ขึ้นอยู่ในข่าวนะครับรวมไปถึงพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์สภาพการต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมของประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นตอนที่3แล้วนะครับเป็นตอนที่เกี่ยวข้องกับข่าวนะครับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาแล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของญี่ปุ่นนะครับที่ปฏิเสธการไปเรียนที่โรงเรียนนะครับโดยที่จำนวนของเด็กเหล่านี้นะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื้อหาของข่าวจะเป็นอย่างไรบ้างลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นจากข่าวนะครับจะเน้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับควบคู่ไปกับการที่จะทำความเข้าใจสังคมญี่ปุ่นนะครับในปัจจุบันนะครับรวมไปถึงทัศนคติของคนญี่ปุ่นนะครับที่มีต่อเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะพูดกันเกี่ยวกับข่าวจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ไม่ไปเรียนที่โรงเรียนนะครับมีจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับเนื้อหาของข่าวนะครับที่นำมาเสนอในรายการวิชานี้นะครับตลอดภาคการศึกษานี้เนี่ยก็จะนำมาจากข่าวของ NHK นะครับแล้วก็เป็นข่าวนะครับในส่วนที่ถูกเขียนขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายๆจากคอลัมน์นะครับ News Web Easy นะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข่าวนี้นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้โดยที่ลิงก์นะครับมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเผื่อท่านผู้ชมหลายคนที่ติดตามข่าวจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาด้วยกันแล้วอยากจะไปอ่านนะครับเพิ่มเติมนะครับหรือว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกับเกี่ยวกับรายละเอียดของประเด็นข่าวนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ New Web Easy นะครับแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูได้นะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าวนี้นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปศึกษาด้วยกันนะครับคำที่1 นะครับมีคำว่าฟุโตโกนะครับฟุโตโกนั้นนะครับให้ความหมายถึงการปฏิเสธที่ไม่ไปเรียนหนังสือเรียนนะครับการที่นักเรียนเด็กๆนะครับอยู่ในวัยที่จะต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนเนี่ยนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกที่ไม่พอใจนะครับไม่ชอบที่จะไปโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็รักลูกนะครับก็กังวลถ้าเกิดว่าลูกบอกว่าไม่อยากไปเนี่ยก็คิดไปต่างๆนานาว่าอาจจะมีเหตุผลที่ทำให้ลูกไม่สบายใจหรือว่าทำให้ลูกเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือว่าอาจจะถูกหรือว่าที่โรงเรียนอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยก็หาทางนะครับที่จะช่วยให้ลูกเนี่ยนะครับไม่ต้องไปเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับฟุโตโกเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นผลมาจากสภาพสังคมอย่างเดียวนะครับในเรื่องของการกลั่นแกล้งในเรื่องของการที่ถูกคุณครูดุอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตแล้วเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับแนวโน้มของการดูแลลูกนะครับในการที่จะประคบประงบนะครับดูแลไม่ให้เขาได้พบกับปัญหาหรืออันตรายต่างๆในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพอลูกบอกว่าไม่อยากจะไปโรงเรียนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะหาทางอื่นนะครับที่จะส่งเสริมการเรียนให้กับลูกแทนที่จะต้องไปโรงเรียนนะครับฟุโตโกนะครับแปลว่าการปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนหรือว่าการไปเรียนที่โรงเรียนนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าอิจิเมะนะครับอิจิเมะในคำในหัวข้อข่าวที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพนะครับอิจิเมะแปลว่าการกลั่นแกล้งครับการกลั่นแกล้งการกลั่นแกล้งนั้นก็จะเกิดขึ้นนะครับ อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับในทัศนะส่วนตัวแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอิจิเมะก็มีมานานมากนะครับมีมานานมากแล้วก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะตัวนักเรียนเองกับนักเรียนเองด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆครูกับนักเรียนเนี่ยก็มีอิจิเมะมากพอสมควรนะครับครูบางคนที่มีอคตินะครับครูบางคนที่ใช้อารมณ์ของตัวเองในการตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยบางทีไม่ชอบเด็กคนไหนหรือว่าเห็นคนเด็กคนนี้ไม่ตั้งใจเรียนเกเรนะครับก็พลานที่จะไม่ชอบเด็กคนนั้นแล้วก็พอมีโอกาสก็กลั่นแกล้งเนี่ยก็มีให้เห็นมาเยอะนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับรวมไปถึงอีกอันหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่ก็เป็นไปเยอะเลยก็คือการที่เด็กนักเรียนเนี่ยกลั่นแกล้งครูนะครับถ้าเกิดว่าใครเป็นสาวกของมังงะหรือว่าอนิเมะของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ติดตามการ์ตูนนะครับ
ของญี่ปุ่นในหลายๆรูปแบบนะครับก็จะเคยเจออยู่บ้างใช่ไหมครับกรณีที่นักเรียนเนี่ยกลั่นแกล้งครูนะครับเนื่องจากอย่างที่เราทราบดีว่าปัจจุบันนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็เป็นห่วงบุตรหลานนะครับแล้วก็จะว่าไปก็คือให้ท้ายบุตรหลานด้วยนะครับอยู่ข้างบุตรหลานแล้วก็ถ้าบุตรหลานไปมีเรื่องกับใครคุณพ่อคุณแม่ก็จะออกโรงช่วยปกป้องช่วยต่อต้านในขณะที่ครูเนี่ยเป็นบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็จะไปทะเลาะ กับเด็กหรือว่าจะไปมีเรื่องกับเด็กกับผู้ปกครองก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะเงียบแล้วพอเงียบปุ๊บเนี่ยนะครับก็แปลว่าถูกบูลลี่หรือว่าถูกกลั่นแกล้งจากเด็กจากผู้ปกครองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นล่าสุดเราก็คงได้ยินข่าวใช่ไหมครับที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศอื่นในเอเชียของเราเองเนี่ยที่คุณครูออกมารวมตัวประท้วงกันเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะทำงานอย่างปกติเนื่องจากว่าถูกเด็กนักเรียนถูกผู้ปกครองของลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยมาบูลลี่หรือว่ามาพูดจาที่ไม่ค่อยเหมาะสมครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งของการที่เด็กชั้นประถมเอ่ยหรือว่าชั้นมัธยมต้นเอ่ยของญี่ปุ่นในปัจจุบันจะน้อยนะครับที่ปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนคืออยู่ๆก็ไม่ตื่นซะงั้นครับเขย่าตัวตอนเช้ายังไงก็ไม่ยอมลุกขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอโรงเรียนเข้าไปแล้วแล้วก็เลยเวลาโรงเรียนเข้าแล้วเนี่ยก็ค่อยตื่นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็ได้แต่ดูแลลูกคือเขาก็ไม่ได้ไปเกเรที่ไหนเขาก็อยู่ที่บ้านนะครับก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็เลยยังคงสบายใจขึ้นแต่ว่าการที่ไม่ไปโรงเรียนนั้นก็ส่งผลหลายๆอย่างต่อพฤติกรรมของเขาในภายหลังนะครับอีกอันนึงที่เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับอยู่ข้างล่างสุดนะครับเขียนไว้ว่าคาโคไซตะนะครับคาโคไซตะครับคำศัพท์คำนี้นะครับก็จะมีความหมายว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนครับมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนการไม่ไปโรงเรียนครับการปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับรวมไปถึงการกลั่นแกล้งด้วยนะครับการกลั่นแกล้งในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกับเพื่อนครับหรือว่าครูกับนักเรียนนะครับหรือว่านักเรียนแกล้งครูอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเคสที่เป็นข่าวหรือว่าเป็นประเด็นขึ้นมาในสังคมเนี่ยมากครับที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนครับแต่ว่าส่วนหนึ่งของคำว่ามากเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากการที่เรามีโซเชียลมีเดียที่มันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หนึ่งคนทั่วประเทศคนทั่วโลกก็รู้ก็แทบจะรู้พร้อมๆกันไปหมดอะครับในขณะที่เมื่อก่อนปริมาณของมันก็อาจจะมากพอๆกันกับปัจจุบันนี้เพียงแต่ว่าหลายคนก็เลือกที่จะไม่พูดด้วยรวมไปถึงแม้ว่าจะร้องเรียนหรือว่ามีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตอะไรมากนักครับก็เลยทำให้จำนวนมันไม่ได้ดูเยอะมากนักเหมือนกับปัจจุบันนี้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือในช่วงของหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากว่าพอช่วงโควิดเนี่ยเราเรียนหนังสือกันอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเราทำงานกันอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเป็นคนทำงานเนี่ยในการปรับพฤติกรรมของตัวเองให้มันสอดคล้องกับสภาพการรอบตัวอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำได้ง่ายแต่ว่าเด็กประถมนะครับกับเด็กมัธยมต้นเนี่ยซึ่งเขายังเด็กอยู่มากๆเนี่ยพอช่วงโควิดแล้วเขาต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านเนี่ยมันทำให้เขาไม่ได้เจอใครเลยและการที่ไม่เขาไม่เจอใครเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เขามีความรู้สึกไม่คุ้นเคยกับการที่จะต้องไปเจอคนครับไปเจอเพื่อนไปพูดกับเพื่อนไปเจอครูไปพูดกับครูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะเขาอยู่ที่บ้านเขามาตลอด 2-3 ปีนะครับเรียนออนไลน์มาตลอดพอถึงเวลาที่จะต้องไปโรงเรียนปุ๊บก็เริ่มไปแต่พอไปปุ๊บเริ่มรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปคือจะต้องไปเจอคนแบบสดๆเป็นๆอะไรเงี้ยนะครับก็ทำตัวไม่ถูกไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราเจอกันผ่านกล้องแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กันเท่าที่จำเป็นเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับน่าจะเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดฟุโตโกหรือว่าการปฏิเสธที่จะไม่ไปโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนที่เป็นหัวข้อข่าวนะครับที่อยู่เป็นคำศัพท์ที่อยู่ในรูปภาพไม่ว่าจะเป็นฟุโตโกนะครับการไม่ไปโรงเรียนการปฏิเสธไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอิจิเมะการกลั่นแกล้งนะครับแล้วก็มีคำว่าคาโคไซตะนะครับที่แปลว่ามากที่สุดครับเท่าที่เคยมีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทีนี้ลองมาดูคำโปรยข่าวด้วยกันนะครับในข่าวนี้นะครับคำโปรยข่าวที่อยู่ด้านล่างนะครับ
มีตัวอักษรคันจิไว้ให้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้เขียนขอโทษมีตัวอักษรคันจิแล้วก็ตัวอักษรฮิราเงะนะคาตาคานะเขียนไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เขียนไว้ในกรอบคำศัพท์ในกรอบคำศัพท์ก็จะเขียนเป็นตัวอักษรโรมันจินะครับเป็นเสียงอ่านสำหรับคนที่ยังอ่านคันจิหรือว่าอ่านตัวอักษรฮิราเงะนะคาตาคานะไม่คล่องนะครับก็อาจจะดูตัวอักษรโรมันจิที่อยู่ในกรอบคำศัพท์ที่เขียนมาให้นะครับฟุโตโคโนโชกักเซโตจูกักเซกะอิมามาเดเดมอตโตโมโอคุนัตตะครับก็เนื้อหาของข้อความก็คล้ายๆกับคำหัวข้อข่าวที่อยู่ในรูปภาพนะครับเพียงแต่ว่าก็ให้รายละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในรูปภาพนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของการไม่ไปโรงเรียนนะครับการถูกกลั่นแกล้งครับรวมไปถึงจำนวนที่มีมากขึ้นเป็นประวัติการนะครับส่วนในคำโปรยข่าวนั้นก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะครับก็คือมีคำว่าฟุโตโกอีกครั้งหนึ่งนะครับฟุโตโกเป็นคำสำคัญของวันนี้ก็คือการไม่ไปโรงเรียนนะครับบ้านเรามีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นแต่บ้านเราเนี่ยน่าจะอยากไปโรงเรียนกันหรือเปล่าครับเพราะว่าอยู่บ้านก็น่าเบื่อใช่ไหมครับไปโรงเรียนนี่ก็เจอเพื่อนได้กินของอร่อยอร่อยที่โรงเรียนก็น่าจะสนุกกว่าหรือเปล่านะครับแต่ก็คงมีจำนวนหนึ่งครับเพียงแต่ว่าก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับที่ประเทศญี่ปุ่นครับฟุโตโกโนโชกักเซนครับมีคำว่าโชกักเซนครับที่แปลว่านักเรียนชั้นประถมนะครับประถมนี่ก็อายุประมาณเท่าไหร่อ่ะนะครับก็ถ้าคล้ายๆกับบ้านเรานะครับก็ประมาณ6ขวบ7ขวบนะครับไปจนกระทั่งถึงประมาณ11 12อะไรเงี้ยนะครับก็ยังถือว่าเป็นเด็กครับที่กำลังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการจากโรงเรียนรวมถึงเรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวแล้วก็การแสดงออกทางพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆซึ่งก็ค่อนข้างก็ไม่ได้เก่งยังไม่ได้เก่งมากนักเหมือนกับผู้ใหญ่หลายๆคนครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเขาที่ยังไม่เก่งมากนักแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นครับเวลาที่เขามีปัญหาที่โรงเรียนเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการหนีครับการไม่ไปเจอสภาพแวดล้อมที่เขาไม่พึงพอใจเนี่ยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการในสังคมญี่ปุ่นรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังให้ความสำคัญให้ความสนใจอยู่ฟุโตโกโนโชกักเซโตจูกักเซนะครับคำว่าจูกักเซแปลว่านักเรียนชั้นมัธยมต้นนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะครับก็คือม .1 ถึงม .3 ถ้าเทียบกับประเทศไทยเรานะครับม .1 ถึงม .3 ก็น่าจะอายุราวๆประมาณสัก13 14 15ใช่ไหมครับก็ยังถือว่าเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับที่ก็ยังต้องเรียนรู้ในเรื่องของการแสดงออกทางพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติอะไรต่างๆครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เขาจะมีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับเข้ากับสังคมไม่ได้นะครับหรือว่าไม่รู้จะมีปฏิสัมพันธ์พูดกับคนอื่นอย่างไรจะตอบโต้กับคนอื่นอย่างไรเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงวัยที่น่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องไปโรงเรียนพอดีด้วยนะครับก็เลยเกิดปัญหาของการที่พอไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับสังคมโดยรอบที่โรงเรียนได้ก็ปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนครับจูกักเซกะอิมามาเดเดะครับคำว่าอิมามาเดเดะครับก็คือจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมดโตโมมากที่สุดครับมากที่สุดโอคุนัตตะครับโอคุนัตตะข้างหลังสุดจะแปลว่าเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนมากยิ่งขึ้นนะครับพอรวมกันมดโตโมโอคุนัตตะก็เลยแปลว่ามีจำนวนเยอะขึ้นครับมากที่สุดเลยครับตั้งแต่ถ้าดูจากข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดครับก็คือมากที่สุดเป็นประวัติการนั่นเองเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เคยมีจำนวนตัวเลขมากขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าในปีนี้นะครับในปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับจำนวนนักเด็กที่ไม่เด็กประถมนะครับแล้วก็เด็กมัธยมต้นที่ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับก็มากขึ้นครับสำหรับเนื้อหาของข่าวนั้นนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูด้วยกันครับในเนื้อหาของข่าวนะครับกระทรวงนะครับที่ดูแลเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยกระทรวงนี้เนี่ยครับก็จะดูแลงานหลายๆด้านนะครับก็จะดูแลทั้งวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีด้วยนะครับเนื้อหาของข่าวนะครับที่ดึงมาเรียนรู้กันเนี่ยนะครับก็เป็นประโยคที่หนึ่งก็เป็นประโยคนี้นะครับมงบุคะกักฟุโชนิโยรุโต
นิเซนนิจูนิเนนโดนิโชกะโคโตะจูกะโคเดฟุโตโกดัตตะโคโดโมวะยากุนิจูคิวมังคิวเซนนินเดชตะครับในหัวข้อในข่าวนี้นะครับในเนื้อหาข่าวข้อความข่าวนี้นะครับที่ดึงมาก็แสดงให้เห็นถึงตัวเลขของปีนะครับก็คือปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปี2022นะครับแล้วก็จำนวนของตัวเลขครับตัวเลขของเด็กที่ไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะครับเรามาดูคำศัพท์ด้วยกันช้าๆสักครั้งนะครับเริ่มจากคำศัพท์ชื่อกระทรวงนะครับก็คือมงบุคะกะคุโชนะครับมงบุคะกะคุโชนะครับกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับด้านหลังคำว่ามงบุคากาคุโชนะครับมงบุคากาคุโชนั้นเป็นคำนามที่เป็นชื่อกระทรวงนะครับด้านหลังคำว่ามงบุคากาคุโชนั้นมีวลีนะครับนิโยรุโตะครับนิโยรุโตะครับอันนี้ไม่ได้เขียนมาให้นะครับก็เป็นไวยากรณ์ด้วยนะครับนิโยรุโตะนั้นถ้าหลายคนจำได้นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะครับคำว่านิโยรุโตะนั้นเนี่ยก็จะมีความหมายว่าจากแหล่งข้อมูลครับเป็นคำครับเป็นไวยากรณ์ที่บอกแหล่งข้อมูลที่มาของข้อมูลนะครับว่าข้อมูลดังต่อไปเนี้ยนะครับที่กำลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยมาจากไหนนะครับมงบุคากาคุโชนิโยรุโตะก็เลยแปลว่าข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เราทราบว่าครับทำให้เราทราบว่าอะไรก็ขึ้นอยู่กับข้อความเนื้อหาของประโยคที่ตามหลังมานะครับมงบุคากาคุโชนิโยรุโตะนิเซนนิจูเนนโดนิโชกะโคโตะจูกะโคเดฟุโตโคดัตตะโคโดโมวะครับโคโดโมแปลว่าเด็กครับแปลว่าเด็กครับฟุโตโกดัตตะคำว่าฟุโตโกนะครับเราก็เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับฟุโตโกที่แปลว่าไม่ไปโรงเรียนครับปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับทางที่เป็นวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปโรงเรียนแต่ไม่ไปนะครับฟุโตโกดัตตะโคโดโมวะนะครับเด็กที่ปฏิเสธที่จะไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะครับโรงเรียนไหนระดับไหนนะครับก็มีคำว่าโชกะโคโรงเรียนประถมนะครับตะกี้สไลด์ที่แล้วเราเจอเด็กนักเรียนชั้นประถมโชกะเซนะครับถ้าเป็นสถานที่โรงเรียนประถมภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำนี้นะครับโชกะโคนะครับปฏิเสธจะไม่ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนชั้นประถมแล้วก็ที่ไหนอีกจูกะโคนะครับก็คือโรงเรียนชั้นมัธยมต้นครับม.1 ม.2 ม.3 ครับเด็กนักเรียนเด็กๆนะครับที่ปฏิเสธการไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครับในระดับชั้นประถมศึกษาแล้วก็ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครับในปีการศึกษา2022ก็คือปีการศึกษา2566เนี่ยนะครับมีจำนวนเท่าไหร่ยักคือนิจูคิวมังคิวเซนนินเดชตะครับนิจูคิวมังคิวเซนนินก็290,000ครับ299,000คนนะครับที่ขาดที่ไม่ไปเรียนนะครับที่ไม่ไปเรียนครับจำนวนไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ200,000กว่าคนเด็กในวัยนั้นเนี่ยนะครับมีเท่าไหร่คนเองนะครับแต่ไม่ไปเรียนตั้ง 200,000 คนแต่ว่ากระทรวงก็ช่างเก็บข้อมูลนะครับก็ได้ข้อมูลมาว่าคงจะติดตามจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับว่ามีเด็กที่ประสบปัญหาลักษณะแบบนี้กี่คนอะไรเงี้ยนะครับญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ร่วมไม้ร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับคุณพ่อคุณแม่พอลูกไม่ไปก็รีบแจ้งโรงเรียนครับโรงเรียนก็เก็บเรคคอร์ดครับแล้วก็จะได้ข้อมูลมาว่าโอ้โรงเรียนตัวเองเนี้ยนะครับประถมเนี่ยมีปัญหาแบบนี้กี่คนละนะครับมัธยมมีกี่คนละอะไรเงี้ยนะครับคือส่วนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พอลูกปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นว่าโอเคไม่ไปก็ไม่ต้องไปลูกก็ตามใจนะครับก็เป็นผลมาจากการที่อัตราของ
การฆ่าตัวตายของนักศึกษาเนี่ยนะครับหรือว่าการทำร้ายกันจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันก็มีให้เห็นอยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากถูกเพื่อนแกล้งถูกรุ่นพี่ทำร้ายถูกเพื่อนที่เป็นอันธพาลที่โรงเรียนรีดไถอะไรเงี้ย

ครับรวมไปถึงถูกบูลลี่จากครูถูกแกล้งจากครูด้วยคำว่าแกล้งจากครูเนี่ยมันก็เป็นมันหลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าใครดูการ์ตูนหรือว่าอ่านการ์ตูนสายดักดาร์กของญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะพอเห็นบ้างใช่ไหมครับเขาไม่ได้ลงมาแกล้งเด็กแบบตรงๆแบบนั้นนะครับไม่ใช่เดินมาแล้วมาตบ

ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเดินอยู่ๆมาแล้วจะมาชกนักเรียนอะไรเงี้ยหรือมาตบหลังตบหัวยังไม่ใช่เพียงแต่ว่าพฤติกรรมของการอิจิเมะของครูที่มีต่อเด็กเนี่ยจะเป็นออกเป็นแนวที่นินทานักเรียนครับพูดถึงนักเรียนคนใดคนหนึ่งที่ไม่ดีนักให้กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นฟังครับทำให้เพื่อนเพื่อนคนอื่นก็รู้สึกไม่ดีกับเด็กคนนั้นไปด้วยรวมไปถึงเวลาที่เด็กคนนั้นมีปัญหาเนี่ยนะครับพอเขามีปัญหาแล้วเนี่ยจะเกิดจากอะไรก็ตามจะเกิดจากการแกล้งจากเพื่อนหรือว่าเกิดจากการที่ครูไปนินทาเขาแล้วก็ทำให้เพื่อนคนอื่นรู้สึกกับเด็กคนนั้นไม่ดีเนี่ยแล้วพอเขามาฟ้องหรือว่าเขามาร้องเรียนหรือว่าเขามาขอความช่วยเหลือจากครูครูก็เพิกเฉยแล้วก็พูดตอบกลับไปด้วยท่าทีที่ไม่เหมาะสมว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่หรอกอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเด็กก็ไม่มีที่ไปนะครับขนาดคนเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นครูที่ก็ไม่ให้ความช่วยเหลือนะครับก็บางคนก็คิดสั้นนะครับแล้วก็จบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับก็มีข่าวให้เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็พ่อแม่ก็ออกมาร้องเรียนนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาโค้งคำนับขอโทษโรงเรียนก็โค้งคำนับขอโทษแต่ว่าปัญหาก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับก็มีแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอเด็กบอกว่าจะไม่ไปโรงเรียนพ่อแม่ก็โอเคงั้นอยู่บ้านก่อนละกันนะครับคิดว่าน่าจะมีปัญหาละนะครับลูกส่งสัญญาณมาเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับไม่ให้ไปดีกว่าเพราะถ้าไปแล้วเดี๋ยวเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็จะแก้ไขลำบากนะครับในประโยคต่อไปมีคำว่าฟุโตโกที่แปลว่าการไม่ไปโรงเรียนนะครับเจอหลายรอบแล้วนะครับมีเกือบในทุกประโยคในทุกส่วนของข่าวเลยทีเดียวเชียวนะครับมีคำว่าบิโอคิที่แปลว่าไม่สบายนะครับป่วยนะครับประโยคนี้นะครับมีคำว่าริยูที่แปลว่าเหตุผลนะครับอีไกนะครับอีไกที่แปลว่านอกเหนือจากนะครับถัดมาว่าอิจิเนนิซันจูนิจินะครับอิจิเนนิซันจูนิจิแปลว่า30วันต่อปีหรือว่าปีละ30วันก็ได้ครับ1ปี30วันครับอิโจแปลว่ามากกว่าครับมากกว่ากักโคแปลว่าโรงเรียนนะครับกักโคแปลว่าโรงเรียนแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เราเจอโรงเรียนชั้นประถมโชกักโคครับโรงเรียนชั้นมัธยมต้นจูกักโคครับถ้าจะพูดโรงเรียนเฉยๆก็พูดคําว่าพูดว่ากักโคเนี่ยนะครับยาซูมุโคโตะครับแปลว่าการหยุดการพักฟุโตโกวะบิโอคินาโดโนริยูอิไกเดอิจิเนนิซังจูนิจิอิโจกักโคยาซูมุโคโตะเดสึครับคำว่าฟุโตโกหรือว่าการปฏิเสธที่จะไปโรงเรียนหรือการไม่ไปโรงเรียนเนี่ยครับอันนี้จะหมายถึงนะครับการที่เด็กๆนักเรียนเนี่ยเด็กๆเนี่ยหยุดเรียนครับมากกว่า30วันต่อปีครับอิจิเนนิซันจูนิจิอิโจะครับหยุดเรียนมากกว่า30วันต่อปีนะครับนอกเหนือจากเหตุผลครับที่มันจำเป็นหรือว่าที่มันเป็นเหตุผลปกติอย่างเช่นการไม่สบายอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดว่าป่วยครับหลายคนก็ป่วยน้อยใช่ไหมครับไม่ค่อยป่วยเลยก็มีเหมือนกันครับแต่บางคนเนี่ยเขาป่วยหนักครับที่เขาจะต้องลีฟไปรักษาตัวเนี่ยนะครับเป็นเดือนเป็น2เดือนเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับคนที่ป่วยเด็กที่ป่วยหนักๆเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นฟุโตโกะก็คือป่วยไม่สบายก็เลยลาเรียนไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าฟุโตโกะในที่เนี้ยหมายถึงนอกเหนือจากเหตุผลของการป่วยแล้วเนี่ยนะครับเด็กคนนั้นเนี่ยไม่มาโรงเรียนนะครับยาวนานมากนะครับมากกว่า1เดือนมากกว่า30วันต่อปีนะครับโดยซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็คงไม่มาเลยอ่ะครับไม่มาเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการปฏิเสธไม่ไปโรงเรียนแบบฟุโตโกที่กำลังเป็นข่าวอยู่นะครับจะมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าบุตรหลานของเรานะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือ1ปีการศึกษาเนี่ยนะครับวันเรียนหนังสือเนี่ยนะครับวันเปิดเทอมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ไปเรียนเลยนะครับไม่ไปเรียนเลยก็ยังลงทะเบียนอยู่นะครับยังมีความเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไปเรียนเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ปฏิเสธที่จะไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนจะขออ่านหนังสืออยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับจะขอเป็นโฮมสกูลจะเป็นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็จะเข้าข่ายการเป็นฟุโตโกะครับต่อไปนะครับอิมามาเดะเดะโมโตโมโอคุนาริมาสตะจูเนนไมโตะคุราเบรุโตะโชกักเซวะโกไบจูกักเซวะนิไบนิฟูเอมาชิตะครับมีคำศัพท์

ำว่าอิมะมาเดะครับที่แปลว่าจนถึงปัจจุบันครับโมโตโมที่แปลว่าที่สุดโอคุนาริมาชิตะครับที่แปลว่ามากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมีจำนวนเยอะมากขึ้นนะครับจูเนนไมเอ10ปีที่แล้ว10ปีก่อนครับคูราเบรุโตหากเปรียบเทียบกับครับหากเปรียบกับจูกักเซครับนักเรียนชั้นมัธยมต้นนี่ใบ2เท่าครับฟูเอมาชตาเพิ่มขึ้นครับโชกักเซนักเรียนชั้นประถมโกบาย5เท่าครับอิมามาเดะเดะโมโตโมโอคุนาริมาชตาครับจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเยอะเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดเลยไม่เคยมีมากเท่านี้มาก่อนเลยจำนวนเด็กที่เรียน 299,000 คนนะครับเด็กประถมเด็กมัธยมต้นนะครับไม่ไปโรงเรียนจูเนนไมเอโตะคุราเบรุโตะครับหากเปรียบเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนนะครับจูเนนไมเอแปลว่า10ปีก่อนนะใช่ไหมครับแล้วก็คุราเบรุโตะครับหากเปรียบเทียบกับครับเมื่อ10ปีก่อนโชกักเซเด็กประถมเนี่ยครับมีจำนวนเพิ่มขึ้น5เท่า10ปีก่อนไม่เยอะขนาดนี้นะครับ10ปีก่อนน้อยเนี่ยปีที่แล้วที่เช็คมาเนี่ย 299,000 คนเนี่ยเป็นจำนวน5เท่าครับกับเมื่อ10ปีที่แล้วในขณะที่จูกักเซว่านี่ใบครับเด็กมัธยมต้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่านี่ใบนี่ฟูเอมาชิตะครับเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าจำนวนของเด็กประถมเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากกว่าถ้าเราดูจากข้อความจากข่าวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กประถมเนี่ยรู้สึกว่าจำนวนของเด็กที่ฟุตโตโกหรือว่าเด็กที่ปฏิเสธจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมีเพิ่มมากขึ้นเยอะกว่าเด็กมัธยมต้นอีกครับมัธยมต้นเพิ่มขึ้นแค่2เท่า2เท่าก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่า5เท่าอ่ะนะครับ2เท่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเด็กประถมอย่างที่บอกนะครับถ้าเทียบกันแล้วประถมกับมัธยมต้นประถมนี่ก็เด็กมากๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพฤติกรรมทัศนคติอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขาเด็กมากจนเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะมีความคิดอย่างไรหรือว่าเขาควรจะมีความคิดต่อทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างทั้งสถานการณ์รอบข้างอย่างไรแล้วก็เขาต้องแสดงพฤติกรรมอย่างไรกับตัวเขาเองต่อคนรอบข้างหรือว่าต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเขายังไม่เก่งขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของปัญหาของสังคมที่มันซับซ้อนในหลายๆเรื่องอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยี disruption ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนที่ทำให้เขารู้สึกเอาตายละทำไงดีทำตัวไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยไม่อยากจะไปเจอใครเลยอยู่กับแม่สบายใจกว่านะครับที่สำคัญก็คืออีกสภาพแวดล้อมหนึ่งหรือว่าสภาพการหนึ่งของสังคมญี่ปุ่นกับสังคมไทยที่แตกต่างกันก็คือทางนู้นก็เอื้อนะครับที่อยากที่จะตามใจลูกหรือว่าจะอนุญาตให้ลูกไม่ไปโรงเรียนนะครับอันเนื่องมาจากอย่างที่บอกไปว่ามันดันมีข่าวอิจิเมะเนี่ยเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นมันเยอะจริงๆนะครับรวมไปถึงคุณแม่เนี่ยพอดีเป็นแม่บ้านนะครับหน้าที่ของภรรยาญี่ปุ่นนั้นเนี่ยส่วนมากจะทำหน้าที่เป็นดูแลลูกนะครับไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านนะเพราะฉะนั้นลูกไม่ไปโรงเรียนก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านแม่ก็อยู่เดี๋ยวแม่ดูแลละกันอะไรเงี้ยนะครับไม่ให้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่ร้ายไม่ดีที่มันเลวร้ายที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอารมณ์อร่อยยอมแต่ว่าสังคมไทยเราไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับสังคมไทยเราพ่อแม่ทำงานนะครับตัวเป็นเกลียวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลูกอยู่บ้านแล้วจะอยู่ยังไงแล้วจะทำยังไงบ้านจะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ยอมหรอกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าลูกจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเราต้องลากขึ้นลุกขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ส่งไปโรงเรียนเพราะว่าการไปโรงเรียนนั้นไม่ใช่เป็นการ เปิดโอกาสเรียนรู้เพิ่มความรู้ทักษะให้กับลูกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการฝากลูกไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มีเวลาไปทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นสังคมเราก็แตกต่างกันด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราก็เลยไม่อนุญาตหรอกนะครับที่จะให้ลูกอยู่บ้านเนี่ยจะมาอยู่ได้ยังไงใครไม่มีใครอยู่สักคนนะครับทำอะไรขึ้นมาไม่ดีไม่ร้ายขึ้นมาจะทำอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทำให้สังคมญี่ปุ่นนั้น

นะครับสภาพการเข้าเป็นแบบนั้นครับก็เลยมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็น่าจะมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วลองมาดูกราฟที่เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงจำนวนนะครับของเด็กมัธยมต้นกับมัธยมปลายนะครับแนวโน้มครับของเด็กมัธยมต้นนั้นเนี่ยนะครับก็สูงครับสูงมากนะครับแล้วก็ของมัธยมปลายเนี่ยนะครับก็เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากตัวเลขของปี2012เนี่ยมัธยมต้นก็มีถึง 193,936 คนในขณะที่เด็กประถมเนี่ยนะครับเด็กที่ฟุโตโกโนคะโคโดโมโนคะสึคือจำนวนของเด็กที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนเนี่ยก็มีถึง 105,112 คนนะครับทีนี้พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันมีปัจจัยหลายอย่างใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันไปว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรื่องของการกลั่นแกล้งอย่างเดียวหรือว่าไม่ใช่เรื่องของสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันคงมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแบบที่บ้านไม่มีเงินนะครับแล้วเวลาไปโรงเรียนก็ไม่มีข้าวกินนะครับก็ไม่อยากจะไปอ่ะนะครับออกไปทำงานไปหาเงินดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเด็กญี่ปุ่นแบบนั้นก็คงจะมีอยู่นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถ้าจะไม่ไปโรงเรียนเนี่ยเยอะอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอ่ะแล้วตัวเขาเองเขาก็ไม่มีเงินที่จะไปเรียนหนังสือต้องซื้อรองเท้าเก่ารองเท้าก็เป็นคู่เก่าๆเสื้อเก่าๆเงี้ยเขาก็ไม่อยากไปก็มีเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็คงจะมีเหมือนกันแต่ว่าสาเหตุที่มันเป็นสาเหตุเยอะมากๆที่เขาคิดว่าควรแก้ไขก็คือเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งอ่ะครับเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งเพราะฉะนั้นเวลาคำหัวข้อข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็เลยขึ้นมาเป็นการกลั่นแกล้งอ่ะครับการไม่ไปโรงเรียนกับการกลั่นแกล้งแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวนะครับที่ทำให้เด็กไม่ไปโรงเรียนอย่างที่บอกไปกลั่นแกล้งก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งสภาพเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งการยังไม่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหลังจากโควิดระบาดเนี่ยนะครับเนื่องจากการที่จะต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านมาตลอดเนี่ยพอถึงเวลาต้องออกไปโรงเรียนเนี่ยก็ไปไม่ได้ละนะครับไม่คุ้นเคยกับคนเยอะๆแล้วเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับสภาพเศรษฐกิจที่บ้านไม่มีเงินนะครับไม่มีเสื้อผ้าที่สะอาดสะอ้านเหมาะสมหรือว่าไม่มีข้าวกล่องไม่มีเงินกินอาหารกลางวันเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับทีนี้สาเหตุมีเยอะแยะมากมายอันนี้เอามาให้ลองคุยกันเฉยๆนะครับอันนี้เป็นผลการสำรวจนะครับเป็นโจสะนะครับของนักเรียนนะครับที่ถามนักเรียนทั่วประเทศนะครับที่เขาให้ความร่วมมือนะครับในการตอบแบบสอบถามเนี่ยซึ่งเป็นเด็กประถมโรงเรียนประถมนะครับกับเด็กชั้นมัธยมต้นนะครับโดยเขาถามเด็กประถม6นะครับกับเด็กมัธยมต้นนะครับชั้นปีที่2ก็คือเด็กม.2 นะครับที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นเด็กที่ฟุโตโกเป็นเด็กที่ไม่มาโรงเรียนครับแต่ตอนนี้อาจจะมาแล้วหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ปีที่แล้วไม่มาแน่เด็กเราเนี้ยก็ไปถามเนี่ยคนที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็ไปถามเด็กป.6 กับเด็กม.2 เนี่ยนะครับซึ่งจำนวนคนที่ตอบจำนวนคนที่ถามไปนะครับมากถึง 22,000 คนเนาะครับมีจำนวนมากถึงประมาณ 22,000 คนแต่ว่าคนที่ตอบกลับมาก็ไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีเยอะมากเท่ากับจำนวนที่ถามไปนะครับรวมไปถึงคำตอบที่ตอบมาอาจจะเป็นคำตอบที่อาจจะนำมาใช้เป็นข้อมูลไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามีคำตอบนะครับจากคนประมาณ 2,016 นะครับจากจำนวน 20,000 กว่าคนเนี่ยครับที่ถามไปแล้วตอบกลับมาแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้นะครับก็คือพอไปถามว่าสาเหตุที่นะครับคำถามที่ถามเด็กไปนะครับเด็กป.6 กับเด็กม.2 เนี่ยว่าสาเหตุที่คุณเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับมันคืออะไรคือตอนแรกคือมันจะต้องมีความรู้สึกแรกสิใช่ไหมตอนแรกเลยอ่ะครับลองนึกดูซิย้อนนึกดูซิว่าแวบแรกเลยที่คิดว่าไม่อยากไปโรงเรียนเลยอ่ะครับตอนที่เริ่มรู้สึกความรู้สึกนั้นน่ะอะไรมันเป็นปัจจัยมันเป็นสาเหตุหรอที่ทำให้รู้สึกอู้ไม่ค่อยอยากไปเลยไปถ้าเป็นไปได้ไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยเด็กประถมนะครับตอบกลับมาจำนวน 29.7% เนี่ยนะครับจากคำตอบทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ตอบมาบอกว่าเข้ากับครูไม่ได้ครับครูน่ากลัวครับกลัวครูครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับนี่ขนาดญี่ปุ่นใจดีใจดีแล้วนะครับถ้ามาเจอประเทศไทยเรานี่สงสัยไม่ไปเลยตั้งแต่ป.1ครับอันนี้นะครับเด็กบอกว่าเข้ากับครูไม่ได้ครับแล้วก็กลัวครูครับแต่ก็อย่างอันนี้ยังโทษครูเลยไม่ได้นะครับอาจจะต้องดูที่เด็กด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเด็กก็คือเด็กเล็กอ่ะครับเพราะฉะนั้นทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมที่เหมาะสมของเขาอาจจะยังไม่ถูกปลูกฝังชี้นำมากพอสมควรพอไปเจอผู้ใหญ่ใส่แว่นแก่ๆที่ไหนเนี่ยก็กลัวไปหมดเนี่ยก็มีเหมือนกันเด็กครูยังไม่ทันทำอะไรเลยใช่ไหมครับรวมไปถึงก็อาจจะมีบ้างที่ครูดุอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นทำไม่ถูกแล้วก็ครูก็เข้มงวดอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเหมือนกันแล้วก็เด็กที่เปราะบางที่อาจจะรับกับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็คงจะมีด้วยเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากมากนะครับในการที่จะทำให้คนทั้งหมดทั้งร้อยคนเด็กทั้งร้อยคนเนี่ยมีทัศนคติเดียวกันมีพฤติกรรมเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ใช่ตัวปัญหาไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ความผิดปกตินะครับมันเป็นเพียงแค่หนึ่งประเภทพฤติกรรมของเด็กนะครับที่ญี่ปุ่นเขาก็มองภาพว่าเป็นเพียงพฤติกรรมหนึ่งที่ผู้ใหญ่อย่างพวกเรานักวิชาการทางด้านการศึกษารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองก็ควรจะหันมาพูดคุยกันแล้วก็ลองหาทางซิว่าเราจะดูแลเขาอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่เป็นหนึ่งคำตอบเข้ากับครูไม่ได้นะครับอีกคำตอบหนึ่ง 26.5% เนี่ยนะครับเขาตอบกลับมาบอกว่าเขาจะรู้สึกครับรู้สึกไม่สบายขึ้นมาทันทีเลยนะครับพอจะต้องไปโรงเรียนครับคือเสาสุกเนี่ยสบายเลยนะครับเสาโอล่าเริงอาทิตย์เนี่ยเริ่มหน่อยละนะครับพออาทิตย์กลางคืนจันทร์เช้าเนี่ยนะครับจะสะท้อนออกมาในอาการต่างๆอย่างเช่นปวดท้องปวดหัวอะไรเงี้ยนะครับเริ่มไม่สบายครับเด็กเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะครับคือร่างกายมันก็สะท้อนออกมาจากความรู้สึกในใจของเขาอะในความคิดของเขาอะแปลว่าในความคิดของเขาเขาคงมีความคิดหรือว่าในใจเขาคงมีความรู้สึกที่เขาไม่อยากไปโรงเรียนด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างแต่ว่าเขาไม่รู้เหตุผลนั้นนะครับมันอาจจะอยู่ลึกเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่มันเล็กน้อยเกินไปที่เขาไม่ทันสังเกตอะเด็กเขาก็ไม่รู้อะนะครับเขาวิเคราะห์เองไม่ได้อาจจะต้องไปพึ่งนักจิตวิทยาในเชิงลึกกว่านี้นะครับแต่ว่าไอ้การความรู้สึกความคิดที่เขาไม่อยากไปเนี่ยพอมันไม่อยากไปมากๆไม่อยากไปมากๆเนี่ยมันสะท้อนออกมาทางร่างกายอ่ะครับเด็กไทยบางคนเนี่ยก็เคยเห็นบ้างเหมือนกันนะครับใกล้ๆวันที่จะต้องไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่สบายครับแล้วเราก็นึกว่าอุ้ยแกล้งหรือเปล่าทำไมถึงไม่อยากไปโรงเรียนล่ะแต่จับตัวก็ตัวร้อนตัวรุมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันลักษณะแบบนี้เนี่ยจะไปว่าเด็กอย่างเดียวไม่ได้บางทีเราก็ต้องคอยสอดส่องดูแลด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นไปได้จริงๆอ่ะนะครับจิตใจที่เขารู้สึกไม่อยากไม่สบายใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่อยากจะไปบางทีมันสะท้อนออกจากร่างกายแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเขาโกหกแล้วก็ยังฝืนให้เขาไปนะครับเกิดเขาไปล้มกลางทางระหว่างไปโรงเรียนหรือไปเจ็บไข้ได้ป่วยมากขึ้นที่โรงเรียนก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บที่ญี่ปุ่นก็ไม่ไปก็ไม่ไปลูกอยู่บ้านนะครับต่อไปเขาบอกว่าจะมีลักษณะของการที่เขาเข้ากับคนอื่นไม่ได้นะครับพอไปแล้วเขารู้สึกหงอยอ่ะครับเขารู้สึกว่าจังหวะชีวิตเขามันผิดไปเขาแปลกไปครับคือเขาอยู่บ้านมาตลอดเขาอยู่กับพ่อแม่มาตลอดเนี่ยนะครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับทุกอย่างมันสมูทไปหมดเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลอย่างดีแต่ว่าพอไปถึงโรงเรียนแล้วอ้าวต้องไปเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมของเพื่อนต่างๆเพื่อนคนนี้พูดดังเพื่อนคนนี้พูดเบาเพื่อนคนนั้นพูดไม่เพราะเพื่อนคนนี้พูดสุภาพอะไรเงี้ยนะครับมันหลากหลายไปหมดและตัวเขาเองเขารู้สึกว่าจังหวะชีวิตมันไม่ได้อะนะครับมันมีอะไรที่จะต้องมาใส่ใจจะต้องมาคิดพะวงอยู่เยอะแยะไปหมดเลยเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเขาขออยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องเจอใครไม่ต้องไปเจอทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบบนั้นในขณะที่จูกักเซนะครับ 32.6% เนี่ยเขาก็ตอบมาบอกว่าเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายๆกับเด็กประถมเลยเขาบอกว่าพอเขาจะไปโรงเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สบายนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์กันลงไปว่าน่าจะเป็นผลมาจากจิตใจแหละนะครับคงจะไม่ชอบหรือว่ากลัวหรือว่าอะไรกับโรงเรียนมากๆเลยพอมันก็เลยสะท้อนออกมาที่สภาพร่างกายนะครับอีกอันนึงก็คืออีก 27.6% นะครับเขาตอบมาบอกว่าเขาเรียนไม่รู้เรื่องครับเด็กประถมนะเด็กมัธยมต้นนะครับเรียนไม่รู้เรื่อง
เรียน

ไม่รู้เรื่องก็เลยไม่อยากไปเพราะไปแล้วก็ถูกถามครับครูก็ถามนะครับก็ตอบไม่ได้เพื่อนข้างๆรอบตัวเขาก็โอ้โหรู้กันไปหมดเลยมีแต่เราคนเดียวเนี่ยนะครับที่ไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียนอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็ไม่อยากไปซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ความผิดของใครอีกนะครับเด็กก็มีหลากหลายแบบอะนะครับเด็กที่มีความเป็นเลิศทางสติปัญญาเด็กที่เรียนออริเอนชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วการที่เด็กที่ไม่เรียนไม่ทันเพื่อนเนี่ยมันก็มีทุกยุคทุกสมัยอะนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขามาปรึกษาครูเนี่ยครูก็คงจะแนะนำเขาไปได้นะครับอย่างเช่นอาจจะติวให้เขาเรียนมากเพิ่มขึ้นให้เขาเข้าใจมากขึ้นหรือว่าอาจจะให้กำลังใจเขาว่าไม่เป็นไรนะเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็น A ทุกคนก็ได้อะนะครับมันก็เป็น B บ้าง C บ้าง D บ้างนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับแต่ไม่ว่าจะ A หรือจะ B จะ C จะ D เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะมีความสุขได้ทั้งหมดอ่ะคนได้เกรดดีก็ยังทำงานยังหางานได้ยังใช้ชีวิตได้อ่ะนะครับเพราะฉะนั้นโทคิโดคิเบนเคียวก็วักคาระไนนะครับบางครั้งเราเรียนไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเขาเด็กมากทั้งประถมทั้งมัธยมต้นเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาอีก 27.5% เนี่ยเขาตอบกลับมาบอกว่าไม่เข้ากับครูไม่ได้นะครับกลัวครูนะครับก็เลยไม่อยากจะไปโรงเรียนอะไรเงี้ยอันนี้ก็คล้ายกับเด็กประถมที่ตอบไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตอบมาประเภทที่ถูกเพื่อนแกล้งนะครับถูกรังเกียจจากเพื่อนๆ นะครับมีด้วยเหมือนกัน 25.2% ครับคือจริงๆแล้วพอเราดูจากตรงนี้นะครับจากหัวข้อข่าวของ NHK เนี่ยเขาบอกว่าฟุโตโกครับการไม่ไปโรงเรียนแล้วก็เป็นอะไรนะอิจิเมะนะครับการกลั่นแกล้งครับเราก็นึกขึ้นมาเลยใช่ไหมครับว่าโอ้อิจิเมะต้องสูงที่สุดแน่เลยอะนะครับโดยข่าวแล้วมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าพอเราไปถามเด็กเข้ามาไม่รู้ว่าเด็กตอบจริงหรือไม่จริงนะครับแต่ว่าเด็กที่ตอบประถมตอบส่วนใหญ่ก็ตอบว่าเข้ากับครูไม่ได้อะนะครับแล้วก็เด็กมัธยมต้นก็ไม่อยากไปโรงเรียนพอไปแล้วรู้สึกไม่สบายนะครับพอจะไปแล้วรู้สึกไม่สบายขึ้นมานะครับแต่ว่าคนที่ตอบบอกว่าถูกรังเกียจจากเพื่อนหรือว่าถูกแกล้งเนี่ยก็มีแต่ว่าจำนวนไม่ได้เยอะมากที่สุดแต่ก็ถือว่ามีเยอะพอสมควร 25.2% นะครับในขณะที่เด็กมัธยมต้นเนี่ยนะครับที่ตอบมาบอกว่าถูกรังเกียจถูกเพื่อนกลั่นแกล้งเนี่ยนะครับก็คือเข้ากับเพื่อนไม่ได้นั่นเองนะครับก็มีถึง 25.5% นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นผลนะครับของการสำรวจนะครับอันเนื่องมาจากสภาพการของการที่เด็กนักเรียนชั้นประถมกับนักเรียนชั้นมัธยมต้นนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่ไปโรงเรียนที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนเนี่ยนะครับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับข่าวที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งครับถ้าเขาไม่ไปไม่ต้องให้ไปนะครับคนญี่ปุ่นหลายๆนักวิชาการหลายๆคนคิดอย่างนั้นเลยนะครับถ้าไม่ไปไม่ต้องไปนะครับเพราะถ้าไปแล้วเนี่ยความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมเขาน้อยแล้วเราไปฝืนเขามากเกินไปเนี่ยถ้าคือเราดูระดับนะครับถ้ามันเป็นยังพอเป็นไปได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาไปกระตุ้นให้เขาไปแต่ว่าถ้าเกิดว่ากระตุ้นยังไงเขาก็ไม่ไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้เขาไปแต่ว่าตอนนี้รัฐญี่ปุ่นเนี่ยรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีแนวคิดที่จะสร้างสถานรับเลี้ยงเด็กครับไม่ใช่เป็นเนอร์เซอรี่เด็กทารกนะครับแต่ก็คล้ายๆกันคือเด็กไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมโอเคไม่ต้องไปจะเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านก็ได้หรือจะสร้างเซ็นเตอร์นะครับสำหรับเด็กเหล่านี้เด็กที่ไม่อยากไปโรงเรียนก็มีสถานที่ที่เขาจะไปทำกิจกรรมสันทนาการอะไรต่างๆเนี่ยครับกับคนอื่นครับให้มากขึ้นอาทิเช่นนะครับอย่างเช่นอาจจะเปิดโอกาสให้กับเด็กที่ไม่ออกไปโรงเรียนเนี่ยให้ไปทำกิจกรรมในบ้านพักคนชราครับหรือว่าไปทำกิจกรรมในศูนย์สันทนาการของเขตเนี่ยนะครับซึ่งจะไปไม่เจอครูครับจะไปเจอกับเจ้าหน้าที่ของเขตจะไปเจอกับคุณป้าคุณน้าที่เขาไม่ได้ทำงานแล้วเขามาเรียนจัดดอกไม้มาเรียน เล่นหมากล้อมมาเรียนทำอาหารอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยซะให้เขาไม่ไปโรงเรียนก็ได้แต่ว่าเขาจะต้องไปเจอคนอื่นบ้างไม่ได้อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับตอนนี้รัฐกำลังมีแนวคิดลักษณะแบบนี้ก็คือว่าโอเคไม่ต้องไปบังคับกรณีที่บังคับไม่ได้ไม่ต้องไปบังคับให้เขาไปเลยแต่ว่าเราจะต้องจัดหาพื้นที่ให้เขาได้ออกมาฝึกที่จะเจอคนต่างๆเนี่ยนะครับเยอะมากขึ้นนะครับ

ก็เป็นแนวคิดที่ดีแล้วก็ในส่วนตัวของผมก็รู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสนใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคนแบบนี้เด็กแบบนี้ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยฟันธงไปเลยเด็กไม่เอาไหนเด็กขี้เกียจแล้วก็ไม่สนใจเลยปล่อยให้เขาเผชิญโลกของเขาตามยถากรรมเลยอะนะครับไม่ไปเรียนก็ไม่ต้องไปเรียนก็ไม่ต้องเรียนหนังสือจบมาไม่มีงานทำก็แล้วแต่อะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ญี่ปุ่นจะมองว่าเป็นพฤติกรรมหนึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องปกติแล้วเราต้องประคับประคองเขาช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็ดูแลเขาไปให้ตลอดรอดฝั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฟุตโตโกแล้วก็เรื่องของอิจิเมะนะครับที่มาควบคู่กันครับจำนวนของนักเรียนชั้นประถมชั้นมัธยมที่ปฏิเสธการไปโรงเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นครับอันนี้เป็นเนื้อหาของข่าวทั้งหมดในวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับข่าววันนี้นะครับค่อนข้างจะสะท้อนปัญหาสังคมมากพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เป็นความจริงเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ NHK ก็ทำหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นข่าวนะครับพูดคุยกันในสังคมคือต้องการที่จะเผยแพร่เหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมให้สังคมรับรู้แล้วก็ให้ความสำคัญร่วมกันหันมาพูดคุยกันแล้วก็ช่วยเหลือที่จะแก้ไขปัญหาสังคมนี้นะครับไปด้วยกันในทุกๆพันครับคำศัพท์ก็มีหลายๆคำที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะคำว่าฟุตโตโกเจอบ่อยมากนะครับลองย้อนไปดูรอบๆตัวเราในสังคมไทยปัจจุบันสิครับมีเด็กที่เป็นฟุตโตโกแบบนี้มากหรือเปล่านะครับแล้วเราพอที่จะช่วยอะไรเขาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการขอลาแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital Universityก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์

หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: านการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แล้วแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวัน

0: นี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้นะคะทางรายการค่ะจะได้นำนิทานเทียบสุภาษิตไทยมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะเรื่องที่หนึ่งค่ะฟังไม่สับจับมากระเดียดคนเข้าใจผิดแคล้วความประสงเฮยฟังไม่สับจับกระเดียดไว้นึกว่าแม่ผัวละตายแน่แล้วนาจิตสลดกำสดให้รีบร้อนจอนไปตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ามีสามีภรรยาอยู่แห่งหนึ่งเป็นคนมั่งคั่งบริบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติและมีคนนับหน้าถือตาโดยมากในบ้านตำบลที่อยู่นั้นค่ะอยู่มาวันหนึ่งแม่อิ่มมารดาแม่เอี่ยมก็ป่วยเป็นไข้แม่เอี่ยมกับนายเจิมผัวเมียก็ช่วยกันรักษาพยาบาลแม่อิ่มผู้มารดาอยู่อาการไข้แม่อิ่มก็มีแต่จะทรงกับสุดลงอยู่มาภายหลังแม่จีนมารดานายเจิมก็ป่วยลงอีกคนหนึ่งข้างฝ่ายนายเจิมก็จำเป็นจะต้องกลับไปรักษาพยาบาลแม่จีนผู้มารดาที่บ้านของตนแต่กันนั้นแม่เอี่ยมกับนายเจิมต่างคนก็ต่างรักษาพยาบาลมารดาอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นแต่เพียงได้ไปมาเยี่ยมเยือนกันเนืองๆครั้นต่อมาเผอิญอาการไข้ทรุดหนักลงด้วยกันก็ได้แต่ถามข่าวซึ่งกันและกันครั้นอยู่มาวันหนึ่งแม่สายมารดาแม่สุดซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของนายเจิมป่วยถึงแก่กรรมครั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าแม่สุดบุตรแม่สายผู้ตายก็จัดแจงลงเรือเพื่อจะไปจ่ายของมาทำบุญให้มารดาตามประเพณีเมื่อจ่ายได้เสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านเวลานั้นแม่เอี่ยมลงมาอาบน้ำอยู่ที่ท่าบันไดหน้าบ้านพอเรือแม่สุดมาถึงเช้าแม่เอี่ยมจึงร้องถามแม่สุดโดยที่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านใกล้กันกับบ้านแม่ผัวของตัวว่าแม่มีอาการเป็นอย่างไรบ้างตั้งใจจะฟังอาการของแม่ผัวแต่ข้างฝ่ายแม่สุดเข้าใจไปว่าแม่เอี่ยมถามถึงแม่ของตนจึงบอกแม่เอี่ยมว่าเสียแต่เมื่อคืนนี้แล้วฝ่ายแม่เอี่ยมเข้าใจไปว่าแม่สุดบอกว่าแม่ผัวตายก็มีความเสียใจรีบขึ้นมาผลัดผ้าแล้วเดินน้ำตาไหลรีบขึ้นเรือนโดยเร็วแล้วคิดตกลงใจว่าควรจะต้องไปเยี่ยมเยียนถามข่าวคราวดูจึงจะชอบคันจะบอกเล่าแก่มารของตนก็กลัวว่ามารดาจะเสียใจก็จะเกิดเป็นลมกำเริบขึ้นจะพาให้ไข้มีอาการทรุดลงจึงเป็นแต่สั่งบ่าวทาสให้คอยระวังถึงเวลาก็ให้เอายาเอาข้าวเข้าไปให้ตามเคยและกำชับสั่งว่าถ้าแม่ถามให้บอกว่าไปบ้านในถ้าไม่ถามก็บอกก็อย่าบอกเมื่อสั่งเสร็จแล้วก็เข้าไปผลัดผ้านุ่งผ้าห่มเก่าๆพอสมควรแก่คนมีทุกข์โศกคันจะนุ่งห่มผ้าใหม่ๆก็กลัวชาวบ้านและผัวเขาจะว่าได้ว่าแม่ผัวตายลูกสะใภ้แต่งตัวออกพริ้งเมื่อนุ่งห่มเสร็จแล้วก็รีบออกจากบ้านเดินไปตามถนนริมคลองพอพ้นบ้านมาได้สักหน่อยก็ให้เผอิญคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราไม่โกนหัวเสียก่อนจะเข้าไปดูยังกระไรอยู่พวกชาวบ้านก็จะค้นคอลหานินทาได้ว่าแม่ผัวตายลงทั้งคนแต่เรา
หัวเราก็ไม่โกนและจะเป็นที่ไม่พอใจของสามีเมื่อคิดตกลงว่าจะต้องโกนหัวเสียก่อนดังนี้แล้วจึงแวะเข้าไปที่บ้านพวกพ้องเวลานั้นก็เผอิญผู้ใหญ่ไม่มีใครอยู่แต่พวกเด็กๆรุ่นก็วานเขาโกนหัวเขาถามว่าโกนหัวทำไมแม่เอี่ยมก็บอกว่าแม่แก่เสียแล้วฝ่ายว่าพวกที่โกนหัวให้ก็เลยเข้าใจไปว่าแม่อิ่มแม่เยี่ยมตายจึงร้องขึ้นว่าผู้โทษตายเสียแล้วหรือเขาก็ร้องโกนหัวให้ตามความต้องการพอเขาโกนหัวให้เสร็จแล้วก็ออกจากบ้านนั้นเดินหัวขาวโพลงไปตามทางคันพวกชาวบ้านชาวเรือในคลองนั้นและเห็นแม่เอี่ยมโกนหัวดังนั้นก็พากันเข้าใจไปว่าแม่อิ่มแม่ของแม่เอี่ยมตายเสร็จแล้วแม่เอี่ยมจึงโกนหัวตามบรรดาพวกที่เห็นแม่เอี่ยมโกนหัวก็พากันบอกต่อๆกันไปต่างคนก็ต่างหาดอกไม้ธูปเทียนน้ำอบใส่ขวดเพื่อจะไปรดน้ำศพแม่อิ่มจะไปขอขมาโทษฝ่ายว่าแม่เอี่ยมก็เดินมาตามทางพอถึงสะพานข้ามคลองที่จะไปบ้านแม่ผัวเห็นพวกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ช่วยกันต่อลมอยู่ที่ศาลาข้างวัดแม่เอี่ยมก็นึกแน่ในใจว่าแม่ผัวตายแน่แล้วเขาจึงได้พากันมาต่อลงอยู่ที่ศาลาข้างฝ่ายว่าพวกภิกษุสามเณรที่ต่อลงอยู่ก็พากันเข้าใจไปว่าแม่อิ่มตายแม่เอี่ยมจึงได้โกนหัวนี่เห็นจะเข้ามาบอกผัวที่บ้านแม่ผัวเผื่อแม่เอี่ยมข้ามสะพานแล้วไปในบ้านแม่ผัวก็ไม่เห็นผู้คนพลุกพล่านทำอะไรแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สงสัยคิดเข้าใจต่อไปว่าพวกผู้ชายไปช่วยกันต่อลงอยู่ที่ศาลาวัดพวกผู้หญิงเห็นจะพากันไปจ่ายของที่ตลาดมาทำบุญก็เลยขึ้นไปบนเรือนพอเห็นแม่ผัวนอนคุมโปงนอนหลับอยู่ก็นึกแน่ว่าแม่ผัวตายแน่แล้วก็เลยร้องไห้โฮขึ้นทันทีฝ่ายนายเจิมนั่งอยู่ในเรือนเมื่อได้ยินเสียงคนร้องไห้ขึ้นดังนั้นก็รีบออกมาดูเห็นแม่เอี่ยมโกนหัวนั่งร้องไห้อยู่ก็เข้าใจแน่ว่าแม่ยายตายเสร็จแล้วแม่เอี่ยมจึงได้โกนหัวมาบอกนายเจิมก็นั่งลงที่ภรรยาแล้วร้องไห้ทีนี้ต่างคนต่างคร่ำครวญไปต่างๆนานาโดยความเข้าใจผิดไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายลงท้ายที่สุดแม่เอี่ยมก็เอ่ยขึ้นว่าลูกไม่ได้มาเห็นใจแม่ฝ่ายนายเจิมก็หยุดชะงักด้วยมีความสงสัยจึงถามเมียว่าก็แม่เอี่ยมไปข้างไหนเสียเล่าจึงไม่ได้เห็นใจแม่ฝ่ายแม่เอี่ยมก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเข้าใจผิดจึงตอบผัวว่าฉันไม่ทราบฉันเพิ่งทราบเมื่อเวลาเช้านี้เองพอเวลาฉันทราบก็เลยเข้าไปฝ่ายนายเจิมก็เลยตกตะลึงเกิดความสงสัยหนักขึ้นจึงถามภรรยาตรงๆว่านี่แม่ที่บ้านนอกเสียแล้วหรือแม่เอี่ยมตามก็ตอบสามีว่ายังไม่เสียอาการทุเลาขึ้นบ้างเล็กน้อย
นายเจิมจึงถามต่อไปว่าแม่เอี่ยมเข้าใจว่าใครตายเล่าแม่เอี่ยมก็รู้สึกตัวว่าเข้าใจผิดไปเสียแล้วจึงตอบสามีว่าฉันเห็นจะเข้าใจผิดไปนายเจิมได้ฟังภรรยาว่าดังนั้นก็โกรธจึงถามเมียว่านี่แม่เอี่ยมเข้าใจว่าแม่ฉันตายละสิแม่เอี่ยมก็ตอบเสียงเคอะๆว่าฉันเข้าใจว่าดังนั้นแหละฝ่ายว่าข้างแม่จีนมารดานายเจิมตื่นนอนขึ้นก็เลยนอนฟังอยู่คันได้ความว่าลูกสะใภ้มาแช่งให้ตายดังนั้นแกก็อดไม่ได้จึงร้องบอกออกไปว่าข้ายังไม่ตายดอกอย่าเพิ่งมาเอามรดกข้าทั้งเป็นเลยฝ่ายนายเจิมได้ยินมารดาว่าก็โกรธแค้นภรรยาของตัวมากขึ้นจึงถามภรรยาว่านี่ใครบอกแม่เอี่ยมว่าแม่ฉันตายแม่เอี่ยมจึงบอกสามีว่าแม่สุดเขาบอกฉันเมื่อเวลาเช้าวันนี้เมื่อนายเจิมได้ฟังดังนั้นจึงสั่งคนไปเชิญแม่สุดมาถามว่าแม่สุดใครบอกแม่เอี่ยมหรือว่าแม่ฉันตายแม่สุดจึงได้บอกปฏิเสธว่าฉันไม่ได้บอกว่าแม่ที่นี่ตายเป็นแต่แม่เอี่ยมถามฉันที่บ้านเมื่อเวลาฉันกลับมาจากตลาดว่าแม่มีอาการเป็นอย่างไรบ้างฉันเข้าใจว่าแม่เอี่ยมถามถึงมารดาฉันจึงได้บอกแม่เอี่ยมว่าเสียแต่เมื่อคืนแล้วเท่านั้นเมื่อนายเจิมได้ฟังแม่สุดว่าดังนั้นจึงว่านั่นเป็นไงเล่าได้ความแล้วคนเราฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเช่นนี้จึงทำให้เข้าใจผิดไปด้วยกันตลอดบ้านตลอดคลองหาเป็นแต่เฉพาะตัวไม่เมื่อแม่เอี่ยมได้ยินเสียงสามีว่าดังนั้นก็สิ้นสติแทบจะเป็นลมล้มลงขณะนั้นแต่อุตส่าห์แข็งใจรีบลงจากเรือนแม่ผัวเอาชายผ้าห่มคลุมศีรษะรีบเดินกลับบ้านฝ่ายพวกญาติและชาวบ้านที่เข้าใจว่าแม่อิ่มแม่ของแม่เอี่ยมตายก็พากันลงเรือบ้างเดินมาบ้างไปที่บ้านแม่อิ่มเพื่อจะรดน้ำและขอขมาศพคันมาถึงบ้านเข้าบ้านแล้วไม่เห็นมีผู้คนทำการอะไรก็พากันนึกสงสัย

ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องเรือนแม่อิ่มแลเห็นแม่อิ่มนั่งอยู่ก็พากันตกตะลึงยืนชะงักอยู่ที่ประตูเรือนฝ่ายว่าแม่อิ่มแลเห็นพวกผู้ใหญ่เป็นหลายคนมายืนอยู่ก็ร้องเชิญให้เข้าไปในเรือนท่านพวกผู้

พากันแลดูตากันต่างคนก็ยังนั่งนิ่งอยู่ท่านผู้ใหญ่คนหนึ่งเห็นว่าคนทั้งหลายนั่งอยู่ยิ่งจึงบอกว่าเขาพากันมาเพื่อจะรดน้ำแม่อิ่มนะสิฝ่ายว่าแม่อิ่มจึงถามว่านี่พี่สำคัญว่าฉันตายหรือจึงได้พากันมารดน้ำแม่จันที่เป็นผู้ใหญ่จึงได้ตอบว่าเขาพากันเข้าใจอย่างนั้นจึงได้พากันมามากมายแม่อิ่มจึงถามว่าพี่ได้ความมาแต่ที่ไหนหรือว่ามีผู้บอกเล่าให้พี่ฟังจึงได้พากันมาแม่จันจึงได้บอกว่าเด็กๆมันเห็นแม่เอี่ยมโกนหัวจึงพากันเข้าใจว่าแม่อิ่มตายแม่เอี่ยมจึงได้โกนหัวเมื่อแม่อิ่มได้ฟังดังนั้นก็เลยสิ้นสติหน้ามืดจะเป็นลมล้มลงพวกที่ไปช่วยกันแก้ไขจนฟื้นแล้วให้พรว่าเอาเป็นสิ้นเคราะห์สิ้นโศกสิ้นโรคสิ้นภัยให้หายไข้หายเจ็บโดยเร็วแล้วก็พากันลากลับไปบ้านฝ่ายว่าแม่เอี่ยมคั้นเดินมาถึงบ้านแลเห็นผู้คนพากันลงมาจากเรือนก็เลยหลบหน้าหนีขึ้นเสียทางหลังเรือนก็ตรงเข้าห้องนอนคุมโปงร้องไห้อยู่ในเรือนฝ่ายแม่อิ่มเห็นว่าผู้คนไปหมดแล้วจึงเรียกบ่าวมาถามว่าแม่เอี่ยมมาบ้านแล้วหรือยังบ่าวบอกว่ามาแล้วเห็นโกนหัวมาด้วยแม่อิ่มมารดาก็บอกคนไปเรียกคนใช้กลับมาบอกว่าฉันพูดบอกเท่าไหร่ก็ไม่พูดด้วยเอาแต่คุมโป่งร้องไห้อยู่เท่านั้นเมื่อแม่อิ่มได้ฟังดังนั้นก็เลยสงบไว้คันรุ่งขึ้นเช้าบ่าวก็เข้ามาบอกแม่อิ่มว่าแม่เอี่ยมไม่กินข้าวทั้งวันทั้งเย็นทั้งเช้าพูดเท่าไหร่ก็ไม่พูดด้วยถามเท่าไหร่ก็ไม่บอกเอาแต่ร้องไห้เท่านั้นเมื่อแม่อิ่มได้ฟังดังนั้นก็มีความสังเวชบุตรความที่โกรธแค้นไว้ก็สงบลงจึงอุตส่าห์เดินไปเรือนบุตรแล้วถามว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรจึงได้ต้องโกนหัวดังนี้เมื่อแม่เอี่ยมได้ยินเสียงมารดาถามดังนั้นก็เลยร้องไห้ใหญ่อุตส่าห์ลุกขึ้นนั่งแล้วก็กราบลงที่เท้ามารดาแล้วก็บอกมารดาว่าลูกขอลาแม่แล้วลูกไม่ขอเห็นหน้าคนคลองนี้ต่อไปเมื่อแม่อิ่มได้ฟังถ้อยคำลูกสาวก็ตกใจกลัวว่าลูกสาวจะตายก็ร้องไห้ขึ้นด้วยความอาลัยบุตรจึงถามว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรจงบอกแม่เถิดลูกแม่ไม่โกรธฝ่ายว่าข้างแม่อิ่มก็ยินคำอยู่ว่าลูกไม่ขอเห็นหน้าคนต่อไปแล้วฝ่ายว่าแม่อิ่มมารดาก็หมดปัญญาจึงลุกออกมาสั่งให้คนลงเรือสองแจวนะคะรีบเข้าไปนิมนต์ท่านหลวงลุงที่วัดในมาเดี๋ยวนี้คนใช้ก็ลงเรือสองแจวรีบเข้าไปเวลานั้นเผอิญนายเจิมลงมาอาบน้ำอยู่ที่ท่าบันไดพอได้เห็นคนสองคนที่แจวเรือก็จำได้ว่าคนที่บ้านภรรยาจึงถามว่าจะรีบแจวเรือไปข้างไหนกันคนแจวเรือก็บอกว่าจะรีบไปรับหลวงปู่ที่วัดในนายเจิมจึงถามว่าใครเป็นอะไรไปหรือจึงได้ไปหาหลวงลุงหมอคนแจวเรือก็บอกว่าแม่เอี่ยมป่วยมีอาการมากแล้วคนแจวเรือก็รีบไปจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดผลออกมาก็คือมีความวุ่นวายเข้าใจผิดนะคะสิบรู้ไม่เท่าชำนาญเรื่องที่สอง

สิบรู้ไม่เท่าผู้ชำนาญรู้มากหากผ่านฌานเลิศรู้แม้หญิงอาจเอามารยาขมรู้แห่จูงจมูกไปเป็นชู้ต่อหน้าสามีตำนานเทียบเรื่องนี้ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งจะสึกออกมาจากเพศภิกษุฝ่ายว่าข้างบิดามารดาของชายนั้นคิดว่าจะหาภรรยาให้บุตรของตนจึงถามบุตรว่าเจ้ามีความรักใคร่พอใจในหญิงที่ไหนอยู่บ้างหรือไม่ถ้าชอบใจที่ไหนแม่จะได้ไปสู่ขอตามชอบใจฝ่ายว่าบุตรชายยังไม่อยากจะมีภรรยาจึงบอกกับมารดาว่าฉันยังไม่มีวิชาสิ่งใดพอเลี้ยงบุตรภรรยาได้ฉันจะขอลาบิดามารดาไปเที่ยวแสวงหาวิชาก่อนบิดามารดาก็มีความยินดีเห็นชอบด้วยความดำริของบุตรจึงได้อนุญาตให้บุตรไปฝ่ายบุตรเมื่อได้อนุญาตขอบิดามารดาดังนั้นแล้วก็มาจัดแจงหาเสบียงอาหารบรรทุกใส่ลงในเกวียนเสร็จแล้วก็ขึ้นเกวียนขับไปแล้วคิดตึกตองไปว่าเราจะไปเรียนวิชาสิ่งอะไรดีหนอจึงจะสมควรกับที่เราจะมีภรรยาคิดไปคิดมาจึงตกลงใจว่าจำจะต้องศึกษาวิชาในเชิงกลสตรีเสียก่อนมีภรรยาจะได้รู้จักปกครองภรรยาครั้นคิดได้ฉะนั้นแล้วเวลาไปพักเกวียนที่ไหนก็เที่ยวสืบเสาะแสวงตำรากลสตรีมีใครบอกอย่างใดก็จดลงไว้ในสมุดแต่เที่ยวสืบสอบแสวงไปอย่างนี้จนสมุดที่จดตำราไว้บรรทุกได้เล่มเกวียนหนึ่งก็คิดว่าเห็นจะเป็นการเพียงพออยู่แล้วในเรื่องความรู้ที่ได้เรียนมาจึงตั้งใจจะกลับบ้านคันเดินเกวียนมาตามระยะทางวันหนึ่งมาถึงตำบลซึ่งมีบ่อน้ำอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นที่ร่มเย็นก็หยุดพักให้โคกินหญ้าณชายทุ่งส่วนตัวก็จัดแจงหุงข้าวที่จะกินเวลาเย็นพวกชาวบ้านที่เป็นเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างพากันมาตักน้ำที่บ่อมีนางพราหมณ์คนหนึ่งกระเดียดกระออมตักน้ำที่บ่อฝ่ายว่าชายหนุ่มเจ้าของเกวียนเห็นนางพราหมณ์นั้นก็ชอบใจฝ่ายนางพราหมณ์เห็นชายหนุ่มเจ้าของเกวียนก็ชอบใจนางจึงนึกว่าชายหนุ่มคนนั้นมาแต่ไหนหนอแต่จะไถ่ถามในเวลานั้นก็นึกกระดากใจด้วยเป็นเวลาผู้คนอยู่ด้วยกันมากนางนึกว่าเวลาเย็นๆจวนจะค่ำจึงจะออกมาที่บ่อนี้ใหม่แล้วจึงทําเป็นมารยากล่าวขึ้นว่าเวลานี้เปื้อนเปื้อนนักจะต้องมาตักน้ําเวลาอื่นแล้วนางก็หิ้วกระออมกลับไปฝ่ายว่าชายหนุ่มเจ้าของเกวียนสังเกตเห็นนางพราหมณ์ก็เข้าใจว่านางเห็นจะพอใจตัวคงจะกลับมาอีกเป็นแน่จึงคอยอยู่ที่บ่อน้ำคันเวลาเย็นจวนจะค่ำนางพราหมณ์ก็หิ้วกระออมกลับออกมาเมื่อแลเห็นชายหนุ่มยังไม่ไปนางก็เข้าใจชายหนุ่มคงรู้ความคิดนางจึงไม่ไปนางก็เดินเข้ามาที่บ่อน้ำเวลานั้นอยู่ด้วยกันสองต่อสองไม่มีคนอื่นอยู่ที่บ่อน้ำเป็นโอกาสของนางพราหมณ์ที่จะไต่ถามชายหนุ่มนางจึงถามว่าดูก่อนนายเจ้าของเกวียนท่านบรรทุกสินค้าอะไรมาขายด้วยหรือชายหนุ่มก็ตอบว่าในเกวียนของเราไม่มีสินค้าสิ่งใดหรอกเรามีแต่ตำรับตำราของเราเท่านั้นนางพราหมณ์จึงถามว่าตำราอะไรของท่านมากมายหนักหนาจนถึงเล่มเกวียนชายหนุ่มจึงตอบว่าตำราของเราเป็นตำรากลสตรีนางพราหมณีจึงถามต่อไปว่าท่านเห็นจะเรียนในเรื่องกลสตรีจบละสี่จึงได้มี

ลาจนเต็มเล่มเกวียนชายหนุ่มตอบว่าในเรื่องกลสตรีแล้วเราได้เรียนมาจบทุกอย่างนางพามณีจึงว่าดีแล้วที่ท่านได้เรียนมาจนจบตำราเราจะขอทดลองดูบ้างจะไม่ชายหนุ่มจึงตอบว่าที่เจ้าประสงค์จะลองวิชาของเรานั้นเราก็มีความยินดีด้วยตั้งแต่เราได้ร่ำเรียนมาก็ยังไม่ได้เคยทดลองนางพรามณีจึงตอบว่าถ้ากันนั้นก็ดีแล้วแต่จะต้องตกลงข้อปรับไหมกันเสียก่อนถ้าท่านแก้กลของเราได้เราจะยอมเป็นภรรยาของท่านถ้าท่านแก้กลไม่ได้ท่านจะว่าอะไรชายหนุ่มจึงตอบว่าถ้าเราแก้กลของเจ้าไม่ได้แล้วเราก็จะยอมเป็นทาสให้เจ้าใช้เป็นใช้อยู่กับบ้านนางพรามณีจึงกำชับชายหนุ่มให้ตรึกตรองตรวจตำราไว้คอยแก้ให้ดีว่าแล้วนางก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าข้าฝ่ายพวกชาวบ้านมีสามีของนางพรามเป็นต้นได้ยินเสียงนางร้องขึ้นที่บ่อน้ำดังนั้นก็พากันถือพลองตะบองสั้นวิ่งเกลียวกลาวออกมาจากบ้านนางพรามจึงเตือนให้ชายหนุ่มว่าท่านจงแก้เร็วๆหาไม่ท่านจะถึงแก่ความตายในเดี๋ยวนี้เพราะท่านอยู่กับเราสองต่อสองพวกชาวบ้านคงจะเข้าใจว่าท่านจะทำร้ายเราทั้งนั้นท่านจะคิดเป็นประการใดเล่าชายหนุ่มนั้นถือนึกถึงตำราที่ได้เรียนรู้มาก็ไม่เห็นมีตำราที่ว่าผู้หญิงจะแกล้งร้องขึ้นเช่นนี้ก็มิรู้ที่จะทำประการใดนางพรามณีก็ได้เตือนขึ้นให้แก้เร็วๆแล้วซ้ำบอกว่าสามีของเรามาโน่นแล้วเมื่อชายหนุ่มแลเห็นดังนั้นก็ยอมแพ้แก้ไม่ได้จึงลงจากเกวียนยกมือไหว้นางพรามณีแล้วบอกว่าไม่มีตำราที่จะแก้กลของเจ้าแล้วขอให้เจ้าช่วยชีวิตไว้ด้วยเถิดแต่นี้ไปเราจะยอมเป็นข้าเจ้านางจึงว่าถ้ากันนั้นเราจะช่วยชีวิตท่านไว้แล้วนางก็บอกให้ชายหนุ่มรีบลงไปในบ่อโดยเร็วแล้วนางก็วิ่งร้องเรียกพวกชาวบ้านให้มาเร็วๆพวกชาวบ้านที่วิ่งออกมามีสามีของนางแล้วมาถึงจึงถามนางว่ามีเหตุอะไรหรือนางจึงตอบว่าคนตกบ่อน้ำตายในบ่อจึงเรียกให้มาช่วยพวกที่วิ่งมาแลเห็นคนตกอยู่ในบ่อแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนางจึงบอกให้เอาผ้าขาวม้าผูกต่อๆกันหย่อนลงไปในบ่อก่อนพอจะให้ยึดไว้พรางแล้วแล้วก็ให้ไปเอาเชือกมาทำเป็นสันแหลกหย่อนลงไปฝ่ายว่าสามีของนางก็วิ่งไปเอาเชือกมาทำเป็นสันแหลกหย่อนลงไปให้รีบนะคะชายหนุ่มรับไว้ขันชายหนุ่มขึ้นมาได้จากบ่อแล้วพวกที่ออกมาช่วยก็พากันกลับไปแต่นางพรามณียังทำอุบายจะตักน้ำเพื่อจะให้พูดจากับชายหนุ่มนั้นต่อไปพอผู้คนพากันไปหมดแล้วนางพรามจึงสั่งชายหนุ่มว่าพอค่ำแล้วให้ไปคอยอยู่ที่หลังว่าแล้วนางก็กลับไปเรือนเมื่อชายหนุ่มได้ฟังคำสั่งของนางก็วิตกหนักใจเพราะยังไม่รู้ว่านางจะทำเป็นประการใดต่อไปแต่จำเป็นต้องไปตามสั่งเพราะได้สัญญายอมเป็นทาสของนางพอเวลาค่ำมืดสงัดคนชายหนุ่มก็ไปนั่งคอยอยู่ที่หลังบ้านฝ่ายนางพรามเมื่อกลับมาถึงเรือนก็ขึ้นไปเทน้ำที่ตักมานั้นลงโอ่งให้ดังๆเพื่อให้สามีเข้าใจว่ามาช้าไปเพราะรอตักน้ำแล้ว

างก็เดินเข้าไปนั่งอยู่ในเรือนตามเคยสามีถามว่าคนมาแต่ไหนที่ตกบ่อนางตอบว่าไม่รู้มาแต่ไหนแต่ช่างมันเถอะงุ่มง่ามตกลงไปในบ่อได้ราวคนตาบอดสักประเดี๋ยวนางก็แกล้งบ่นขึ้นว่าจนป่านนี้แล้วยังไม่มาอีกสามีถามว่าใครจะมาที่นี่หรือนางพรามณีตอบว่าน้องสาวจะมาแล้วจึงทำถลายออกไปดูที่หลังบ้านคันไปพบชายหนุ่มเข้าก็ให้ชายหนุ่มเอาผ้าคลุมศีรษะแล้วจูงชายหนุ่มพาขึ้นไปบนเรือนกล่าวถึงชายหนุ่มนะคะเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วก็มาคอยอยู่หลังบ้านตามที่นางสั่งไว้ฝ่ายว่าสามีของนางค่ะเป็นคนถนัดที่จะเป่าปี่นะคะครั้นถึงเวลาก็จัดแจงหยิบถุงปี่มาเป่าเล่นตามเคยเมื่อนางพรหมณีเห็นช่องโอกาสดังนี้แล้วจึงพูดขึ้นแก่สามีว่าคนที่เป่าปี่ดีนั้นได้ยินเขาว่าถึงจะหลับตาไม่เห็นนิ้วปี่ก็อาจจะเป่าได้ตัวท่านนี้เห็นแต่ลืมตาเป่าจะยังไม่ชำนาญแท้ดอกกระมังฝ่ายสามีจึงท้าว่าอย่าว่าแต่หลับตาเสียเลยต่อให้เอาผ้าผูกตาเสียค่าก็เป่าได้นางพรามณีดีแล้วคงจะได้เห็นกันในประเดี๋ยวนี้แล้วนางก็ไปเอาผ้ามาผูกตาแล้วแกล้งรัดปิดหูเสียมมิให้สามีได้ยินแล้วนางก็ลงนอนเอาหัวผ้าตักสามีไว้จะทำเป็นคอยดูสามีจะลืมตาแล้วก็เหยียดเท้าออกมาข้างหลังสามีสามีก็เป่าปี่ขึ้นนางเป็นคนเคาะจังหวะฝ่ายชายหนุ่มเมื่อได้ยินเสียงปี่เป่าขึ้นตามสัญญานัดหมายก็เดินเข้ามาที่ประตูเรือนนางพามณีแลเห็นชายหนุ่มมาแล้วก็กวักมือให้เข้ามาที่ตัวนางแล้วบอกให้กระทำสังวาสณที่นั้นฝ่ายสามีก็เป่าปี่เรื่อยไปจนนางพรามณีโบกมือให้ชายหนุ่มนั้นกลับไปแล้วนางจึงแก้ผ้าที่ผูกตาสามีไว้ออกแล้วแกล้งกล่าวชมว่าฟังดูเสียงปี่พี่เป่าวันนี้ดูเพราะดีกว่าที่ลืมตาเป่าอีกฝ่ายสามีก็เลยอวดส่งไปว่าทำไมจะไม่เพราะเล่าข้าตั้งแต่เป่าให้เจ้าฟังจริงๆแล้วนางจึงตั้งใจจะเป่านะคะข้าตั้งใจเป่าให้เจ้าฟังจริงๆแล้วเจ้าจึงอุบายว่าจะไปตักน้ำที่บ่อแล้วนางก็หิ้วกระบอกกระออมไปที่บ่อพบชายหนุ่มจึงบอกว่าเจ้าเห็นกลสตรีแล้วจงรีบกลับไปเสียโดยเร็วเถิดแล้วนางก็หิ้วกระออมน้ำกลับมาเรือนฝ่ายว่าชายหนุ่มเจ้าของเกวียนเมื่อนางพรหมณีให้กลับก็จับโคมาเทียมเกวียนรีบขับเกวียนไปพอเวลาบ่ายถึงวัดร้างแห่งหนึ่งก็เข้าหยุดพักโคให้กินหญ้าแล้วจึงพูดว่ากลอุบายของนางพรามที่ได้กระทำนั้นเป็นโอกาสให้เรารู้สึกในชั้นเชิงของสตรีได้จริงอันความรู้ของเราที่ได้เล่าเรียนมาเรียนเปล่าไม่เท่าทันกลมารยาของสตรีชายเจ้าของตำราคิดดังนี้แล้วจึงได้เอาตำราเผาไฟเสียทั้งหมดแล้วก็รีบขับเกวียนไปบ้านเพราะเหตุนั้นแหละตำรากลสตรีจึงสาบสูญไปเรื่องที่3ค่ะสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำมนุษย์สอนจระเข้ว่ายชนละทานภาษิตเปรียบด้วยการฝึกไซเป็นครูจุงรู้ประมาณนิสัยสิทธิ์ก่อนแห่สอนพลาดอาจนำให้โทษแท้ถึงครูตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะยังมีชายคนหนึ่งมีความรู้ความชำนาญในการ
หัดสัตว์เดรัจฉานมีหัดสิงเสือช้างและสุนัขทำนองดังเช่นชาวยุโรปเขาหัดสัตว์ที่เล่นละครอยู่มาวันหนึ่งค่ะชายผู้นั้นเดินมาตามทางริมฝั่งน้ำคั้นมาถึงหาดทรายและเห็นจระเข้ขึ้นนอนบนหาดทรายจนตัวแห้งชายคนนั้นนึกว่าจระเข้เป็นสัตว์น้ำทำไมจึงมานอนอยู่บนหาดดังสัตว์บกเช่นนี้แล้วเลยนึกสงสัยว่าหรือจระเข้ตัวนี้เห็นจะไม่ชำนาญในการว่ายน้ำจึงได้หนีร้ายขึ้นมานอนอาศัยหาดทรายอยู่เช่นนี้หรือจระเข้นี้จะตายแล้วจึงนอนนิ่งอยู่จนตัวออกแห้งคิดสงสัยขึ้นเช่นนั้นจึงเดินเข้าไปใกล้จระเข้แล้วถามว่าตัวท่านเป็นจระเข้หรือว่าเป็นมีชีวิตหรือเป็นจระเข้ตายเหตุใดจึงได้มานอนอยู่บนบกจนตัวแห้งจะหาประโยชน์อันใดฝ่ายว่าจระเข้ได้ยินเสียงคนเข้ามาใกล้จึงลืมตาขึ้นแลดูคั้นแลเห็นคนมายืนอยู่ดังนั้นก็มีความสงสัยแล้วนิ่งเสียฝ่ายว่าชายนั้นแลเห็นจระเข้ลืมตาขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นจระเข้เป็นจึงถามต่อไปว่าเหตุใดตัวเจ้าจึงได้มานอนอยู่บนบกตัวของเจ้าเป็นสัตว์น้ำไม่ใช่หรือหรือว่าตัวเจ้ากลัวอันตรายอย่างใดเจ้าจึงได้หนีขึ้นมาอยู่เสียบนบกจระเข้ได้ฟังคำถามดังนั้นก็มานึกว่าเรานี้นับว่าเป็นผู้กล้าหาญอยู่ในน้ำแล้วก็เหตุไฉนมนุษย์คนนี้จึงได้มาถามว่าเรากลัวอันตรายอะไรในน้ำจึงได้หนีขึ้นมาอยู่บนบกเช่นนี้ดูประหลาดนักหนายังไม่เคยได้ยินมาเช่นนี้เลยคิดแล้วจระเข้จึงกลับถามชายนั้นว่าท่านมีธุระประสงค์อะไรหรือจึงมาถามเราชายนั้นจึงตอบว่าเรามีความกรุณาต่อสัตว์อยากจะสงเคราะห์ให้ทุกข์จระเข้จึงตอบว่าเราก็มีความยินดีที่ท่านจะสงเคราะห์แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวท่านจะมีฤทธานุภาพอย่างใดในการที่จะช่วยสงเคราะห์เราขอจงบอกให้เรารู้ก่อนชายนั้นเมื่อได้ฟังจระเข้ถามนะคะจึงบอกว่าเราชำนาญในการฝึกหัดสัตว์บกแต่ว่าตัวเจ้าเป็นสัตว์น้ำถึงกันนั้นถ้ายังขัดขวางอยู่ในการที่จะว่ายน้ำแล้วเราก็พอจะฝึกหัดให้เจ้าได้เพราะวิชาว่ายน้ำเราก็ชำนาญอยู่เหมือนกันพอจะสอนเจ้าได้เมื่อจระเข้ได้ฟังชายอ้างอวดวิชาว่าชำนาญในการว่ายน้ำจึงนึกว่าการว่ายน้ำใช่วิสัยที่มนุษย์จะมาดีกว่าเราผู้อยู่ในน้ำได้ก็ฉะไหนชายคนนี้จึงกล้าจะมากล่าวอวดอ้างว่าจะฝึกสอนให้เราว่ายน้ำเช่นนี้ดูเป็นการประหลาดคิดแล้วจระเข้จึงแกล้งตอบว่าตัวเรามันโตใหญ่จะว่ายน้ำไปข้างไหนก็ไม่แคล่วคล่องว่องไวถ้าท่านสอนให้เราว่ายน้ำได้คล่องแล้วเราจะขอบใจแต่ว่าอย่าทุบตีข้านะเมื่อชายนั้นได้ยินว่าจระเข้จะยอมให้สอนก็มีความยินดีจึงผัดผ้าเดินไปที่ชายหาดตรงที่น้ำตื้นๆแล้วก็ร้องเรียกจระเข้ให้ตามลงไปในน้ำฝ่ายจระเข้ก็คานตามลงไปชายนั้นจึงบอกแก่จระเข้ว่าต้องหัดกันที่น้ำตื้นๆก่อนฝ่ายจระเข้ก็ตอบว่าตัวข้ามันโตจะหัดที่น้ำตื้นๆมันเป็นการขัดขวางตัวข้าขอให้ออกไปที่น้ำลึกๆชายนั้นก็เดินออกไปเสมอน้ำเพียงคอแล้วสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำด้วยขาหน้าเหมือนอย่างที่มนุษย์ว่ายด้วยมือฝ่ายจระเข้ทำตามแล้วบอกว่าว่ายอย่างนี้มันไม่เร็วไปได้เพราะเหตุว่าขาหน้าของข้ามันเล็กตัวมันโตชายนั้นก็บอกต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นก็จ้วงให้มันยาวๆเข้าสี่แล้วชายนั้นก็ว่ายไปให้จระเข้ดูเป็นตัวอย่างจระเข้ก็กระทำตามชายผู้นั้น
สอนแล้วจึงถามชายผู้สอนว่า

ถ้าตัวมันจะจมล้ำลึกไปจะให้ทำอะไรชายนั้นก็บอกจระเข้ว่าเมื่อมันจะจมลงไปก็ให้ขาหลังคอยกระเดือกดันน้ำไว้เหมือนอย่างมนุษย์เขาเอาตีนกระเดือกจระเข้ก็กระทำตามแต่นึกว่าชายผู้นี้เห็นจะไม่รู้ว่าเราว่ายน้ำด้วยหางคิดแล้วจระเข้ก็แกล้งบอกชายให้พาว่ายออกไปที่น้ำลึกๆชายนั้นก็ว่ายออกไปตามใจจระเข้จนถึงกลางแม่น้ำฝ่ายจระเข้ก็ว่ายตามออกไปจนถึงที่น้ำลึกจระเข้จึงแกล้งบอกชายนั้นว่ามันจะจมลงไปแล้วจะทำอย่างไรชายนั้นก็บอกจระเข้ว่าให้เอาตีนกระเดือกน้ำฝ่ายจระเข้ก็บอกชายนั้นว่ามันไม่อยู่แล้วจระเข้ก็ทำเป็นจมฝ่ายชายสำคัญว่าจระเข้จมน้ำก็ดำลงไปช่วยปั้มให้ลอยขึ้นจระเข้ทำเป็นลอยขึ้นมาแล้วชายนั้นก็เวียนปั้มจระเข้อยู่อย่างนั้นจระเข้เห็นว่าชายนั้นอ่อนกำลังลงแล้วจึงแกล้งว่าเราเห็นจะว่ายเป็นละท่านกับเรามาลองว่ายแข่งกันดูเถอะใครจะว่ายเร็วกว่ากันเมื่อชายได้ยินดังนั้นก็ยินดีรีบว่ายออกไปก่อนหมายจะเอาจระเข้ฝ่ายว่าจระเข้ก็ว่ายตามไปพอเสมอกันชายนั้นก็เอาชนะจระเข้ให้ได้ก็ว่ายหนักเข้าจระเข้ก็ว่ายตามจนชายนั้นหมดกำลังต้องร้องขออาศัยเกาะหลังฝ่ายว่าจระเข้กำชับสั่งชายนั้นว่าท่านจงเกาะไว้ให้แน่นแล้วก็จะว่ายน้ำไปโดยธรรมดาที่คุ้นเคยมาก่อนชายนั้นก็เกาะไม่อยู่ด้วยจระเข้ว่ายไปด้วยกำลังรวดเร็วก็หลุดจากตัวจระเข้แล้วชายนั้นจึงได้มารู้สึกตัวว่าเรามาบังอาจสอนจระเข้ผู้ชำนาญในการว่ายหาควรไม่พอหมดกำลังลงร้องเรียกให้คนบนตลิ่งช่วยก็ไม่มีใครอาจออกมาช่วยได้เพราะกลัวจระเข้ทำร้ายชายนั้นก็จมตายฝ่ายจระเข้ไปซ้อนตัวคอยดูชายคนนั้นอยู่ครั้นเห็นว่าชายคนนั้นจมน้ำลงไปก็สงสารรีบว่ายมาโดยเร็วหวังจะช่วยชีวิตเราคาบเอาชายคนนั้นขึ้นชูให้พ้นน้ำแล้วชายผู้นั้นขาดใจตายฝ่ายตนที่ดูอยู่สองฟากเมื่อแลเห็นนะคะผู้คนที่ดูอยู่สองฟากน้ำและเห็นจระเข้ฆ่าชายผู้นั้นขึ้นมาพากันร้องว่าโน่นแน่จระเข้กัดชายคนนั้นตายบางคนก็สังเวชแต่บางคนก็ว่าตัวอยู่บนบกดีๆไม่ว่าดีวิ่งลงไปหาจระเข้ในน้ำจนถึงแก่ความตายบางคนก็ว่าสมน้ำหน้าอวดดีไปสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำจึงกล่าวกันเป็นภาษิตสืบมานะคะเรื่องที่4เส้นผมบางภูเขาของเล็กน้อยเท่าเส้นเกศาเราเคยอาจจักบังบันตาที่ใกล้เช่นอย่างที่ถามหาคิดไปเห็นเลยคิดไปออกบอกให้นึกได้ทันทีตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีท่านอาจารย์ผู้หนึ่งมีสิทธิ์อยู่ด้วยกันมากประดุจดังว่าครูโรงเรียนในทุกวันนี้อยู่มาวันหนึ่งอาจารย์เห็นศิษย์มานั่งคอยอยู่พร้อมหน้าที่โรงเรียนอาจารย์จึงได้ถามขึ้นว่าวันนี้เราจะลองถามศิษย์ดูบ้างว่าผู้ใดมีปัญญาเฉียบแหลมว่องไวอยู่ในทางตอบและถามแล้วจึงบอกกับศิษย์ให้รู้ตัวไว้ก่อนว่าเราจะมีข้อถามพวกเจ้าให้พวกเจ้าตอบข้อถามแล้วท่านอาจารย์ก็ถามว่าสิ่งอะไรจะมีความพอดีอยู่ด้วยกันทุกๆคนนายกอเอ่ยขึ้นก่อนตอบว่าความรู้วิชาเป็นที่มีบนความพอใจอยู่ด้วยกันทุกคนจึงได้มาร่ำเรียนต่อครู

ก็จะได้วิชาของครูนายขอตอบว่าเงินนี่แหละมีความพอใจอยู่ด้วยกันทุกๆคนเพราะเหตุว่าเป็นแก้วสารพัดนึกของคนเรานายคอตอบว่าทองคำเป็นที่พอใจเพราะราคามากกว่าเงินมีทองอยู่แล้วทำใหม่กับเงินก็คงมีมาเองนายคอระคังตอบว่าเพชรมีราคามากกว่าเงินคนเราย่อมพอใจอยู่ด้วยกันทุกคนนายงอข้าวสุกมีความพอใจอยู่ด้วยกันทุกคนนายจอน้ำท่าเพราะต้องอาศัยอาบกินล้างบ้วนรถอยู่ด้วยกันทุกคนนายฉอนอนนี่แหละเป็นที่พอใจเพราะคนที่อาศัยนอนจึงจะมีกำลังทำกิจการนายฉอผู้หญิงที่สาวๆสวยๆเป็นที่พอใจด้วยกันทุกคนทุกคนต้องอาศัยผู้หญิงเป็นแม่เรือนนายซอสิ่งอะไรก็ไม่พอใจเท่าตัวเรานายชอกระเชอยศศักดิ์นายยอหญิงการเที่ยวเล่นนายดอเด็กคนเราถ้าไม่มีกิจการงานก็ไม่มีอะไรที่น่าพอใจกว่านี้นายตอเต่าผู้นุ่งผ้าสิ้นผ้าห่มนายถอถุงบิดามารดานายทอร้องพ้องกับนายกอนอนหนูพ้องกับนายจอบอพ้องนายกอปอผมเห็นพ้องขอพ้องกับชอพอผมเห็นพ้องกับคอปอเห็นพ้องกับขอพอสำเภาก็ร้องขึ้นว่าเห็นพ้องกับถอถุงมอม้าเห็นพ้องกับทอกระเชอเมื่อหมดผู้ตอบลงแล้วอาจารย์ก็รู้นิสัยสิทธว่าเป็นคนดีคนเลวคนเกียจคร้านแล้วจึงกล่าวตอบสิทธิ์ทั้งหลายว่าความเห็นของเจ้าทั้งหลายเป็นความเห็นของเจ้าโดยนิสัยของเจ้าแต่ความเห็นของเจ้าที่ตอบนั้นเป็นแต่บางพวกบางหมู่บางบุคคลหาตลอดทั่วถึงไปไม่แล้วอาจารย์จึงได้บอกกับสิทธิ์ให้รู้ไว้ว่าความสุขอันนี้แหละเป็นที่พอใจของคนทั้งหลายคนทั้งหลายย่อมมีความปรารถนาความสุขอยู่ด้วยกันทุกคนก็เหตุใดถ้าเราไม่นึกถึงความสุขที่เราต้องการยกขึ้นเป็นข้อตอบในที่ประชุมโดยความต้องการของเราเมื่ออาจารย์ได้ยินสิทธิ์บ่นขึ้นดังนั้นจึงได้บอกกับสิทธิ์ว่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาเจ้าจงจำไว้นี่ก็คือนิทานเทียบสุภาษิตนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เตือนคติของผู้คนค่ะรายการของเราในวันนี้นะคะหมดเวลาลงกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวมศิลป์จาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polim ซึ่งมหาวิทยาลัย

AI ของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลัง

งานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่12นะคะเราจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจมหาภาคและการประยุกต์ใช้นะจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงการสร้างแบบจำลองกรรมการการถดถอยไม่ว่าจะเป็นการถดถอยอย่างง่ายแล้วก็การถดถอยพหุคูณนะคะหรือจะเรียกว่าเป็นการถดถอยพหุก็ได้นะคะเนื่องมาจากว่าเรามีวัตถุประสงค์ว่าตัวแปรอิสระที่เราทำการรีวิวเลเทอร์เลเจอร์มาแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์แล้วก็ส่งผลต่อตัวแปรตามที่เราทำการศึกษานั้นอย่างไรเพราะนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็จะเน้นถึงการใช้แบบจำลองนะแบบจำลองนะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็เน้นในเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะเพราะนั้นข้อมูลในทางเศรษฐศาสตร์หรือเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยนะก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เป็นภาพกว้างนะของทั้งประเทศนะหรือต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังนะฮะอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะหรือสถานการณ์แรงงานนะตลาดแรงงานในประเทศนะหรือว่าเรื่องของภาคการผลิตนะการบริโภคในระดับครอบครัวหรือว่าอุตสาหกรรมนะก็เป็นภาพที่กว้างขึ้นนะเป็นระดับมหาภาคนั่นเองนะคะนะทีนี้ในการศึกษาในหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นการศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคและโลกแห่งความเป็นจริงนะหัวข้อที่2นะคะก็เป็นแบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับนโยบายการเงินภายใต้กรอบ Inflation Targeting และการประยุกต์ใช้หัวข้อที่3นะสืบเนื่องจากหัวข้อที่2เราก็มาดูเรื่องของการประยุกต์ใช้แบบจำลองเพื่อวิเคราะห์นโยบายการเงินที่เหมาะสมนะในหัวข้อแรกนะคะก็คือแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคและโลกแห่งความเป็นจริงนะอันนี้ก็เป็นบท

วิเคราะห์โดยรองศาสตราจารย์ดร.มนชยาบุรุยศนะคะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะในคอลัมน์เสวนาจุฬาทัศน์นะคะอันนี้ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่3978หน้าที่5นะเผยแพร่ณวันที่28ถึง30มีนาคม2567นะนะโดยนักศึกษาสามารถนะเข้าไปในเว็บไซต์ของ econ.jula.ac.th นะคะนะท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.มนชยาอุรุยศเนี่ยก็ได้อธิบายถึงเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ macroeconomics นะคะนะก็เป็นการศึกษาผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะอัตราการขยายตัวของผลผลิตอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานดุลบัญชีการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยนนะคะและอาจจะมีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหาภาคตัวอื่นนะที่กว้างกว่าที่ได้กล่าวถึงในบทความนี้นะคะเศรษฐศาสตร์มหาภาคยังเกี่ยวโยงกับทั้งการขยายตัวและทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจในระยะยาวและความผันผวนของเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งก่อให้เกิดจากธุรกิจหรือที่เรียกว่า business cycle นะคำว่าวัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรเศรษฐกิจนักศึกษาก็อาจจะเคยศึกษาในเรื่องของการบริหารธุรกิจนะที่ผลิตภัณฑ์นะก็จะมีวงจรชีวิตของเขาเศรษฐกิจก็เหมือนกันก็จะมีวงจรชีวิตนะของเศรษฐกิจเริ่มตั้งแต่ระยะฟื้นตัวนะคะเศรษฐกิจพ้นจากความตกต่ำมานะคะแล้วกำลังจะขึ้นสู่ภาวะฟื้นตัวถือว่านับรอบวัฏจักรที่หนึ่งนะคะพอเศรษฐกิจฟื้นตัวนะมีสัญญาณของการบริโภคมากขึ้นการลงทุนมากขึ้นนะเมื่อบริโภคและลงทุนเพิ่มขึ้นรัฐบาลลงทุนใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้นเศรษฐกิจนะก็จะทะยานขึ้นนะเข้าสู่ระยะรุ่งเรืองนะซึ่งเป็นจุดพีคที่ทำให้ระดับของ GDP นะหรืออัตราขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากนะแล้วก็ไม่ได้มีการสูงขึ้นต่อไปนะเมื่อเวลาผ่านไประดับ GDP หรืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี้ก็จะค่อยๆลดตัวต่ำลงนะอันนี้ก็เป็นการเข้าสู่วัฏจักรเป็นการเข้าสู่ระยะการถดถอยในวัฏจักรธุรกิจนะคะแล้วเมื่อถดถอยมากขึ้นนะซึ่งอาจจะสังเกตจากการที่เข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อนะผู้บริโภคไม่มีแรงจูงใจในการบริโภคหรือแม้แต่นักธุรกิจนะบริษัทต่างๆก็ไม่มีความเชื่อมั่นหรือไม่มีแรงจูงใจในการลงทุนนะก็ลดการขอสินเชื่อลงลดการบริโภคลงเศรษฐกิจนะค่อยๆถอยลงอย่างมากก็เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะในระยะนี้นะระดับของ GDP นะก็จะลดลงเป็นอย่างมากถึงจุดต่ำสุดนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะที่มีสัญญาณของการฟื้นตัวนะในระยะตกต่ำนะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดของวัฏจักรธุรกิจนี้นะสรุปได้ว่าในหนึ่งวัฏจักรธุรกิจหรือวัฏจักรเศรษฐกิจก็จะมีถ้าเริ่มต้นที่ระยะฟื้นตัวใช่ไหมก็ถัดไปก็เป็นระยะรุ่งเรืองหรืออิ่มตัวก็ได้นะแล้วก็เข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วก็ตกต่ำนะจะมี4ระยะนั่นเองนะเพราะนั้นในการดูวัฏจักรธุรกิจเนี่ยนะแล้วก็มีตัวชี้วัดเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะเช่น GDP นะอัตราการขยายตัวของ GDP อัตราเงินเฟ้อตุนบัญชีชำระเงินนะหรือแม้แต่อัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า exchange rate นั่นเองนะคะ
นี่ก็เป็นตัวชี้วัดในวัฏจักรธุรกิจด้วยนะคะเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็เน้นที่พฤติกรรมทางเศรษฐกิจและนโยบายที่กระทบการบริโภคและการลงทุนค่าเงินดุลการค้าการเปลี่ยนแปลงในค่าจ้างและระดับราคานโยบายการเงินและนโยบายการคลังอัตราดอกเบี้ยดุลการค้าและระดับหนี้ของประเทศเพื่อที่เราจะได้สามารถเข้าใจและอธิบายประเด็นปัญหาที่สำคัญของเศรษฐกิจได้จึงจำเป็นที่จะต้องลดรายละเอียดที่ซับซ้อนของระบบเศรษฐกิจลงให้เหลือแต่เฉพาะสิ่งที่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เรากำลังสนใจจริงเห็นไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคัดเลือกตัวแปรนะที่มันมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราศึกษานะจากการทบทวนวรรณกรรมมาเป็นอย่างดีนะก็จะได้ตัวแปรที่เหลือจำนวนน้อยลงและเท่าที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยของเรานะเราไม่ได้เอาตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคทั้งหมดมาทำงานวิจัยแต่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆไปนะคะเราก็จะทำการข้ามรายละเอียดของพฤติกรรมของแต่ละหน่วยการตัดสินใจนะเช่นครัวเรือนบริษัทหรือการกำหนดราคาในแต่ละตลาดโดยเฉพาะซึ่งสิ่งที่กล่าวถึงเนี่ยนะก็คือหัวข้อการศึกษาในแขนงของเศรษฐศาสตร์จุลภาคหรือไมโครอีโคโนมิกนะเพราะฉะนั้นเรากำลังมุ่งเน้นในการศึกษาเศรษฐศาสตร์มหาภาคจึง อาจจะข้ามในรายละเอียดของเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพราะว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะคะในเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะเราก็มองว่าตลาดสำหรับสินค้าต่างชนิดกันมีตลาดของสินค้าเกษตรกรรมนะแล้วก็รถยนต์รวมเป็นตลาดสินค้าหรือว่าที่เรียกว่า goods market นะเป็นตลาดเดียวกันในส่วนของตลาดแรงงานนะคะหรือว่า labor market เช่นกันนะโดยเราไม่ได้สนใจความแตกต่างระหว่างแรงงานมีฝีมือกับแรงงานไร้ฝีมือนะก็รวมอยู่ในตลาดเดียวกันหรือตลาดหลักทรัพย์นะ assets market ก็ไม่ได้สนใจว่าเป็นตลาดซื้อขายหุ้นต่างประเทศหรือตลาดซื้อขายภาพวาดหายากเป็นต้นนะนั้นในระดับมหาภาคนะเราก็จะรวมประเภทย่อยๆนะเป็นระดับภาพรวมนะคะเราไม่ได้ย่อยเหมือนกับเศรษฐศาสตร์จุลภาคประโยชน์ของการละเว้นรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ทำให้เราสามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างแต่ละตลาดใหญ่ๆนะก็คือตลาดสินค้าตลาดแรงงานแล้วก็ตลาดสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจนนะในส่วนของตลาดสินค้านะก็เป็นการวิเคราะห์นะการหมุนเวียนของตัวสินค้าสินค้านี้ก็จะเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายนะรวมถึงการใช้จ่ายเพื่อได้มาซึ่งสินค้านะซึ่งเรียกว่าการใช้จ่ายแบบมวลรวมนะคะในส่วนของตลาดแรงงานนะก็เป็นการดูภาพรวมของการเคลื่อนย้ายแรงงานนะตลาดแรงงานทั้งภายในและตลาดต่างประเทศนะที่เข้ามาทำงานในไทยหรือตลาดยังต่างตลาดต่างประเทศที่คนไทยออกไปทำงานยังต่างประเทศนั้นๆก็ได้นะคะเพราะนั้นการดูตลาดแรงงานก็ดูสถานการณ์ภาพรวมนะคะในส่วนของตลาดสินทรัพย์นะก็ดูการซื้อขายนะหลักทรัพย์ประเภทต่างๆนะคะโดยภาพรวมเราคือเราก็ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าเศรษฐศาสตร์มหาภาคทำงานอย่างไรนะเพื่อที่จะสามารถตอบคำถามให้ได้ว่าทำอย่างไรเศรษฐกิจจึงจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นซึ่งจะเกี่ยวโยงไปยังคำถามที่สำคัญอาทิรัฐบาลจะสามารถนะและหรือนะรัฐบาลควรจะแทรกแซงนะในระบบเศรษฐกิจหรือไม่แต่โดยลักษณะของทุนนิยมนะฮะ
รัฐบาลก็จะให้ความเป็นอิสระในกระบวนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะแต่เมื่อมีเหตุการณ์นะที่ไม่สามารถควบคุมได้รัฐบาลก็จะเข้าไปแทรกแซงได้นะคะจะเห็นได้มากในระบบเศรษฐกิจแบบผสมนะคะอย่างไรก็ดีนักเศรษฐศาสตร์จำนวนหนึ่งนะรวมถึงผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลอาทิตย์มิลตันฟริดแมนหรือว่าฟรานโกโมดิกแกรนี่นะคะแล้วก็โรเบิร์ตโซโลเจมส์ท็อปบินโรเบิร์ตลูคัสเป็นต้นก็ยังมีความแคลงใจนะกับประสิทธิภาพของการแทรกแซงจากนโยบายต่างๆของรัฐบาลนะคะนะแบบจำลองก็เป็นตัวแทนของโลกแห่งความเป็นจริงนะแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่ดีนะก็จะต้องอธิบายพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดอย่างถูกต้องนะและไม่ให้ความสนใจกับสิ่งที่มีความสำคัญน้อยกว่านะในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ซับซ้อนของคนเป็นล้านๆคนบริษัทเป็นล้านๆบริษัทนะเป็นระดับจุลภาคเนี่ยนะรวมเป็นภาพรวมเป็นระดับอุตสาหกรรมหรือครัวเรือนเนี่ยนะก็จะถูกแทนที่ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์เพียง 2-3 สมการหรืออยู่ในรูปแบบของกราฟง่ายๆสิ่งสำคัญก็คือการเลือกแบบจำลองให้เหมาะสมกับการตอบคำถามแต่ละคำถามตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการตอบคำถามทางเศรษฐศาสตร์ต่อไปนี้ข้อที่1ท่านคิดว่ามาตรการการครองชีพหรือว่า Standard of Living นะของรุ่นหลานของท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับมาตรฐานการครองชีพของคนรุ่นของท่านนะคะข้อ2อะไรเป็นสาเหตุของเงินเฟ้อขั้นรุนแรงนะหรือว่าไฮเปอร์อินเฟลชันของประเทศเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นะคำถามข้อ3ทำไมอัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายปีคริสตศักราช1982ถึงเพิ่มสูงขึ้นมากเป็น 11% ทั้งที่อัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ราวแค่ 6% มาตลอดก่อนหน้านั้นนะดังนั้นพอเราตั้งโจทย์วิจัยนะมีการรวบรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะไม่ว่าจะเป็นอัตราเงินเฟ้ออัตราการว่างงานนะคะก่อนที่เราจะตอบคำถามแต่ละคำถามข้างต้นเนี่ยนะจึงจำเป็นจะต้องเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมนะทีนี้มาดูโจทย์วิจัยนะคำถามวิจัยข้อที่1 นะคะซึ่งเป็นคำถามที่ครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวนานนะเป็นนะระดับรุ่นอายุเลยนะคะจึงจำเป็นต้องใช้แบบจำลองของเศรษฐกิจระยะยาวมากหรือ very long run model ในการตอบคำถามดังกล่าวนะซึ่งเป็นครอบคลุมระยะยาวนะคะไม่มีอะไรสำคัญมากเท่ากับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆและการสะสมของทุนนะเพราะนั้นเรื่องของการสะสมของทุนเนี่ยอาจจะเกิดจากการสะสมกำไรนะหรือขอสินเชื่อเพื่อที่จะนำเงินนะแปลงมาเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนะคะซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงขึ้นนะก็ต้องใช้การสะสมทุนมากขึ้นนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการ disruption เทคโนโลยีเนี่ยนะคะนะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคในระยะยาวได้นะคะนะดังนั้นถ้าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ประมาณ 3% จากนี้ไปรายได้ประชาชาติของประเทศไทยก็อาจจะเพิ่มมากขึ้นกว่า2เท่าภายใน2ภายในช่วง2รุ่นอายุดังนั้นรุ่นหลานของท่านก็จะมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงกว่ารุ่นของท่าน2เท่าอย่างแน่นอนนะเพราะผลของการ disrupt เทคโนโลยีนั่นเองนะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
นะก็เลยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะในเรื่องของการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพหรือความเป็นอยู่ของคนในเรื่องของท่านกับลูกหลานของท่านในสองช่วงนะทีนี้

ที่ผู้บริโภคในระดับครัวเรือนทั้งประเทศเนี่ยนะจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของเขานะโดยรัฐบาลสั่งการให้ธนาคารกลางพิมพ์เงินออกมาเป็นจำนวนมหาศาลสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาเพียงเล็กน้อยนะอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่างแต่การเปลี่ยนแปลงของระดับราคาอย่างมหาศาลนะมีสาเหตุมาจากการที่เส้นอุปสงค์รวมนะหรือ aggregate demand curve นะเส้น AD ที่ปรากฏในกราฟนะเคลื่อนไหวไปทางขวาอย่างมากนะเพราะผลที่รัฐบาลก็ไปแทรกแซงนะพิมพ์ธนบัตรนะเหรียญกระสาบออกมาออกสู่ตลาดนะเพราะนั้นเส้น AD นะก็จะย้ายไปทางขวาทางเส้นนะโดยแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวของเส้นอุปทานรวมในระยะยาวนะก็หรือรองรัน aggregate supply curve นะก็คือเส้น LRAS นะที่เป็นลักษณะเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกนนอนที่ระดับผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ YI นะคะดังนั้นแบบจำลองที่จะนำมาใช้เพื่อตอบคำถามนี้ก็จะเป็นแบบจำลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระยะยาวก็คืออุปสงค์มวลรวม AD กับเส้น AS นะอุปทานมวลรวมซึ่งมีเส้นอุปทานรวมระยะยาวเป็นเส้นที่ตั้งฉากนะหรือว่า vertical นั่นเองเนื่องมาจากว่าผู้ผลิตนะหรือว่าเงินนั้นนะที่ถูกผลิตออกมาเนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดนะมีการพิมพ์เพิ่มการพิมพ์เงินที่เพิ่มออกมาเนี่ยก็หวังเพียงกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะจากการที่AD ย้ายไปทางขวาเนี่ยนะมันทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะเงินเฟ้อด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ระดับราคาเนี่ยสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนะก่อนที่จะพิมพ์ธนบัตรนะหรือเงินออกมาเนี่ยนะก็จะอยู่ณดุลยภาพก็คือจุดตัดของเส้น AD และ AS ที่เป็นระยะยาวนะคะในคำถามข้อที่3นะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลในช่วงระยะเวลาสั้นๆของตัวแปรทางเศรษฐกิจในที่นี้ก็คือการว่างงานซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถถูกอธิบายโดยแบบจำลองเศรษฐกิจระยะสั้นนะที่มีเส้นอุปสงค์รวมและอุปทานรวมระยะสั้นนะซึ่งในกราฟเนี่ยก็จะปรากฏเส้น SRAS นะก็คือ Short Run Aggregate Supply Curve ก็เป็น อุปทานนะของระบบเศรษฐกิจในขณะนั้นในระยะสั้นนะซึ่งมีลักษณะเป็นแนวนอนหรือเป็น Horizontal นะคะก็หมายความว่าผู้ผลิตนะที่เป็นในฝั่งของอุปทานเนี่ยจะผลิตได้ในผลิตสินค้าได้ในไม่จำกัดจำนวนนะณระดับราคาใดราคาหนึ่งซึ่งระดับราคาเนี่ยนะก็เป็นผลมาจากความต้องการนะใช้จ่ายมวลรวมของผู้บริโภคเท่ากับความต้องการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในระยะยาวเช่นเดียวกันนะคะในช่วงต้นทศวรรษนะคริสตศักราช1980ธนาคารของประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะลดอัตราเงินเฟ้อนะโดยการเข้าไปลดอุปสงค์มวลรวมระยะสั้นการลดอุปสงค์มวลรวมก็จะไปลดการผลิตลงและส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการว่างงานอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะนั้นจากรูปกราฟนะในสไลด์ที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้ารัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปแทรกแซงเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อที่มันมีความรุนแรงนะคะเพราะในช่วงนั้นราคาสินค้าอาจจะแพง

จนเกินไปนะคะควบคุมภาวะเงินเฟ้อไม่ได้รัฐบาลนะก็จะเข้าไปแทรกแซงซึ่งจะทำให้เส้น AD เนี่ยย้ายไปด้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็นลักษณะของการลดอุปสงค์มวลรวมนะการผลิตก็ลดลงนะทีนี้การเพิ่มขึ้นของการว่างงานเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อการผลิตลดลงเนี่ยเนื่องมาจากว่าความต้องการของตลาดนะความต้องการของผู้บริโภคในตลาดในภาพรวมเนี่ยมันลดลงนะรัฐบาลก็อาจจะแทรกแซงโดยการลดการผลิตปริมาณเงินจึงลดลงรัฐบาลก็จะลดการผลิตเงินทำให้ปริมาณเงินในตลาดลดลงนะเพราะนั้นก็เหมือนกับว่าเศรษฐกิจเนี่ยได้ถูกลดระดับถูกลดระดับความร้อนแรงลงนะผู้ผลิตในท้องตลาดนะจึงไม่จูงใจที่จะผลิตมากขึ้นนะในเมื่อเขาลดการผลิตลงนะก็จะทำให้ลดการจ้างงานก็จะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการว่างงานเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะนะทีนี้ก็ได้ฉายภาพนะคะในเรื่องของกรอบระยะเวลาหรือ time horizon ของแบบจำลองทางเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็แยกเป็นตัวแปร2ตัวก็คือระดับราคาและปัจจัยการผลิตนะแบ่งไทม์ไลน์นะเป็นแบบจำลองระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ระยะยาวมากนะคะทีนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรตัวที่1ก็คือระดับราคานะซึ่งระดับราคาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟ้อถ้าเงินเฟ้อเกิดขึ้นราคาก็จะแพงนะถ้าเงินเฟ้อลดลงไปทางเงินฝืดนะคะตามวัฏจักรเศรษฐกิจราคาสินค้าก็จะถูกลงนี่ในแบบจำลองระยะสั้นปรากฏว่าระดับราคาคงที่นะก็อยู่ที่ระดับราคาที่ผู้ประกอบการโดยในอุตสาหกรรมนั้นนะคะมีการผลิตโดยภาพรวมที่ทำให้เส้นซัพพลายนะหรือว่า SRAS นะเป็นระดับที่คงที่ณระดับราคานั้นนะคะโดยการผลิตสินค้านะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ระดับราคาคงที่นั่นเองนะทีนี้ในการใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นต้นทุนนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของราคานะคะในเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อมันก็จะทำให้ปัจจัยการผลิตแพงขึ้นแล้วก็ราคาแพงขึ้นเช่นเดียวกันปรากฏว่าในระยะสั้นนะโดยการใช้แบบจำลองระยะสั้นนะการใช้ปัจจัยการผลิตก็มีระดับคงที่นะเพราะว่ายังตรึงอยู่ที่เส้น SRAS 1อยู่นะคะทีนี้นะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะใช้แบบจำลองระยะยาวนะระดับราคามีความยืดหยุ่นนะก็คือสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้นะในขณะที่การใช้ปัจจัยการผลิตยังคงที่อยู่เพราะว่าเนื่องมาจากการทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาดนะคะลดมีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เต็มที่อยู่ในระดับคงที่แต่สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้ทีนี้ในระยะยาวมากนะอาจจะเป็นระดับช่วงอายุคนอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในระดับราคาแล้วก็ระดับปัจจัยการผลิตเพราะว่าระยะยาวมากเนี่ยผู้ผลิตนะทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะวางแผนการใช้ปัจจัยการผลิตนะสามารถปรับการใช้ปัจจัยการผลิตให้มากขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสนะที่จะเพิ่มทักษะของตัวผู้ประกอบการเองนะให้มีทักษะต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยนะคะนะผู้ประกอบการสามารถที่จะระดมทุนหรือสะสมทุนได้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะเพราะนั้นในระยะยาวนะในช่วงอายุคนเนี่ย
นะเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวางแผนการผลิตใช้ปัจจัยการผลิตนะที่มีความยืดหยุ่นนะใช้ทรัพยากรทดแทนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีการวางแผนเรื่องของระดับราคาในระยะยาวมากได้มากขึ้นเช่นกันอาจจะปรับเพิ่มขึ้นก็ได้หรือสามารถปรับลดลงก็ได้ถ้าเกิดผู้ประกอบการสามารถควบคุมต้นทุนของตัวเองนะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าการตอบคำถาม3คำถามข้างต้นเนี่ยนะก็จะใช้แบบจำลองที่ต่างกันในการตอบคำถามสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะใช้แบบจำลองใดนะเมื่อใดนะกล่าวคือการวิเคราะห์เกี่ยวกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจข้ามรุ่นอายุนะคือระยะยาวมากเลยนะเพื่อตอบคำถามข้อที่1นะการแทรกแซงโดยใช้นโยบายการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญเลยนะคะเพราะว่ามันเมื่อให้เวลากับผู้ผลิตหรือผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะปรับแผนนะจึงมีความยืดหยุ่นสูงนะการใช้นโยบายการเงินก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดผลแต่อย่างใดนะคะหรือถ้าเรากำลังจะตอบคำถามเกี่ยวกับเงินเฟ้อขั้นรุนแรงในประเทศเยอรมันช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคำถามเช่นนี้เลยนะเพราะว่ารัฐบาลก็จะแทรกแซงนะโดยการลดระดับความรุนแรงของเงินเฟ้อเลยนะก็เช่นการลดการผลิตปริมาณเงินลงสู่ตลาดก็ทำให้เงินตึงตัวนะเกิดภาวะเงินตึงตัวในตลาดก็คือธนาคารนะก็อาจจะไม่ปล่อยเงินกู้นะคะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงเงินกู้ได้นะทางฝั่งของผู้บริโภคนะครัวเรือนก็ขอกู้สินเชื่อเพื่อการบริโภคก็ยากขึ้นใช่ไหมคะในเมื่อผู้บริโภคขาดแรงจูงใจในการบริโภคผู้ผลิตก็ขาดแรงจูงใจในการผลิตเพราะว่าผู้บริโภคก็ลดการบริโภคลงนะตัวเองผู้ผลิตก็ลดการผลิตลงนะก็นะเกิดปัญหาเรื่องของการว่างงานมากขึ้นตามมานะคะนะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ในระยะสั้นนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะพฤติกรรมของเศรษฐกิจในระยะยาวมากนะคะvery long run model เนี่ยนะถ้าเราจะเอากราฟมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าในระยะยาวมากนะคะความต้องการบริโภคโดยรวมของผู้บริโภคนะดูที่เส้น AD นะก็คืออุปสงค์รวมก็จะเพิ่มขึ้นไปทางขวามือนะเป็น AD 2อันเนื่องมาจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นนะเขาสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อแล้วก็เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นนะเพื่อให้มีระดับการบริโภคที่สูงขึ้นเป็นบริโภคนิยมนะคะในขณะที่เส้นซัพพลายรวมนะคะอุปทานรวมในระยะสั้นก็คือ SRAS นะคะอุปทานรวมในระยะสั้นนะเดิมทีอยู่ที่ S1 นะเดิมทีอยู่ที่ S1 AS1 เพราะฉะนั้นที่จุด A นะคะถึงเป็นถือว่าเป็นจุดตั้งต้นนะที่เศรษฐกิจนะมีการผลิตสินค้านะที่ระดับ Y bar นะที่ระดับ Y bar ก็คือนะรายได้ประชาชาติระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ระดับสินค้าก็คือ P1 อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นเมื่อมีการบริโภคเพิ่มขึ้นนะคะการอุปสงค์โดยรวมก็จะเพิ่มขึ้นไปทางขวานะจาก AD1 ไปเป็น AD2 ทำให้เกิดจุดตัดจุดใหม่ก็คือที่จุด B-boy นะคะ
ณขณะนั้นผลของการบริโภคที่เพิ่มขึ้น

ก็จะทำให้ระดับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นเป็น Y นะในขณะนั้นนะระดับราคายังคงเท่าเดิมเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยผู้ประกอบการยังมีระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่คงที่นะการกำหนดราคาในภาคอุตสาหกรรมนะในระดับภาคอุตสาหกรรมจึงคงที่ด้วยเช่นกันก็คือที่ P1 นะจากนั้นจากจุด B นะย้ายไปตามเคลื่อนย้ายไปตามเส้น AD2 นะในขณะนั้นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมก็มีการเพิ่มราคาจาก P1 ไปเป็น P2 นะเนื่องมาจากเรื่องของการใช้ปัจจัยการผลิตนะที่มีมูลค่าสูงขึ้นหรือมีการวางแผนการผลิตนะทำให้ผู้ประกอบการนะในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นแล้วก็สามารถปรับตัวปรับราคาให้สูงขึ้นเป็น P2 นะอันนี้ก็จะทำให้เส้น aggregate supply ในระยะสั้นในขณะนั้นเนี่ยนะสูงขึ้นเป็น SRAS2 นะจากผลของระดับราคาที่แพงขึ้นนะจากภาวะเงินเฟ้อก็ตามนะคะก็ทำให้อยู่ที่จุดตัดจุดใหม่นะคะก็คือจุด C ผลของระดับราคาที่แพงขึ้นนี้นะก็ทำให้รายได้ประชาชาติจาก Y ที่อยู่ทางขวามือนะกลับไปสู่ลดกลับไปสู่ Y bar เหมือนเดิมนะคะนะอันนี้ก็คือในระยะยาวมากนะทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตเนี่ยก็มีการปรับตัวก็คือมีความยืดหยุ่นนะอาจจะเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะแล้วก็ทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีนั้นน่ะมาช่วยในการบริโภคและการผลิตการลงทุนของตนเองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นนะคะแน่นอนว่าระดับราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะหากจะเปรียบเทียบนะเศรษฐกิจในระยะยาวอาจจะเหมือนการถ่ายวิดีโอที่มีภาพเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะคะจากการที่ทุนและเทคโนโลยีนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะแต่เมื่อเราพิจารณาแบบจำลองเศรษฐกิจระยะยาวนะหรือลองรันโมเดลเนี่ยเปรียบเสมือนการเลือกรูปถ่ายของแบบจำลองระยะยาวมาหนึ่งข้อนะโดยที่แต่ละข้อนั้นเนี่ยทุนและระดับเทคโนโลยีไม่เปลี่ยนแปลงไปคือคงที่ให้มันอยู่ในระดับใดระดับหนึ่งนะคะปัจจัยการผลิตที่คงที่และเทคโนโลยีที่คงที่จะไปกำหนดประสิทธิภาพการผลิตของระบบเศรษฐกิจซึ่งเราเรียกระดับผลผลิตนี้ว่าระดับผลผลิตที่มีศักยภาพหรือว่า potential output นะก็คือแกนนอนนะที่ใช้สัญลักษณ์ Y นะคะที่มันสะท้อนรายได้ประชาชาติที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่เต็มที่นั่นเองนะนะเพราะนั้นในระยะสั้นเนี่ยเนื่องมาจากผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยยังปรับตัวไม่ทันนะหรือใช้เทคโนโลยีในระดับหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจากนั้นนะเมื่อเวลาผ่านไปนะก็มีการปรับตัวที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะทั้งฝั่งอุปสงค์อุปทานนั่นแหละค่ะนะคะเมื่อมีการปรับตัวมากขึ้นมันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของระดับการเพิ่มขึ้นของระดับผลผลิตที่มีศักยภาพนั่นเองนะคะเพราะนั้นจุดที่เหมาะสมก็คืออยู่ที่จุด B นะอยู่ที่จุด B ระดับราคาอาจจะยืดหยุ่นลงมานะคือลดลงจาก P2 มาสู่ P1 นะก็จะทำให้รายได้ประชาชาติหรือผลผลิตที่มีศักยภาพนะเพิ่มขึ้นจาก Y bar ไปเป็น YSR นะคะทางขวามือนะคือกลับไปสู่จุด B-boy อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้นะในระยะยาวอุปทานของสินค้า

และบริการจะเท่ากับระดับผลผลิตที่ศักยภาพราคาและเงินเฟ้อในช่วงเวลานี้จะถูกกำหนดโดยความผันผวนทางด้านอุปสงค์สรุปคือราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างเสรีและระดับผลผลิตคงที่เพราะปัจจัยการผลิตและระดับเทคโนโลยีเนี่ยจะถูกกำหนดให้คงที่ในระยะยาวอย่างไรก็ดีเมื่อเราเริ่มเปลี่ยนการพิจารณามาสู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในระยะสั้นระดับราคาในระยะสั้นจะไม่ยืดหยุ่นนะเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องของการปรับตัวนะทั้งการผลิตแล้วก็เทคโนโลยีดังนั้นผลผลิตจะเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงแทนนะคะกล่าวคือความผันผวนในอุปสงค์นะก็คือเส้น AD จะไปเป็นตัวกำหนดว่าจะมีการผลิตจำนวนเท่าไหร่นะก็แสดงว่าปัจจัยตัวแปรอิสระก็คืออุปสงค์รวมนะคะมันไปส่งผลต่อวายนะผลผลิตศักยภาพนะและส่งผลต่อระดับผลผลิต YSR นะในการผลิตในระยะสั้นนะและก็สุดท้ายไปที่การจ้างงานด้วยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการส่งสัญญาณต่อนะทางฝั่งอุปทานก็คือผู้ผลิตว่าเขาจะลงทุนในการผลิตสินค้าหรือไม่นะคะนะเพราะนั้นเมื่อตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นนะตามสัญญาณของตัวอุปสงค์ก็ดีนะหรือตัวผลผลิตระดับศักยภาพก็ดีเนี่ยเขาก็จ้างงานมากขึ้นนะคะซึ่งในระยะสั้นเนี่ยนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาคนะจะสามารถเข้ามามีบทบาทได้มากที่สุดนะก็เป็นหน้าที่นะที่ผู้วิจัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะทำการศึกษานะสร้างโมเดลหรือแบบจำลองขึ้นมาเพื่อทำการคาดคะเนนะในเรื่องของผลผลิตแล้วก็รวมไปถึงการจ้างงานนะทีนี้เราก็มาดูอีกแบบจำลองหนึ่งนะคะก็เป็นแบบจำลองเศรษฐกิจสำหรับนโยบายการเงินนะอันนี้กำหนดภายใต้กรอบ inflation targeting และการประยุกต์ใช้นะก็เป็นบทความวิเคราะห์นะจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะในแบบจำลองเศรษฐกิจมหาภาคก็เป็นสมการที่จำลองความสัมพันธ์หรือกลไกนะในระบบเศรษฐกิจแต่และเป็นเครื่องมือหนึ่งนะที่จำเป็นต่อการดำเนินนโยบายการเงินโดยแบบจำลองมีวัตถุประสงค์คือ 1. ใช้พยากรเศรษฐกิจเพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายการเงินในการประเมินภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเพื่อกำหนดนโยบายการเงิน 2. ช่วยในการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์และนโยบายที่สำคัญต่อเศรษฐกิจมหาภาคเช่นศึกษาผลกระทบของราคาน้ำมันแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนที่จะมีต่อภาวะเศรษฐกิจนะ 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงินและอัตราเงินเฟ้อทั้งในขนาดทั้งในด้านขนาดว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่จึงจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อและด้านระยะเวลาว่าการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนั้นนานเพียงใดจึงจะทำให้มีผลต่ออัตราเงินเฟ้ออันนี้เราก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการดำเนินนโยบายการเงินนะคะจึงจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแบบอัตโนมัติตามผลของแบบจำลองเสร็จทีเดียวนะคะแต่คณะกรรมการนโยบายการเงินในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจย่อมจะต้องใช้ดุลยพินิจหรือจัดเมนต์นะคะประกอบด้วยเสมอซึ่งดุลยพินิจดังกล่าวก็จะครอบคลุมทั้งผลการวิเคราะห์ที่ได้จากแบบจำลองและจากเหตุการณ์หรือปัจจัยอื่นๆที่ไม่สามารถอธิบายได้จากแบบจำลองโดยกระบวนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายการเงินนี้สามารถแสดงด้วยแผนผังนะแสดงถึงกระบวนการกำหนดนโยบายการเงินนะคะจากการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลและแบบจำลองอื่นๆนะคะทำการกำหนดประเด็นสำคัญอื่นๆและเหตุผลทางนโยบายจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลก็นำไปสู่ข้อสมมุติตัวแปรภายนอกแล้วก็
ทำการสร้างแบบจำลองหลักขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดการพยากรณ์ได้ค่าพยากรณ์ขึ้นมาค่าที่ได้นะก็นำไปเสนอแนะนโยบายการเงินที่เหมาะสมนะแล้วก็ย้อนกลับมาถึงกระบวนการกำหนดนโยบายการเงินของคณะกรรมการซึ่งอะไรก็ตามแล้วนะก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการนโยบายการเงินโครงสร้างของแบบจำลองหลักหรือว่า core model เนี่ยนะอันนี้ก็พิจารณาถึงข้อมูลโดยลักษณะทั่วไปนะก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นรายไตรมาสในช่วง7ปีนะในระหว่างปี2536ถึง2542นะครอบคลุมเศรษฐกิจ4ภาคที่สำคัญนะทำการสร้างแบบจำลองนะเพื่อสามารถสะท้อนและติดตามภาวะเศรษฐกิจในลักษณะของ Financial Programming Frameworkนะคะอันนี้ก็สามารถสร้างเป็นแบบจำลองนะโดยแยกเป็นตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามสร้างเป็นสมการได้ดังนี้นะคะอันนี้ก็คือการกำหนดนโยบายนะก็ขึ้นอยู่กับตัวแปรอิสระทางด้านขวามือนะเพราะนั้นตัวแปรก็จะให้สัญลักษณ์นะทางด้านขวามือก็คือตัวพายนะคืออัตราเงินเฟ้อคาดการแล้วก็ตัว y ก็คือที่คาดการส่วนตัวพายแล้วก็ตัว y ที่ใส่สตาร์เอาไว้นะเวลาใดเวลาหนึ่งก็คือเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อและศักยภาพการผลิตนะส่วนตัว r ก็คืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ14วันแล้วก็มีค่าสัมประสิทธิ์นะก็คืออัลฟาแล้วก็แลมด้านะเป็นน้ำหนักนะหรือขนาดที่ให้ต่อเป้าหมายเงินเฟ้อและศักยภาพการผลิตนะการใช้แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์นะก็นำแบบจำลองเนี่ยนะไปพยากรณ์การใช้นโยบายการเงินนะฮะมักจะใช้วิธีการแบบdeterministicsimulation นะคะอันนั้นก็เป็นการทำการประเมินปัจจัยภายนอกนะในช่วงระยะเวลาของการพยากรณ์แล้วก็กำหนดให้ค่าความคาดเคลื่อน error term ในแต่ละสมการเป็นศูนย์อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วค่าดังกล่าวนะมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วดังนั้นการพยากรณ์เศรษฐกิจในที่นี้ก็จึงคำนึงถึงความไม่แน่นอนนี้ด้วยนะโดยใช้ stochastic นะ simulation ซึ่งจะนะเป็นแฟนชาร์ตนะและก็การกระจายตัวของโอกาสที่จะเกิดขึ้นของค่าพยากรณ์นะผลของการพยากรณ์ก็จึงไม่ได้เป็นค่าที่ตายตัวแต่จะเป็นการประเมินโอกาสที่จะเป็นไปได้ของผลการพยากรณ์นะที่ส่งผลการกำหนดนโยบายการเงินโดยหลักการทั่วไปของการใช้วิธี เทคนิคของค่าที่น้อยที่สุดที่เหมาะสมนะหรือว่า optimization technique เนี่ยธนาคารกลางนะก็ทำให้ส่วนต่างระหว่างเป้าหมายและค่าพยากรณ์ของตัวแปรนั้นในช่วงเวลาที่กำหนดเช่นส่วนต่างของนะค่าเป้าหมายและค่าพยากรณ์ของอัตราเงินเฟ้อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีค่าต่ำที่สุดที่เหมาะสมนะถือว่าสมการที่ได้นะเป็นสมการเป้าหมายที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางที่เรียกว่า loss function ซึ่งสำหรับประเทศไทยก็ใช้วิธีความยืดหยุ่นนะหรือว่า flexible inflation targeting นะคะในสมการ loss function ของธนาคารในประเทศไทยก็จะประกอบไปด้วย2เป้าหมายก็คืออัตราเงินเฟ้อแล้วก็ศักยภาพการผลิตนะโดยมีสมการนะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะทีนี้ผลของการ optimization นะเพื่อที่ให้ความต่างที่น้อยที่สุดนี้นะคะนะซึ่งตัวแปรตามก็คือ minimum L นะคะ
จะให้ทิศทางนะที่เหมาะสมของอัตราดอกเบี้ยที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินนะหรืออัตราดอกเบี้ยตลาดซื้อคืนพันธบัตรระยะ14วันนะที่จะทำให้ค่าประมาณการอัตราเงินเฟ้อเข้าใกล้เป้าหมายและค่าประมาณการเข้าใกล้ศักยภาพการผลิตให้มากที่สุดเพราะนั้นจากแบบจำลองที่ได้ศึกษามาเนี่ยนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์เพื่อวิเคราะห์นโยบายการเงินที่เหมาะสมได้นะเพราะนั้นจึงสามารถทำการปรับปรุงแบบจำลองในระยะต่อๆไปหรือพัฒนาแบบจำลองให้สามารถพยากรณ์เรื่องของนโยบายการเงินที่เหมาะสมยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นสมการดังกล่าวก็ได้มีการพัฒนาและทดสอบมาตั้งแต่ในอดีตนะคะในปี2542สามารถใช้งานได้ดีพอสมควรในขณะนั้นแต่แบบจำลองก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของช่วงเวลาสำหรับข้อมูลที่นำไปใช้ประมาณการตัวมินแอลนะคะในระยะที่ยังนำไปใช้ค่อนข้างสั้นนะคะแล้วข้อจำกัดอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของstability นะคะของค่าสมสิทธิ์ในสมการต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แน่นอนนะคะเนื่องจากการประมาณการสมการนั้นครอบคลุมทั้งช่วงเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวแล้วก็เศรษฐกิจช่วงเศรษฐกิจตกต่ำรวมทั้งช่วงที่ระบบเศรษฐกิจนั้นยังไม่กลับคืนสู่ภาวะปกตินะคะเช่นระบบสถาบันการเงินยังไม่ทำงานอย่างเต็มที่และธุรกิจจำนวนมากก็อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้นะดังนั้นแบบจำลองดังกล่าวนะจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะทางด้านข้อมูลเทคนิคการทางเศรษฐมิตินะความสัมพันธ์ของตัวแปรตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณการและกำหนดนโยบายทางการเงินต่อไปอย่างไรก็ตามการดำเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบ Inflation Targeting นั้นน่ะแบบจำลองก็เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการควบคู่ไปกับการประมวลข้อมูลภาวะการทางเศรษฐกิจรวมทั้งวิจารณญาณของผู้กำหนดนโยบายในคณะกรรมการชุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ให้นักศึกษาพอเห็นภาพว่าหลังจากที่เราได้แบบจำลองมาแล้วเราจะทำยังไงต่อนะก็นำแบบจำลองนะที่ได้ทดสอบมาแล้วเนี่ยนะคะไปพยากรณ์ตัวแปรตามก็คือตัว Y นั่นเองในทุกๆศาสตร์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะหรือการบริหารจัดการก็ตามนะคะนะหรือทางฝั่งของภาคการผลิตนะเพราะนั้นก็นำไปใช้ประยุกต์ได้ทั้งหมดนะคะในคราวหน้านะเราจะใช้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจของผู้ประกอบการและการประยุกต์ใช้นะแล้วก็จะย่อยกลับมาสู่ในเชิงจุลภาคนะโดยเจาะจงที่ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายการศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดในหัวข้อกุญแจสู่โลกศิลปะเข้าใจประเภทและคุณค่าของศิลปะนะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยสิริพันธ์ผมสอนประจำอยู่ที่สาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมขอนำทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาสาระที่ผมตั้งใจจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับตั้งใจนะครับตั้งใจฟังผมจะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของสุนทรียภาพลองนึกภาพโลกของเรานะครับให้เป็นผ้าใบขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากทุกเฉดสีที่ป้ายลงไปเนี่ยทุกเส้นสายที่ตวัดผ่านทุกพื้นผิวที่เราสัมผัสได้รอบตัวล้วนไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่มันคือร่องรอยที่สะท้อนถึงความคิดจินตนาการอันลึกล้ำและสภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์ที่สั่งสมมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเมื่อเราหยุดยืนอยู่งานศิลปะสักชิ้นหนึ่งสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่แค่เพียงสีที่อยู่บนผ้าใบนะครับหรือว่ารูปทรงจากก้อนหินที่มาวางไว้หรือเป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ที่ถูกจัดวางไว้นะครับแต่เรากำลังยืนอยู่ท่ามกลางบทสนทนาอันไร้เสียงระหว่างมนุษย์กับโลกใบนี้และก็ศิลปินนี่แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านสายตาและก็หัวใจแปลงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสุนทรียภาพที่สัมผัสได้จริงงานศิลปะในโลกนี้จึงไม่มีรูปแบบตายตัวนะครับแต่มันมีความหลากหลายอย่างมหาศาลที่เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปตามเงื่อนไขของกาลเวลาสถานที่และก็บริบททางวัฒนธรรมนะครับงานบางชิ้นนี่ถูกสร้างขึ้นด้วยความประณีตเพื่อมอบความรื่นรมและปลอบประโลมจิตใจด้วยความงามที่บริสุทธิ์งานบางชิ้นทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังที่สื่อสารอุดมการณ์ทางการเมืองความหวังแม้กระทั่งเรื่องของความขัดแย้งงานบางชิ้นนี่อย่างรากลึกลงไปในความเชื่อทางศาสนาและวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนดังนั้นศิลปะจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่นะครับที่สะท้อนชีวิตของมนุษย์

ในทุกมิติเลยทีเดียวนะครับทั้งในแง่ของความยุ่งรุ่งเรืองความเจ็บปวดและก็การแสวงหาความหมายของชีวิตนั่นเองในวันนี้เนี่ยเราจะมาร่วมกันก้าวข้ามธรณีประตูนะครับไปสู่โลกของประเภทของงานศิลปะซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยให้ไขความลับและเปิดประตูให้เราเนี่ยเข้าไปเข้าใจงานศิลปะได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับการเรียนรู้ประเภทและก็ลักษณะของงานศิลปะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยมองเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้นเห็นความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผู้กันและเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในทุกชิ้นงานตั้งแต่ศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียบง่ายศิลปะแบบประเพณีที่เคร่งครัดในระเบียบแบบแผนไปจนถึงศิลปะร่วมสมัยที่ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆและศิลปะทดลองที่พยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของเทคโนโลยีนะครับการเรียนรู้เรื่องของประเภทของงานศิลปะจึงไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำชื่อหรือการแยกแยะหมวดหมู่ตามตำรานะครับแต่มันคือการฝึกมองโลกผ่านเลนส์ของศิลปินมันคือกระบวนการฝึกฝนการตีความสิ่งที่เราเห็นนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าทำความเข้าใจกับสัญลักษณ์หรือความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกนั้นด้วยการรู้จักประเภทของงานศิลปะจึงเปรียบเสมือนการมีแผนที่นำทางที่จะพาเราสำรวจไปในดินแดนแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขอบเขตนี้ช่วยเรานี่ไม่ต้องหลงทางในโลกแห่งจินตนาการที่กว้างใหญ่แล้วก็ช่วยเราเนี่ยสามารถเชื่อมโยงความรู้สึกของตัวเองเข้ากับเจตนารมณ์ของผู้สร้างได้อย่างแนบแน่นนะครับดังนั้นในวันนี้ขอให้เราเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ด้วยการเปิดตาเพื่อมองเห็นรายละเอียดที่ไม่เคยเห็นและก็เปิดใจเพื่อยอมรับความแตกต่างที่หลากหลายรวมไปถึงเปิดความคิดนะครับเพื่อจะทำให้ไปทำความรู้จักกับประเภทของงานศิลปะในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะทุกชิ้นงานบนโลกใบนี้นี่ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีเรื่องราวที่มีลมหายใจและมีคุณค่าเฉพาะตัวที่รอให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเดินเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ชื่นชมมันอย่างแท้จริงการแบ่งประเภทของศิลปะนี่ก็มีอยู่หลายประเภทนะครับการจำแนกประเภทและคุณค่ามีอยู่หลากหลายมิติการทำความเข้าใจศิลปะเปรียบเสมือนการเรียนรู้ภาษาใหม่หากเราเข้าใจโครงสร้างและประเภทของมันเราสามารถอ่านจิตนารมณ์ของศิลปินได้ชัดเจนขึ้นการแบ่งประเภทศิลปะไม่ได้มีกฎเกณฑ์เดียวนะครับแต่สามารถมองได้หลายมุมมองมุมมองแรกก็คือการแบ่งประเภทตามทฤษฎีดั้งเดิมนั่นเองนะครับทฤษฎีดั้งเดิมเป็นอย่างไรนี่คือเกณฑ์การที่เป็นรากฐานและได้รับความนิยมสูงสุดได้รับความนิยมที่สุดในแวดวงวิชาการศิลปะเลยนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่คุณค่าและเป้าหมายสูงสุดของการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือวิจิตรศิลป์นะครับหรือว่าไฟอาร์ตคือศิลปะที่อุบัติขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณเป็นสำคัญเลยนะครับศิลปินสร้างสรรค์งานเหล่านี้เพื่อถ่ายทอดความงามที่บริสุทธิ์ประสบการณ์ทางอารมณ์และปัญญาอันลุ่มลึกโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพนะครับผลงานในกลุ่มนี้มีไว้เพื่อให้เราได้หยุดนิ่งเพื่อพิจารณาและก็ซึมซับความงามทางด้านสุนทรียภาพล้วนๆอีกกลุ่มนึงก็คือประยุกต์ศิลป์นะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Applied Art คือการนำจิตวิญญาณของความงามมาผนวกเข้ากับหน้าที่ใช้สอยนั่นเองเป็นการออกแบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประจำวันให้ดูดีและก็มีรสนิยมนะครับเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายแต่สวยงามหรือการตกแต่งภายในนะครับที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายการแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับการแบ่งในบทนี้จะพิจารณาจากเจตจำนงของผู้สร้างเป็นหลักว่าต้องการให้ผลงานนั้นทำหน้าที่อะไรในสังคมศิลปะเพื่อประโยชน์ใช้สอยเน้นการสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการใช้งานในวิถีชีวิตประจำวันเช่นเครื่องปั้นดินเผาที่ออกแบบมาเพื่อใส่อาหารได้อย่างเหมาะสมบ้านทรงไทยที่ออกแบบให้ใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและก็ระบายอากาศไปในตัวเลยนะครับงานเหล่านี้มีพิสูจน์ว่าความงามมีสามารถเคียงข้างไปกับการประโยชน์ใช้สอยได้เสมอในส่วนของศิลปะเพื่อการแสดงออกนะครับเป็นศิลปะที่เป็นอิสระจากกรอบของประโยชน์ทางกายภาพมุ่งเน้นการระบายอารมณ์ภายในการตั้งคำถามต่อสังคมหรือการบูชาสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเช่นภาพวาดนามธรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่ใช้สีสื่อสารความโกรธหรือปฏิมา

กรรมรูปเคารพที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและก็ความศรัทธาในด้านศาสนาของผู้คนนะครับการแบ่งประเภทตามวิธีการสื่อสารก็เป็นอีกการแบ่งประเภทหนึ่งนะครับศิลปะเป็นเรื่องของการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆเราสามารถแบ่งหมวดหมู่ช่องทางที่เราใช้รับสารได้ดังนี้อันดับแรกก็คือทัศนศิลป์นะครับ Visual Artเป็นศิลปะที่สื่อสารผ่านดวงตาเป็นหลักนะครับผลงานกลุ่มนี้มีความเป็นรูปธรรมกินพื้นที่ในอากาศก็คือต้องดูด้วยตานั่นเองและสามารถจับต้องได้ในเชิงมิติเช่นงานจิตรกรรมที่ใช้สีและก็งานสถาปัตยกรรมที่สร้างพื้นที่ว่างให้เราได้เข้าไปอยู่ภายในได้ในส่วนของโสตศิลป์นะครับ Audio Art มีศิลปะที่สื่อสารผ่านการได้ยินเป็นศิลปะที่ไม่มีรูปทรงถาวรในอากาศแต่เคลื่อนไหวไปตามกาลเวลานะครับเช่นช่วงทำนองของดนตรีเพลงคลาสสิกเพลงต่างๆหรือวรรณกรรมที่กลายเป็นศิลปะที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงอ่านที่เต็มไปด้วยพลังนะครับโสตทัศนศิลป์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ Audio Visual Arts เป็นการรวมตัวกันของทั้งภาพและเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบเช่นภาพยนตร์ที่ภาพเนี่ยสื่อความหมายและดนตรีประกอบเพื่อเร้าอารมณ์หรือละครเวทีที่ใช้การแสดงสดร่วมกับการแสดงแสงสีและเสียงนั่นเองนะครับมาดูการแบ่งอีกประเภทนึงก็คือการแบ่งประเภทตามวิธีการสร้างสรรค์หัวข้อนี้มีความละเอียดที่สุดนะครับเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนวิชาศิลปะเลยนะครับโดยจำแนกตามวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์นั่นเองตัวแรกก็คือจิตกรรมนะครับการถ่ายทอดจินตนาการลงบนผืนระนาบแบบเรียกว่าลงบนพื้นระนาบสองมิตินะครับผ่านเทคนิคการระบายสีการเขียนเส้นแล้วก็การสร้างน้ำหนักต่อมาก็เป็นงานประติมากรรมนะครับการสร้างรูปทรงสามมิติผ่านการเพิ่มการหรือปั้นและหล่อหรือการลดเช่นการแกะสลักนะครับเพื่อเกิดปริมาตรที่สัมผัสได้รอบด้านงานที่ผมเคยดูก็เป็นงานปั้นงานปั้นเนี่ยเป็นปฏิเรียกว่าเป็นการบวกนะครับบางทีปั้นไม่ได้ก็เอาออกแต่ในเรื่องของการแกะสลักเนี่ยมีแต่เอาออกอย่างเดียวนะครับถ้าเอาออกมากเกินไปเนี่ยก็จะงานก็จะไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในความคิดของผมนะครับงานปั้นเนี่ยจะง่ายกว่างานแกะสลักถ้าพูดถึงงานที่เหมือนจริงนะครับอย่างรูปเอต้าที่ผมขึ้นให้ดูนี่เป็นงานแกะสลักนะครับส่วนงานปั้นก็เป็นชิ้นนี้ครับทีนี้มาดูงานสถาปัตยกรรมกันบ้างนะครับศาสตร์แห่งศิลป์เขาเรียกว่าศาสตร์และศิลป์อย่างการออกแบบโครงสร้างอาคารที่เน้นความมั่นคงนั่นเองและก็ประโยชน์ใช้สอยรวมไปถึงความงามเชิงพื้นที่นะครับอีกประเภทนึงก็คือภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์นี่เป็นกระบวนการสร้างงานศิลปะที่ทำซ้ำได้ผ่านแม่พิมพ์ซึ่งแต่ละชนิดก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเทคนิคของการทำพิมพ์เนี่ยจะให้ความเรียกว่าผิวสัมผัสที่แตกต่างกันอีกตัวนึงก็คืองานวรรณกรรมนะครับศิลปะแห่งการใช้ภาษาและตัวอักษรเพื่อสร้างจินตภาพและแง่คิดผ่านบทประพันธ์รูปแบบต่างๆในส่วนของดุริยางคศิลป์นะครับการจัดระเบียบของเสียงและเวลาให้กลายเป็นท่วงทำนองที่กระทบใจผู้ฟังฟังเพลงแล้วเศร้าฟังเพลงแล้วฮึกเหิมนาฏศิลป์ก็คือการใช้ร่างกายมนุษย์นี่ครับเป็นสื่อกลางในการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารความหมายและก็อารมณ์นั่นเองทีนี้มาดูการแบ่งประเภทอีกประเภทหนึ่งก็คือการแบ่งประเภทตามมิตินั่นเองนะครับพิจารณาจากกายภาพและก็พื้นที่ของผลงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะของการมองเห็นนะครับศิลปะสองมิติผลงานที่ปรากฏบนผิวพื้นผิวแบนมีเพียงความกว้างและความยาวความลึกที่เห็นนี่จะเกิดจากภาพลวงตานะครับศิลปินสร้างภาพขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความลึกอย่างเช่นภาพเขียนหรือภาพถ่ายนะครับที่จริงๆแล้วก็อยู่บนแผ่นกระดาษหรือบนแผ่นเฟรมในพื้นที่เรียบๆนะครับแต่ศิลปินก็จะใช้ค่าน้ำหนักใช้ขนาดของรูปทรงใช้ความคมชัดหรือความเบลอแยกระยะให้อยู่ข้างหน้าข้างหลังนะครับทำให้เรารู้สึกว่าลึกกับ

แต่ข้างในนะครับภาพถ่ายก็เช่นเดียวกันนะครับเราดูของจริงกับดูภาพถ่ายเนี่ยต่างกันนะครับภาพถ่ายอยู่บนกระดาษแบนๆหรือถ้าดูจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็มันแบนแต่ว่ามันรู้สึกให้ถึงความลึกนะครับและข้ออีกตัวนึงก็คือศิลปะแบบ3มิติผลงานที่มีปริมาตรจริงมีความกว้างยาวและความหนากินเนื้อที่ในอากาศและสามารถมองเห็นได้จากหลายมุมมองก็เช่นงานปั้นงานแกะสลักหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองนะครับการจำแนกประเภทศิลปะที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อขีดเส้นแบ่งให้ศิลปะแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับแต่มีไว้เพื่อเราเห็นถึงความร่ำรวยทางความคิดของมนุษย์ในโลกแห่งความจริงงานศิลปะ1ชิ้นเนี่ยอาจคาบเกี่ยวอยู่หลายประเภทก็ได้นะครับการมีแผนที่แห่งหมวดหมู่นี้จะช่วยเราเนี่ยก้าวเข้าไปในโลกแห่งการสร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจและคุณค่าที่ศิลปินบรรจงใส่ไว้ในผลงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราได้ออกเดินทางสำรวจดินแดนอันกว้างใหญ่ของศิลปะมาด้วยกันนะครับเราคงเห็นได้แล้วนะครับทั้งรายละเอียดที่ซับซ้อนและเทคนิคที่หลากหลายและประวัติความเป็นมานะครับที่บ่มเพาะกันมาอย่างยาวนานหลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามในใจแล้วนะครับว่าท่ามกลางความงามอันหลากหลายเหล่านั้นเราจะมีวิธีจำแนกศิลปะอย่างไรให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนที่สุดนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเราลองถอยห่างออกมาเพื่อมองภาพใหญ่และมองผ่านม่านของเทคนิคหรือวิธีการที่ซับซ้อนออกไปนะครับเราก็จะพบความจริงที่น่าทึ่งเลยนะครับโลกศิลปะทั้งใบนี้ดูเหมือนจะไร้ขอบเขตนั้นแท้จริงแล้วถูกค้ำจุนอยู่2เสาหลักสำคัญนะครับซึ่งเป็นรากฐานที่ทรงพลังของวงการสร้างสรรค์มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเสาหลักที่1ที่ผมจะพูดถึงก็คือวิจิตรศิลป์นั่นเองผมพูดมาแล้วนะครับเรื่องวิจิตรศิลป์เดี๋ยวนี้มาลงเข้าไปในรายละเอียดวิจิตรศิลป์นี่ถือได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและก็ความรู้สึกเลยนะครับเสาหลักแรกที่เราต้องทำความรู้จักอย่างลึกซึ้งก็คือวิจิตรศิลป์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Fine Art ให้เราลองนิยามงานกลุ่มนี้นะครับว่าเป็นศิลปะอะไรแบบไหนบ้างมาดูศิลปะเพื่อศิลปะกันนะครับมันคืออาณาจักรของความรู้สึกและจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเสื้อเป็นที่สร้างสรรค์งานในกลุ่มนี้พวกเขาไม่ได้สร้างงานขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ทางกายภาพนะครับแต่ตอบโจทย์คำถามพื้นฐานที่ว่าสิ่งนี้ใช้ทำอะไรหรือมันมีประโยชน์อย่างไรในเชิงเครื่องมือแต่ในทางกลับกันนะครับงานวิจิตรศิลป์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโยนคำถามที่สำคัญกว่านั้นใส่เรานะครับมันถามเราว่าสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกอย่างไรและคุณเห็นอะไรในความเงียบงันของงานชิ้นนี้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยรอยฝีแปรงอันรุนแรงจนเราสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดหรือบทเพลงคลาสสิกที่บรรเลงเพียงไม่กี่ตัวโน้ตแต่กลับสั่นสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจงานเหล่านี้นี่ไม่มีฟังก์ชันทางกายภาพเลยนะครับเราไม่สามารถเอาภาพวาดล้ำค่าไปใช้ปูพื้นได้ต้องแฝงไปที่ผนังอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถเอาบทกวีที่สวยงามไปทำให้เป็นหลังคากันแดดกันฝนได้แต่มันทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเลยนะครับก็คือการเป็นกระจกสะท้อนความเป็นมนุษย์มันช่วยขัดเกลาจิตใจที่หยาบกระด้างให้ละเอียดอ่อนขึ้นช่วยปลอบประโลมใจของเราในวันที่โลกใจร้ายและก็ช่วยให้เราได้สัมผัสกับสุนทรียภาพที่ประเมินค่าเป็นเงินเป็นทองไม่ได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้มาดูเสาหลักที่2นะครับซึ่งเรียกว่าประยุกต์ศิลป์เมื่อความงามในรับใช้ชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงที่ว่ามนุษย์เรานี้ไม่ได้ดำรงอยู่ด้วยจิตใจเพียงอย่างเดียวนะครับเรายังมีร่างกายที่ต้องการดูแลยังมีชีวิตประจำวันที่ต้องดำเนินไปนั่นจึงนำมาสู่เสาหลักที่2ที่ผมพูดก็คือประยุกต์ศิลป์ซึ่งสำคัญไม่แพ้กันนะครับภาษาอังกฤษก็ apply art งานกลุ่มนี้นี่คือการเอาความดีงามของสุนทรียภาพที่เราได้สัมผัสจากวิจิตรศิลป์นั่นแหละครับมาลงทะเบียนรับใช้ชีวิตประจำวันของเราให้สมบูรณ์ขึ้นต้องกวาดสายตาดูรอบๆตัว

ของคุณในตอนนี้นะตั้งแต่เก้าอี้ที่คุณกำลังนั่งฟังผมอยู่รถยนต์ที่ขับไปทำงานแก้วกาแฟที่ดูแล้วเรียบง่ายแต่จับถนัดมือไม่ใหญ่มากไปไม่เบี้ยวไม่จับแล้วรู้สึกว่าไม่หนักเกินไปหรือแม้แต่หน้าจอสมาร์ทโฟนที่หลายคนกำลังดูผมพูดอยู่ตอนนี้ทุกอย่างที่กล่าวมานะล้วนถูกออกแบบมาทั้งสิ้นเลยนะครับโดยใช้หลักการของศิลปะทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ทฤษฎีสีที่สบายตาใช้รูปทรงที่สอดคล้องกับสรีระของเราหรือจังหวะการจัดวางที่ลงตัวนะครับแต่ประยุกต์ศิลป์เงื่อนไขเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คืออะไรรู้ไหมครับเงื่อนไขนั้นก็คือต้องใช้งานได้จริงมันคือศิลปะที่ลงมาจากหอคอยงาช้างเพื่อมาอยู่เคียงข้างเราในทุกฝีก้าวนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นศิลปะเพื่อชีวิตจริงประยุกต์ศิลป์นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ที่สวยงามนะครับว่าความงามไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ที่เข้าถึงได้ยากเสมอไปแต่มันสามารถสอดแทรกอยู่ในมือของเราในบ้านของเราและในทุกการใช้ชีวิตของเราได้ในทุกๆวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหรือตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามองอย่างวิเคราะห์เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าความแตกต่างที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายและจุดประสงค์นะครับวิจิตรศิลป์เนี่ยมุ่งตรงไปที่การตอบสนองความพึงพอใจทางสติปัญญาอารมณ์และความงามที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใยส่วนประยุกต์ศิลป์นี่มุ่งตรงไปที่การสร้างความสะดวกสบายในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตทางกายภาพได้ทำให้เราได้ใช้สิ่งของที่สวยงามได้เสื้อผ้าที่สวยๆมาใส่ได้ช้อนตักอาหารที่ถูกใจทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้นทำให้รู้สึกมีรสนิยมนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมองว่าทั้งสองประเภทนี้เปรียบเสมือนแขนซ้ายและแขนขวาที่แยกออกจากกันไม่ได้ของวงการสร้างสรรค์เลยนะครับพวกเขาไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะแต่ทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวก็คือการทำให้โลกใบนี้เป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นนั่นเองนะครับโลกที่สะดวกสบายขึ้นด้วยการออกแบบจากประยุกต์ศิลป์และโลกที่งดงามมั่นคงและลึกซึ้งทางจิตวิญญาณด้วยงานวิจิตรศิลป์นั่นเองนะครับเมื่อกุญแจทั้งสองดอกนี้ทำงานร่วมกันเมื่อนั้นเราจึงจะเข้าไปถึงหัวใจสำคัญของคำว่าศิลปะที่แท้จริงครับในการศึกษาศาสตร์แห่งศิลปะการแบ่งแยกระหว่างวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ไม่ใช่เพียงการแยกประเภทตามลักษณะงานแต่คือการแยกแยะตามปรัชญาและการดำรงอยู่ของผลงานชิ้นนั้นๆ นะครับงานวิจิตรศิลป์เนี่ยอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณและก็สุนทรีภาพที่บริสุทธิ์วิจิตรศิลป์คือศิลปะที่อุบัติขึ้นเพื่อการดำรงอยู่ของความงามเป็นการสื่อสารทางจิตวิญญาณระหว่างศิลปินกับจักรวาลเลยทีเดียวนะครับโดยมีรายละเอียดเชิงลึกประกอบกันด้วยคุณค่าดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือการสกัดอารมณ์และจิตใต้สำนึกนั่นเองนะครับวิจิตรศิลป์นี่ทำหน้าที่เป็นทางออกของสิ่งที่ภาษาพูดไม่สามารถที่จะอธิบายได้ศิลปินเนี่ยจะใช้ทัศนธาตุหรือ element of art นะครับก็คือเส้นสีแสงเงาสิ่งเหล่านี้แหละครับเพื่อขุดค้นสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกออกมาไม่ว่าจะเป็นความปวดร้าวที่งดงามหรือความหวังที่ริบหรี่ผลงานเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ภาพวาดมันคือบันทึกภาวะทางอารมณ์ที่ตกผลึกจนกลายเป็นวัตถุที่จับต้องได้นะไงล่ะครับมาดูประการต่อมาก็คือสุนทรียภาพที่ไร้พันธนาการในขณะที่วิชาชีพอื่นจะต้องคำนึงถึงหน้าที่แต่วิจิตรศิลป์ได้รับอนุสิทธิพิเศษเลยนะครับให้คำนึงถึงความพึงพอใจในความงามเท่านั้นความงามในที่นี้อาจจะไม่ใช่ความสวยงามตามสมัยนิยมนะครับอาจจะเป็นความงามในความอัปลักษณ์ก็ได้หรือความงามที่สร้างแรงสะเทือนทางสติปัญญาก็ได้เพื่อให้มนุษย์ได้ฝึกการซาบซึ้งเป็นทักษะขั้นสูงที่แยกมนุษย์ออกจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆนั่นเองนะครับอีกประการต่อมาก็คืออัตลักษณ์หนึ่งเดียวและก็มนต์ขลังของต้นฉบับนั่นเองตามแนวคิดปรัชญาของตามแนวคิดของนักปรัชญานะครับงานวิจิตรศิลป์นี่เขาบอกว่า
มีสิ่งที่เรียกว่าออร่าซึ่งเกิดจากความเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพียงชิ้นเดียวร่องรอยของการสัมผัสผู้กันที่หนักเบาไม่เท่ากันหรือรอยนิ้วมือบนดินปั้นหรือก็คือหลักฐานของวงเวลาที่ไม่มีวันหวนกลับมานะครับทำให้ผลงานชิ้นนั้น

ศาสนาความศรัทธาในเทพเจ้าหรือปรัชญาอันเป็นอุดมคตินั่นเองนะครับศิลปะประเภทนี้จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งจิตวิญญาณช่วยเราเห็นความเชื่อที่เป็นนามธรรมผ่านรูปทรงที่วิจิตรบรรจงเลยทีเดียวนะครับเอาละครับที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ก็เป็นเรื่องของวิจิตรศิลป์นะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของประยุกต์ศิลป์ในเชิงลึกลงไปบ้างนะครับประยุกต์ศิลป์เนี่ยเมื่อความงามรับใช้ความจริงแห่งชีวิตประยุกต์ศิลป์ก็คือการนำจิตวิญญาณของวิจิตรศิลป์มาลงทะเบียนนั่นเองนะครับเพื่อรับใช้ความสะดวกสบายของมนุษย์มันคือศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าความงามและประโยชน์สามารถล้อมรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้กันได้อย่างไรข้อแรกก็คือมาดูในเรื่องของปรัชญารูปทรงตามหน้าที่กันนะครับหัวใจของประยุกต์ศิลป์คือการตอบสนองต่อร่างกายมนุษย์งานชิ้นหนึ่งจะสวยงามเพียงใดก็ตามหากใช้งานไม่ได้จริงจะถือว่าล้มเหลวในเชิงประยุกต์ศิลป์นะครับศิลปินหรือนักออกแบบเนี่ยจะต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับในการซ่อนฟังก์ชันการใช้งานไว้ภายใต้รูปลักษณ์ที่ดูงดงามและก็เรียบง่ายส่วนประการต่อมาประการที่2ก็คือวิทยาศาสตร์การสื่อสารและระบบการผลิตงานกลุ่มนี้ก็คือการผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาการศิลปินต้องเข้าใจเรื่องวัสดุศาสตร์ทฤษฎีวิศวกรรมการตลาดและก็พฤติกรรมศาสตร์นะครับเพื่อให้ผลงานนั้นสามารถผลิตซ้ำและกระจายออกไปสู่คนหมู่มากได้โดยที่ยังรักษามาตรฐานความงามเอาไว้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับมาเจาะลึกแขนงสำคัญของประยุกต์ศิลป์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนแรกก็คืองานออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก็คือการสร้างอวัยวะส่วนเกินที่ทรงประสิทธิภาพให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับตั้งแต่เครื่องใช้ครัวเรือนที่จับแล้วถนัดมือนะครับไปจนถึงนวัตกรรมดิจิตอลมันคือการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์แล้วใส่ความใส่ใจลงไปในสิ่งของเพื่อให้ทุกการสัมผัสเกิดความสุนทรีและสะดวกสบายยิ่งขึ้นในส่วนของงานตกแต่งภายในนะครับไม่ใช่ว่าแค่การจัดวางเฟอร์นิเจอร์แต่คือการบริหารจัดการพลังของพื้นที่นะครับเพื่อสร้างบรรยากาศที่ส่งผลต่ออารมณ์สึกของผู้อยู่อาศัยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นความอบอุ่นความปลอดภัยหรือความกระตือรือร้นในการทำงานนะครับทำงานได้นานขึ้นมีความสุขในการทำงานมากขึ้นทีนี้มาดูในส่วนของงานออกแบบกราฟิกก็คือการเป็นล่ามภาพนั่นเองนะครับที่เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่ายขึ้นศาสตร์นี้ใช้ทั้งจิตวิทยาสีการจัดวางองค์ประกอบและตัวอักษรนะครับเพื่อชี้นำความรู้สึกและสื่อสารข้อความได้อย่างเฉียบคมในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาหรือเซรามิกก็เช่นกันนะครับก็คือหนึ่งในประยุกต์ศิลป์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษยชาติก็เลยทีเดียวนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงธาตุธรรมชาติเนี่ยพวกดินน้ำลมไฟให้กลายเป็นภาชนะที่รองรับการดำรงชีวิตรวมทั้งสอดแทรกลวดลายที่สะท้อนวัฒนธรรมและการให้ความหมายต่อชีวิตนั่นเองก็มาถึงพวกแฟชั่นและก็สิ่งทอนะครับคือศิลปะที่เคลื่อนไหวได้มันทำหน้าที่ปกป้องร่างกายของเราไปพร้อมๆกับการประกาศตัวตนและสถานะทางสังคมที่ผ่านเสื้อผ้าสีสันและรูปทรงที่มีมากกว่าแค่เครื่องนุ่งห่มนั่นเองนะครับเรามีเสื้อสวยๆใส่เวลาเดินไปไหนเราก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจเราแต่งตัวดีนี่เราก็จะรู้สึกว่าอยากจะเข้าสู่สังคมเพื่อให้ใครเห็นว่าเรามีเสื้อผ้าดีๆสวมใช่ไหมครับมีเสื้อผ้าแพงๆสวยๆใส่อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูในงานหัตถกรรมบ้างก็คือจุดบรรจบของภูมิปัญญาและการฝึกฝนอย่างหนักเลยนะครับงานหัตถกรรมนี่แต่ละชิ้นก็คือการถ่ายทอดจิตวิญญาณของชุมชนผ่านวัสดุในท้องถิ่นซึ่งเป็นงานประยุกต์ศิลป์นะครับไม่ใช่วัสดุเมื่อกี้ผมพูดผิดนะครับซึ่งเป็นงานประยุกต์ศิลป์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แทรกซึมอยู่ในทุกอนูของชิ้นงานเลยนะครับหากงานวิจิตรศิลป์นี่ก็คือการที่ศิลปินตะโกนบอกโลกถึงสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขานะครับงานประยุกต์ศิลป์ก็คือการที่ศิลปินนี่ยื่นมือออกไปเพื่อช่วยเหลือและโอบอุ้มการใช้ชีวิตของผู้อื่นนั่นเองทั้ง2แขนงนี้นี่แม้จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันแต่ก็มีเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสุด

ท้ายเหมือนกันนะครับก็คือการยกระดับความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้นทั้งในด้านอารมณ์และคุณภาพของชีวิตนะครับมันมีอีกศิลปะอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ต้องพูดถึงเหมือนกันนะครับก็คือศิลปะพื้นบ้านภาษาอังกฤษเรียกว่าโฟล์กอาร์ตศิลปะพื้นบ้านเนี่ยเป็นจิตวิญญาณแห่งภูมิปัญญาและก็สุนทรียภาพที่หยั่งรากจากวิถีชีวิตจริงๆเลยนะครับเรามาดูนิยามและความหมายที่ลึกซึ้งกันนะครับว่าเป็นอย่างไรในคำว่าศิลปะพื้นบ้านศิลปะพื้นบ้านเนี่ยไม่ใช่เพียงผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความเรียบง่ายตามสภาพแวดล้อมเท่านั้นนะครับแต่คือมรดกทางปัญญาที่กินความหมายถึงรากเหง้าของความเป็นมนุษย์ซึ่งถูกกลั่นกรองและถ่ายทอดสืบต่อกันมาผ่านทางสายเลือดและก็ประสบการณ์จริงศิลปะประเภทนี้มีลักษณะพิเศษก็คือความงอกงามที่ไม่ได้เกิดจากตำราแต่งอกงามขึ้นจากโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือวิถีการดำรงชีวิตการเรียนรู้ศิลปะพื้นบ้านจึงเป็นการเรียนรู้วิธีการปรับตัวของมนุษย์นั่นเองนะครับให้เข้ากับธรรมชาติได้เข้ากับความเชื่อและประเพณีที่ได้รับผู้คนในสังคมท้องถิ่นไว้ด้วยกันอย่างแนบแน่นแนบเนียนเลยนะครับเรามาเจาะลึกลักษณะสำคัญของศิลปะพื้นบ้านกันนะครับเมื่อเราพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ทำให้ศิลปะพื้นบ้านมีและคุณค่าอันเป็นอมตะเราสามารถจำแนกลักษณะสำคัญได้ลุ่มลึกดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือสุนทรียภาพที่ผนวกเข้ากับประโยชน์ใช้สอยนั่นเองนะครับวัตถุประสงค์หลักที่เป็นหัวใจของศิลปะพื้นบ้านก็คือการตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการทำมาหากินภาชนะในครัวเรือนหรือเครื่องนุ่งห่มทว่าชาวบ้านนี่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ความใช้งานได้นะครับแต่ยังสอดแทรกความงามความละเอียดประณีตลงไปในชิ้นงานอย่างมีนัยสำคัญด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือลายจักสานบนตะกร้าหรือกระบุงนะครับลองตั้งใจดูภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับจะเห็นว่าตะกร้าหรือกระบุงเหล่านี้นี่ลวดลายมีลวดลายที่สลับซับซ้อนเหล่านี้นี่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสวยงามสะดุดตาอย่างเดียวนะครับแต่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงทนทานต่อการแบกรับน้ำหนักใช่ไหมครับหรือลายผ้าทอนี่นอกจากจะใช้สวมใส่แล้วยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าถึงสถานะทางสังคมและค่านิยมของชุมชนนั้นๆด้วยสำหรับพื้นบ้านจะมีความงามที่เรียกว่าไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแต่เป็นความงามที่ซื่อตรงและก็ทำงานรับใช้มนุษย์ในทุกย่างก้าวของการดำรงชีวิตนะครับทีนี้มาดูเจาะลึกในส่วนของความงามที่เรียบง่ายซื่อจริงและปราศจากการปรุงแต่งนะครับศิลปะพื้นบ้านนี่นำเสนอความงามที่ไม่ได้ผ่านการขัดเกลาด้วยกฎเกณฑ์ทฤษฎีทางศิลปะที่ซับซ้อนจากสถาบันการศึกษาใดๆเลยนะครับแต่เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกจากใจสู่มือนะครับโดยตรงความงามในลักษณะนี้มักเรียกว่าศิลปะแห่งความจริงใจนะครับตรงนี้ผมเรียกขึ้นเองนะครับศิลปะแห่งความจริงใจวัสดุที่ใช้นี่มักจะทำจากสิ่งที่หาได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวนั่นเองนะครับเช่นไม้ไผ่จากป่าข้างบ้านดินเหนียวจากริมคลองที่อยู่ข้างบ้านอยู่ในหมู่บ้านเส้นใยจากธรรมชาติที่ได้มาจากท้องนานะครับกกพวกเหล่านี้กกจอกแหนถ้าเลือกใช้และจัดการวัสดุเหล่านี้ก็คือการแสดงออกถึงภูมิปัญญาและการแก้ปัญหาอย่างเชี่ยวชาญของชาวบ้านเลยจริงๆนะครับศิลปินพื้นบ้านนี่รู้จักวิธีการคัดเลือกไม้ไผ่ในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมเพื่อกันมอดรู้จักการผสมดินเพื่อความแกร่งเมื่อเผาไฟซึ่งเหล่านี้นี่ก็คือความงดงามแบบธรรมชาติรังสรรค์ร่วมกับมือมนุษย์นะครับซึ่งเป็นความรู้สึกที่จริงใจอบอุ่นและสะท้อนถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติรอบตัวนั่นเองนะครับมาดูกระบวนการสืบทอดที่ไร้รูปแบบแต่เข้มแข็งนะครับเรามาดูส่วนเจาะลึกกันในส่วนนี้ศิลปะพื้นบ้านบอกแล้วก็เป็นวิชาที่ไม่มีครูสอนศิลปะนะครับอย่างเป็นทางการ
ไม่มีห้องเรียนแบบสากลทั่วไปที่เราเห็นนะครับแต่ใช้กระบวนการที่เข้มข้นกว่านั้นก็คือการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมและจิตวิญญาณนั่นเองนะครับมันคือการบอกเล่าเรียนแบบและฝึกปฏิบัติซ้ำๆภายในครอบครัวของตัวเองหรือในชุมชนที่เขาอยู่นั่นเองนะครับก็จะเห็นภาพเด็กที่นั่งอยู่แล้วก็มองปู่กำลังจักเรียกจักสารนะครับหรือลูกที่ช่วยแม่ปั่นได้หรือกำลังช่วยผู้ใหญ่ทำอะไรต่างๆที่ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมากระบวนการที่ศิลปะแทรกซึมเข้าสู่แสเลือดโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับมันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าค่อยๆแทรกค่อยๆซึมเข้าไปในความรู้สึกนะครับความเข้มแข็งของการสืบทอดแบบนี้นี่อยู่ที่ความเป็นเนื้อเดียวกันของชีวิตช่างพื้นบ้านไม่ได้แยกเวลาทำงานศิลปะออกจากเวลาการดำรงชีวิตนะครับทำให้เกิดเทคนิคเฉพาะถิ่นและความลับถึงช่างดำรงอยู่ได้อย่างนานนับศตวรรษเลยทีเดียวเป็นมรดกที่ยังมีลมหายใจที่ส่งต่อจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างมั่นคงนะครับมาดูส่วนเจาะลึกในเรื่องของการแสดงออกถึงอัตลักษณ์และจิตวิญญาณของชุมชนนะครับเป็นอย่างไรในแต่ละพื้นที่ย่อมมีรหัสทางวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งถูกตีความออกมาเป็นงานศิลปะนั่นเองนะครับศิลปะพื้นบ้านจึงเป็นเครื่องมือที่แสดงถึง DNA ของชุมชนนั้นๆเช่นลายผ้าลายผ้าสิ้นตีนจกที่บอกถิ่นกำเนิดและชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจนหรือรูปแบบการแกะสลักไม้ประดับสารที่สะท้อนถึงจารีตประเพณีและความศรัทธาของคนในท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นมีต่ออำนาจเหนือธรรมชาติที่เขารู้สึกได้หรือจินตนาการได้ศิลปะกลุ่มนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูตัวบุคคลหรือศิลปินคนใดนะครับแต่ทำหน้าที่เป็นภาษาภาพของกลุ่มคนนั่นเองเป็นจุดเชื่อมโยงความเชื่อศาสนาและตำนานท้องถิ่นให้กลายเป็นรูปธรรมศิลปะพื้นบ้านจึงทำหน้าที่เรียกว่ายึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความภาคภูมิใจและก็สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งอันเดียวกันให้กับคนในสังคมได้อย่างเหนียวแน่นเลยนะครับมาดูคุณค่าและความสำคัญในโลกสมัยใหม่นะครับจากภูมิปัญญาสู่สินทรัพย์แห่งอนาคตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างถูกผลิตด้วยเครื่องจักรจนดูจะเหมือนกันไปหมดนะครับแต่ศิลปะพื้นบ้านเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงวัตถุโบราณที่วางสงบนิ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าของบรรพบุรุษที่กำลังจะเลือนหายไปแต่มันได้อุบัติใหม่ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาตอนนี้เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับแล้วก็ส่งคุณค่าแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลอย่างที่เรียกว่าไม่มีนวัตกรรมใดๆมาทดแทนได้เลยนะครับโอเคครับทีนี้มาดูเจาะลึกถึงการสร้างอัตลักษณ์และก็อำนาจลำบุญแหมผมไม่อยากแปลว่าอย่างนี้เลยนะครับแต่คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าแปลแบบนี้ก็คืออำนาจลำบุญนั่นเองนะครับเรียกว่าในระดับท้องถิ่นที่ป่าพื้นบ้านคือรหัสพันธุกรรมทางวัฒนธรรมนะครับที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมโลกที่ล้อมรวมกันนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยที่ผู้คนหอยหาเรื่องราวศิลปะพื้นบ้านทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตช่วยปลุกความภูมิใจในถิ่นกำเนิดให้แก่คนรุ่นใหม่เมื่อคนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าของรากเหง้าศิลปะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์อำนาจลำบุญโอ้โหคำแปลนี้แบบซอฟต์พาวเวอร์นะครับศิลปะที่มาจากรักเง่าเนี่ยจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เข้ามาสัมผัสนะครับก่อให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ช่วยยกระดับจิตใจของคนในสังคมนั่นเองนะครับมาเจาะลึกในส่วนของรากฐานที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันบ้างนะครับเป็นอย่างไรหัวใจสำคัญที่สุดคือการที่ศิลปะพื้นบ้านกลายเป็นวัตถุดิบต้นน้ำของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในโลกเราไม่ได้ขายเพียงแค่สินค้านะครับแต่เราขายดีเอ็นเอทางปัญญาด้วยการเพิ่มมูลค่าผ่านการออกแบบหลายชิ้นงานในปัจจุบันถูกนำมาสลัดภาพลักษณ์เดิมๆและใส่ความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยเข้าไปนะครับจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูง
ตั้งแต่งานศิลปะหัตถกรรมระดับชุมชนอย่างโอท

ที่ยกระดับสู่สากลนะครับไปจนถึงแบรนด์แฟชั่นระดับไฮเอ็นที่นำลายทอหรือเทคนิคพื้นบ้านนี่แหละนำไปใช้บนรันเวย์ระดับโลกเลยนะครับนวัตกรรมที่เกิดจากดินศิลปะพื้นบ้านพิสูจน์ให้เราเห็นว่าศิลปะที่เกิดจากดินและชีวิตจริงคือนวัตกรรมที่แท้จริงเพราะมันผ่านการทดสอบด้วยกาลเวลานะครับมีความยืดหยุ่นและความพร้อมที่จะเติบโตงดงามได้ในทุกยุคทุกสมัยผ่านการตีความใหม่ของนักสร้างสรรค์ในรุ่นปัจจุบันนั่นเองนะครับมาเจาะลึกการสร้างความยั่งยืนความเป็นธรรมทางสังคมนะครับความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านในโลกใหม่ยังคงครอบคลุมถึงมิติของความยั่งยืนด้วยเนื่องจากงานของพื้นบ้านนี่มักจะใช้วัสดุธรรมชาติและกระบวนการผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมการสนับสนุนศิลปะประเภทนี้จึงกลายเป็นกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนโดยตรงนะครับลดช่องว่างระหว่างเศรษฐกิจและก็สร้างงานให้แก่ผู้คนในท้องถิ่นโดยไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดสิ่งนี้คือคำตอบของโลกยุคใหม่ที่ต้องการการเติบโตที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับศิลปะพื้นบ้านจึงไม่ใช่เป็นเพียงเงาของอดีตแต่เป็นแสงสว่างที่นำทางสู่อนาคตเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างภูมิปัญญาอันเก่าแก่กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบแสดงให้เห็นว่าความงามที่แท้จริงนั้นไร้การเวลาและสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้มนุษยชาติเนี่ยเติบโตได้อย่างมั่นคงและสง่างามนะครับความสำคัญและคุณค่าของศิลปะพื้นบ้านก็เป็นรากแก้วแห่งวัฒนธรรมและอนาคตสร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านนี่ไม่ใช่เพียงเรื่องราวของอดีตที่หยุดนิ่งแต่มันคือพลังที่มีชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายมิติหากเรามองลึกลงไปเราจะพบว่าความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านครอบคลุมมิติที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกคือมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นจดหมายเหตุที่มีลมหายใจศิลปะพื้นบ้านเนี่ยทำหน้าที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์และก็มนุษยวิทยาที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างซื่อตรงที่สุดเลยนะครับทุกลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาทุกสีที่ทอบนผืนผ้าทอไม่ได้ถูกเลือกขึ้นมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่คือการบันทึกเรื่องราวการย้ายถิ่นฐานภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์และการปฏิสัมพันธ์ของความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศิลปะพื้นบ้านยังเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยคนรุ่นหลังสามารถไขย้อนกลับไปทำความเข้าใจถึงรากเหง้าและตัวตนที่แท้จริงของบรรพบุรุษได้อย่างแจ่มแจ้งเลยนะครับมาดูภูมิปัญญาแห่งความสมดุลและการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนกันนะครับในยุคที่โลกกำลังโหยหาความยั่งยืนศิลปะพื้นบ้านคือต้นแบบของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อโลกนั่นทุกชิ้นสะท้อนถึงภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยนะครับชาวบ้านรู้วิธีการเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นมาแปรรูปของใช้ที่ทนทานโดยกระบวนการผลิตมักเรียบง่ายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับความสำคัญในส่วนนี้จึงเป็นการแสดงเห็นถึงความคิดสร้างสรรค์แบบพอเพียงที่มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติรอบตัวได้อย่างมีความสุขหรือที่เรียกว่ามีสุนทรียภาพแห่งชีวิตนั่นเองนะครับมาดูเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์และความภูมิใจในท้องถิ่นกันนะครับในโลกที่เข้าสู่สภาวะของโลกาภิวัตน์จนทุกอย่างดูเหมือนกันไปหมดนะครับศิลปะพื้นบ้านคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างที่ทรงพลังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่ช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้กับคนในพื้นที่เมื่อเยาวชนได้เห็นและเรียนรู้งานศิลปะของบรรพบุรุษพวกเขาจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดศิลปะพื้นบ้านจึงทำหน้าที่เป็นกาวใจที่ยึดโยงผู้คนในชุมชนเข้าด้วยกันนะครับสร้างความรักและความรู้สึกรับผิดชอบต่อพื้นที่ร่วมกันนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่เข้มแข็งนั่นเองมาดูในส่วนของรากฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์กันอีกนิดหนึ่งนะครับความสำคัญที่โดดเด่นมากในยุคปัจจุบันก็คือการที่ศิลปะพื้นบ้านกลายเป็นวัตถุดิบทางปัญญาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายชุมชนได้นำเอาทักษะและก็ลวดลายดั้งเดิมมาพัฒนาไปสู่งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงอาทิเช่นโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอทอปหรือการที่แบรนด์แฟชั่นระดับโลกนำลายภาพพื้นเมืองไปต่อยอดสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านสั่งสมมานั้นสามารถเปลี่ยนเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างมหาศาลโดยที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณดั้งเดิมเอาไว้นะครับศิลปะพื้นบ้านนี่ไม่ได้ถูกแยกออกจากผู้คนเมืองวิจิตรศิลป์ที่ต้องวางอยู่บนแท่นหรือในหอศิลป์เพื่อเฝ
ฝ้ามองจากระยะไกลนะครับแต่มันคือศิลปะที่ถูกอุบัติขึ้นจากความจำเป็นของการดำรงชีพผสานเข้ากับแรงศรัทธาในความเชื่อและระเบียบแบบแผนของประเพณีมันคือศิลปะที่กินดื่มและสวมใส่ได้จริงเป็นส่วนหนึ่งของอายวะในการใช้ชีวิตแม้ว่าศิลปะกลุ่มนี้จะมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นแกนกลางแต่ในทุกอนุของงานพื้นบ้านกับซ่อนไว้ซึ่งความงามที่เรียบง่ายทว่าส่งพลังอย่างยิ่งต่อการสืบทอดทางวัฒนธรรมนะครับมันคือความประณีตที่ไม่ได้อวดตัวนะครับแต่แฝงอยู่ในรอยสานของตะกร้าในน้ำหนักของฝีเข็มบนผืนผ้าและในผิวสัมผัสของดินเผานั่นเองนะครับความงามเหล่านี้นี่ทำหน้าที่เป็นสายใยเงียบที่ร้อยรัดคนในชุมชนจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างเหนียวแน่นวันนี้เรามีสำรวจโลกของประเภทงานศิลปะกันอย่างละเอียดกันพอสมควรเลยนะครับเราจะพบว่าความจริงที่น่าสะใจว่างานศิลปะแต่ละประเภทนี่ไม่ว่าจะเป็นวิจิตรศิลป์ที่มุ่งเน้นการสกัดอารมณ์พิสุทธิ์อันบริสุทธิ์ออกมาเป็นรูปธรรมหรืองานประยุกต์ศิลป์ที่เน้นการยกระดับการใช้งานให้รื่นรมล้วนมีชีวิตมีจิตวิญญาณและมีบทบาทเฉพาะตัวนะครับในการสื่อสารความคิดของมนุษย์ศิลปะนี่ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่เรามองเห็นได้ด้วยตาในเชิงกายภาพเท่านั้นนะครับแต่เป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตที่สั่งสมปัจจุบันที่กำลังเป็นไปและอนาคตที่กำลังจะมาถึงเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ได้การเข้าใจประเภทงานศิลปะโดยเฉพาะศิลปะพื้นบ้านจึงไม่ใช่แค่การรู้จำหมวดหมู่หรือเรียกในตำราเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูหัวใจให้กว้างพอที่จะรับฟังบทสนทนาอันแผ่วเบาแต่ลึกซึ้งนะครับระหว่างศิลปินกับโลกใบนี้นั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยพบความงดงามที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งที่เราได้พบเจอนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในหอศิลป์หรูหราหรือเพิงพักหลังเล็กๆของชาวบ้านก็ตามการเดินทางผ่านโลกของประเภทงานศิลปะที่เราได้ร่วมกันสำรวจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทำให้เราได้ตระหนักถึงความจริงอันยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งนะครับว่างานศิลปะแต่ละประเภทไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของที่ไร้ความรู้สึกแต่มันมีชีวิตมีจิตวิญญาณและมีบทบาทหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการเป็นทูตวัฒนธรรมที่สื่อสารอารมณ์สื่อสารความคิดและความปรารถนาของมนุษย์ได้อย่างไร้พรมแดนศิลปะไม่ใช่เพียงวัตถุที่วางตั้งโชว์เพื่อความสวยงามเพียงเปลือกนอกเท่านั้นนะครับแต่มันคือสัญลักษณ์ที่บรรจุความเชื่ออันแรงกล้าวิถีชีวิตที่ลุ่มลึกและสภาวะอารมณ์อันลึกล้ำของผู้สร้างสรรค์เอาไว้ในทุกฝีแปลงที่ตวัดและทุกรอยสลักที่บรรจงกดลงไปบนชิ้นงานนั้นงานศิลปะประเพณีและศิลปะพื้นบ้านเนี่ยก็คือเครื่องเตือนใจที่ส่งพลังให้เราหันกลับมองและเห็นคุณค่าของรากเหง้าความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและก็ความสัมพันธ์ที่กลมกลืนอย่างยิ่งกับธรรมชาตินั่นเองนะครับอันเหล่านี้สอนเราคิดถึงความสำคัญของความต่อเนื่องในวัฒนธรรมและการเชื่อมโยงที่ไม่อาจตัดขาดระหว่างผู้คนในสังคมที่พึ่งพาอาศัยกันได้ส่วนศิลปะร่วมสมัยและศิลปะทดลองก็คือหน้าต่างบานใหม่ที่เปิดกว้างออกสู่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดนะครับเป็นพื้นที่เสรีที่อนุญาตให้มนุษย์ได้ตั้งคำถามต่อโลกสังคมและก็ความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามานะครับงานประเภทนี้นี่สอนเราเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ฟังที่มีหัวใจเปิดกว้างยอมรับความแตกต่างความหลากหลายและมองหาความงามในมุมมองที่ท้าทายกรอบเดิมๆนั่นเองการเข้าใจประเภทงานศิลปะจึงเปรียบเสมือนการได้เป็นเจ้าของกุญแจทองที่จะช่วยเราไม่เพียงแต่มองในสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้านะครับแต่ยังสามารถเข้าใจและก็ตีความเรื่องราวอันมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความงดงามเหล่านั้นเมื่อเรามีความเข้าใจและก็เริ่มมองเห็นความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ในเส้นสายที่คดเคี้ยวมองเห็นหยาดเหงื่อแห่งความพยายามในรูปทรงที่ซับซ้อนและมองเห็นหัวใจที่เต้นระรัวในสีสันที่สัดกระจายนั้นนะครับทุกงานศิลปะก็คือบทสนทนาที่จริงใจที่สุดซึ่งชวนให้เราร่วมรับฟังและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่ที่สุดนะครับการเรียนรู้เรื่องประเภทของศิลปะคือการเรียนรู้ศิลปะแห่งการมองโลกในหลายมิตินะครับมองทั้งมิติของอดีตที่คอยเฝ้ากันอย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณก้าวออกจากบทเรียนนี้ไปเนี่ยจงพกความสงสัยที่สร้างสรรค์ความสนใจที่กระตือรือร้นและความเคารพในความแตกต่างติดตัวออกไปด้วยนะครับในการมองศิลปะในครั้งหน้าเพราะนั่นคือหนทางเดียวนะครับที่เราทุกคนจะได้พบกับความงดงามที่ไร้การเวลาและคุณค่าแท้จริงที่ซ่อนอยู่ในทุกผลงานสร้างสรรค์บนโลกใบนี้และในทุกจังหวะ

ของชีวิตของคุณเองนะครับหวังว่าการบรรยายของผมในวันนี้เนี่ยจะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจศิลปะดีขึ้นนะครับผมให้กุญแจไปแล้วกระดอกเพื่อที่จะไปไขดูความหมายของศิลปะชนิดต่างๆลองใช้มันเป็นประโยชน์นะครับและก็ที่ผมพูดมาในวันนี้ถ้ามีสิ่งไหนขาดตกบกพร่องไปต้องขออภัยด้วยนะครับขอได้รับความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์นะครับจากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดเคสตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อม

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสลันวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหม่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนักศึกษานั้นก็เหมือนกับกำลังวิ่งมาราธอนในสนามสอบสนามสังคมและสนามแห่งความฝันถามว่ามีความเหนื่อยไหมมีความเหงาไหมบางครั้งเรารู้สึกเหมือนต้องเก่งต้องดีและต้องสำเร็จอยู่ตลอดเวลาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแม้เรานั้นอาจจะเรียนได้เกรด 4.0 ได้ทุนได้ฝันได้รางวัลแต่ว่าใจเรานั้นไม่สงบยังว้าวุ่นเหมือนเดิมธรรมะไม่ใช่การหนีออกจากโลกแต่คือการมีสติอยู่ในโลกอย่างรู้ทันสตินั้นก็คือการรู้ตัวสมาธิก็คือการตั้งมั่นและปัญญาคือการเข้าใจตามความเป็นจริงนักศึกษาที่มีปัญญาตามแบบพุทธไม่ใช่แค่เรียนเก่งแต่คือเข้าใจตนเองรู้จักปล่อยวางในเวลาที่ควรปล่อยวางรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรพอไม่แบกทุกอย่างไว้บนไหล่คนเดียวลองหายใจเข้าช้าๆแล้วปล่อยลมหายใจออกอย่างรู้ตัวทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนั้นคือความสงบและความสงบนั้นจะทำให้ปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นธรรมะไม่ใช่แค่บทสวดหรือคำคมแต่คือเครื่องมือในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในวันที่เราเหนื่อยในวันที่เราล้าและในวันที่เราสับสนความสำเร็จที่แท้นั้นไม่ใช่แค่ใบปริญญาขอให้ใจคุณนั้นสงบแม้โลกจะวุ่นวายและในโอกาสนี้อาตมภาพก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการาม

0: ระวิหารได้เมตตามาให้ความรู้ในหัวข้อของพลังสมาธิและสติในยุคของดิจิตอลครับขอความเมตตาให้ท่านพระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อนี้ครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับวันนี้จะคุยกันเรื่องสมาธิ
0: ครับ
1: แล้วก็สติในยุคดิจิตอล
0: ครับ
1: ก็คือเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตข่าวสารรวดเร็วทันใจมากคำว่าสมาธิก็คือความที่จิตเป็นหนึ่งตั้งใจมั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราถ้าอยู่ในห้องเรียนถ้าหูเราฟังอาจารย์หรือตาดูกระดานถ้าจิตอยู่ตรงนี้ก็จะเกิดสมาธิถ้าตาเราดูแล้วเราไปคิดเรื่องอย่างอื่นไม่ใช่เกิดสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งจิตให้จิตจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆน้องนักเรียนผู้ชมอาจจะเคยลองดูสมมติเวลาเดินทางไปไหนแล้วแต่ถ้าเราต้องไปค้างคืนที่มีบ้านนั้นอยู่ใกล้ๆทางรถไฟคนที่เขาอยู่ประจำเขาจะไม่จดจ่อตรงนั้นเขาจะไม่ได้ยินเสียงรถไฟเลยแต่เราไปอยู่ปุ๊บเราจะสับสนรถไฟได้ยินตลอดถ้าเราอยู่นานๆปุ๊บมันจะเกิดความเคยชินฉันใดก็ฉะนั้นสมาธิก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตให้จดจ่อที่ตัวเราอยู่กับสิ่งที่เราทำเปรียบเหมือนง่ายๆเอาง่ายๆคนที่ชอบดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนเวลาเราดูปุ๊บใครจะพูดอะไรไม่ได้ยินเลยจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นแต่ท่านบอกว่าสมาธิไม่เกิดประโยชน์เราต้องสมาธิใช้เกิดประโยชน์อย่างเช่นการเรียนนักเรียนจะเกิดสมาธิได้เราต้องมีอยู่3อย่างข้อแรกนักเรียนต้องมีศีลศีลก็คือเป็นหลักประกันชีวิตของเราทุกเรื่อง5ข้อตั้งแต่การไม่ฆ่าสัตว์ก็หลักประกันเรื่องชีวิตความปลอดภัยศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์เป็นหลักประกันของทรัพย์สินเราไม่ต้องใครมาลักของเราเพราะเราไม่ลักของใครส่วนข้อที่3หลักประกันครอบครัวทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นไม่ต้องกังวลข้อที่4เป็นหลักประกันการอยู่ร่วมกันไม่พูดจาโกหกหลอกลวงกันและกันท้ายเลยให้เราเกิดสมาธิเกิดสติปัญญาความตั้งมั่นซึ่งเรามองตรงนี้แล้วเมื่อเรามีศีลปุ๊บสมาธิก็จะเกิดได้ง่ายการจะได้สมาธิปุ๊บวันนี้ก็จะเข้าปฏิบัติกันนิดนึงอย่างที่อาจารย์ท่านมหาสราวุธเกิดขึ้นมาถ้าเราเข้าในห้องเรียนสิ่งแรกเลยนะนักเรียนจำไว้เลยควรจะสวดมนต์ไหว้พระนิดนึงก่อนแล้วใช้เวลาสักนาทีหรือ2นาที3นาทีแล้วแต่ทำสมาธิ
0: ครับ
1: ถามว่าทำยังไงข้อแรกเลยหลังจากสวดมนต์เสร็จปุ๊บนั่งหลังให้ตรงปล่อยตัวตามสบายเรากำหนดจิตดูหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆให้รู้ลมของเราทุกคนเคยยินคำว่าbody weight training ไหมหมายความว่าเช็คกายตัวเราเนี่ยคือตัวเทรนไม่ต้องใช้เครื่องช่วยน้ำหนักฉันใดฉะนั้นเราใช้ลมหายใจของเราเนี่ยเป็นตัวทำให้เราเกิดสมาธิวิธีการที่ของอนุภาพก็คือว่าพระเจ้าสอนให้รู้ลมเราคนลดไปเวลาหายใจปุ๊บเราจะท้องแฟบยกอกขึ้นมันไม่รู้ลมเราต้องหายใจให้ส่วนทางคือยังไงหายใจเข้าถุงป่องให้ลมวิ่งเป็นฐานมันจะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมฐานแล้วสมาธิจะเกิดได้ไววิธีการปฏิบัตินะให้เราลองจับท้องเราดูเป่าลมเข้าท้องเราอกห้ามขยับให้ท้องเราป่องคุณกั้นนิดนึงฝึกไว้ให้เห็นลมวิ่งเลย3ฐานตั้งแต่ที่จมูกปากเข้ากลางอกเข้าที่ท้องน้อยคุณกั้นไว้นิดนึงปล่อยออกให้ท้องแฟบแล้วกั้นนึงนับ1คุณรู้ท้องเราป่องจริงคุณแค่มือจับเบาๆหายใจเข้าแรงกั้นนิดนึงแล้วนับ2ครั้งที่3หายใจเข้าปล่อยออกน้ำ3แล้วคุณก็หลับตาลงปล่อยตามธรรมชาติลมเราจะวิ่งเองโดยธรรมชาติไม่ต้องยกขึ้นไม่ต้องฝืนมันจะเกิดสมาธิพอเราเกิดสมาธิปุ๊บเราลืมตาขึ้นมาดูมันจะปลอดโปร่งสบายเมื่อเราเกิดสมาธิปุ๊บเราจะมีช่องว่างปัญญาก็จะเกิดหมายความว่าสิ่งเก่าๆเราก็จะได้
0: ร
1: ู้ของใหม่ที่เข้ามาเราก็ได้รู้ด้วยเราก็ใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องอะไรอย่างเช่นวิธีการยากๆปุ๊บก่อนจะเข้าเรียนปุ๊บนั่งตาเข้าไปควรจะเข้าเรียนก่อนเวลา
0: ใช่
1: นั่งให้สบายสบายทำสมาธิก่อนนั่งสงบไม่ต้องคุยกับใครนั่งสบายกำหนดลมหายใจให้ดีแล้วตั้งใจฟังใช้หลักการของ4อย่าง
0: ครับ

0: หนึ่งสุทัศน์สองจินตะจิคือการคิดวิเคราะห
1: ์
0: ถ้าเราไม่คิดด้วยมันจะหลับ
1: ครับ
0: เมื่อเราคิดแล้วปุ๊บปุจฉาแม่ก็จะให้ถามครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายเลยลิขิตเขียนไว้บางคนก็ข้ามขั้นตอนฟ
1: ัง
0: ก็เขียนอย่างเดียวแต่ถามว่าตอนมาเรียนบางทีก็โน้ตอย่างเดียวพวก
1: คร
0: ูไม่ทันแต่ถามว่าสิ่งที่เราโน้ตเนี่ยเรากลับมาอ่านไหม
1: ครับ
0: น้อยครั้งไม่ได้อ่านถ้าเราฟังปุ๊บฟังไว้มีสมาธิอยู่แล้วแต่เราต้องฝึกบ่อยๆให้เกิดวสีคือความเข้มข้น
1: ครับ
0: เนี่ยมาเรียนบาลีเนี่ยหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสท่านสอนแต่มาต้องการมาท่องอย่างเดียวท่องแบบปวดหัวหมดแล้วท่องจนท้อท่านบอกมาว่าลองถอยออกมาดูทำใจให้สบาย
1: ครับ
0: นั่งสมาธิจะเป็นช่วงที่คนชอบเล่นโทรศัพท์กันมากที่สุด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ครับมันทำให้เราขาดสติขาดสมาธิเวลาเช้าๆ
1: ครับ
0: เล่นเฉพาะช่วงที่เราหยุดพอ
1: ครับ
0: ถ้าเราต้องเรียนพรุ่งนี้มีงานให้เราเล่นให้น้อยที่สุด
1: ครับ
0: แล้วรีบนอนให้ได้วันนะกินไปเลยว่าเด็กควรจะนอนได้วันละ 7-8 ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราเล่นดึกหมายความว่าเราต้องตื่นสายเม
1: ื่อ
0: ตื่นสายปุ๊บเวลาก็หายไป
1: ครับ
0: ควรจะตื่นให้เช้าที่สุดเพราะเรายังเด็กอยู่ควรจะช่วยพ่อช่วยแม่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตื่นให้พยายามตื่นสาย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าต้องพ่อแม่ต้องคอยควบคุมดูแล
0: กำกับ
1: แล้วก็โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ครับต้องคอยช่วยกันกำกับดูแลเพราะว่าเมื่อนักเรียนนักศึกษามาอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นอำนาจหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่จะคอยดูแลรักษาให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
0: ครับ
1: คือถ้าจะเล่นก็ให้เล่นอย่างมีขอบเขตใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าถ้านักเรียนนักศึกษาก้าวถล่มลงไปในสื่อดิจิตอล
0: ครับ
1: แล้วเราจะแก้ตัวยังไงจะให้เขากลับมาอยู่ในการเรียนได้อย่างไรทีนี้ก็มีข้อคิดนิดหนึ่งครับที่เอามาฝากไว้ว่าลองตั้งสติแล้วก็ทำสมาธินะครับพอเราพูดถึงเรื่องสติกับสมาธิกับนักศึกษาก็จะหันหน้าหนีถูกไหมครับ
0: ไม่อยาก
1: ไม่อยากฟังแล
0: ้
1: วมาสอนอะไรธรรมะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่อยากฟัง
0: ไม่เกี่ยวกันเลย
1: ครับทีนี้ถ้าตรงกันข้ามครูบาอาจารย์มาสอนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจัดแข่งขันเก
0: ม
1: นี่แหละครับตั้งใจแล้วอยากฟังอยากเรียนลองตั้งลองเปลี่ยนวิธีใหม่ครับลองทำสมาธิแล้วก็ตั้งสติให้ดีนี่แหละครับในยุคสังคมดิจิตอลก็อยากจะให้ครูบาอาจารย
0: ์เราเลี่ยงไม่ได้ต้องอยู่ร่วมกันใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดครับก็ยุคใหม่ก็จะเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนใช่ไหมครับส
0: ิ่
1: งยั่วยวนทั้งที่มากับดิจิตอลก็ดีมาทางสื่อโซเชียลท
0: ี
1: นี้เราต้องใช้สติในการเขาเรียกว่าเสพข่าวข่าวจริงก็เยอะข่าวปลอมก็มาก
0: ก็มาก
1: นี่แหละครับก็ตั้งสติให้ดีสิ่งไหนที่เป็นเรื่องไกลตัวอ่านแล้วศึกษาแล้วไม่มีประโยชน์เราไม่ต้องเข้าไปสนใจครับคือทำหน้าที่ครับนักเรียนนักศึกษามีหน้าที่เรียนมีหน้าที่ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาชีวิตตนเมื่อไปเจอข่าวที่มันทำให้เรานั้นเกิดความหดหู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ว่านักศึกษาฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับเกรดเฉลี่ยไม่ถึงนี่ฆ่าตัวตายอย่าไปสนใจครับเอาดึงสติ

0: นอนให้เพียงพอจะนอนดึกมาก
1: ครับ
0: 2ก่อนเข้าเรียนล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยแล้วก็กำหนดจิตทำสมาธิให้สบายหลับตานิดนึงให้ปลอดโปร่งเราจะได้มีสติอยู่กับตนอยู่กับเรื่องเรียนมันจะสำเร็จ
1: ครับ
0: แล้วอย่ามองว่าเรื่องสติสมาธิเรื่องไกลตัวที่จริงเรื่องใกล้ตัวหมดนักเรียนทุกคนอยากจะสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีทั้งสมาธิและมีสติของคู่กันคือใจตั้งมั่นถ้าเราตาดูหนังสือแต่จิตคิดอื่นนั่นไม่เรียกว่าเป็นสมาธิ
1: ครับ
0: สมาธิคือความตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นจดจ่ออยู่สิ่งนั้นคุณได้รู้เมื่อเราขับรถสติต้องรู้ว่าขับรถกุศลยะเราต้องมีสมาธิด้วยถ้าเราไปคิดวอกแวกอย่างอื่นเสร็จเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นทันที
1: ใช่
0: ใช่ให้เรามองอย่างนี้เลย
1: ครับ
0: อยากรู้คุณก็ตั้งใจเรียนเรียนแบบมีสติเรียนแบบมีสมาธิเรียนด้วยความไม่ประมาทถ้าง่วงนอนก็ใช้วิธีการให้หายง่วงหรือไม่ก็พยายามจดโน้ตเอาไว้แล้วก็มาทวนดูพยายามให้รู้ได
1: ้ก็เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้านะครับ 2,500 กว่าปีผ่านมาแล้วก็หลักธรรมเรื่องสติสัมปชัญญะสมาธิศีลปัญญาเนี่ยแหละครับ
0: ยัง
1: คงตั้งมั่นอยู่ก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ใช่ไหมครับไม่มีความว่าล้าสมัย
0: ตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตก็ยังใช้อยู่นี่คือเรื่องความจริงสัจธรรมของโลกเรา
1: ใช่ครับก็อยู่คู่กับโลกไปไม
0: ่
1: ว่ายุควัตถุจะเจริญรุ่งเรืองไปมากแค่ไหนก็ตามครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นเครื่องคอยควบคุมจิตใจครับวัตถุมันก็เจริญแค่ภายนอกแต่ภายในนั้นเราจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องด้วยการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่นั่นแหละครับให้ทานก่อน
0: ครับ
1: พอให้ทานเสร็จก็ลองรักษาศีลพอรักษาศีลเสร็จก็ให้เจริญภาวนา
0: ใช่ครับ
1: นี่แหละครับปฏิบัติตามหลักนี้3อย่างคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นแน่เพราะว่าอะไรครับพระธรรมนั้นย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปไหนที่ชั่ว
0: ถูกต้องครับ
1: นี่แหละครับคือพระสัทธรรมของพุทธเจ้าส่วนพระสงฆ์ก็มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่เรียนรู้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นนั้นรู้ตามด้วยใช่ไหมครับนี่ครับเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วย
0: เผยแผ่
1: เผยแผ่ครับเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงตรัสรู้ตอนที่ท่านตรัสรู้ใช่ไหมครับท่านเกิดความเบื่อหน่ายว่าโอ้ธรรมที่เราได้รู้เขาเรียกว่ามีมากเป็นอจินไตย
0: ลึกซึ้งมาก
1: ไม่สามารถที่
0: จะ
1: ขนานนับได้
0: ใช่ครับ
1: ไม่สามารถที่จะบอกให้มนุษย์ในชาวโลกเนี่ยรู้ทั้งหมดได้ก็เกิดความท้อแท้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: เกิดความท้อแท้ว่าเรารู้ธรรมลึกซึ้งขนาดนี้แล้วเราจะไปสอนให้ผู้อื่นได้อย่างไร
0: รู้ตามเราได้อย่างไร
1: ก็เลยแบ่งหมวดหมู่เป็น3อย่างก็คือพระธรรมพระวินัยแล้วก็พระ
0: อภิธรรม
1: พระอภิธรรมพระวินัยแล้วก็ปิฎก
0: คร
1: ับปิฎก3อย่างนี่ครับชาดกต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วก็ 84,000
0: แยกเป็นหมู่เป็นหัวข้อไว้ก็ตอนบรรลุใหม่ๆปุ๊บพระองค์ก็อยู่ในระหว่างนั้นนะ
1: ครับ
0: 7ที่7สัปดาห์แค่เดินทวนไปทวนมาทวนท่องจำบ่อยๆท่านบอกว่าพระองค์ตรัสรู้ปุ๊บก็ทวนสิ่งที่ตรัสรู้ไว้ท่องจำ
1: ครับ
0: แล้วพอรู้แล้วปุ๊บเกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายว่าเรารู้อย่างเงี้ยจะสอนให้ใครรู้ได
1: ้ครับ
0: ทีนี้ผมถ้าเรื่องเล่านะ
1: ผมก็
0: มาใช่มาทนาว่าพระองค์ความรู้พระองค์ตัดสอนมาเนี่ยไปสอนคนอื่นให้รู้แล้วก็พระองค์ก็คิดเราควรจะสอนให้รู้เพราะมนุษย์คนเราเปรียบเหมือนบัวสีเหล่า
1: ครับ
0: ทุกคนนะถ้าเราพูดไปปุ๊บแค่ประโยคเดียวคุณรู้ได้เปรียบเหมือนมัวพ้นน้ำบานเลย
1: ใช่
0: เราที่สองปุ๊บเปรียบเหมือนบัวปิ่มน้ำ
1: ครับ
0: พูดมากหน่อยแต่ก็บรรลุได้เอง
1: ใช่
0: เราที่สามปุ๊บบัวที่อยู่ใต้น้ำพูดไปนานหน่อยเขาบรรลุได้เอง
1: คร
0: ับส่วนเราที่4ปุ๊บคือบัวที่อยู่ในเปลือกตม
1: ครับ
0: จะพูดยังไงก็ไม่มีความรู้แต่เราต้องพูดเพราะเราไม่รู้ว่ามนุษย์โลกเราเนี่ยถูกจัดในบัวประเภทไหน
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับแล้วถ้าใครรู้แล้วพระองค์ก็บอกว่าปัจจัตตัง
1: ครับ
0: หน้าที่เราคือการเผยแผ่บอกไปด้วยความเมตตากรุณา
1: ครับ
0: ส่วนคนที่ฟังเนี่ยถ้าเขาอยู่ในเหล่าไหนเขาจะรู้เขาเอง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาไปตามเขาจะเห็นสิ่งนั้น
1: เ
0: ราต้องทำ
1: นัก
0: พูดเราคือต้องทำมีหลักการวิธีการทุกอย่างครับแต่ให้ลึกถึง3อย่างก่อน
1: ครับ
0: ทานศีลภาวนา
1: ครับ
0: คนเราอยู่ด้วยกันต้องมีการให้เกื้อกูลกันให้อะไรให้ได้3อย่าง
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: จะให้สิ่งของเขาเรียกอามิตรให้ความรู้ให้ทำข้อสุดท้ายให้หรือไหมให้อภัย
1: ให้อภัย

0: ใช่ครับ
1: ให้ภัยกันและกันถ้าเรามีความโกรธความร้อนอยู่สมาธิไม่เกิดครับ
0: ครับ
1: ถูกไหมเราต้องให้ภัยกันเออช่างมันเถอะเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปให้ภัย
0: ก็ลองให้อภัยดูครับเพราะว่าถ้าโกรธข้ามภพข้ามชาติก็ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นภพ
1: จองกรรมจองเวร
0: จองเวร
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังมีนิทานธรรมบทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ที่ว่าเกิดเป็นแม่เสือเหลืองเกิดเป็นแม่ไก่มากิน
1: จองเวรกันไปจองเวรกันมา
0: ครับจนเป็นชาติสุดท้ายก็เป็นยักษ์เป็นอะไรก็ถึงจะอโหสิกรรมให้กัน
1: เมื่อเจอพระพุทธเจ้าเราพอดีครับ
0: ก็อยากให้นักศึกษาได้คิดทบทวนในเรื่องของการมีสมาธิมีสมาธิแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตของความเป็นนักศึกษาเพราะว่าเรา
1: ให้มีศีลด้วยนะครับ
0: มีศีลด้วยเราอยู่ในช่วงที่ว่าจบจากการเป็นนักศึกษาแล้วก็จะมีชีวิตในวัยของวัยทำงานแล้วทีนี้
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้วัยทำงานเนี่ยก็จะเจอผู้คนมากหลากหลายเราจะเจอหลายอารมณ์วันหนึ่งดีพรุ่งนี้ดีใช่ไหมครับมะรืนก็ไม่ดีมันจะสลับปะเปผสมกันไปแต่ถ้าเรามีชีวิตโดยปราศจากธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยได้ด้วยตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: หาทางออกไม่ได้นี่แหละครับเป็นปัญหาในยุคของปัจจุบันเมื่อเราหาทางออกไม่ได้เราลองคิดทบทวนว่าครั้งหนึ่งเราเคยไปเข้าวัดเคยฟังธรรมของพระได้เทศน์สอนเราว่าเราลองมีสตินะเราลองทำสมาธิดูนะเราลองรักษาศีลนะเราลองให้ทานนะเนี่ยสิ่งพวกนี้แหละครับคอยสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจเราให้หันกลับมาอยู่กับเขาเรียกว่าให้คุณค่ากับตัวเอง
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วนักศึกษาทุกคนเนี่ยมีคุณค่าก็คือเป็นพลเมืองของประเทศชาตินี่แหละครับชาติจะเป็นชาติไทยได้ก็เนี่ยแหละครับมีพลเมืองใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่พลเมืองถ้ามีคุณธรรมมีศีลมีสติมีสมาธิเนี่ยแหละครับมีธรรมของพระพุทธเจ้าชาติก็จะเป็นชาติที่เจริญรุ่งเรืองได้
1: ใช่ครับ
0: ขาดจากเรื่องของการคดโกงขาดจากเรื่องของการโกงกินต่างๆเนี่ยแหละครับเป็นพื้นฐานของชาติเมื่อมีชาติแล้วก็มีอะไรครับมีศาสนา
1: ครับ
0: ศาสนาก็คือจะคอยนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยคอยป้อนให้กับพลเมืองในชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็นำไปปฏิบัติว่าสิ่งที่เราได้มาแล้วเรานำไปปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไรอย่างที่พระมหาพูดว่าเป็นปัจจตังใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือรู้ได้เฉพาะตนตนเองปฏิบัติตนเองได้อยู่แล้วครับ
1: ได้อยู่แล้ว
0: ไม่ใช่ว่าตนเองปฏิบัติแล้วคนอื่นได้ไม่ได้ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อตนเองได้แล้วคนรอบข้าง
1: ก็ได้อานิสงส
0: ์ได้อานิสงส์ด้วย
1: ครับ
0: ได้สิ่งที่ตัวเองปฏิบัติด้วย
1: ครับ
0: เมื่อสถาบันของครอบครัวดีแล้วทีนี้สถาบันของอะไรครับสังคม
1: ก็ดีขึ้น
0: สังคมก็ดีขึ้นก็ถึงได้มีโครงการรักหมู่บ้านรักษาศีล5เคยได้ยินไหมครับเป็นโครงการที่ดีมากครับก็มีหลายๆโครงการตามมาวัดประชารัฐก็ดีหลายอย่างครับ
1: ครับ
0: เราลองมาดูว่าโครงการที่เกิดขึ้นพวกนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่นำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้มาลองใช้ดำเนินชีวิตนี่นะครับง่ายๆ
1: อยากให้ประเทศชาติมีความสุขต้องเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือหมู่บ้านเรานี่แหละให้เด็กหรือทุกคนลองรักษาศีล5ดูรักษากันไหนสำนักงานเองก็ได้ไม่ต้องไปวัดก็ได้ให้รู้ว่าศีล5ข้อมีอะไรบ้างก็สอนกันทุกวัน 1. ไม่ฆ่าไม่เบียดกันและกัน 2. เราไม่ลักทรัพย์ไอ้การไม่ลักทรัพย์สำคัญที่สุดคือเราต้องประกอบสัมมาอาชีวะคุณจะเรียนได้คุณต้องเรียนรู้
0: ครับ
1: เรียนรู้จากพ่อจากแม่เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ต้องเรียนรู้ก่อน
0: ครับ
1: แล้วข้อที่3ปุ๊บครอบครัวเราต้องให้สงบให้ได้อย่านอกใจกันและกันรักครอบครัวเราให้ดีสร้างจุนเจือกันข้อที่4ปุ๊บไม่ควรจะโกหกกันควรจะพูดคำสัตย์คำจริงไม่พูดคำหยาบพูดเจ้อเพ้อไหลพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่ควร
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายปุ๊บอย่าเสพติดขอบมุนเมาให้โทษอย่าไปยุ่งถ้ายุ่งปุ๊บญาติจะถอนตัวและอย่างห้ามเลยนะห้ามลองคนเราถ้าลองแล้วน้อยคนที่ถอนตัวขึ้นได
0: ้ครับ
1: มันจะติดลงไปทำลึกเลยให้เราดูตามข่าวต่างๆดูให้เกิดประโยชน์คนที่ติดยาเสพติดไม่รอดสักรายถ้าคนเสพก็เป็นบ้า
0: ครับ
1: คนขายก็ติดคุกติดตารางชีวิตมันก็ไม่ดี
0: ให
1: ้เรามองตรงนี
0: ้ครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าให้เรามีสติอยู่ตลอดอย
1: ู่กับ
0: เ
1: ราลึกให้ได้เสมอว่าไม่เอายังจะได้สินห้าได้คุณมีสิ่งลึกว่าเออเฮ้ยเรามีสินข้อนี้อยู่นะอย่างเช่นเราเจอสัตว์เนี่ยอยากจะแกล้ง

0: อะไรมันเฮ้ยรักษาสิ่งข้อหนึ่งไม่แกล้งไม่ทำร้ายกัน
1: ใช่
0: เราแข็งแรงอยากจะแย่เพื่อนแยกของเพื่อนไม่เอาดีกว่ามีสิทธิ์ข้อสองด้วยไม่รักทรัพย์ไม่แยกของเพื่อนแยกกันบ้านไม่เอาดีกว่าลองทำตัวเองแต่ถามเพื่อนได้
1: ใช่ใช่
0: ถูกไหมครับนี่คือตัวอย่างเป็นต้นเราต้องมีสติระลึกให้ได
1: ้
0: ครับ
1: ก็คือถ้าเราปีพื้นฐานอย่างนี้แล้วพลเมืองดีแล้วศาสนาดีแล้วทีนี้เราก็ต้องช่วยกันเชิดชูสถาบันของพระมหากษัตริย
0: ์
1: ก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยทุกคนถ้าเราไม่มีสถาบันทั้ง3ขานี้เป็นคอยค้ำชูกันอยู่แล้วมันก็ยากที่จะไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับคือเราต้องช่วยกันรักษาช่วยกันต่อยอดช่วยกันปฏิบัติตามหลักคำสั่งของพระพุทธเจ้าระเบียบแบบแผนมีไว้ให้หมดแล้วทีนี้อยู่ที่เราจะปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: คือถ้าเราเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะทำได้ใช่ไหมครับเราก็อย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนี่นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับอนุปวาโทอนุปคาโตครับคือไม่กล่าวให้ร้ายผู้อื่นแล้วก็ไม่เข้าไปเบียดเบียนผู้อื่นอ
0: ัน
1: นี้เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นสมณะก็ดีครับเป็นนักศึกษาก็ดีลองเขาเรียกว่าลองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเลี้ยงชีวิตดูครับชีวิตเราจะมีความสุขมาก
0: รู้หน้าที่ของเราแต่ละช่วงอายุเหมือนที่เคยบอกไว้ว่ามนุษย์คนเราควรจะแบกเราเป็น3ช่วง
1: ครับเป็น3ช่วง
0: นึกถึงเลยว่า100ปีก็จริงอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู
1: ้ครับ
0: แต่75ปีอยู่ถึงแน่ๆถ้าเราเกิดมาปุ๊บถึง25ปีเราต้องเรียนให้ถึงสูงที่สุด
1: ครับ
0: จะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทเอกแล้วแต่เรา
1: ครับ
0: คิดดูว่าต้องเรียน
1: ครับ
0: เรียนเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อเราพอรู้ปุ๊บเราก็มาสร้างงานสร้างเงินช่วยเหลือประเทศชาติช่วยครอบครัวของเรา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับตั้งแต่25ถึง50ปีอายุเราจำไม่เลยคือคร่าวๆพอ50ปีขึ้นไปปุ๊บใกล้จะเกษียณแล้วปุ๊บเราต้องมองดูว่าเราทำมาทั้งชีวิตเนี่ยสิ่งที่ได้มันแค่ความดีกับความไม่ดี
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเราไปทำงานปุ๊บถ้าเราทำไม่ดีเวรกรรมมันก็ตามทันคือสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นแต่เราก็เฮ้ยเราอยู่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดเมื่อเราเกษียณไปแล้วหรือว่าเราแก่ตัวไปแล้วนึกถึงขึ้นมาทีไรก็มีความสุข
1: ครับ
0: เนี่ยคือว่าบุญอยู่ตรงนี
1: ้ใช่คร
0: ับบุญเกิดจากสิ่งที่เราทำ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เกินการอ้อนวอนเราต้องทำเขาถือว่าต้องทำบุญแต่ว่าทำแล้วปุ๊บอนุทนาก็ได้เริ่มต้นต้องทำบุญก่อนอย่างเช่นการให้เนี่ยนึกถึงสิ่งที่เราให้เรามีความสุข
1: ใช่
0: ให้ความรู้ถามว่ามีคนมาถามเราถ้าเราไม่รู้เราก็ให้เขาไม่ได้ถูกไหมครับเราต้องมีความรู้ด้วยจะรู้ไหนก็แล้วแต่เหมือนพ่อแม่ท่านพยายามจะสอนเราทุกครั้งเพราะท่านมีความรู้มาก่อนแต่เราก็ไม่ค่อยฟังจะบอกว่าทำไมท่านบ่นพูดมากถูกไหมครับ
1: ใช่
0: แต่วันหนึ่งปุ๊บคำของท่านมาอยู่สมองเราเฮ้ยจริงไหมท่านพูดจริงไหมวันนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นก็เป็นการดี
1: ครับ
0: คนเราจะชอบอย่างนั้นให้เรามองปัจจุบันสิ่งไหนถ้ามันพลาดไปแล้วก็คือให้เป็นบทเรียนสอนเรา
1: ครับ
0: ให้มองที่ปัจจุบันเริ่มต้นใหม
1: ่ครับ
0: วันนี้ต้องทำดีกว่าวันกับเมื่อวานคิดง่ายเพื่ออนาคตที่ดีสุดให้มองเลยต้องมีทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนเรามีเมื่อวานอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องมีจำไว้เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับต้องฝึกเอาไว้แล้วทุกวันที่เราเรียนรู้เลยว่าเรารู้อะไรบ้างจำไว้เลย
1: ใช่คร
0: ับแล้วรู้เลยว่าตารางสอนเวลานี้เวลาเข้าเรียน
1: ครับ
0: เวลานี้เวลาพักเวลานี้เวลาเย็นเวลานี้เวลานอนเวลานี้เวลาเล่นเกมแล้วก็ว่าไปถูกไหมนี่คืออยู่ลูกโซเชียล
1: ใช่
0: คนเรารู้จักเวลาไม่ใช่ว่าเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลทั้งคืนมันไม่ได
1: ้ครับ
0: มันเหมือนกับว่าเวลามันหายไปโดยเปล่าประโยชน
1: ์ใช่คร
0: ับ และอย่างเราเล่นตลอดเนี่ยมันไม่สร้างคุณงามความดีให้เรา
1: ใช่
0: ถูกไหมครับที่เฉพาะที่มีเวลา
1: ครับ
0: มันพูดง่ายแต่มันทำยากแต่คุณอยากจะต้องลองดูใช้ตัวนี้สติระลึกให้ได้เสมอเนี่ยเฮ้ยมันพอแล้วเว้ยเล่นมานานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเรียนอีกพรุ่งนี้ต้องช่วยพ่อช่วยแม่อีกให้เราคิดอย่างนี
1: ้
0: เราจะมีความสุขครับ
1: ก็อยากให้นักศึกษานักเรียนก็ลองปรับปรุงตัวดูนะใครที่ว่ายังติดเกมติดเล่นหรือว่ายังไม่สนใจในเรื่องของ อนาคตของตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พระอาจารย์ทั้งสองได้บอกไปก็เพื่อความหวังดี
0: ใช่ครับ
1: ไม่สามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่าให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยเก่งขึ้นมาได้แต่ว่านักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติปรับใช้จะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเอง
0: ครับ
1: ใช่ครับถ้าตัวเองปฏิบัติได้ตัวเองทำตามได้ชีวิตมันก็ดีขึ้นมาแต่ถ้าตัวเองไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ทำได้ก็ต้องยอมรับผลของกรรมก็คือการกระทำที่เราทำไว้ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมครับมันก็ส่งผลมาให้ปัจจุบันอนาคตของเรามันก็ไม่ดีด้วย

0: นี่นะครับดูง่ายๆครับไม่ต้องไปดูไกลแล้วก็เริ่มง่ายๆครับเริ่มที่ตัวเองครับพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าสุโขปุญญสัพอุจโยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: การสั่งสมแล้วขึ้นซึ่งการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญจะนำความสุขมาให้
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเราไม่สั่งสมเราก็จะแสวงหาความสุขไม่เจอแต่ถ้าเมื่อไรที่เรารู้จักสั่งสมบุญบุญคืออะไรครับบุญก็คือความดีใช่ไหมครับ
1: ความดี
0: บุญก็คือความดีความดีทุกอย่างครับนั่นแหละครับเป็นบุญเอาง่ายๆนะครับส่วนบาปคืออะไรบาปก็คือสิ่งที่ไม่ดีครับสิ่งไม่ดีนะครับเป็นบาปแต่ถ้าเมื่อเราสั่งสมบุญแล้วนี่แหละครับเราจะเข้าใจว่าความสุขนั้นคืออะไรสุขจากการเป็นผู้ให้สุขจากการเป็นผู้รับมันต่างกันครับลองให้คนอื่นดูก่อนครับแล้วเราจะมีความสุขมากกว่าที่เราได้ไปรับ
1: ใช่ครับ
0: เขาเรียกว่าความสุขเนี่ยจากการให้มันจะเกิดมีปิติมากกว่าสุขที่ได้จากการรับ
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆดูเรื่องของการให้ทานเป็นหลักครับเพราะว่าศาสนาพุทธคนไทยของเราเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเรื่องให้ทานเนี่ยไม่ขัดนะไม่ขัดเลยแต่ว่าอยากให้เราเนี่ยได้ตระหนักว่าถ้าเราเป็นผู้ให้ก่อนที่จะเป็นผู้รับเนี่ยความสุขมันจะเกิดขึ้นง่ายกว่าที่เราเป็นผู้รับ
1: ถูกต้องครับ
0: ช่วงนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาได้ลองตั้งสติทำสมาธิ
1: ครับ
0: ในจิตในใจเราเนี่ยเอาง่ายๆครับตามหลักง่ายๆเลยหายใจเข้าหายใจออกตามที่พระอาจารย์มหาสมภพท่านได้อธิบายไปในเบื้องต้นนั่นแหละครับตามหลักง่ายๆหายใจเข้าท้องพองใช่ไหมครับ
1: ให้พองออกมา
0: หายใจเข้าท้อง
1: พุทลงข้างล่าง
0: นั่นแหละครับตามหลักง่าย
1: ๆ
0: ก่อนเข้าห้องเรียนสัก1นาทีหรือว่าสัก2นาทีก็ได้
1: แล้วแต่เราสะดวก
0: ครับ
1: ทำสมาธิ
0: แต่เป็นอานิสงส์ของเรานะเป็นอานิสงส์ของตัวนักศึกษาเองด้วยตัวนักเรียนเองด้วยถ้าเราทำได้ลองมาดูผลการเรียนในปลายเทอมมันก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำปฏิบัติอย่างเงี้ยต้องดีแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็นหลักของสติและสมาธิในยุคของ
1: ดิจิตอล
0: ดิจิตอล
1: ครับ
0: เราต้องอย่าให้เทคโนโลยีหรือว่าดิจิตอลเนี่ยเข้ามาครอบงำให้เราไปอยู่ในทิศทางที่มันเสื่อมลง
1: ครับ
0: แต่เราต้องใช้เทคโนโลยีหรือดิจิตอลเนี่ยเพื่อพัฒนาความเจริญในภายนอกแต่ความเจริญในภายในเราต้องเอาธรรมะเข้ามาควบคู่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับเก่งดิจิตอลเก่งได้ครับแต่ว่าต้องเอาธรรมะไปคู่กับดิจิตอลด้วยสิ่งที่เราเก่งเราอาจจะเก่งในเรื่องของอะไรครับสิ่งที่มันไม่ดี
1: ถูกต้อง
0: โดยปัจจุบันนี้เรื่องของอะไรสแกมเมอร์ครับ
1: ใช่ครับ
0: สแกมเมอร์เนี่ยคนเก่งดิจิตอลก็จริงครับแต่ว่าเก่งในทางไม่ดีครับเก่งในทางที่ว่าหลอกลวงผู้อื่น
1: หลอกลวงผู้อื่นเขา
0: ใช่ครับ
1: มันผิดหลักคำสอนม
0: ัน
1: ไม่ดี
0: นี่แหละครับ
1: ก็เหมือนการลักขโมยนะไม่ใช่ของคนเราแต่เราเอามานะ
0: ก็คือยิ่งทำแล้วมันยิ่งได้ใช่ไหมครับพอมันได้มากๆคนก็ไม่ได้สนใจศีลธรรมมันก็เกิดผลเสียต่อประเทศชาติระบบเศรษฐกิจคือวุ่นวายกันไปหมดเลยเรื่องสแกมเมอร
1: ์
0: ก็คือคนที่เกษียณไปในยุค60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ทันครับไม่ทันยุคดิจิตอลครับเขาก็เลยอะไรครับกดโอนไปสิครับธนาคารต้องการตรวจสอบว่าคุณมียอดเงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอให้กด1ยืนยันกด2อย่างเงี้ยครับก็พอกดไปเงินก็ฉีกเกลี้ยงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นยุคของดิจิตอลที่ว่ามาทำลายในปัจจุบันก็คือเก่งครับแต่เก่งไม่มีศีลธรรม
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยสุขสบายก็จริงแป๊บหนึ่งแต่ว่าต้องคอยรับผลของกรรมนั้นด้วย
1: ใช่ครับ
0: หลอกลวงคนเลี้ยงชีวิตใช่ไหมครับก็คือผิดศีลเต็มๆเลยศีลข้อ2ครับแต่เก่งก็อยากให้เก่งมีคุณธรรมนะ
1: เก่งแบบให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
0: คร
1: ับ ครอบครัวสังคมประเทศชาติ
0: ครับ
1: อย่าทำร้ายคนอื่นเขาหลอกลวงอื่นเขา
0: ครับ
1: ดีสุดและอีกอย่างนึงจะฝากไว้นิดนึงการเรียนไม่คำว่ายากไม่คำว่าง่าย
0: ค
1: ือที่เราเอาใจใส่หรือเปล่า
0: เ
1: ราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่าเรียนให้เก่ง คุณต้องรู้ว่าสโคปงานของวิชาสโคปของวิชานั้นมีอะไรบ้างจำหัวข้อให้ได้ดูผ่านๆก่อนไปถึงในห้องปุ๊บทำสมาธิตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็กลับมาก็มาทวนทำนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเขาเรียกว่าลำบากตอนนี้สบายตอนหน้าถ้าเราไม่เรียนปุ๊บ

0: สบายตอนนี้แต่อนาคตลำบากแน่ใครจะเลี้ยงดูเราเงินทองจะต้องจะหาได้ยังไงถูกไหมถ้าเราไม่เกิดปัญญาถูกไหมเราต้องเรียนให้เกิดสมาธิเราต้องมีสมาธิแล้วก็เรียนให้เกิดปัญญาและปัญญาตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน
1: ์ครับ
0: จะเอาไปใช้ในทางที่ผิด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็สุดท้ายนี้นะครับดังที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆหรือว่าเราทำตามความรู้สึกเรากำลังสับสนหรือว่าเรารู้เพราะใจของเรามันสั่งให้ทำเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครับเราอย่าไปหลงกับสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตที่เข้ามาธรรมะครับไม่ได้บอกให้เราว่าเราต้องหยุดฝันแต่สอนให้เรารู้ทันความคิดรู้ทันความรู้สึกสิ่งที่เข้ามาตลอดเวลาและไม่ให้เราในเนี่ยเกลียดตัวเองในวันที่เราไม่สมหวังนะครับไม่ให้เกลียดตัวเองแล้วก็ลองกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับสติอยู่กับสมาธิ
0: ครับ คิดเสมอว่าวันนี้เราไม่ไหวไม่ผ่านพรุ่งนี้ต้องดีกว่าขอให้เราตั้งใจให้ดีเนี่ยคนเราตั้งใจก็เป็นสมาธิได้ตั้งใจทำปัจจุบันนี้เพื่อให้เกิดอนาคตที่ดีครับ
1: ก็ช่วงท้ายในเรื่องของพลังสมาธิและสติในยุคดิจิตอลในหัวข้อรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้เพื่อชีวิตใหญ่ในวันหน้าก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ตลอดจนพระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้ขอได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละและปฏิภาณตลอดถึงธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ
0: สาธุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุด

ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดู

0: และสิ่งแวดล้อมรอบตัว
1: เริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ราคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบอะไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: าการอัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่แต่แม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อยนะแม่

0: เอาละใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมานะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
1: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
0: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
2: เคยค่ะ
0: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
1: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: วันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้เราจะมาเสนอตอนเทคนิคการวาดเส้นเพื่อเสริมมิติของภาพนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับรองศาสตราจารย์ธงเทพสิริโสดาชื่อเล่นชื่อดิวนะครับหรือเรียกว่าอาจารย์ดิวก็ได้ครับอาจารย์ท่านที่สองนะครับคืออาจารย
1: ์ชาติรักรุ่งแสงทองครับหรืออาจารย์ติ่งนะครับ
0: และคนที่สามฮะเป็นนักศึกษาจากสาขาสถาปัตยกรรมภายในนะครับ
2: นางสาวขวัญจิรามรดกค่ะชื่อเล่นชื่อขวัญค่ะ
0: วันนี้นะครับเราจะมาเล่าเรื่องนะฮะเกี่ยวกับการสร้างเรื่องของมิติของภาพนะครับมิติของภาพเนี่ยก่อนที่เราจะพูดเรื่องนี้เราอาจจะคุยว่าเอ๊ะนักศึกษาหรือผู้สนใจเนี่ยจำตอนที่แล้วได้หรือเปล่าเรื่องของการเขียนทัศนียภาพ1จุด2จุดและ3จุดนะฮะอันนั้นเราจะเป็นการเขียนรูปทรงรูปร่างรูปทรงนะครับแต่ตอนนี้เราจะสอนเรื่องของมิติของภาพนะครับ
1: สร้างให้เกิดความลึกชัดของภาพ
0: ทำให้ภาพมันดูมีมิติมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานให้มันดูมีมิติของภาพการนำเสนอที่ตื่นตาตื่นใจนิดนึง
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของภาพนี้นะฮะเป็นภาพตัวอย่างอยากจะพูดถึงเรื่องของทัศนียภาพเรายังจำกันได้ไหมฮะว่ามันยังใช้กี่จุดภาพนี้นะฮะ
1: ทบทวนความจำ
0: ให้เวลาคิดสัก1นาที
1: โอ้เฮ้ย1วิพอ
0: เห็นภาพนี้เราก็รู้แล้วนะฮะว่าภาพนี้เราใช้ทั้งหมด2จุด
1: ใช่
0: นะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเรื่องของน้ำหนักของภาพนะครับระยะของภาพนะครับและองค์ประกอบของภาพสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าระยะหน้ามันก็คือตัวรถนะฮะระยะกลางมันก็คือตัวอาคารและระยะสุดท้ายมันก็คือต้นไม้กับตัวอาคาร
1: ที่เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลัง
0: ใช่สังเกตนะฮะมันเป็นเหมือนกับแมทชิ่งรถชิ่งไปที่ตัวอาคารตัวอาคารชิ่งไปที่จุดเห็นไหมฮะตอนแรกเนี่ยตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้แบบจุดไว้อยู่ตรงกลางที่อาจารย์ติ่งเคยเล่าให้ฟัง
1: นั่นเป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุด
0: ใช่ อันนี้จะเป็นจุด2จุดที่เห็นได้ชัดเลยว่าจุดแรก VP 1มันจะอยู่ท้ายเลย
1: ใช่ครับ
0: ของรถอ
1: ยู่ไกลๆออกไปเลย
0: แล้วจุดที่2เนี่ยมันจะอยู่ช่วงหน้ารถ
1: ใช่ครับ
0: เราจะเห็นได้ชัดเลยฮะอันนี้คือการขึ้นโครงสร้างนะฮะเริ่มแรกนะฮะถ้าเราดูจากภาพเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของมิติของภาพความเข้มของรถซึ่งเห็นได้ชัดเลยในตอนที่แล้วที่อาจารย์ติ่งพูดไปแล้วว่าระยะหน้ามันจะต้องชัดนะฮะระยะกลางและระยะหลังก็เหมือนกับที่เราเคยพูดในตอนที่แล้วว่าหน้าชัด
1: หน้าชัด
0: หลังเบอร์ซึ่งมันเป็นพื้นฐานเราต้องจำไว้เลยว่าเอ้ยบางภาพก็อาจจะมีหลังชัดหน้าเบอร์ก็มี
1: ใช่แต่ในภาพขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะนำเสนอรูปนั้นว่าอยากให้ภาพเนี้ยต้องการนำเสนอในมุมไหนแง่มุมไหนมากกว่า
0: แต่ในภาพอันนี้มันจะเป็นเรื่องของระนาบแนวตั้งกับระนาบแนวนอนถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะมีทั้งจุดมีทั้งเส้นมีเรื่องของระนาบแนวตั้งและแนวนอนนะครับซึ่งมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานนะฮะการเสริมมิติโดยใช้สีหรือพื้นผิวในการขับมิติของทัศนียภาพออกมาไม่ว่าจะเป็นแสงและเงาและไอ้ส่วนที่มันเป็นทึบนะโป่งและทึบอาจจะเป็นกระจกเห็นไหมฮะแล้วก็มันจะอยู่ในองค์ประกอบของทัศนียภาพภาพนี
1: ้
0: นะฮะซึ่งถ้าสังเกตดูดีเรื่องของกระจกนะฮะซึ่งมันมีความเงานะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจกจากตัวอาคารกระจกจากรถกระจกจากไฟหน้ารถรวมทั้งล้อนะฮะมันคือองค์ประกอบในภาพนี้นะฮะเพื่อให้เกิดเป็นมิติและการเสริมให้ภาพมันดูมีเอกลักษ และทัศนียภาพที่น่าดึงดูดนะฮะอาจารย์ติ่งมองว่ามันควรจะมีน้ำหนักเพิ่มหรือเราควรที่จะสร้างระยะหลักเบื้องต้นในการเขียนทัศนียภาพของเรื่องของมิติเนี่ยยังไงบ้างฮะ
1: คือจริงๆผมมองว่าการที่เราจะสเก็ตรูปอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถ้าเราไม่เสริมมิติเข้าไปให้เลยเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเราสร้างภาพที่มันไม่มีความรู้สึกไม่ชวนให้ติดตามต่อความหมายของมันก็จะไม่ครบถ้วนถ้าเราเขียนภาพเนี่ยเราก็ควรจะต้องเสริมความเป็นเงาเป็นแสงอะไรเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่เสพสื่อนี้หรือเห็นรูปของภาพที่เราอยากนำเสนอเนี่ยเขาได้เข้าใจสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอให้เขาเห็น
0: มันถ้าเราไม่เพิ่มมิติมันอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกมันอาจจะทำให้ภาพมันดูแบน
1: ใช่ครับดูแล้วไม่มีมิติอะไรความลึกไม่มี
0: ความลึกไม่มีเสน่ห์ในตัวภาพว่าเอ้ยภาพมันมีความลึกยังไงมีระยะแบบไหนใช่ไหมฮะอาจารย์ติ่งทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เราดูภาพอีกภาพนึงฮะอันนี้เราจะเริ่มจากเรื่องของวัตถุใกล้ตัวแต่ก็ยังมีองค์ประกอบเรื่องของความเงาความแสงเงาแล้วก็มิติของภาพสิ่งแรกที่เราจะเห็นจากในภาพนี้นะฮะว่าเอ๊ะการลงมิติเนี่ยมันทำยังไงให้มันเกิดแสงเงาและเกิดความเป็นธรรมชาติ
1: อันนี้คือการเอาวัสดุสิ่งของที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แหละมาเป็นแบบเพื่อจะเอามาทดสอบวิธีการ
0: ใช่ทำให้เกิดภาพเป็นมีมิตินะฮะเราก็จะเห็นได้ชัดเรื่องของมิติของภาพที่เงามันมีการเชื่อมโยงแก้วนะฮะแล้วก็กานะฮะดูมีเงาที่สะท้อนเชื่อมถึงกันนะฮะถ้าเราดูเรื่องของอย่างที่อาจารย์ติ่งพูดในช่วงแรก
1: ครับ
0: พอถ้าเกิดเราล่างเป็นรูปร่างรูปทรงเนี่ย

0: แล้วมันไม่มีเรื่องของเงาแสงเงามันไม่เกิดมิติมันจะเป็นภาพลักษณะโครงสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับอาจารย์
1: ใช่ครับก็จะดูแบนๆดูเหมือนไม่มีมิติอะไรเป็นแค่เส้นที่เขียนไปบนกระดาษเท่านั้นเนาะรูปทรงมันก็ไม่มี
0: เพียงแต่เรารู้ว่านี่มันคือรูปร่างรูปทรงของแก้วของกานะฮะของเขียงมันก็จะไม่ทำให้เกิดความเป็นมีมิติและมีการเชื่อมปฏิสัมพันธ์กัน
1: มันดูไม่เหมือนว่าเอ๊ะของจริงมันเป็นแบบนี้มันไม่มันออกมาแล้วกลายเป็นเหมือนภาพแบนๆ
0: ใช่คือขั้นตอนแรกนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำหรืออยากจะลงมิติแต่ว่าอันนี้เราอาจจะลงเป็นทีละเลเยอร์นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะลงทั้งภาพเลยแต่ถ้ามือใหม่นะฮะอยากจะลองดูเกี่ยวกับวัตถุแล้วจะสร้างเป็นมิติแล้วอาจจะลงทีละเลเยอร์เริ่มต้นอาจจะเป็นวัตถุที่ใหญ่กว่าทั้งภาพใช่ไหมฮะอาจารย์ติ๋ง
1: ใช่ครับ
0: ว่าเอ๊ะในตัวกานี่มันมีแสงเงาหรือมีมิติแบบไหนบ้างนะฮะตรงไหนเข้มสุดตรงไหนอ่อนสุดตรงไหนระยะกลางเราก็ลงเพื่อให้เกิดเป็นมิติออกมา
1: แต่อันนี้อาจารย์บอกด้วยว่าเอ๊ะมันจะต้องสังเกตทิศทางของเงามันมายังไงอะไรอย่างนี
0: ้ถ้าสังเกตได้ชัดเจนนะฮะคือถ้าจุดที่มันโดนแสงเราควรที่จะเว้นไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับแล้วเอ๊ะแล้วแสงอันนี้น่าจะมาจากไหนนี
0: ่เราต้องกำหนดก่อนไหมอาจารย์
1: ใช่
0: เราต้องกำหนดคือไม่ใช่กำหนดเฉพาะกาแต่ว่ามันเป็นการกำหนดทั้งภาพ
1: ทั้งภาพเหมือนเราเอาไฟส่องไปที่วัตถุ
0: ใช่แล้วเราก็จะเห็นเรื่องของมิตินะครับทีนี้พอเราลงเรื่องของกาเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะเราก็จะเห็นในเรื่องของการเพิ่มน้ำหนักถ้าดูเรื่องของการแรงเงาอันนี้เราจะใช้เทคนิค45องศา
1: การฝนดินสอ
0: ใช่ที่อาจารย์ติ่งเคยได้พูดไว้ว่าเอ้ยเราอ่ะถ้ายังไม่คล่องอาจจะใช้45หรือถ้าใครคล่องแล้วก็อาจจะฝนหรือสาร
1: ใช
0: ่สารกันโดยที่ให้เกิดฟองอากาศนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีอีกเทคนิคนึงที่จะเห็นในเรื่องของกาแก้วน้ำนะฮะเห็นถึงรายละเอียดของตัวงานนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเลเยอร์นึงคือเลเยอร์ที่2ที่เราจะเขียนทั้งแก้วนะฮะเขียนทั้งเขียงนะฮะเห็นวัตถุอันไหนที่สำคัญระยะหน้าระยะกลางระยะหลังมันจะเห็นในองค์ประกอบของวัตถุนะฮะสังเกตดูดีๆนะฮะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเรื่องของการสร้างมิติและการเชื่อมของมิติเห็นไหมฮะ
1: ทำให้ภาพดูสมจริง
0: ใช่เงาเชื่อมกับกานะฮะแล้วก็ช้อนเชื่อมกับเขียงเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นภาพเกิดเป็นมิติขึ้นมาม
1: ีเงาตกทอดผ่านไปบนเขียง
0: เห็นไหมฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เราควรจะเก็บก็คือเรื่องของผ้านะฮะผ้านี่จะเป็นตัวเสริมมิติตัวสุดท้ายที่มีน้ำหนักเข้มที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์ติ่ง
1: ใช่ครับ
0: มันจะขับวัตถุทั้งหมด
1: ช่วยให้ดูเด่นออกมา
0: ใช่เหมือนผักผักระยะนะฮะก็อย่างที่เทปที่แล้วหรือรายการที่แล้วที่เราพูดตอนที่แล้วว่าเอ๊ะระยะหน้ามันควรจะชัดมันควรจะเห็นรอยยับมันจะเห็นสิ่งที่ดึงดูดสายตานะฮะแล้วก็มาเป็นวัตถุสุดท้ายก็จะเป็นตัวผ้าสุดท้าย
1: ที่ผ้ากับที่เป็นแบ็คกราวด์ด้านหลัง
0: ใช่ อันนี้เป็นการเทคนิคการใช้45นะฮะแล้วก็เป็นเหมือนเส้นสารด้วย
1: นะฮะแต่ว่าอยู่เนี่ย
0: แต่ว่าเรามันไม่ได้ตัดกันอย่างรุนแรงเพื่อให้เกิดเป็นมิติใช่ไหมฮะอาจารย์
1: ใช่
0: โอเคครับ
1: เห็นด้านหน้าที่เป็นเส้นสารกันอยู่ตรงที่รอยพับของผ้า
0: ใช่ฮะมันไม่ได้แบบหักล้างกันตัดกันเกินไป
1: จริงๆอาจารย์ดิวทำให้มันเกิดมิติแบบเนี้ยทำไมเราทำแค่ชิ้นหนึ่งเราใช้45องศาหรืออีกแบบอีกอย่างอีกชิ้นหนึ่งอย่างเช่นพวกผ้าที่อยู่ด้านหน้าทำไมมันต้องสาน
0: ก็ระยะหน้ามันเป็นระยะที่ชัดเจน
1: เพื่อใส่ให้มันเข้มขึ้น
0: ใช่เพราะว่าการสานเนี่ยมันเป็นการทำผัก
1: เสริมน้ำหนักให้มันเข้มมากขึ้น
0: มันก็เลยทำให้การสานมันต่างกันอย่างตัวกาก็จะสังเกตเห็นนะฮะมันมีเรื่องของเส้นโค้งด้วย เหมือนเป็นการล้อ

0: ล้อตัวกานะฮะ
1: ตามรูปทรงความโค้งของกา
0: ใช่ฮะทีนี้พอเราดูจากวัตถุที่อยู่ใกล้ตัวเราทีนี้เราย้อนกลับมาดูเรื่องของทัศนียภาพที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
1: อันนี้เป็นงานภายในห้องนอน
0: ใช่โดยใช้ตั้งอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ติ่งได้แนะนำนะฮะในตอนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ1จุดแต่อันนั้นมันเป็นทางทัศนียภาพของสถาปัตยกรรมหลัก
1: ใช่
0: อันนี้เป็นการนำเสนอเป็นแบบอินทีเรีย
1: สถาปัตย์ภายใน
0: ใช่นะฮะสิ่งที่เราจะเห็นนะฮะก็คือเรื่องของมิติของตัวภาพเป็นเรื่องของระยะหน้าระยะกลางนะฮะแล้วก็ระยะสุดท้ายหรือระยะหลัง
1: แบ็กกราวด
0: ์แบ็กกราวด์ก็สังเกตดูนะฮะเรื่องของสิ่งที่เป็นตัวนำก็จะเป็นเรื่องของโคมไฟเรื่องของดอกไม้อันนี้ทางด้านขวาเนี่ยเราใช้เทคนิคเป็นเส้นตรงแนวเฉียง
1: อันนี้คือการแรงเงาเส้นตรง
0: ทำให้เกิดเป็นมิติอีกมิตินึงถ้าเขียนแบบเร็วๆเราอาจจะใช้นี่ได้ไหมครับอาจารย์ใช้เมจิก
1: ใช้ปากกามาร์กเกอร
0: ์
1: สีเทาๆอะไรอย่างนี
0: ้มันก็จะทำให้เร็วขึ้น
1: ใช
0: ่ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึง
1: ใช่
0: นะฮะสำหรับการสเก็ตไวว่านี่รูปร่างรูปทรงมันเป็นอย่างนี้อาจารย์ติ่งตอนไปนำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยอาจารย์ติ่งเขียนแบบสเก็ตหรือวาดเส้นแบบฉับไวแล้วก็มีการเน้นเส้นเพื่อให้เกิดมิติไหมฮะตอนนั้น
1: ถ้าปกติเนี่ยจะทำงานในลักษณะนั้นว่าเขียนเส้นเป็นรูปทรงแล้วเราก็ค่อยใส่ลวดลายข้างในแล้วเสร็จแล้วบางครั้งเราก็ต้องใส่ให้มันมีสีสันซึ่งก็คือการสร้างมิติในภาพอีกแบบหนึ่งเพื่อให้เวลาที่เราคุยกับปกติขั้นตอนนี้มันจะคุยกันแบบคุยกันสดๆต่อหน้าก็คือสาธิตว่าแบบอันนี้ถ้าเราต้องการแก้รูปทรงอันเนี้ยเราก็จะเขียนให้เขาดูเลยตอนนั้นว่าเขียนแล้วมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ใส่เงาใส่แสงอะไรเข้าไปช่วยก็มีการทำแบบนั้นเหมือนกัน
0: ก็เป็นทำให้คือคนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถรู้
1: เข้าใจในรูปที่เรานำเสนอ
0: ใช่แล้วก็เป็นตรงกับแนวคิดที่เขาอยากจะให้เราออกแบบใช่ไหมฮะอาจารย์ฉะนั้นมิตินะฮะ
1: เขาเรียกว่าใช้เพื่อเป็นการสานต่อความเข้าใจคือเราต้องทำความเข้าใจเขาว่าทางลูกค้าอยากได้สมมุติว่าเป็นเก้าอี้ตัวนี
0: ้
1: รูปทรงมันเป็นแบบนี้เราก็คือต้องเขียนให้เขาดูก่อนว่าต้องการแบบนี้เนาะ อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดเข้าไปในนั้นหน่อยนึงให้เขาพอได้ไอเดียว่าไอ้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเก้าอี้แบบนี
0: ้แล้วเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อมันใช้แมทเทียลแบบนี้รูปทรงแบบนี้รูปร่างแบบนี้
1: ใช่
0: มันก็จะทำให้เกิดความเข้าใจ
1: ใช
0: ่อันนี้ก็จะให้ดูอีกแบบนึงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนทัศนียภาพภายในอีกฮะทีนี้ทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบบที่หนึ่งเนี่ยมันเขียนแบบให้เห็นภายในห้องว่ามันมีอะไรบ้างส่วนแบบที่สองเนี่ยเป็นการเขียนเหมือนโชว์แบบเหมือนทัศนียภาพแบบหน้าปกหนังสือ
1: แค่ซูมเข้าไปที่จุดสำคัญ
0: ทีนี้ต้องถามนิดต้องบอกนิดนึงนะฮะแล้วก็ถามอาจารย์ติ่งด้วยเวลาเราเขียนทัศนียภาพเนี่ยความสำคัญหรือการสร้างมิติเนี่ยเราต้องเขียนให้เคลียร์ถูกไหมฮะอาจารย์เคลียร์นี่คือเขียนให้ชัดเจน
1: ใช่ครับมันก็ต้องให้ชัดเจนเพราะว่าคือถ้าเราต้องการนำเสนอแล้วเนี่ยปกติในสมัยก่อนเนาะแล้วก่อนที่เราจะมีรูปภาพที่นำเสนอโดยคอมพิวเตอร์3มิติอะไรพวกนี้เวลาที่เราสเก็ตรูปหรือเขียนภาพเปอร์สเปกทีฟที่ลงสีดีๆสวยๆเนี่ยเราก็ต้องเน้นความเป็นด้วยและก็เน้นความสมจริงก็คือการใส่พวกของตกแต่งเพิ่มเข้าไปข้างในอย่างเช่นพวกที่เป็นแจกันเป็นจานใส่ผลไม้เป็นอะไรที่อยู่บนโต๊ะที่อยู่โฟกัลข้างหน้าเรา
0: เป็นพร็อพ
1: เป็นพร็อพที่เราจะต้องใกล้ตาสุดเราก็ต้องให้ชัดที่สุด
0: ใช
1: ่แล้วพอในสเต็ปถัดไปอย่างเช่นรูปเมื่อกี้เราก็จะเห็นเป็นโซฟา
0: ใช่
1: มันก็จะมีความที่ชัดเจนน้อยลงไปอีกแล้วถ้าเกิดเป็นที่อยู่ด้านหลังสุดเลยมันก็อาจจะแค่ เบลอๆเห็นไปห่างๆเท่านั้นเอง
0: แต่ตอนที่เราสเก็ตทำให้เกิดเป็นมิติในช่วงที่เห็นหน้างานนี่เราอาจจะไม่ต้องเขียนละเอียดขนาดนี้ก็ได้
1: ใช่อันนี้จริงๆมันก็เป็นรูปเหมือนกับแทบจะกลายเป็นรูป

0: เริ่มต้นหรือนักศึกษาปีหนึ่งปีสองอะไรเงี้ยก็คือเราอาจจะหัด
1: ก็ยังต้องฝึกไปก่อน
0: เรียนรู้ไปนิดนึง
1: จริงๆที่อาจารย์ดิวเคยให้นักศึกษาได้ลองทำเนาะ
0: ใช่
1: อย่างเช่นรูปนี้ก็คือเป็นรูปที่ตกแต่งภายใน
0: ใช่อันนี้เป็นนักศึกษาปีหนึ่งฮะสู่ปียาฮะก็จะให้ดูนิดนึงฮะอันนี้ทำในชั่วโมงนะครับทำในชั่วโมงก็คือทำช่วงใบหนึ่งนะฮะเลิกเรียนก็ประมาณ4:30นะฮะก็นี้คืองานในชั่วโมงฮะที่นักศึกษาทำแล้วก็เขียนทัศนียภาพนะอันนี้เป็นงานของนักศึกษาปีหนึ่ง
1: ก็ถือว่าฝีมือดีแล้วครับใช้ได้อยู
0: ่แล้วก็อีกคนนึงใช้เทคนิคที่อาจารย์ติ่งเคยอธิบายให้ฟังเป็นวิธีการใช้เขียนแบบ45องศา
1: 45องศาก็หมายถึงคือการใช้ดินสอแรงเงาให้กลายในมุม45องศานะ
0: แล้วก็จะใช้เทคนิคแบบนี้ก็ได้หรือฝนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: มันสำคัญตรงที่เรื่องของฟอร์มและสัดส่วนการดีไซน์ในห้องนะฮะดูปุ๊บเราดูออกเลยว่า
1: จริงๆอันนี้จะคาบเกี่ยวไปในเรื่องเกี่ยวกับการหาทิศทางในสไตล์ของตัวเองว่าเราถนัดหน้าตาในการทำงานแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วค่อยสื่อในรูปนี้ออกมาอีกครั้งนึง
0: ใช่เหมือนเราค้นหาเทคนิคของตัวเอง
1: ตัวเองใช่เหมือนลายเซ็นของ
0: ใช่ว่าเฮ้ยเราถนัดแบบไหน45หรือว่าแบบฝนหรือแบบ
1: เพราะอย่างเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ถ้าเปรียบเทียบกันรูปนี้คือการใช้แบบฝนผสมกันใช่ป่ะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับเป็นการฝนหมายถึงใช้ดินสอฝนไปในทิศทางที่เราต้องการเนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันทั้งหมดถ้าในรูปด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นรูปที่มีทิศทางเป็น45แน่นอนนะแล้วซึ่งการสานแบบนี้จริงๆมันเป็นการสานเส้นเพื่อให้เกิดความลึกมากขึ้นเพื่อขับตัวที่นอนตัวเตียงเนี่ยให้มันเด่นชัดขึ้น
0: มันจะเกิดเป็นมิติของภาพใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้ผมต้องบอกนิดนึงฮะสองภาพนี้คือภาพเดียวกันแต่ว่าคาแรคเตอร์ของคนสเก็ตเขาก็จะชัดเจนของเขา
1: ใช่
0: ว่าเขาถนัดแบบไหนนะฮะแล้วก็ในกระดาษอันนี้เขาจะใช้แบบกระดาษแบบเรียบนะฮะอันนี้ปีหนึ่งฮะใช้แบบเรียบแต่ถ้าแบบคล่องแบบตอนที่แล้วอาจารย์ติ่งจะใช้แบบเท็กเจอร์เพราะดูสนุกสนานม
1: ี
0: เส้นที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีอีกตัวอย่างนึงฮะก็จะเป็นเรื่องของห้องน้ำในการสร้างมิติก็อย่างที่บอกฮะอันนี้จะเป็นตีบ2จุดฮะ
1: อย่างที่มี2จุดด้วยคร
0: ับ ใช่อย่างที่อาจารย์ติ่งแต่ว่าจุดเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ใน
1: ไม่ได้อยู่ในภาพที่เราเห็น
0: ใช่สังเกตนะฮะที่ครั้งที่แล้วตอนที่แล้วที่อาจารย์ติ่งทำมันมีครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ในกระดาษ
1: เราพยายามจะบังคับอยู่ในกระดาษ
0: ให้บีบเข้าไปทีนี้มันจะมีอยู่ภาพนึงที่มันเป็นทัศนียภาพ3จุดที่จริงๆแล้วอาจารย์ติ่งบอกว่าถ้าจะให้สวยควรที่จะ
1: มีไกลที่สุด
0: ใช่ควรจะอยู่ไกลอยู่นอกกระดาษเอาง่ายๆนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะมันก็ควรที่จะต้องอยู่นอกกระดาษแต่นี้เราทำให้รู้ว่าอ้าวมันเป็น2จุดนะที่เขียนนะครับทีนี้อย่างที่บอกฮะภาพเนี่ยมันจะเกิดเป็นมิติได้มันก็ต้องมีการลงน้ำหนัก
1: ใช่คร
0: ับ ลงน้ำหนักเนี่ยอาจารย์ติ่งโดยพื้นฐานเราจะลงน้ำหนักกี่ระดับฮะถึงจะดีฮะ
1: จริงๆขึ้นอยู่กับภาพที่เราจะต้องใช้นะครับแต่ปกติถ้าเป็นในแง่ที่ผมทำเนี่ยเราก็จะทำแค่สัก3ไม่เกิน4ระดับก็
0: ได
1: ้แล้ว
0: เพราะว่ามันเป็นงานที่ไว
1: ใช่เราต้องการนำเสนอเร็วกว่านั้นอะไรอย่างน
0: ี้แล้วก็จริงๆถ้าเราเขียนแบบว่าใช้น้ำหนักเส้นก็ได้นะ
1: ใช่
0: ไหมครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยบางคนก็ถ้าแบบว่าอยากให้เรียนรู้น้ำหนักว่าเหมือนถ้าเราดูน้ำหนักเกิดเป็นมิติมันก็จะทำให้เรารู้ว่าไอ้วัสดุเนี่ยมันเงาไห
1: ม
0: มันด้านไห
1: ม
0: ก็ทำให้เกิดเรียนรู้ไปในตัวใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้เอ้ยอย่างโซฟามันก็จะเป็นกำมะหยี่ของกำมะหยี่เนี่ยเราจะแยกน้ำหนักยังไงอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการมองว่าทำยังไงให้เกิดเป็นมิติ ใช่ไหมฮะทีนี้พอไปเรียนงานจริงเสร็จ

0: ปุ๊บเราอาจจะร่างแล้วก็สร้างเป็นเงาเป็นมิติเสร็จปุ๊บเราก็เอาวัสดุเหมือนเขียนว่าอันเนี้ยเป็นตัวกำมะหยี่วัสดุอันนี้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์อันนั้นคือวิธีการในการทำสเก็ตแบบ
0: อันนั้นก็
1: มีนำเสนอวัสดุอีกทีว่าถ้าดูในรูปแล้วไม่เข้าใจแล้วอาจจะต้องเขียนคำอธิบายแบบเพิ่มเข้าไป
0: นี่ฮะนี่จากคนที่ทำงานจริงด้วยสเก็ตด้วยออกแบบเองด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูภาพที่2ฮะส่วนที่2เนี่ยในการลงเนี่ยถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการในตอนที่แล้วเราจะพูดถึงเรื่องของการลงพื้นลงผนังนะฮะสุดท้ายก็จะลงจุดที่อ่อนที่สุดนะฮะทีนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากตอนที่แล้วโดยปกติเวลาเราทำเจดีย์เราก็จะทำฐานที่มีการลงมิติให้ที่เข้
1: ม
0: แล้วก็กลางแล้วก็อ่อนอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเฮ้ยบนสูงสุดเนี่ยมันโดนแสงนะมันควรจะเป็นน้ำหนักเบานะมันเป็นจุดที่เชื่อมโยงนะของตัวโบราณวัตถุกับท้องฟ้าอะไรอย่างนี้เป็นตัวสะท้อนเพราะด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโลหะใช่ไหมฮะอาจารย์ทีนี้แต่ในห้องเราเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือพื้นเข้มนะครับอ่างกลางแล้วก็ด้านบนก็เข้ม
1: ผนังกระเบื้องก็มีสีกลางๆ
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยมิติที่มันเกิดขึ้นคือตัวอ่างกับโถมันเกิดระยะที่ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนของแสงด้วยวัตถุด้วยเกิดเป็นมิติด้วยมันทำให้ภาพเกิดมีความเสมือนจริงเราเรียนรู้จากธรรมชาตินะฮะแล้วก็เป็นการสังเกตนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ก็จะเป็นภาพนะฮะอีกอันนึงฮะเป็นอินทีเรียเป็นสถาปัตยกรรมภายใน
1: ใช่เป็นห้องนอนอีกแล้ว
0: ใช่
1: เป็นเตียง
0: เป็นห้องนอนอีกแล้วเดี๋ยวเราอาจจะถามน้องขวัญ นิดนึงว่าตอนที่เรียนในห้องอันนี้จะเป็นห้องของน้องขวัญ นะฮะตอนที่เรียนเขียนทัศนียภาพนะฮะ1จุดทำในชั่วโมงรู้สึกยังไงบ้างในการดูภาพแล้วเรามาทำเป็นน้ำหนักเกิดเป็นมิติของภาพยังไงบ้างครับ
2: ตอนแรกก็แอบยากค่ะแต่ว่าพอเริ่มขึ้นเส้นหนึ่งไปได้มันก็จะไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สังเกตจากรูปตัวอย่างที่อาจารย์ให้มาก็สังเกตแสงแล้วก็ลงตามที่ตาเราเห็นค่ะประมาณนี
1: ้ก็ใช้วิธีการสังเกตจากรูปที่เราเห็นจริงเนาะ
0: ตอนนั้นรู้สึกคือเราไม่เคยเขียนมาก่อนใช่ไหมฮะ
2: ใช่
0: เราไม่เคยเขียนมาก่อนแล้วก็เรารู้สึกยังไงฮะในการมองทำยังไงให้ภาพมันเกิดเป็นมิติ
2: ก็แปลว่าเหมือนดูระยะของตัววัตถุสมมุติว่าถ้าตามรูปก็จะเป็นโต๊ะตรงปลายเตียงค่ะก็จะกำหนดให้เป็นจุดที่นำสายตาที่สุดหรือไม่ก็เป็นตรงหัวเตียงใช่
0: ก็อย่างที่บอกนะฮะพอเราพูดถึงรูปร่างก็เป็นมิติ1มิติ2มิติอะไรเงี้ยแต่พอเป็น3มิติมันจะเกิดเป็นระยะใช่ไหมฮะทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการเขียนทัศนียภาพนะฮะเดี๋ยวน้องฝันเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการสาธิตให้ดูนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงการสาธิตเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูการเขียนห้องทัศนียภาพของห้องนอนนะฮะก่อนที่จะเป็นต่อเรื่องของน้องขวัญนะเพราะว่าน้องขวัญก็เขียนมาแล้วใช่ไหมฮะห้องนี้
2: เขียนแล้วค่ะ
0: เขียนมาแล้วห้องนี้ตอนนั้นรู้สึกแอบเป็นยังไงบ้างฮะแอบเสร็จเลยใช่ไหมฮะ
2: แอบเกือบไม่ทัน
0: แอบเกือบไม่ทัน
2: ได้อยู
0: ่แต่ได้อยู่ฮะเกือบหลับ
1: เกือบ
0: หลับแต่กลับมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนอันนี้นิดนึงนะฮะก็วิธีการทำนะฮะก็อย่างเช่นอย่างเดิมอย่างตามตัวอย่างฮะเราก็มีการแบ่งฮะแบ่งว่าเอ๊ะระยะที่1 2และ3เนี่ยของภาพเนี่ยเราจะนำเสนออะไรบ้าง นะฮะคือในภาพเนี้ยเรารู้เลยว่าเตียงนอนเนี่ยคือมันคือห้องนอนเตียงนอนหัวเตียงอันนี้คือพระเอกที่อาจารย์ติ่งเคยบอกว่าในภาพมันควรที่จะต้องมีพระเอก
1: ใช่ต้องมีพระเอก
0: เรากำหนดมาเลยว่าเฮ้ยพระเอกพระรองในห้องนี้คืออะไรนะฮะง่ายๆเลยฮะถ้าห้องนอนเนี่ยถ้าไม่หัวเตียงก็ต้องเป็น ก็ต้องเป็นเตียงนอน
1: ใช่ก็ต้องเป็นหมอนที่หัวเตียง
0: ใช่ฉะนั้นเนี่ยการลงน้ำหนักนะครับเราก็ควรที่จะต้องลงระยะแรกก่อน
1: ใช่
0: นะฮะให้เกิดเป็นมิติอันนี้เป็นการแบบร่างคร่าวๆก่
1: อ
0: นว่าเอ๊ะการลงเนี่ยผ้าเป็นยังไงเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ติ่งบอกว่าเรื่องของหมอนหมอนกับผ้าเนี่ยความนุ่มมันก็ต้องต่างกันใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่ฉะนั้นเนี่ยการทำให้เกิดเป็นมิติถ้าเราเห็นภาพด้านหน้าที่มันชัดมันก็ควรจะเห็นเรื่องของการรอยยับนะฮะผ้าด้านหน้าแล้วก็หมอนนะฮะอันนี้เป็นมิติเริ่มแรกมันจะทำให้เกิดเรื่องของความเป็นเอกภาพนะฮะถ้าสังเกตดีๆผ้าที่อยู่ข้างหน้าเตียงนะฮะแล้วก็ผ้าที่อยู่บนเตียงนอนนะฮะแล้วก็หมอนมันก็จะเป็นเรื่องของการลงมิติแบบให้เกิดเป็นจังหวะนะฮะแต่จังหวะของ3ช่วงเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะฮะเรื่องของน้ำหนักที่สร้างเป็นมิติไม่เหมือนกันแต่ทุกอย่างเนี่ยมันขับออกมาให้ภาพเนี่ยมันดูเป็นเอกภาพนะฮะลองดูเรื่องของสัดส่วนนะฮะระหว่างนี้ตอนที่เราลงภาพเป็นมิติเราก็ต้องเช็คนิดนึงว่าเอ้ยสัดส่วนเราได้ไหมมิติเราได้ไหมนะฮะจุดเด่นอย่างที่บอกฮะมันคืออะไรในภาพเราต้องหาก่อนนะครับ
1: อันนี้คือของอาจารย์ดิวเนี่ยต้องลงแรงเงาให้เป็นทีละสเต็ปอ๋อเราเรียกว่าเลเยอร์เนาะท
0: ี
1: ละชั้นทีละชั้น
0: อันนี้เป็นเทคนิคนะฮะเลเยอร์เราเคยไปเรียนด้วยกันฮะ
1: เกี่ยวกับเรื่องทีละชั้น
0: ใช่การเขียนทีละชั้นทีละชั้นฮะทีนี้พอเราลงเตียงเสร็จปุ๊บวิธีการดึงหรือนำสายตาก็คือผ้าที่อยู่ด้านบนนะฮะถ้าลองสังเกตดูดีๆนะฮะว่าสิ่งที่มันเป็นการเชื่อมโยงนะฮะระหว่างระยะหน้าไปสู่ระยะสุดท้าย
1: เป็นตัวเชื่อมโยง
0: ใช่สิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเลยว่าหมอนเนี่ยจะอ่อนสุดเห็นรายละเอียดที่น้อยสุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยในการเน้นเนี่ยในภาพเนี่ยเราควรจะเน้นตรงไหนบ้าง มีเน้นที่ผ้านะฮะที่เป็นอยู่เตียงแล้วก็ด้านบน
1: อีกแกนี้อาจารย์ดิวใช้ตัวที่เป็นเงาให้ดูเป็นเส้นที่นำสายตาเข้าไปถูกไหมครับ
0: ถูกครับอาจารย์เราใช้ไอ้ตัวนั้นน่ะอย่างที่อาจารย์ติ่งบอกฮะ
1: เหมือนเป็นลอนของผ้าม่านไว้ข้างบนแล้วก็ของตัวที่ผ้าคลุมเตียงใช่ไหมมันก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่นำเข้าไปหาจ
0: ุ
1: ดสนใจของเรา
0: ใช่ฮะเป็นเหมือนแบบจุดนำสายตาอาจารย
1: ์นำสายตาใช่
0: เหมือนถ้าเราไปเขียนในโรงแรมแล้วก็จะมีเสาอย่างในโบสถ์เราก็จะมีเสาเรียงไปนะฮะอันนี้ก็เช่นกันฮะเราก็ต้องมีตัวนำสายตานิดนึงนะฮะสุดท้ายฮะถ้าดูจากน้ำหนักให้เกิดเป็นมิติเรื่องของภาพเรื่องของผนังมันก็จะเป็นสิ่งที่เบาที่สุดนะฮะและส่วนที่โดนแสงนะฮะก็เป็นส่วนที่เราอาจจะต้องใช้ยางลบนะฮะยางลบเนี่ยมันก็มีหลายชนิดนะฮะก็มันจะมียางลบแบบที่เป็นทันสมัยหน่อยมีมอเตอร
1: ์ยางลบไฟฟ้าน
0: ะฮะเดี๋ยวน้องขวัญโชว์สาธิตนิดนึงฮะรู้สึกน้องขวัญจะมียางลบทั้งหมด3แบบเดี๋ยวให้น้องขวัญดูนิดนึงฮะแล้วก็มียางลบแบบนี้ด้วยเดี๋ยวน้องขวัญโชว์นิดนึงฮะ
1: คืออันไหนใช้ในกรณีแบบไหนบ้างอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้อันนี้ส่วนมากหนูจะเอาไว้เวลาแบบว่าทำพวกท้องฟ้าอะไรประมาณนี้ค่ะเอาไว้ตบให้มันมีไม่เป็นเส้นขนาดนั้นเส้นอันนี้ใช่แล้วก็อันนี้จะเอาไว้เก็บเส้นค่ะแบบว่าพวกตามกรอบรูปที่มันมีเงาแบบสีขาวๆเยอะๆก็จะใช้อันนี
1: ้ไล่ลงกำลังพูดถึงแล้วมีให้ดู
2: อันนี้ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะเป็นหัวขึ้นมาหน่อย
1: หัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นหัวที่ใหญ่ขึ้นลบได้พื้นที่ใหญ่หน่อย
2: อันนี้ ันนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าหนูรู้สึกว่ามัน

0: สะดวกกว่าการที่จะนั่งรถเพราะว่าอันนี้เหมือนมันสะอาดเลย
1: ก็คือกดแล้วเป็นไง
0: กดแล้วคือขาวแน่ๆ
1: ขาวแน่ๆ
0: ใช่
1: คือมันสั่นเป็นมอเตอร์สั่น
2: เป็นมอเตอร์มันหมุนยางลบมันหมุนอยู
1: ่ใช่ซึ่งมันเป็นข้อดีนะฮะการใช้ยางลบอันนี้เหมือนจะมีตัวนี้อีกอันนึงฮะซึ่งเราก็ยังไม่ได้ให้ท่านผู้ชมนะฮะหรือนักศึกษาดูอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึง
0: อันนี้ส่วนมากหนูใช้เก็บพวกงานท้องฟ้ากับพวกพื้นน้ำค่ะส่วนมากจะเอาเศษของดินสอ EE มาโรยแล้วก็เอาอันนี้ขูด
2: ก็เป็นเทคนิคอีกแบบหนึ่ง
1: ใช่ฮะสำหรับ
2: เหมือนถู
1: ๆใช่ของอาจารย์ติ่งจะใช้มือ
2: ใช้นิ้ว
1: ถูแต่นักศึกษาจะใช้ไอตัวนี้ไหนลองทำท่าถูหน่อยได้ไหมฮะ
0: ก็ถูอย่างน
1: ี้มีแบบทดสอบที่ของอุปกรณ์ที่เคยใช้แล้วใช่ไหมฮะ
0: อุปกรณ์นี่
1: อันนี้ฮะอันนี้โชว์เพื่อนๆหรือคนทางบ้านดูหน่อยนะฮะจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญสาธิตนิดนึงว่าไอ้รูปแบบที่มันไม่มีแบบการลง
2: การสร้างการสร้างมิติภาพมีไหมควรจะให้นำเสนอได้ยังไงใช่ปะเพราะถ้าเริ่มต้นเราเขียนแต่กรอบอาคารหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะดูภาพมันจะดูเพลนๆเหมือนเรือดูเรียบๆไปเหมือนกับที่คุยแต่แรกว่ามันเบนๆเนาะ
1: ใช
2: ่แต่ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างมิติมันเราสร้างด้วยวิธีไหนบ้างก็ด้วยการทำสายเราเรียกว่าแรงเงาเนาะ
1: ใช่
2: วิธีการ
1: เดี๋ยวจะให้น้องขวัญแสดงสาธิตนิดนึงเรื่องของการร่างจะใช้แบบ1จุดก่อนนะฮะถ้าดูจากในภาพก็จะมี2ภาพนะฮะภาพแรกจะเป็นลักษณะ1จุด
2: คืออาจจะนำเสนอในลักษณะที่ภาพเป็นกรอบเฉยๆโดยยังไม่มีการแรงเงาเพื่อให้ดูว่าไอ้เนี้ยถ้ามันไม่มีแล้วแปลว่ามันจะเป็นแบนภาพมันจะแบนแต่ถ้าเกิดในรูปที่2เราบอกว่าเราใส่เงาเข้าไปก็จะทำให้ภาพเนี่ยดูมีมิติมากขึ้น
1: ใช่ทำสาธิตให้ดูเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน
2: ์เป็นไกด์ไลน
1: ์ให้ดูว่าอ้าวมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรือเรื่องยากๆ
2: ไม่ใช่เรื่องยากอ
1: ีกต่อไป
2: ใช่
1: นะฮะเดี๋ยวให้น้องขวัญสเก็ตให้ดูฮะ
2: เอาเริ่มจากรูป
1: 1จุดฮะ
2: 1จุดด้านซ้าย
1: 1จุดด้านซ้ายฮะ
2: จริงๆรูปนี้ก็ไม่ใช่1จุดจริงๆมันก็อาจจะมีความเป็น2จุดแต่ว่าจุดที่2เนี่ยมันอยู่ไกลมากมันเลยทำให้ตัวป้อมเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะคล้ายๆจุดเดียว
1: ใช่ทีนี้อันนี้ใครเป็นคนถ่ายคะน้องขวัญ
0: หนูถ่าย
1: หนูอยากเป็น1จุดหรือจะเอาเป็น2จุดได้หมดนะฮะ
0: หนึ่งจุดแล้วกัน
1: 1จุดดีกว่า
2: ก็นำเสนอก่อนว่าตอนนี้โครงสร้างของรูปออกมาเป็นเรียบๆมันเป็นยังไงก่อน
1: ใช่
2: แล้วถ้าเราจะเสริมมิติก็จะเสริมยังไงน้อง
1: ของถ้าดูจากตอนที่แล้วอาจารย์ติ่งจะมีความแม่นจะใช้แบบมือขีดเลย
2: อันนั้นคือใช้ความชำนาญในการล่างไปเลย
1: ก็คือล่างมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือจนมาสอนหนังสือยาวนาน
2: จนทำงานแล้วก็ยังล่างอยู
1: ่ยังล่างอยู่นะฮะก็ยังชื่นชอบแล้วก็ยังรักนะฮะ
2: จริงคนที่ทำงานสาขาวิชาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานสเก็ตกันอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่เร็วและง่ายที่สุดแล้วถ้าเราต้องไปนั่งทำคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
1: คือข้อดีของสเก็ตเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเหมือนอาจารย์ติ่งบอกว่าเราได้เรียนรู้รายละเอียด
2: ใช่คือรูปนี้ถ้าอย่างที่น้องขวัญกำลังเขียนเนี่ยเนาะถ้าเราดูรูปภาพไปเมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันมีช่องหน้าต่างยังไงหรือตัวผนังของตัวอาคารที่เราจะเขียนน่ะมันเห็นอะไรบ้างอะไรเนี
1: ่ยเหมือนกับว่าเมื่อกี้ก็พูดเรื่องของ1จุดบอกว่าเอ๊ะถ้า1จุดมันก็ได้แต่ถ้าดูจากในภาพเราเห็นได้ชัดเลยมันเป็น2จุดแต่ทีนี้น้องขวัญบอกว่าเวลาจำกัดค่ะหนูขอ1จุดได้ไหมก็เดี๋ยวจะให้น้องขวัญ

0: ร่างให้ดู
1: เนี่ยจริงๆต้องถามอาจารย์ดิวแบบว่าเราดูรูปนี้ปั๊บถ้าเราไม่ได้สเก็ตเนาะแต่ว่าเราถ่ายรูปมาปั๊บเราก็จะไม่ทันนึกเอ้ยแต่พอเรามานั่งสังเกตอีกทีนึงเราจะเห็นว่าอ้าวตัวอาคารเนี่ยมันมีหน้าต่าง2อันเน
0: า
1: ะ
0: เห็นไหม
1: เป็นอันใหญ่อันเล็กที่คู่กันแล้วด้านข้างมันก็มีหน้าต่างอีกนะอะไรอย่างนี้
0: ท่านผู้ชมต้องสังเกตภาพที่เห็นตะกี้นะฮะมันมีกระจกที่ไม่เท่ากันนะ
1: ใช
0: ่เห็นไหมฮะ
1: คือถ้าเราใช้เรายกโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูป
0: จบ
1: เราก็จบแล้วเราก็จะไม่สังเกตว่าอะไรต่ออะไรต่อไปแต่ถ้าเราไปนั่งสเก็ตรูปในนี้หรือสังเกตรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะทำความเข้าใจกับอาคารนี้ขึ้นมาว่าอ๋อโอเคตัวผนังเขาทำด้วยทำเป็นไม้แผ่น
0: ๆติด
1: เป็นฝาไม้
0: ฝาไม
1: ้อาจจะเป็นไม้เทียมหรืออะไรแบบนี
0: ้ใช่
1: แล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีหน้าต่าง2ช่องที่ไม่เท่ากัน
0: ใช่ฮะแล้วก็มีลักษณะรูปแบบของตัวหลังคา
1: หลังคาเป็นแบบ
0: หน้าจั่ว
1: หน้าจั่วเล็ก
0: ๆดูเหมือนน่ารักเล็กน่ารักสำหรับคนอยู่เพียงหนึ่งคนนะครับเหมือนน้องขวัญจะร่างเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเร็วมากเลยนะฮะใช้เวลาประมาณถึง5นาทีไหมครับเนี่ยจันติไม่ธรรมดานะฮะสำหรับเด็กปีหนึ่งเคยร่างภาพนี้มาก่อนไหมฮะน้องขวัญ
2: ภาพนี้ยังไม่เคยนะคะ
0: ยังไม่เคยนะคะนี่ฮะก็อีกนิดนึงฮะจากตอนที่แล้วที่พูดถึงเรื่องของดินส
1: อ
0: ก็สังเกตดินสอที่น้องขวัญเหลานะฮะเห็นไหมฮะการเหลาดินสอหรือการร่างเห็นไหมฮะจะช่วยได้เยอะเลยฮะจริงๆเราสามารถแบบจับแบบที่อาจารย์ติ่งจับแบบตอนที่แล้วลากขีดแบบด้านตรงด้านข้างนะฮะโดยจับดินสอนะฮะอันนี้จะเป็นวิธีการจับแบบเหมือนเขียน
1: ของกึ่งเขียนหนังสือ เขียนตัวอักษร
0: อันนี้จะเป็นเหมือน น้องขวัญจะเก็บรายละเอียด อันนี้เป็นภาพล่างก่อน
1: จริงๆวิธีการจะใช้วิธีการจับดินสอแบบไหนก็ไม่ได้เป็นปัญหา
0: ใช่
1: อยู่ที่ความถนัดของผู้เขียนเนาะว่าเขาถนัดจะจับแบบไหนมากกว่าอะไรอย่างนี้เนาะ
0: เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นการร่างโครงสร้างต้นไม
1: ้
0: อันนี้ถ้าเป็นอาจารย์ติ่งก็จะเขียนต้นไม้แบบเป็นวงๆ หรือเขียนเป็นใบไปเลยแต่ว่านักศึกษามือใหม่นะฮะ
1: ใช
0: ่ก็อาจจะร่างให้ดูว่าเอ๊ะนี่ขนาดเด็กปีหนึ่งยังไม่เคยร่างยังทำได้เลยฮะอาจารย
1: ์ใช่ครับเก่งด้วย
0: ใช่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของรูปร่างรูปทรงฮะโดยไม่มีน้ำหนักในการสร้างมิตินี่เราให้ดูก่อน
1: ในขณะที่รูปที่2เป็นรูปที่เราเห็นเป็น
0: ชัดเจนเลยฮะ
1: ช
0: ั
1: ดเจนว่า
0: เ
1: ป็นจุดมีเป็นเปอร์เซปติฟอยู่2จุดชัดๆ
0: 2จุดชัดๆเลยฮะอันนี้ถ้า
1: จริงๆอาจารย์ดิวต้องบอกว่าเราจะสังเกตจากอะไรที่มันเป็น2จุดหรือ1จุดในรูปนี้
0: เราดูผนังก็ได้ฮะดูผนังเรารู้เลยว่าไอ้ผนังเนี่ยพอถ้าเราขีดไปปุ๊บมันจะเห็นเลยว่าจุด VP มันอยู่ตรงไหน
1: ใช่คือจริงๆแล้วอาจจะต้องสังเกตจากรูปว่าถ้าเราเห็นผนังของสิ่งที่เราวาดอย่างเช่นตัวอาคารที่เป็นไปบ้านหลังเล็กเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นว่าเราเห็นด้านข้างไปถึงเราเห็นผนังข้างเนี่ยชัดเจนแสดงว่ามันค่อนข้างจะเป็นรูปที่เป็นเปอร์สเปกทีฟ1จุดที่จะเห็นชัดแต่ถ้าเกิดเป็นการเห็นภาพแบบ2จุดมี VP 1 2เนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะเห็นตัวสันของอาคารเนาะจะเห็นสันอาคารเนี่ยพุ่งมาตรงมาที่หน้าเราเลย
0: ใช่
1: มันก็คือทำให้รู้ว่าเราก็จะมีความเอียงของเส้นด้านเส้นตัวอาคารขอบอาคารว่าวิ่งไป2ข้างออกไปหาจุด VP ที่อยู่ทั้งซ้ายทั้งขวา
0: ใช่ฮะแล้วก็อีกอย่างนึงฮะเราอย่าลืมฮะเรื่องของเส้นขอบฟ้าก็ถ้าดูจากในภาพอันนี้เป็นภาพที่น้องออมเป็นคนถ่ายนะฮะก็คือการแบ่งระหว่างพื้นดินกับท้องฟ้
1: า
0: เขาแบ่งชัดเจนเลยนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาถ่ายการเขียนจุดเป็นยังไงอย่างที่อาจารย์ติ่งได้เล่าให้ฟัง
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ตอนนี้น้องขวัญไปถึงไหนแล้ว
0: ตอนนี้น้อง น้องขวัญถึงไหนแล้วฮะ
2: ได้กรอบ
0: ใกล้แล้วนะ
1: กรอบแล้ว
0: อันนี้ก็คือร่างให้ดูฮะร่างให้ดูเฉยๆว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้นะรูปทรงของอาคารนะครับโอเคครับก็เห็นในเบื้องต้นเดี๋ยวท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าถ้าเกิดภาพเราไม่ลงแสงและเงามันจะเกิดไม่เกิดมิติ
1: ใช
0: ่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้
1: มันก็จะดูเป็นเรียบๆดูเหมือนไม่มีความลึกความตื้นอะไรในนั้นเนาะ
0: แต่สิ่งที่สังเกตเห็นนะฮะก็คือเรื่องของการเน้นเส้น
1: อ
0: ันนี้มันเกิดมิติแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัด
1: ก็ยังไม่ชัด
0: นะฮะถ้าดูจากในภาพนะฮะ
1: อันนี้อาจจะต้องลองเสริมให้ยังไงให้ภาพดูมีมิติมากกว่านี้น้องขวัญจะทำยังไง
0: น้องขวัญอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมฮะในการลงเดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญลองเพิ่มน้ำหนักไหมฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับ
1: เพื่อเติมให้ดูภาพนี้ดูมีความตื้นลึกที่ชัดขึ้น
0: ใช่ต้องบอกนิดนึงนะฮะกระดาษที่น้องขวัญเนี่ยลงมันเป็นแบบเท็กเจอร์แบบ
1: เป็นกระดาษมีเท็กเจอร์ใช่
0: นะฮะ
1: จริงๆกระดาษที่มีเท็กเจอร์มีผิวเท็กเจอร์เนี่ยเหมาะกับการเขียนรูปภาพที่ต้องการโชว์มิติของเส้นต่างๆที่ให้ดูว่ามีเส้นแตกมีเส้นคมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันเหมาะกับการเอามาลงสีน้ำ
0: ใช่
1: เพราะเวลาลงสีน้ำแล้วในด้วยความที่มันมีเท็กเจอร์มันทำให้สีน้ำมันสามารถซอฟกลมกลืนได้อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: เป็นการกลืนของสีสองสีมารวมกันแล้วก็
1: ผสมสร้างมิติได้
0: ใช่
1: ในอีกแบบหนึ่ง
0: อันนี้แต่อันนี้เราจะลงเป็น
1: ลงเป็นแรงเงาเส้นดินสอก่อน
0: ใช่อันนี้เริ่มเป็นเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นระยะหน้าถ้าเราดูจากภาพนะครับก็จะเห็นเรื่องของขอบกระจกที่มันมีความเข้มนิดนึงเดี๋ยวอาจจะให้น้องขวัญลงคร่าวๆนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นการเน้นเส้นอันนี
1: ้ใส่เงาที่ข้างอาคารหน่อยนึงอะไรเงี้ยใต้ชายคาอะไรเงี้ย
0: นิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวด้วยตัวอย่างที่เราให้ดูมาก่อนหน้านี
1: ้
0: นะฮะก็เป็นการลงน้ำหนักที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเห็นแล้วก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจนะฮะแล้วก็ภาพอันนี้ก็เป็นงานเด็กปีหนึ่งที่คิดว่าคนที่เข้ามาชมรายการเราอาจจะดูว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่ยากอีกต่อไปนะฮะขนาดน้องขวัญยังไม่เคยลงมาก่อน
1: รูปนี้เป็นรูปแรกรูปที่ไม่ได้ฝึกมาก่อน
0: ใช่
1: มาเขียนจริงๆที่นี่เลย
0: นะฮะมาให้ท่านผู้ชมดูว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
1: ใช่แล้วที่ก็คือเสริมเงาที่ผนังด้านข้างอะไรเข้าไป
0: เนื่องจากตัวอาคารนี้มันเป็นสีขาวนะฮะเป็นสีขาวฉะนั้นการลงก็อาจจะไม่ต้องเข้มมากนะเดี๋ยวเราอาจจะลงตัวอาคารให้ดูสักนิดนึงนะฮะว่าอันนี้มันลงแบบนี้นะก็สังเกตดูนะฮะเนื่องจากนักศึกษานะฮะได้ลงมิติแบ็กกราวด์ระยะด้านหลังเพื่อผักตัวอาคารนะฮะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวอาคารนี่ดูเด่นขึ้น
1: ใช่
0: นะฮะดูเด่นขึ้นเกิดเป็นมิตินะฮะทำให้ทัศนียภาพเนี่ยดูว่าระยะหน้ามันคืออันไหนระยะหลังมันคือส่วนไหน
1: ใช่
0: นะฮะองค์ประกอบหลักสำคัญที่นักศึกษาพยายามจะให้เห็นก็น่าจะเป็นตัวป้อม แล้วก็ต้นไม้นะฮะเพื่อให้มันเป็นการเชื่อมระหว่างมิติของตัวอาคารต้นไม้แล้วก็แบ็คกราวด์ข้างหลัง
1: ก็ทำให้ภาพนี้ดูสมจริงมากขึ้น
0: แล้วก็มีเรื่องของระยะที่มีการเอาเส้นมานำ
1: ใช่
0: นะฮะก็เป็นการสาธิตของน้องขวัญนะฮะนักศึกษาชั้นปีที่1สถาปัตยกรรมภายในนะฮะก็ผมเชื่อว่านะฮะท่านผู้ชมนะฮะหรือนักศึกษาหรือผู้สนใจได้เห็นแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจอีกอันนึง
1: ใช่ว่ารูปวาดไม่ยาก
0: ใช่การวาดไม่ยากเลยนะครับสำหรับวิธีการแบบนี้นะครับโอเคครับเราก็อยากจะให้น้องขวัญพูดนิดนึงว่าการสเก็ตเนี่ยมันยากไหมฮะ
2: ก็ไม่ยากค่ะถ้าฝึกสเก็ตบ่อยๆแล้วก็ฝึกสังเกต
0: ใช่ฉะนั้นนะครับผมก็เชื่อว่ารายการวันนี
1: ้
0: หรือตอนนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์แน่นอนฮะสำหรับคนที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู
1: ้
0: นะฮะเรื่องตอนมิตินะฮะในการเสริมงานด้านทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าคนที่สนใจนะครับหรืออยากจะหัดก็อาจจะไปดูตอนเก่าๆนะฮะ
1: เพื่อเริ่มต้น
0: ใช่แล้วก็ตอนใหม่ๆที่เราจะมีในครั้งหน้า
1: ใช่
0: นะฮะเป็นการสเก็ตให้ดูอีกนะฮะโดยอาจารย์ดิวและก็อาจารย์ติ่งนะฮะแล้วก็น้องขวัญนะครับต้องขอขอบคุณน้องขวัญอาจารย์ติ่งด้วยนะครับ
1: ครับ
0: รายการวันนี้เราก็ขอว่าขอให้ทุกคนนะฮะสนุกกับการวาดเส้นทางสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการสาธิตให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆสำหรับคนทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: เจอกันในตอนหน้าครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะคุณผู้ชมไฮไลท์ในวันนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับแนวคิดทางสังคมวิทยาที่เรานำมาปรับใช้ในวงดนตรีจิตอาสาอาอัสซาวเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ผ่านคลาสข้ามสายและแลบชุมชนและนักสังคมวิทยาที่เรานำมาปรับก็คือกอฟแมนนั่นเองกอฟแมนจะพูดถึงการจัดการความประทับใจและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้ทั้งรายการได้

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับมนุษย์ที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาซซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้และติดกันไปอีก7ตอนเพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้

ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

ช่วง Create คนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมช่วงที่1นี้จะพาคุณผู้ชมไปมองผ่านมุมมองของกอฟแมนมองปฏิสัมพันธ์เป็นการแสดงที่มีหน้าเวทีและหลังเวทีซึ่งต้องสอดคล้องกันในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจะมีเครือข่ายที่เติบโตเมื่อสิ่งที่เราสื่อสารสอดรับกับสิ่งที่เราผ่านพบจริงๆหลังม่านเราตั้งสคริปต์ทักทายขอความช่วยเหลือและขอบคุณให้คงเส้นคงวาความสม่ำเสมอของบทจะทำให้คนอ่านกันได้เร็วและลดความผิดพลาดทางสัญญะหลังเวทีก็ต้องปลอดภัยพอให้ซ้อมบทที่ยังไม่เป๊ะโดยไม่เสียหน้าได้และเมื่อคนรู้ว่าเราพลาดได้ในหลังเวทีเขาก็จะมั่นใจว่าเมื่อขึ้นเวทีเขาจะเป็นนักดนตรีที่แม้พลาดก็ไม่เสียใจเครือข่ายคุณภาพจึงเกิดจากความจริงใจที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่สวยวงดนตรีของเราบันทึกบทลับนี้ให้ใช้ได้จริงเพื่อให้สมาชิกใหม่ไม่ต้องเดาท่าทีของสังคมเพราะทางสังคมเล็กๆเช่นถ้อยคำคีย์เวิร์ดจะทำให้การประสานงานนั้นคลิกการรับส่งไม้ด้วยสัญญาณที่ตกลงกันคือทางลัดของความไว้ใจและยิ่งใช้ซ้ำสคริปต์ก็ยิ่งกลายเป็นภาษาเครือข่ายที่ทุกคนพูดได้ภาษาเครือข่ายที่ชัดจะทำให้ความช่วยเหลือเดินทางอย่างรวดเร็วและสุภาพความประทับใจแรกเริ่มที่ตรงประสบการณ์ที่ไม่ปิดประตูด้วยความหวาดระแวงและทั้งหมดนี้คือเครือข่ายที่ดีในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่ไม่ดังกึกก้องแต่ดังแบบพอดีและซื่อสัตย์กับเนื้อในท้ายที่สุดผู้ชมก็อยากกลับมาชมเพราะรู้สึกว่าวงดนตรีนี้พูดภาษาเดียวกัน

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพคุณผู้ชมคะแล้วบทบาทคืออะไรบทบาทในมุมมองของกัฟแมนคือเครื่องแต่งกายเชิงสัญลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้อื่นอ่านเราได้ไวและไม่เก้อเขินวงดนตรีจึงได้จัดวางพร็อพให้เข้ากับบทเช่นสคริปต์สั้นๆของคนต้อนรับและสัญญาณของคนคุมเสียงซาวหรือสัญญาณของนักดนตรีชื่อเรียกที่ชัดจะลดการล้ำเส้นและจะทำให้การส่งสคริปต์ไม่สะดุดสถานภาพไม่ได้แปลว่าดังกว่าแต่แปลว่ารับผิดชอบจุดไหนก็แสดงจุดนั้นเราทำบอร์ดบทบาทที่แสดงเส้นทางส่งไม้ระหว่างหน้าที่ต่างๆพิธีจะให้เครดิตบทหลังฉากทำให้ความเคารพกระจายจากหน้าเวทีสู่หลังเวทีเมื่อพร็อพถูกที่บทบาทจะทำงานโดยไม่ต้องตะโกนขออำนาจเลยดังนั้นการซ้อมพิธีเปิดและปิดสั้นๆจึงสำคัญและจำเป็นสำหรับอุ๋มมากเพราะอุ๋มจะทำให้คนทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้มีแนวทางของการร่วมกันและช่วยกันล็อกมาตรฐานนี้เป็นความสุภาพของคนทั้งวงวงดนตรีของเราจะหมุนเวียนบทบางส่วนเพื่อให้เห็นข้อจำกัดและเห็นใจกันมากขึ้นแต่การหมุนก็ต้องมีคู่มือเพื่อไม่ทำให้คุณภาพสั่นไหวในงานจริงตัวชี้วัดแบบบทสำเร็จเมื่ออะไรเกิดขึ้นจริงจะช่วยป้องกันการประเมินจากอคติสถานภาพที่ดีคือฐานให้คนอื่นยืนไม่ใช่แท่นให้คนเดียวสูงขึ้นเราวัดผลด้วยความลื่นของเวทีรวมมากกว่าความเท่ของบทเดียวๆและเมื่อคนถูกอ่านถูกบรรยากาศก็จะสงบและความเป็นมืออาชีพก็จะฉายแววทันทีและทั้งหมดนี้คือการจัดการความประทับใจเชิงระบบที่ไม่ใช่เชิงโชคที่วงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทำกันมาร่วมกันโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาอัตลักษณ์คือการจัดการความประทับใจระดับสถาบันที่ต้องตรงทั้งหน้าและหลังม่านสิ่งที่ประกาศบนเวทีเรื่องเครดิตและศักดิ์ศรีจะต้องปรากฏในเบื้องหลังที่เป็นวิถีจริงเรากำหนดสคริปต์เปิดปิดที่ย้ำความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิก่อนเช็คลิสต์เทคนิคเสมอสคริปต์เดียวกันใช้ทุกงานเพื่อสร้างความคาดหมายที่อบอุ่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการบันทึกเคสจริงที่คำกับการกระทำก็ต้องตรงกันมันคือหลักฐานที่หนักแน่นกว่าคำโปรยเมื่อหลังม่านซื่อสัตย์ชื่อสถาบันจะค่อยๆมีน้ำหนักโดยไม่ต้องโหมโฆษณาเลยเราตั้งพิธีขอบคุณแรงงานหลังฉากเป็นกิจวัตรที่ไม่มีการข้ามแม้แต่น้อยพิธีนี้จะทำให้ภาพลักษณ์เป็นผลของความยุติธรรมไม่ใช่ภาพที่จัดฉากพอร์ตหลักฐานเชื่ออะไรทำอย่างไรได้อะไรมันคือภาษาอัตลักษณ์ที่คนทั่วไปต้องอ่านออกในภาวะวิกฤตสคริปต์ทั้งหมดจะส่งคุณค่าและมันจะนำพาพวกเราทั้งวงให้เลือกถูกโดยไม่ต้องลุ้นแบบมีอารมณ์อัตลักษณ์ที่ฝังในขั้นตอนจึงยืดหยุ่นและทนแรงกดดันกว่าสโลแกนเราทบทวนสคริปต์ทุกเทอมเพื่อการความเฉื่อยของพิธีที่หมดความหมายความเสมอต้นเสมอปลายคือพลังโน้มน้าวที่นุ่มลึกและยั่งยืนเมื่อผู้คนได้สัมผัสความจริงใจของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวซ้ำๆพวกเขาจะกลายเป็นผู้บอกต่อโดยสมัครใจไม่ถูกบังคับอัตลักษณ์ที่ดีคือสัญญาที่ชำระได้ด้วยการกระทำตั้งแต่หลังเวทีจนจบที่หน้าเวทีแล้วกลับไปจบที่หลังเวทีอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง

ช่วง Create คนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยแต่ละซับคัลเจอร์มีภาษาท่าทีและมารยาทที่แตกต่างซึ่งส่งผลต่อการอ่านกันบนเวทีเราทำคู่มือภาษากายน้ำเสียงพื้นที่ส่วนตัวแบบสั้นและไม่ยัดเยียดจังหวะร่วมควรแคบและจำเป็นเพื่อไม่กลบสำเนียงเฉพาะของแต่ละกลุ่มการให้พื้นที่หลังเวทีของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเพื่อซ้อมข้ามวัฒนธรรมจะช่วยลดความหน้าบางของคนในวงโดยไม่ตั้งใจกติกาสื่อสารกลางจะทำให้การตีความผิดลดลงและงานก็จะเดินเร็วขึ้นการแลกพร็อพและเทคนิคคือการเรียนรู้สองทางที่ยกระดับความเคารพเราวัดความยุติธรรมด้วยเวลาเวทีช่องทางสื่อสารและสิทธิ์ในการเล่าเรื่องของตนพวกเขาเป็นนักเล่าโดยไม่รู้ตัวและอุ้มฝึกให้พวกเขาเป็นแบบนั้นมาเสมอตัวชี้วัดจะคอยจับอคติที่เผลอทับภาษาเมื่อความต่างถูกทำให้แสดงออกได้อย่างสง่างามผู้ชมก็จะได้ประสบการณ์ที่ลึกกว่าการชมดนตรีจากวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเสียอีกความหลากหลายที่ว่าจึงกลายเป็นทรัพยากรภาพจำที่เกิดจากคลาสข้ามสายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องหรือจากการคิดพวกเขาได้ร่วมงานกันผ่านแลบชุมชนที่ชุมชนได้ดีไซน์ไว้ทรัพยากรภาพจำจะไม่ใช่ภาระบริหารวงดนตรีจะรักษากติกาไม่ทำให้ใครเสียหน้าเป็นเส้นแดงของเวทีร่วม

การยกย่องความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสร้างทุนสัญลักษณ์ข้ามกลุ่มทันทีซับคัลเจอร์ที่ยืนด้วยศักดิ์ศรีจะกล้าร่วมงานระยะยาวมากขึ้นระบบจึงได้ทั้งความสดใหม่และความเสถียรพร้อมกันนี่เองคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นแนวคิดของ Government ที่ดีไซน์ความยุติธรรมที่ทำให้ต่างกันได้แต่ก็ยังอยู่ร่วมกันได้เช่นกัน

่วงครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะกอล์ฟแมนพูดถึงการรักษาหน้าว่าคือศีลธรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ที่คุ้มครองศักดิ์ศรีของคนทั้งวงดนตรีเรากำหนดสคริปต์ขอโทษแก้ไขคืนหน้าที่ใช้จริงและท่องได้ทั้งวงช่องทางท้วงที่ให้เกียรติช่วยให้คนพูดได้โดยไม่กลัวกลัวว่าจะถูกทำให้อายเมื่อเกิดพลาดเราคืนหน้าให้กันและกันก่อนคุยเทคนิคเพื่อรักษาแรงใจร่วมเครดิตที่เป็นธรรมต่อคนหลังฉากมันคือคานหลักที่สำคัญของศักดิ์ศรีบนเวทีและพวกเราวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวเราเคลื่อนทุกคนทุกรุ่นด้วยศักดิ์ศรีบนเวทีตลอดอุ้มสื่อสารกติกาความยินยอมและความปลอดภัยในภาษาที่ไม่เคยตำหนิกติกาที่ดีจะลดการเสี่ยงหน้าแตกและเพิ่มพื้นที่ทดลองอย่างรับผิดชอบผู้ถืออำนาจหน้าม่านก็ต้องรับผิดขั้นกว่าตามหลักความชอบธรรมอยู่แล้วแต่การบันทึกเคสและทางแก้เพื่อฝึกการรักษาหน้าให้เป็นทักษะก็ยังคงเป็นทักษะที่จำเป็นอยู่ดีทักษะนี้จะทำให้ระยะห่างจากความผิดพลาดถึงการเรียนรู้นั้นสั้นลงมากศีลธรรมสาธารณะจึงกลายเป็นอุปกรณ์บนเวทีที่ไม่ใช่เพียงแค่ป้ายเตือนหรือการปิดป้ายใครคนใดคนหนึ่งผู้ชมจะสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยและความเป็นมนุษย์ของทุกฝ่ายในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวชื่อเสียงที่เชื่อถือได้จะงอกจากความสุภาพที่ทำซ้ำไม่ใช่คำสาบานวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวรักษาหน้ากันและกันและกล้าคิดกล้าแสดงออกโดยไม่เผาใครนี่เองคือความดีที่ใช้กันได้ในเวลาจริงของงานดนตรีจริง

0: โอ้โหปรบมือดังๆนะคะโหเพราะมาก
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: รับไปนะคะพี่อ๋อแหมเยี่ยมไปเลยตื่นเต้นเหรอคะโอ้โหตัดเสียงออกมาหมดเลยนะคะเออถ้าไม่ตื่นเต้นนี่คงจะแบบมีกักไว้ใช่ไหม
2: ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุ่งทุนเชิงการแสดงคือบทลับที่ต้องส่งต่อเพื่อไม่ให้คนใหม่ยืนลำพังบนเวทีอุ้มเชื่อว่าเราสามารถที่จะสร้างคลังสคริปต์รับมือหลุดจังหวะซ่อมและถ้อยคำคืนหน้าได้เสมอเมนเทอร์หลังเวทีสำคัญมากเราจะเซตทีมไว้เพื่อช่วยเติมความหมายและทำให้บรรยากาศของวงดนตรีไม่แข็งทื่อเครดิตผู้ถ่ายทอดถูกระบุชัดเพื่อยกคุณค่าและจูงใจให้แบ่งปันต่อเนื่องวงดนตรีของเราวัดผลด้วยเวลาที่สั้นลงกว่าจะขึ้นงานและจำนวนหลุดที่ลดลงจริงการซ้อมดนตรีจะทำให้สามารถสู้กับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงได้ระดับหนึ่งทั้งความตื่นเต้นและความรู้สึกต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดจะแปลเปลี่ยนเป็นความชำนาญจากประสบการณ์หลายๆครั้งคลังความรู้จากรุ่นสู่รุ่นจากคลาสข้ามสายและจากบรรยากาศในแลบชุมชนจะช่วยกันสร้างบารมีผูกขาดบทและลดช่องว่างทางอำนาจในวงดนตรีจิตอาสาอาซาวเมื่อความรู้เดินทางได้เสียงรวมจะนิ่งและเสียงน้อยลงระบบถามตอบทางการกันเวลาศูนย์เปล่าจากการแก้ปัญหาเดิมซ้ำๆอุ้มย้ำว่าเป้าคือยกทั้งวงให้ดีขึ้นไม่ใช่ยกคนเดียวให้โดดเด่นความภูมิใจของรุ่นพี่อยู่ที่เห็นรุ่นน้องยืนได้ด้วยขาตัวเองความรับผิดชอบของรุ่นน้องคือส่งไม้ต่อไปอย่างซื่อสัตย์และภักดีเมื่อการส่งต่อกลายเป็นนิสัยวงดนตรีจิตอาสาอาซาวจึงทนต่อการเปลี่ยนคนได้ดีเครือข่ายจึงมั่นคงเพราะไม่มีคอขวดบุคคลเดียวนี่เองคือการจัดการความประทับใจที่ยั่งยืนผ่านแนวคิดของกอฟเมนท์

ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนสุขภาวะในมุมของกอล์ฟแมนคือเวทีที่ไม่บังคับให้สวมหน้ากากหนักเกินไปและนานเกินไประวังพักหน้าเวทีและพิธีเปลี่ยนบทเพื่อปลดภาระชั่วคราวอย่างมีเกียรติหลังเวทีต้องมีพื้นที่วางอารมณ์เพื่อกลับมาเล่นบทใหม่ได้อย่างสดใหม่เรากำหนดยามเฝ้าพื้นที่อารมณ์เพื่อสังเกตสัญญาณล้าและช่วยแทรกแซงเร็วการประกาศสิทธิถอนตัวอย่างไม่เสียหน้าจะทำให้ทุกคนในวงกล้าที่จะประกาศเพราะกล้าที่จะดูแลตัวเองตัวชี้วัดสุขภาวะเดินคู่กับคุณภาพการแสดงในทุกการประเมินงบประมาณจะดูแลทุกคนแต่มันก็ไม่ใช่ต้นทุนหลักของวงดนตรีจิตอาสาแต่เมื่อทุกคนรู้สึกปลอดภัยทุกคนในวงก็จะกล้าทดลองและยืนระยะได้ยาวกว่าชุมชนจะรับรู้ความใส่ใจผ่านบรรยากาศเวทีที่สุภาพและความเป็นมนุษย์สุขภาวะที่ยั่งยืนทั้งหมดนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าวงดนตรีจะคอยทบทวนมาตรการทุกเทอมเพื่อกันการเสื่อมของวัฒนธรรมดูแลกันการชื่นชมพฤติกรรมดูแลเพื่อนพี่น้องที่ร่วมวงกันมาจะทำให้ค่านิยมนี้หนาแน่นขึ้นสุขภาวะจึงไม่ใช่ของแถมแต่เป็นเงื่อนไขของความเป็นมืออาชีพเมื่อกายใจโอเคเสียงรวมจะคมชัดและอบอุ่นโดยธรรมชาติทั้งหมดนี้คือเวทีที่ผู้คนอยากอยู่ต่อแม้ไฟของบางคนจะมอดดับลงแล้วก็ตาม

คุณผู้ชมคะคงเพราะทุกคนเล่นบทความขัดแย้งจึงกลายเป็นสัญญาณว่าบทซ้อนกันไม่พอดีต้องรีไรท์เราทำสคริปต์เจรจาใครถือสิทธิ์เปิดวงใครเปิดประเด็นใครเชียร์แขกใครเอาใจใครสรุปใครเครดิตและมีการกำหนดเวลาดังนั้นการศึกษาเรื่องภาษาไกล่เกลี่ยจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นสมาชิกของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวเพราะมันจะไม่ทำให้ใครเสียหน้าและต้องให้ที่ยืนของคนทั้งวงเท่าๆกันข้อตกลงต้องบันทึกและใช้ซ้ำได้เพื่อเปลี่ยนเหตุปะทะเป็นมาตรฐานใหม่บทเรียนหลังปะทะจะถูกเผยแพร่ให้สมาชิกใหม่อ่านหรือศึกษาทันทีผ่านประสบการณ์เราฝึกสัญญาณการหยุดและเริ่มเพื่อกันอารมณ์ล้นและคืนจังหวะเวทีเมื่อกระบวนการน่าเชื่อถือคนจะยอมรับผลแม้ไม่ถูกใจทั้งหมดแรงปะทะจะสั้นลงและมีเนื้อหาที่มากขึ้นแทนที่จะยืดเยื้อคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทุกคนจะเรียนรู้ที่จะถอดบทและประกอบบทใหม่อย่างมืออาชีพกติกาที่ดีจะรักษาศักดิ์ศรีและพยุงคุณภาพงานให้กลับมาอย่างรวดเร็วและที่สำคัญความต่างของคนในวงจะกลายเป็นพลังไดนามิกไม่ใช่รอยร้าวที่คับข้างและข้างค้างผู้ชมจะสัมผัสได้ว่าทุกคนในวงนั้นคุยกันอย่างเป็นกันเองไม่ใช่เถียงกันเก่งชื่อเสียงของเวทีจะแข็งแรงเพราะความยุติธรรมที่ผู้ชมมองเห็นได้นี่เองคงจะเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ไม่ใช่ดราม่าของอารมณ์ในแนวคิดของกอฟเมนสุดท้ายแล้วเสียงทุกเสียงจะรวมและจะกลับมาลงจังหวะเดียวกันอย่างสง่างามเฉกเช่นเสียงดนตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

ในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และวันหยุดเวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เท่านั้น จ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะวันนี้รายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเราก็ดำเนินมาถึงตอนที่12นะคะชื่อตอนว่าเกมการค้าระหว่างประเทศตอนนี้นะคะเราก็จะพาน้องๆนะคะ go inter ค่ะก็คือไปค้าขายกับต่างประเทศแล้วนะคะซึ่งประเทศของเรานะคะก็เป็นประเทศที่มีรายได้จากการค้าระหว่างประเทศสูงมากๆเรียกได้ว่าเป็นรายได้หลักของประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเราจึงต้องศึกษากลยุทธ์มาตรการทางการค้าแล้วก็กลไกในการเจรจาต่อรองสำหรับประเทศต่างๆเนี่ยในหลากหลายวิชาในด้านธุรกิจนะคะและวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากหัวหน้าโปรแกรมนะคะ International Business ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนในด้านนี้เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วนะคะในสาขานี้นะคะเรายังมีการรับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้โดยตรงนะคะในประเทศไทยเรานอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาต่างชาติด้วยการส่งนักศึกษาไทยไปเรียนต่อต่างประเทศหรือนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อที่ประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีการฝึกงานในระดับนานาชาติอีกด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆสนใจและมั่นใจนะคะว่าอยากเติบโตในโลกธุรกิจที่เป็นโลกธุรกิจแบบ international business หรือที่เรียกว่าการค้าขายระหว่างประเทศอาจารย์กิ๊กอยากแนะนำให้เรียนเป็นโปรแกรมเหล่านี้ค่ะเพราะว่าเราเรียนรู้วิชาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษดังนั้นเด็กๆก็จะจบไปแล้วก็พร้อมที่จะสื่อสารกับนักธุรกิจชาติต่างๆด้วยภาษากลางหรือภาษาอังกฤษได้เลยนะคะซึ่งน่าสนใจจริงๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในวันนี้นะคะก็ขอเชิญน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะรวมถึงผู้ปกครองที่สนใจในเรื่องการเรียนต่อด้าน international business นะคะพบกับท่านวิทยากรของเรานะคะก็คือดร.ธนพล รัชตกุลพัฒน์ได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพล รัชตกุลพัฒน์สาขาการจัดการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนานาชาติคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้จะมาในหัวข้อเรื่องเกมการค้าระหว่างประเทศเกมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าทุกๆประเทศนะครับทุกประเทศล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะส่งสินค้าออกไปขายยังประเทศอื่นแต่การที่เราจะได้การรับการยอมรับเนี่ยจากประเทศอื่นเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องพึ่งพาในเรื่องของกลยุทธ์หรือแนวทางในการปฏิบัติซึ่งแนวทางแบบการที่เราจะทำยังไงนะครับที่ทั้งสร้างความสัมพันธ์พร้อมกับสร้างความได้เปรียบในเชิงธุรกิจซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยนะครับต้องกลับมามองว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะส่งไปขายต่อยังต่างประเทศเนี่ยควรจะเป็นสินค้าหรือเป็นความร่วมมือหรือเป็นการไปลงทุนหรือเราต้องการที่จะได้ความได้เปรียบในเรื่องอื่นเพราะในเรื่องของเกมการค้าเนี่ยนะครับมันมีหลายมุมมองที่มีความสำคัญนะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างมาและกลยุทธ์ที่มีความสำคัญนะครับกลยุทธ์นั้นเนี่ยนอกจากภายใต้ความร่วมมือที่เราจะแข่งขันกับประเทศอื่นแล้วนะครับรวมไปถึงกรอบในเรื่องของภาษีการโต้ตอบทางการค้าการให้เงินทุนหรือจะเป็นในเรื่องของการค้าเสรีก็จะมีอยู่ในหลายมุมด้วยกันเพราะในบางมุมเนี่ยการที่เราส่งสินค้าไปยังต่างประเทศทุกประเทศล้วนแล้วแต่มีการสำรวจตัวเองว่าสินค้าประเภทใดที่เขาต้องการที่จะนำเข้าไปขายในประเทศของเขาแล้วมีสินค้าประเภทใดที่เขาต้องการจะส่งออก ทุกๆประเทศล้วนแล้วแต่มีอุตสาหกรรมตัวเองที่ต้องปกป้องเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรก็ตามที่ส่งไปขายนะครับก็จะต้องเป็นสินค้าที่ประเทศนั้นเนี่ยมีความต้องการนั่นเป็นหลักพื้นฐานเพราะว่าทุกๆประเทศในโลกนี้ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่มีสินค้าที่ครบทุกสิ่งโดยที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยปราศจากความร่วมมือจากประเทศอื่นหรือประเทศที่อยู่รอบข้างในองค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงเกมการค้าเราก็จะมี4รูปแบบด้วยกันนะครับที่เรามองว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบแรกเลยเนี่ยคือประเทศที่เป็นประเทศที่ต้องการที่จะส่งออกนะครับหรือนำเข้าสินค้าเป็นประเทศที่เขามองว่าเขาควรจะส่งสินค้าไปขายให้กับประเทศไหนดีโดยลักษณะสินค้าที่ส่งออกไปนะครับเขามักจะมองในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคที่มีความใกล้เคียงกันตัวอย่างเช่นถ้าประเทศเราเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวแล้วคนประชากรส่วนใหญ่ก็ทานข้าวเป็นหลักวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการที่เราไม่จำเป็นต้องทำการตลาดนะครับในเชิงลุกที่มากเกินไปก็คือการที่เราส่งข้าวไปขายยังประเทศที่ทานข้าวเหมือนกับเราแต่ถ้าหากเราส่งสินค้าประเภทข้าวไปยังประเทศที่ทานขนมปังหรือทานที่เป็นแป้งโรตีสินค้าของเราอาจจะไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่และต้องทำการตลาดที่สูงมากเนื่องจากเป็นสินค้าที่คนในประเทศนั้นไม่ได้มีความต้องการในทุกๆวันองค์ประกอบแรกเลยคือประเทศที่ทำการส่งออกนะครับประเทศนั้นมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ต้องการจะไปค้าขายยังต่างประเทศตัวที่สองคือในเรื่องของกลยุทธ์กลยุทธ์คือสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณานะครับว่าการที่เราจะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศเนี่ยเราจะออกกลยุทธ์หรือออกแคมเปญอะไรนะครับในการจูงใจให้คนของเขาบริโภคสินค้าเรามากๆเราอาจจะต้องสร้างในเรื่องของการรับรู้นะครับในเรื่องของการโฆษณาเพราะสินค้าถ้าหากเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างมีความหลากหลายไม่ใช่สินค้าพื้นฐานคนจะต้องมีความเข้าใจก่อนไม่อย่างนั้นความต้องการหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคจะไม่เปลี่ยนไปเขาก็จะซื้อหรือใช้บริการสินค้าที่เป็นสินค้าที่เขาเคยซื้อมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เราจะใช้เราจะเป็นจะต้องดูพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรกลยุทธ์ที่เราจะใช้เนี่ยนะครับสร้างความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้านั้นได้อย่างไรองค์ประกอบที่3คือในเรื่องของการตอบแทนหรือเป็นส่วนที่อำนาจในการต่อรองหรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดเพราะถ้าหากสินค้าสามารถได้ส่วนแบ่งทางการตลาดถ้าประเทศนั้นเป็นประเทศที่ใหญ่แม้ส่วนแบ่งการตลาดเพียงน้อยนิดก็มากพอที่จะทำให้ได้ผลกำไรแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างแบรนด์เนมหรือธุรกิจของตัวเองผ่านการค้าได้แต่ถ้าเป็นประเทศเล็กแม้จะทำผลกำไรได้มากหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากก็อาจจะไม่สามารถครอบคลุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการที่เราต้องส่งสินค้าจากประเทศเราแล้วก็ไปขายยังต่างประเทศองค์ประกอบที่4ในเรื่องของการที่เราใช้กลยุทธ์กลยุทธ์ที่เราใช้เป็นกลยุทธ์ใช้แบบครั้งเดียวหรือเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ซ้ำได้เพราะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาว่าถ้าหากเราต้องการที่จะทำการค้าแบบยั่งยืนบางทีการเล่นโครงสร้างหรือเกมแบบที่หากำไรเพียงก้อนหนึ่งเยอะๆเลย

อาจจะสามารถทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าหากเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการยาวนานบางทีเราอาจจะต้องสร้างในรูปแบบของการที่เรามองว่าเป็นวินวินซิทูเอชันของทั้งสองฝ่ายเพื่อที่เขาได้เราได้แล้วมันจะเกิดการซื้อซ้ำแล้วเกมการค้าก็จะดำเนินต่อไปในเรื่องเกมการแข่งขันทุกประเทศเนี่ยก็ต้องมีการปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองโดยอุตสาหกรรมของตัวเองเนี่ยนะครับโดยมากก็ต้องแบ่งว่ามีทั้งเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบของการเกษตรหรือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประเทศของอุตสาหกรรมส่วนประเทศที่มีลักษณะของภูมิประเทศนะครับที่เหมาะการเพาะปลูกก็จะมีพืชผักธัญญาหารหรือมีผลผลิตทางการเกษตรที่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีผลผลิตทางด้านสินค้าเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนที่สุดครับว่าความต้องการของผู้บริโภคนั้นความต้องการผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศหรือสินค้าที่เรามองว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมเลยนะครับแต่ถ้าหากมันเป็นสินค้าที่ประเทศเราไม่สามารถผลิตได้แล้วสามารถนำสินค้านั้นมาขายความต้องการย่อมเกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคนั้นต้องการรสชาติหรือว่าความต้องการทดสอบนะครับหรือใช้สินค้าที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้านะครับที่มาจากต่างประเทศหลายๆชนิดก็ยังเป็นที่ต้องการของคนในประเทศอยู่ดีในลักษณะของเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับเมื่อประเทศของตนเองต้องการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมของตนเองอย่างแรกเลยที่เขาจะต้องทำเนี่ยนะครับในการปกป้องอุตสาหกรรมของตัวเองก็คือต้องตั้งกำแพงภาษีสาเหตุที่ต้องตั้งกำแพงภาษีเนี่ยเพราะว่าสินค้าที่เหมือนกันแต่ถ้าบ้านเราทำแล้วต้นทุนมีราคาที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหรือสินค้าที่นำเข้าผู้บริโภคก็จะหันไปใช้สินค้าที่ราคาถูกกว่าสินค้าที่สามารถเปลี่ยนโดยที่ผู้บริโภคนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องยึดในเรื่องของความจงรักภักดีของแบรนด์เลยนะครับอาจจะเป็นสินค้าที่เรายากอย่างเช่นพริกน้ำปลาน้ำตาลนะครับเวลาเราชิมน้ำตาลเนี่ยเราแยกยี่ห้อไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกเนี่ยนะครับในเมื่อน้ำตาลมีรสชาติเหมือนหวานเหมือนกันสิ่งที่เราเลือกก็คือว่าถ้าบางทีราคามันลดราคาอยู่หรือราคามันถูกกว่าคนก็มักจะสลับไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกกว่าเลือกจะเป็นน้ำเปล่านะครับหลายๆคนนะครับไม่ได้ชิมน้ำเปล่าแล้วสามารถแยกรสชาติได้ว่าอันนี้จืดนะอันนี้หวานนะอันนี้มีความมีแร่ธาตุเป็นพิเศษนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปถึงความรับรู้รายละเอียดขนาดนั้นสินค้าอย่างประเภทที่เราไม่ได้แยกประเภทแบบนี้นะครับถ้าหากว่าต่างประเทศสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและราคาได้ถูกกว่าเราจะถูกตลาดของต่างประเทศนะครับแย่งไปได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นการที่เราจะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยนะครับถ้าหากสินค้าตัวไหนก็ตามที่ต้นทุนการผลิตของประเทศเราเนี่ยมันมีสูงมากเราอาจจะเป็นจะต้องตั้งกำแพงภาษีเพื่อดันราคาให้สินค้าของเราเนี่ยมีราคาที่ถูกกว่าอย่างไรหลายๆประเทศนะครับสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศของเขาเองเนี่ยมันมีราคาแพงถ้าไปเปรียบเทียบกับการนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งสินค้าเหล่านี้นะครับคือสินค้าที่รัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศไม่ให้อุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอยู่ไม่ได้เพราะถ้าอุตสาหกรรมในประเทศอยู่ไม่ได้ก็ไม่เกิดการจ้างงานเมื่อไม่เกิดการจ้างงานนะครับก็ไม่มีรายได้เมื่อคนไม่มีรายได้นะครับเศรษฐกิจก็ตกฝืดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโซ่นะครับที่ถึงกันการตั้งกำแพงภาษี

ภาษีก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะครับหรือเกมการแข่งขันรูปแบบหนึ่งในการที่จะปกป้องอุตสาหกรรมตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้อุตสาหกรรมอื่นเข้ามาทำร้ายหรือเข้ามาในอุตสาหกรรมของบ้านเรานะครับทำให้คนที่เป็นเจ้าของกิจการต่างๆไม่สามารถอยู่ได้การจำกัดโควต้าก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลในการที่เรานะครับจะมีการปกป้องอุตสาหกรรมธุรกิจในบ้านเราการจำกัดโควต้าคืออะไรนะครับโควต้าคือจำนวนที่สามารถนำเข้าได้ต่อปีนั่นหมายความว่าสินค้าบางประเทศนะครับหรือบางประเภทเนี่ยเราจำกัดในเรื่องการเข้านะครับสินค้าบางอย่างถ้าเราไม่นำเข้ามาเลยนะครับอาจไม่เพียงพอครับอาจจะเป็นอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับหรือว่าอาจจะเป็นน้ำมันนะครับแม้ว่าสินค้าเหล่านี้ในประเทศเราจะสามารถผลิตได้แต่บางทีสินค้าเหล่านี้ก็มีความต้องการที่สูงมากจนไม่เพียงพอนะครับและในบางครั้งสินค้าเหล่านี้เนี่ยพอเวลาประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับเขาสังเกตเห็นว่าสินค้าประเภทนี้มีความต้องการสูงนะครับอย่างเช่นมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้หลายอย่างนะครับ1นำมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ก็ได้2นำมาผลิตเป็นเอทานอลก็ได้นะครับแก๊สโซฮอล์นะครับ3นำมาผลิตเป็นผงชูรสนะครับอายิโนมโตะนะครับหรือสิ่งที่เราใช้กันในการปรุงอาหารให้อร่อยขึ้นหรือว่า4นะครับมันสำปะหลังสามารถทำมาผลิตเป็นอาหารมนุษย์ได้มันสำปะหลังเราผลิตเนี่ยนะครับก็มีทั้งการที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศแล้วก็มีที่เรานำเข้านะครับเพราะในบางปีนะครับสินค้าเหล่านี้ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศจึงจำเป็นจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศแต่ในราคาที่ต่างประเทศนำเข้ามาในบ้านเราเนี่ยนะครับในบางครั้งเนี่ยมันถูกกว่าจนกระทั่งว่าสินค้าบ้านเราเนี่ยดูแพงไปเลยนะครับถ้าหากประเทศเหล่านั้นเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในสัญญาที่สัญญาความร่วมมือแล้วก็ข้อตกลงกันสินค้าเหล่านั้นเนี่ยครับการตั้งกำแพงภาษีเนี่ยนะครับมันจะเป็นการทำลายข้อตกลงระหว่างประเทศกันการตั้งกำแพงภาษีจึงทำได้ยากจึงใช้วิธีการจัดตั้งโควต้าขึ้นมาแทนการจัดตั้งโควต้าคือคุณสามารถนำเข้ามาได้แต่เราจำกัดปริมาณในการเข้าของสินค้าของคุณนะครับอย่างมันสำปะหลังอย่างสมมติตัวอย่างถ้าหากปีหนึ่งห้ามเอาเข้ามาเกินนะครับ 100,000 ตันนั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมกราจนถึงธันวานะครับถ้าครบแสนตันเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับตันต่อไปเริ่มปีหน้าไม่ให้เข้านี่ก็เป็นอีกการปกป้องอุตสาหกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของเรายังสามารถที่จะอยู่นะครับแล้วผู้ประกอบการของเราก็สามารถที่จะสามารถต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับมาสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในประเทศโดยที่อุตสาหกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องถูกทำลายไปจากการส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทำไมเราจำเป็นต้องปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเกมนะครับท่านลองมองดูว่าถ้าหากว่าประเทศนั้นเขามีการจ้างงานนะครับคนของเขาเนี่ยทำงานมีรายได้ส่งสินค้ามาขายประเทศเราได้กำไรเขาเอากำไรกับประเทศเขาประเทศเราได้อะไรครับประเทศเรานอกจากจ่ายซื้อสินค้าได้ถูกกว่านั่นอาจจะเป็นหนึ่งข้อแต่คนในบ้านเราไม่มีงานทำเพราะมันไม่มีการจ้างงานเกิดขึ้นมันถึงเป็นเกมการค้าขึ้นมาว่าถ้าหากประเทศคุณอยู่ในข้อตกลงหรือสนธิสัญญาเราคงไม่สามารถที่จะตั้งกำแพงภาษีเก็บภาษีจากคุณได้แต่เราสามารถจำกัดโควต้าการนำเข้าปริมาณของคุณได้เพื่อไม่ให้สินค้าที่ถูกทะลักเข้ามาในประเทศเรามากเกินไปเราจำเป็นต้องจำ
กัดของโควต้าที่เข้ามาแล้วในเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมการสนับสนุนอุตสาหกรรมก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยผลักดันนะครับให้ธุรกิจตัวนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกระแสนะครับของการพัฒนาในการสนับสนุนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับในแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันนะครับยุคก่อนก็เป็นลุกในเรื่องของผลักดันนะครับในเรื่องสินค้าการเกษตรพอตอนหลังมานะครับเทคโนโลยีเริ่มมากเราก็ผลักดันในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นพอตอนนี้เราก็เริ่มมาสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นในเรื่องการแข่งขันเนี่ยมันเกิดตลอดเวลานะครับแล้วแต่ยุคแต่ละสมัยนะครับว่าสินค้านะครับอยู่ขึ้นอยู่ว่าเป็นอะไรนะครับความต้องการของประชากรโลกส่วนใหญ่นะครับเขาต้องการอะไรนะครับในรอบทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีรอบเซอร์เคิลของตัวของเขาเองเพราะถ้าหากอุตสาหกรรมอะไรนะครับที่มีต้นทุนที่สูงแล้วในเมื่อเปรียบเทียบนะครับแล้วอุตสาหกรรมนั้นไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีนวัตกรรมนะครับไม่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนั้นก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อยๆออกจากระบบไปในที่สุดนะครับการที่เราจะปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของตนเองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเกมรูปแบบหนึ่งนะครับของการค้าและการลงทุนแต่ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็คือในเรื่องของการสูญเสียทั้งคู่นะครับเพราะแน่นอนครับเหมือนกับว่าเวลาที่เราส่งสินค้าไปขายของให้ใครนะครับแล้วเขามีข้อแง่ในการที่จะรับสินค้าเราไปขายนะครับนอกจากสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้ที่ส่งสินค้าไปขายแล้วในบางครั้งนะครับก็ทำให้คนที่ส่งไปขายเนี่ยนะครับมองว่าคนที่เป็นผู้รับสินค้านั้นนะครับไม่จริงใจหรือเปล่านะครับในเรื่องการค้าการขายเพราะฉะนั้นในระยะยาวอ่ะครับการตั้งกำแพงต่างๆว่าจะเป็นในเรื่องของกำแพงภาษีกำแพงในเรื่องของการจำกัดปริมาณเข้าของสินค้าหรือในเรื่องของการสนับสนุนอุตสาหกรรมนะครับแต่ละอย่างที่เรามองว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่เราโปรเทคหรือปกป้องอยู่เนี่ยนะครับในระยะยาวถ้าหากว่าเรานำสิ่งเหล่านี้มาใช้นะครับเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดสถานการณ์ที่เราเรียกว่า loss and loss ในระยะยาวนะครับอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นมาตรการนะครับในการที่เราใช้ภาษีเข้ามานะครับในการทำให้สินค้าเขามีราคาสูงขึ้นแต่มันก็มีอีกยุทธวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นเกมที่เราไม่จำเป็นต้องขึ้นราคาสินค้าเลยนะครับอาจจะเป็นการระบุเช่นมาตรฐานนะครับของสินค้าเองไม่ผ่านหรืออาจจะกำหนดในเรื่องของข้อกำหนดของสิ่งแวดล้อมนะครับหรือที่เรารู้จักกันอยู่ที่เรียกว่า ISO 14,000 นะครับเพราะตอนนี้สินค้าที่ผลิตออกมาขายนะครับทั่วโลกตอนนี้เขามีแนวโน้มนะครับว่าอยากให้สินค้าที่ผลิตออกมาขายยังต่างประเทศเนี่ยเป็นสินค้าที่ลดมลภาวะเป็นพิษนะครับแล้วก็สามารถย่อยสลายได้นะครับในนิเวศของธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถใช้เป็นเครื่องกีดกันได้ในเรื่องการค้านะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องขึ้นภาษีเลยอย่างถ้าหากสินค้าในบางประเทศแล้วเรามองแล้วว่าสินค้าอันนี้ปุ๊บนะครับเราอาจจะบอกมาว่าสินค้าบางประเภทเอาเข้ามาปุ๊บสินค้าของคุณอาจจะมีนะครับสารเคมีมากเกินไปนะครับหรือสินค้าของคุณปนเปื้อนนะครับโดยที่เรามองในเรื่องของสุขภาพลักษณะนะครับของผู้บริโภคมาเป็นหลักนะครับสินค้าเหล่านั้นก็อาจจะถูกกีดกันออกไปนะครับก็เป็นยุทธวิธีนึงในการที่เราจะไม่รับสินค้าจากประเทศที่เราไม่ต้องการหรืออาจจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับธุรกิจตอนนี้ทุกคนนะครับต้องมาคอนเซิร์นนะครับต้องมาเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ว่าธุรกิจของคุณที่ส่งมาขายยังต่างประเทศนะครับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมของคุณไม่มีการนะครับช่วยลดร้อนโลกร้อนเลยนะครับค่าคาร์บอนก็เกินครับรูปแบบของการผลิตสินค้าก็สินค้าก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการลดมลภาวะเป็นพิษนะครับแล้วก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของนิเวศวิทยานะครับของธรรมชาติก็จะเป็นเงื่อนไขอีกเงื่อนไขนึงในการที่เราจะปัดสินค้าที่เราไม่ต้องการออกไปหรืออาจจะเป็นการที่เรานำเอกสารที่เข้มงวดมาก

็นอีกหนึ่งนะครับที่มันไม่แน่นอนนะครับอย่างในบางประเทศนะครับอย่างสมุนไพรนะครับอย่างในแถบบ้านเราสมุนไพรนะครับเราก็ตีว่าเป็นเครื่องดื่มประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถส่งไปขายยังต่างประเทศได้แต่ประเทศที่เขารับปลายทางถ้าเขามองว่าเขาไม่ต้องการจะรับสินค้าจากประเทศเราเขาอาจจะตั้งพิกัดอีกมาว่าสมุนไพรตกลงเป็นเครื่องดื่มหรือเป็นยากันแน่เพราะจริงๆสมุนไพรบ้านเราก็มีผลออกฤทธิ์คล้ายๆยานะครับสมุนไพรบางอย่างนะครับพอทานปั๊บนะครับก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการแก้การอักเสบของร่างกายพอกินแล้วปุ๊บเนี่ยลดการไอนะครับขับเสมหะอะไรอย่างนี้นะครับสมุนไพรบ้านเรามันส่งผลนะครับสมุนไพรบางตัวเนี่ยน้ำสมุนไพรบางตัวทานแล้วปุ๊บก็ลดอาการอักเสบนะครับหรือว่าลดในเรื่องของอัตราการบำรุงหัวใจให้ดีขึ้นนะครับคือเรามีน้ำสมุนไพรเหล่านี้นะครับเยอะมากในบ้านเราแต่ถ้าหากต่างประเทศเขาจะมองหรือเขาจะเล่นแง่กับเราเขาไม่ได้ตีว่านี่เป็นน้ำสมุนไพรหรือเป็นน้ำเฮิร์บที่กินแล้วทุกวันแล้วสามารถช่วยบำรุงได้นะครับเขาก็จะตีว่าตกลงมันมีฤทธิ์เป็นยาหรือมันเป็นฤทธิ์เป็นน้ำเปล่ากันแน่นะครับซึ่งตรงนี้พิกัดตรงนี้มันบอกยากนะครับเนื่องจากว่าสมุนไพรเหล่านี้เมื่อใช้ไปนานๆปุ๊บมีฤทธิ์เป็นยาในการรักษาโรคได้ฟื้นฟูเยียวยาแต่จะบอกว่าเหมือนน้ำเลยไหมที่กินแล้วแล้วก็สามารถที่จะกินต่อเนื่องได้โดยที่ไม่เกิดผลข้างเคียงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเปรียบเทียบไม่ได้เพราะน้ำเราสามารถกินได้วันหนึ่ง8แก้ว10แก้วต่อวันแต่น้ำสมุนไพรเนี่ยถ้าเรากิน8แก้ว10แก้วต่อวันอาจจะมีปริมาณมากเกินไปซึ่งมันอาจจะมีฤทธิ์ที่เป็นสารพิษได้นะครับเพราะมันมากเกินไปแต่ถ้ากินพอดีนะครับมีฤทธิ์เหมือนกับว่าเราค่อยๆฮีลตัวเองนะครับปีฤทธิ์คล้ายละไมคลายยานี่แหละครับคือวิธีการที่เขาใช้ในเรื่องของการกีดกันโดยที่ไม่ต้องขึ้นภาษีเลยนะครับก็เอาเรื่องมาตรฐานของสินค้ามาสินค้าคุณไม่ได้มาตรฐานนะอาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดอันตรายในการใช้หรือมีสารเคมีปนเปื้อนในตัวสินค้านะครับก็ตีกลับไปสินค้าไม่คอนเซิร์นไม่มองในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็ตีกลับไปนะครับสินค้าตัวไหนที่เรามองแล้วว่าเราสามารถที่จะใช้ในเรื่องของเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับอย่างตัวสมุนไพรอย่างเงี้ยก็ตามพิกัดสินค้าซึ่งเราบอกไม่ได้ว่าสมุนไพรจริงๆมีฤทธิ์เป็นยาหรือมีฤทธิ์เป็นน้ำเปล่ากันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเกมการค้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของยุทธวิธีที่หลากหลายในการที่จะทำให้สินค้าเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งเข้ามานะครับอย่างประเทศที่เป็นผู้รับได้ในส่วนของเกมความร่วมมือนะครับในเกมการค้าเนี่ยนะครับมันก็มีการสร้างข้อตกลงระหว่างกันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นอาเซียนในกลุ่มอาเซียนเขาก็จะมีข้อตกลงระหว่างกันนะครับว่าสินค้าไหนเขาต้องการที่จะส่งออกสินค้าตัวไหนที่เขารวมตัวกันแล้วนะครับก็เป็นสินค้าที่อีกประเทศหนึ่งสามารถส่งออกได้โดยที่สินค้านั้นเนี่ยมันจะไม่ทับกันนะครับเพราะฉะนั้นในข้อตกลงของอาเซียนเขาก็จะมีว่าสินค้านี้ประเทศฉันส่งนะสินค้านั้นนะครับประเทศคุณส่งแล้วเรารวมกันผนึกนะครับรวมกันแล้วเราก็ส่งไปขายต่างประเทศโดยส่งไปในนามของกลุ่มนะครับเป็นทวีปไปอย่างเช่นอาเซียน EU หรือ APEC ในกลุ่มผู้ค้าน้ำมันเองเขาก็มีการตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อพูดคุยกันว่าน้ำมันของเขาเนี่ยเขาจะต้องผลิตเพิ่มการผลิตหรือลดการผลิตเมื่อไหร่
พราะถ้าหาก

พอผลิตมากเกินไปราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะถูกลงแต่ถ้าหากเขาผลิตน้อยเกินไปราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะแพงมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่แต่ละกลุ่มแต่ละทวีปต้องมีการหารือกันเพื่อให้สามารถสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มของตัวเองการสร้างความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจรจาหรือว่า Free Trade Agreement นะครับการสร้างการเจรจาระหว่างทวีปเนี่ยนะครับเป็นการสร้างเขาเรียกว่าวินวินนะครับในเรื่องของการที่เราต้องการที่จะนำสินค้าที่ประเทศเราไม่มีนะครับแต่ต้องการสร้างอำนาจการต่อรองก็คือเข้าไปรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไปต่อรองกับคนอื่นเขาสิ่งที่คนอื่นจะได้ก็คือถ้าคุณรับข้อเสนอของเราเนี่ยสินค้าในกลุ่มของเราคุณสามารถเลือกซื้อได้ด้วยราคานะครับที่ถูกกว่าคนที่ไม่ได้ต่อรองกับเราสิ่งที่เราต้องการจากทวีปอื่นก็มีนะครับเราก็ต่อรองในสิ่งที่เราไม่มีเราก็จะได้สินค้าที่ถูกกว่าทวีปอื่นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเกมความร่วมมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นข้อตกลงที่เราสามารถที่จะลดต้นทุนนะครับในเรื่องสินค้าที่เราจะซื้อจากต่างประเทศมาได้โดยการที่เราฟอร์มนะครับเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็นำใบเจรจากับต่างประเทศนะครับเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ต่างฝ่ายต่างมองว่าเป็นความสำเร็จนะครับของทั้งสองฝ่ายด้วยกันในเรื่องของเกมการเจรจาต่อรองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของอัตราของภาษีนะครับในเรื่องอัตราของภาษีเนี่ยสินค้าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยจะมีในเรื่องของภาษีที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ประเทศนั้นว่ามีความต้องการสินค้าประเภทนั้นหรือไม่นะครับหลายๆประเทศนะครับในเรื่องอัตราภาษีเนี่ยใหอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยนะครับเป็นสินค้าที่ไม่มีภาษีเลยสาเหตุเนื่องจากว่าหลายๆประเทศเนี่ยครับเทคโนโลยีต่างๆทางด้านการแพทย์หรือว่าการอนามัยหรือสุขภาพโรงพยาบาลต่างๆอุปกรณ์ต่างๆยังไม่ทันสมัยสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ในบางประเทศเนี่ยไม่ตั้งภาษีเลยหมายความว่าคุณเอาเข้ามาไงเขาก็คุณขายอย่างนั้นเลยโดยที่เขาไม่ต้องการให้สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่แพงเกินไปจนกระทั่งประชาชนไม่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับเนื่องจากราคามีราคาที่สูงเกินไปสินค้าที่มีมาตรฐานสูงนะครับสินค้าที่ประชาชนได้ใช้นะครับแล้วทำให้สินค้าเขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือมันคุ้มค่าเงินมากขึ้นนะครับสินค้ามีมาตรฐานนะครับที่ระดับสูงนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาก็ตีนะครับในเรื่องของสินค้านำเข้าเหล่านี้นะครับตีให้เป็นสินค้าในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ลดในเรื่องของภาษีนำเข้าลงนะครับเพื่อให้คนสามารถที่จะเป็นเจ้าของนะครับซื้อขึ้นมาเพื่อที่ทำให้สินค้าต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับคนได้ใช้สินค้าดีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยแล้วแต่การต่อรองนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยสิทธิประโยชน์เกิดขึ้นมากมายเวลาต่อรองกันนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องภาษีอย่างเดียวหรอกบางประเทศเนี่ยนะครับถ้ามีเรื่องการลงทุนก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาให้จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าคุณต้องการเป็นซิติเซนประเทศเขาไหมนะครับหรือคุณต้องการที่จะได้นะครับซีโร่แท็กไหมนะครับ10ปีนะครับก็คือภาษี 0%หรือคุณต้องการที่จะเป็นประชาคมของเขาไหมนะครับสามารถทำได้เลยมีสิทธิ์นะครับในการรับสวัสดิการเทียบเท่ากับคนในประเทศนั้นๆเกมการเจรจาต่อรองเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยต้องการอะไรจากอีกประเทศหนึ่งนะครับในส่วนของเงินอุดหนุนเนี่ยก็เป็นเรื่องของเงินสนับสนุนเงินสนับสนุนเนี่ยก็เป็นเงินที่ถ้าหากว่ามีในเรื่องของการวิจัยนะครับหรือในเรื่องของสิ่งที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับมีความสนใจร่วมกันนะครับเขาก็อาจจะเอาเงินเนี่ยนะครับมาลงทุนในบ้านเรานะครับหรื

ประเทศที่เขาต้องการที่จะทำการค้าด้วยเพื่อที่อย่างหนึ่งนะครับขว้างสร้างความสัมพันธ์ร่วมกัน2นะครับให้มีโปรเจกต์ระยะยาวร่วมกันนะครับที่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับของการค้าในเรื่องของกลยุทธ์เนี่ยทางการค้าเบื้องต้นนะครับกลยุทธ์ทางการค้าเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ5อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือเราเรียกว่า global sourcing นะครับกลยุทธ์ทางการค้าเลยเนี่ยอย่างแรกคือถ้าเราต้องการที่จะไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องการไปทำอะไรที่ต่างประเทศนะครับการที่เราใช้กลยุทธ์ global sourcing เนี่ยเหมือนการที่เราไปหาทรัพยากรภายนอกนั้นที่มีราคาถูกกว่าบ้านเรานะครับมีหลายๆประเทศนะครับที่สินค้าที่ผลิตเองในประเทศมีราคาสูงกว่าดูอย่างเหล็กนะครับเหล็กในหลายๆประเทศมีราคาที่สูงมากและหลายๆประเทศมีราคาที่ถูกมากนะครับต่อให้เรานำเหล็กเข้ามาจากต่างประเทศราคาก็ยังถูกกว่าบ้านเราผลิตเหล็กเองนะครับนี่คือกลยุทธ์เบื้องต้นคือ1การไปต่างประเทศการค้าเรามองในเรื่องของการที่เราจะไปหาสิ่งที่ถูกกว่าภายนอกนั้นแล้วเอากลับมาเพื่อมาลดต้นทุนของเราให้สินค้าของเราอุตสาหกรรมของเรานะครับมีต้นทุนที่ถูกลง2ในเรื่องของการส่งออกนะครับกลยุทธ์เบื้องต้นเลยของการส่งออกเนี่ยนะครับคือมันไม่ผูกมัดในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเราผลิตสินค้าภายในประเทศนะครับเรามีการจ้างงานภายในประเทศทุกอย่างเกิดขึ้นภายในประเทศทั้งหมดจนกระทั่งเราได้สินค้าสำเร็จรูปหรือที่เราเรียกว่า final productเมื่อเราได้ final product ปุ๊บเนี่ยสินค้าเนี่ยนะครับเราก็แค่ส่งออกไปขายต่างประเทศอย่างเดียวหน้าที่ของเราคือส่งออกอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้รับผิดชอบปลายทางเลยนะครับปลายทางว่าคุณจะมีการโฆษณาสินค้าอย่างไรหรือว่าคุณจะมีในเรื่องของการใช้เอเจนต์นะครับคนช่วยขายยังไงนะครับหรือมี marketing campaign ยังไงตรงนั้นเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มที่รับสินค้าเราไปขายเพราะฉะนั้นคนที่ส่งออกนะครับในกลุ่มก็จะไม่ต้องแบกรับในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากต่างประเทศเพราะเราส่งออกปุ๊บเราก็จบเลยนะครับนี่อาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการค้าเบื้องต้นนะครับในเรื่องของการที่เราส่งออกไปขายต่างประเทศโดยมากการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเนี่ยสินค้าแบบไหนที่เราบอกว่าสินค้าที่เราต้องส่งไปนะครับหลักการเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับคือว่าเราพยายามมองว่าสินค้าไหนที่มันเหลือนะครับเหลือมากๆในประเทศนะแล้วเราก็ส่งออกไปทำไมต้องเหลือเพราะถ้าหากวันหนึ่งมันมีความต้องการในต่างประเทศที่มากมายแล้วสินค้าในบ้านเราไม่พอขายอยู่แล้วเราจะตรงไหนไปเซิร์ฟในตลาดเขาล่ะครับมันเสียโอกาสเพราะฉะนั้นสินค้าที่ส่งออกเนี่ยมักจะเป็นสินค้าที่ในบ้านเราสามารถผลิตหาได้ง่ายเราสามารถซื้อได้ด้วยต้นทุนถูกนะครับนำมาแพ็คกิ้งนะครับนำมาจัดขบวนการในเรื่องของโลจิสติกส่งออกให้เรียบร้อยแล้วเราก็ส่งไปขายต่างประเทศเพื่อทำกำไรนะครับจากประเทศที่มีความต้องการสินค้าตัวนั้นถ้าหากเราไปเลือกสินค้าที่มีน้อยเกิดวันหนึ่งมันมีความต้องการออเดอร์มาเยอะมากมายถล่มทลายจะเอาที่ไหนส่งเขาล่ะครับไปมาสินค้าไม่มีส่งเขาจะโดนปรับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นในการมองว่าสินค้าแบบไหนที่เราต้องการที่จะส่งออกแล้วในเรื่องของสินค้านำเข้านะครับสินค้านำเข้าเนี่ยก็ให้มองอีกมุมหนึ่งอะไรที่ประเทศเราผลิตไม่ได้อะไรที่ประเทศเรามันไม่มีนะครับอะไรที่ประเทศเรามันราคาแพงเราก็เซิร์ฟในจุดตรงนั้นพยายามหาช่องว่างหรือแก็บตัวนี้ของสินค้าให้ได้นะครับเพราะว่าตัวแก็บของความต้องการผู้บริโภคเนี่ยนะครับผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายถ้าเราสามารถเติมเต็มในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการได้แล้วเนี่ยนะครับยังไงสินค้าเราขายได้แน่นอนแต่สำคัญที่

เราต้องหาช่องว่างนั้นให้เจอนะครับไม่ใช่เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วเรามองว่าสินค้านั้นดีนะครับแล้วเราก็มองว่าดีจริงๆนะแต่เรามองจุดไม่เห็นว่าเขาจะมาลงตรงจุดไหนในภายใต้สินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาดบ้านเราสิ่งแรกเลยคือหาช่องว่างสินค้านั้นให้เจอก่อนนะครับแล้วก็นำสินค้านั้นเข้ามาต่างประเทศมันจะทำให้สินค้าของเรามีการจากผู้บริโภคlicensing agreement นะครับหรือว่าเราต้องการลิขสิทธิ์ถูกต้องในการผลิตสินค้านั้นๆกลยุทธ์ในการที่เราจะผลิตสินค้านะครับอย่างแบรนด์เนมระดับโลกได้เนี่ยนะครับเราต่างก็รู้ดีว่าสินค้าถ้าหากว่าเราแอบลักลอบผลิตนะครับหรือแอบลักลอบในการลอกเลียนแบบท้ายที่สุดนะครับเราก็จะโดนกฎหมายนะครับเข้ามาเล่นงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะนะครับกำจัดในเรื่องของข้อผิดพลาดนั้นออกไปเลยเราก็มองในเรื่องแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เราสนใจนะครับแล้วมีความต้องการเราต้องการจะผลิตนะครับเราก็ซื้อลิขสิทธิ์ในการผลิตมาเลยนะครับเราอาจจะสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่านะครับแล้วก็ไปขายได้ต้นทุนที่แพงกว่าสินค้าตอนนี้หลายๆประเทศก็ผลิตนะครับจากประเทศที่มีค่าแรงที่ไม่สูงมากนักแล้วนำไปจำหน่ายในประเทศที่มีค่าแรงนะครับพื้นฐานขั้นต่ำที่สูงมากนะครับเสื้อบางตัวต้นทุนนะครับไม่ถึง100ไปขายที่ต่างประเทศนะครับติดแบรนด์เข้าไปด้วยหลายทีหลายพันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกยุทธวิธีหนึ่งนะครับในเรื่องของการค้าหรืออาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับรูปแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เราเห็นเยอะๆนะครับในเรื่องของการสร้างแฟรนไชส์การสร้างแฟรนไชส์ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการค้านะครับเราก็เอาแบรนด์ที่ดังนะครับทรัพยากรบางอย่างนำเข้าจากต่างประเทศนะครับทรัพยากรบางอย่างนะครับเราก็สามารถส่งที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยรูปแบบทางการค้าเนี่ยนะครับมีมากมายนะครับและหลากหลายเกมกลยุทธ์นะครับก็มีเยอะแยะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมาดูครับนั่นก็คือผลกระทบของเศรษฐกิจในการค้าในผลกระทบเนี่ยนะครับก็แบ่งออกมาเป็น2แบบด้วยกันหนึ่งคือในเรื่องของผลบวกนะครับผลบวกเลยเนี่ยนะครับในเรื่องของเกมการค้าสิ่งที่อย่างแรกเลยนะครับที่กระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือประเทศเนี่ยมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าประเทศ1ประเทศไปรวมกับอีก5ประเทศสินค้ารวมกันมี6อย่างนะครับแล้วไปขายกับกลุ่มอื่นนะครับอำนาจในการต่อรองจะมีมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่ดีกว่าเราไปคนเดียวถ้าเราไปคนเดียวนะครับอำนาจในการต่อรองเราจะน้อยมากเพราะสินค้าที่เขาต้องการจากเราบางทีเราอาจจะมีนำเสนออยู่20อย่างแต่เขาอาจจะต้องการมีแค่อย่างเดียวเพราะเขาอาจจะรับสินค้าอย่างอื่นจากประเทศอื่นมาแล้วแล้วมีอีกหลายประเทศมากมายที่ต้นทุนในการผลิตเนี่ยต่ำกว่าประเทศเรานะครับสินค้าเกษตรมากมายตอนนี้ครับสามารถที่จะดูในเรื่องของราคานะครับของประเทศบ้านเราที่เมื่อไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต่อรองนะครับเกมการค้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศให้มากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรารวมกลุ่มกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งยุทธวิธีในการที่จะต่อรองกับต่างประเทศในรูปแบบเชิงบวกอีกรูปแบบนึงเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของการนะครับอุตสาหกรรมภายในการปกป้องอุตสาหกรรมภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วนะครับเพราะอุตสาหกรรมไหนก็ตามที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของประเทศเขาจะต้องปกป้องนะครับปกป้องในการที่ไม่ให้สินค้านะครับส่งเข้ามา
นะครับไม่ว่าสินค้าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตามนะครับสินค้าที่ราคาถูกกว่าสินค้าที่มีคุณภาพที่อาจจะดีกว่านะครับหรือสินค้าที่ส่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้คนในประเทศนะครับหรือว่าความต้องการของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่อุตสาหกรรมภายในประเทศเองเนี่ยนะครับก็จะมีการปกป้องแล้วก็ใช้เกมการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการที่อาจจะนะครับตั้งกำแพงภาษีบ้างละนะครับในเรื่องของการจำกัดจำนวนการเข้าบ้างละนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการตั้งนะครับในรูปแบบของเอกสารที่มีความซับซ้อนนะครับให้มีความยุ่งยากบ้างละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเกมการรูปแบบหนึ่งนะครับในการที่จะหยุดสินค้าตัวนั้นไว้นะครับหรือว่าเอาเกณฑ์จับในเรื่องของนะครับการที่คุณผลิตสินค้าแล้วมีสภาวะนะครับหรือว่าเป็นการผลิตที่ไม่ได้คำนวณถึงในเรื่องของมลภาวะที่จะทำให้โลกใบนี้นะครับมันมีความแต่ที่จะสร้างมลภาวะมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีการที่จะมองในเรื่องของการที่จะลดมลภาวะเป็นพิษเลยนะครับแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละนะครับมาเป็นเกณฑ์ในการหยุดนะครับในเรื่องของสินค้าที่จะทะลักเข้ามาในประเทศหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราดูสินค้าที่มีนวัตกรรมนะครับสินค้าที่มีนวัตกรรมเนี่ยเวลาที่เราดูนะครับสินค้าบางประเภทนะครับไม่ได้ผลิตในบ้านเราแต่เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมนะครับที่ค่อนข้างสูงมันก็จะเป็นตัวโมเดลนะครับตัวหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถศึกษาได้นะครับว่าสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับคุณมีความหลากหลายในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับความใหม่ยังไงนะครับก็จะเป็นแนวทางให้กับการผลิตสินค้าในรุ่นต่อไปนะครับหรือในโมเดลต่อไปการกระตุ้นและการลงทุนในการข้ามพรมแดนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่มีความสำคัญนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศของเราเนี่ยก็มีพรมแดนที่ติดกับหลายประเทศค่อนข้างมากแล้วหลายๆประเทศเนี่ยนะครับที่ผลิตสินค้ามาเนี่ยเขาก็ส่งสินค้าป้อนเข้ามาให้เราทั้งรังแหละนะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับที่เราจะสามารถนะครับทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยส่งสินค้านะครับที่มีราคาถูกแล้วป้อนมาให้กับเราได้นะครับเพราะแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีเกมการค้าเขาเองนะครับถ้าเขาส่งเป็นวัตถุดิบมานะครับสินค้าเขาอาจจะขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่นะแต่ถ้าเขาขายมาเป็นสินค้าตัว final product นะครับหรือเป็นสินค้าที่เป็นสุดท้ายละนะครับของขั้นตอนการผลิตเขาอาจจะขายได้เทียบเท่ากับบริษัทที่ผลิตในประเทศแล้วก็ค้ากำไรอยู่นะครับซึ่งต้นทุนเขาถูกกว่าเรามากนักนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงที่เราสามารถที่จะกระตุ้นได้นะครับถ้าหากว่าเรามีในเรื่องของเกมการค้านะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วมองในเรื่องผลบวกของการที่จะให้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับผลิตสินค้าแล้วก็ป้อนให้เรานะครับโดยที่เราสามารถที่จะได้ต้นทุนในการผลิตที่ถูกลงนะครับเนื่องจากค่าแรงในประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังมีราคาที่ถูกกว่าบ้านเรานะครับคราวนี้พอเราพูดแต่เชิงบวกเนี่ยเราก็ต้องมาพูดในเชิงที่มันนะครับอีกแง่หนึ่งบ้างนะครับในเรื่องของเกมการเนี่ยนะครับสงครามการค้านะครับหรือว่าการเสียดุลการค้าเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้งสองประเทศเลยเราจะสังเกตได้ง่ายนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็เห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกอยู่แล้วนะครับว่าอเมริกาก็กับจีนนะครับก็ขึ้นราคาใส่กันในเรื่องของเกมการค้าในส่วนเกมการค้าเนี่ยนะครับคือการที่เราใส่นะครับภาษีขึ้นไปในสินค้าของอีกประเทศนึงเพื่อให้สินค้าอีกประเทศนึงมีราคาที่แพงกว่านะครับระยะยาวเนี่ยนะครับมันบอบช้ำทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะสร้างถ่วงดุลทางการค้าเนี่ยตรงนี้นะครับน่าจะเป็นผลที่ดีกว่ากับทั้งสองประเทศผู้บริโภคต้องจ่ายราคาสูงถ้าสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับโดนภาษีนะครับโดนในเรื่องของค่าขนส่งเข้ามายังประเทศคนที่เป็นผู้รับเคราะห์นะครับก็คงจะเป็นผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคนั้นเนี่ยไม่สามารถเลยที่จะไม่จ่าย
นะครับค่าสินค้าที่ตัวเองเคยซื้อในราคาที่ถูกได้

เมื่อสงครามทางการค้าเกิดขึ้นประเทศหนึ่งขึ้นสินค้านะครับกับอีกประเทศหนึ่งอีกประเทศหนึ่งก็ขึ้นสินค้าอีกประเทศหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้บริโภคที่เคยใช้สินค้าราคาที่ถูกนะครับมีการใช้ต้นทุนของการดำรงชีวิตที่ถูกก็จะใช้ต้นทุนที่แพงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นผลดีกับผู้บริโภคเลยในการที่เราขึ้นราคาสินค้ากันหรือเป็นเกมการต่อสู้กันหรือเกมการค้ากันระหว่าง2ประเทศการโต้ตอบทางเศรษฐกิจก็เหมือนกันนะครับประเทศนี้สามารถขายสินค้ามาให้เรานะครับแล้วเขาได้กำไรไปประเทศเราขายให้เขามาได้แค่น้อยนิดกำไรของเรากับเขาไม่เท่ากันนะครับการโต้ตอบกันทางเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงของความบอบช้ำเพราะจริงๆแล้วนะครับการที่เรามองว่าสินค้าของประเทศเขามาขายดีในประเทศเราแล้วสินค้าของเราไม่สามารถที่จะไปขายให้กับเขาเลยนะครับเราอาจจะต้องหาข้อตกลงนะครับที่มันเป็นกึ่งกลางระหว่างกันถ้าหากว่าเราต่อสู้กันในสินค้าที่มันเหมือนกันเราอาจจะต่อสู้ยากนะครับเช่นเกษตรกับเกษตรต่อสู้กันอาจจะยากเราลองต้องเอาเกษตรต่อสู้กับอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีนะครับหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนะครับในหลายๆประเทศที่ไม่มีอันนี้อาจจะเป็นดีลนะครับที่รัฐบาลสามารถทำได้ความไม่แน่นอนทางการค้านะครับสิ่งที่เราก็รู้อยู่แล้วเกมการเมืองนะครับวันนี้ดีต่อกันนะครับพรุ่งนี้โกรธกันเป็นเรื่องปกตินะครับให้มองเหมือนเรามีความเป็นเพื่อนกันนะครับคนเป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วดีกันทุกวันบางทีเราเป็นเพื่อนกันบางวันเราก็โกรธกันก็มีนะครับทางการค้าก็เหมือนกันนะครับพอประเทศนี้นะครับเริ่มมีความเปลี่ยนผู้นำปั๊บนะครับก็จะมีในเรื่องของการอิงนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรามองว่าอยากทำการค้ากับประเทศนึงแล้วก็ไม่อยากทำการค้ากับประเทศนึงนะครับหรืออาจจะมีความไบแอดในประเทศนะครับที่เขามีความชื่นชมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องเกมการค้าเนี่ยนะครับมันสามารถออกมาได้หลายปัจจัยมากแล้วในเรื่องของระบบห่วงโซ่อุปทานต่างๆเนี่ยมันเปราะบางมากนะครับเพราะในเรื่องการขนส่งต่างๆนะครับในเรื่องธุรกิจต่างๆเดี๋ยวนี้มันถูกกระทบด้วยปัจจัยเยอะแยะมากมายไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของมลภาวะที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เดี๋ยวนี้ระบบห่วงโซ่อุปทานนะครับไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามนะครับต้องมีการตรวจเช็คค่าคาร์บอนธุรกิจที่ส่งออกต่างประเทศทุกวันนี้นะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งนะครับนโยบายที่อาจจะเป็นเรื่องของการกีดกันทางการค้าธุรกิจใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะเคยขายของให้กับต่างประเทศได้ในปริมาณมากๆแต่วันนี้ถ้ามีการตรวจเช็คค่าคาร์บอนแล้วธุรกิจคุณไม่ผ่านนะครับคุณอาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้อีกเลยทุกอย่างถูกกำหนดด้วยเงื่อนไขนะครับหรือเกมที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือสิ่งที่มนุษย์กำหนดเพราะฉะนั้นเกมการค้าเนี่ยครับถูกเปลี่ยนไปในทุกยุคทุกสมัยนะครับในยุคสมัยหนึ่งก็จะมีเกมการค้ารูปแบบหนึ่งในยุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งก็จะมีเกมการค้ารูปแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับจะต้องทำคือการปรับตัวแล้วก็หาช่องที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อที่เกมการค้าของตัวเองจะได้มีความได้เปรียบเหนือกว่าเกมการค้าของประเทศอื่นๆในเรื่องของเกมการค้าธุรกิจระหว่างประเทศนะครับนี่คงจะเป็นผลกระทบนะครับเบื้องต้นนะครับให้กับทุกคนนะครับได้ทราบในเรื่องของพื้นฐานนะครับของเกมการค้านะครับระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีการนำเกมหรือกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ร่วมกันนะครับงั้นวันนี้ผมก็คงต้องจบนะครับการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีเลยนะครับขอบคุณครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ดร.ลลิศลาดไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พวนะอีเมลนลิศลา @_ma@amuto.ac.th นะคะตอนการสร้างฉากและการจัดการสตรีมมิ่งด้วย OBS อย่างมืออาชีพวันนี้ก็มากันอีกแล้วนะคะอาจจะอ่านรู้เรื่องนะวันนี้เนี่ยอ่านไม่ยากอ่านง่ายๆเดี๋ยวจะย้อนให้ดูอีกครั้งก็ได้นะดูกันไหมคะไม่ดูก็ต้องดูค่ะเดี๋ยวย้อนให้ดูอีกครั้ง

ถอยหลังมาอยากมืออาชีพด้วย OBS สตรีมมิ่งเถอะละอ่านเราอ่านจากซ้ายไปขวาตามหลักภาษาไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆค่ะย้อนกลับไปกลับมากลับไปกลับมา

ก่อนเราจะเข้าแล้วขอบันทึกหน้าจอกันนิดนึงถ้าใครยังไม่มี OBS เหมือนเดิมค่ะเข้าไปดาวน์โหลดที่พี่กูได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วไลฟ์ไฟล์ดาวน์โหลดเราก็จะอยู่ที่มุมขวาบนจะมีโฟลเดอร์ให้เราเข้าไปดูได้ว่าไฟล์ของเราอยู่ที่โฟลเดอร์อะไรนี่หนูโหลดไว้แล้วเราก็เลือกเลยค่ะไอเซฟไปไหนเราเลือกได้แล้วก็กดโอเคโอเคเสร็จไฟล์ดาวน์โหลดก็จะชี้เห็นตรงขวามือเนี่ยค่ะนี่กดพอดไปเมื่อกี้พอนิวดาวน์โหลดแล้วนี่กดใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือให้เขาทำต่อจากที่เรากดหยุดเมื่อกี้แล้วก็ดาวน์โหลดต่อไปแล้วก็รอกันค่ะกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จแต่ก็เร็วอยู่นะคะตึ้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เข้ามาหาเลยค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้เข้ามาดูได้เลยว่าอยู่กันที่ไหนกลับไปดูนิดนึงแล้วเข้าไปดูเลยค่ะพิมพ์เลยค่ะถ้าเรารันเสร็จแล้วเราก็พิมพ์คำว่า OBS เราจะเจอไฟล์ที่เราเซฟไว้ถ้าเรายังไม่ได้รันเราก็กด Run Admin ได้เลยค่ะแต่ถ้าเรารันไว้เรียบร้อยแล้วเราก็กด Open ได้เลยค่ะเลือกเลยค่ะว่ารายการของเราทำแบบไหนไว้แล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ทำแบบนี้เลยค่ะเข้าไปที่เซิร์ชแล้วพิมพ์ OBS ว่าไฟล์ของเราเซฟไว้ที่ไหนเขาก็จะขึ้นให้หาไม่เจอก็ขึ้นให้ถ้าเรายังไม่ทำอะไรแล้วรันแอดมินได้เลยค่ะแต่ถ้าเราทำเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะโอเพนได้เลยทำอย่างนี้ได้เลยค่ะถ้าหาไฟล์ไม่เจอหรืออีกอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้เปิดมุมขวาบนจะมีที่อยู่ไฟล์จะทำแบบนี้จะง่ายที่สุดก็คือเข้าไปที่ตัวแว่นขยายของเครื่องนะคะมีแว่นขยายนะคะแล้วก็พิมพ์หาโปรแกรมของเราได้เลยค่ะ OBS ถ้าโหลดไว้ยังไม่ได้รันโปรแกรมเราสามารถคลิกรันขวามือบรรทัดที่2 Run Administrator ได้เลยค่ะถ้ารันเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิก Open ได้เลยค่ะก่อนเข้าอีกนิดนึงนะคะย้ำกันอีกนิดนึงถ้าเกิดเราทำแล้วติดปัญหาหรือเจออุปสรรคยังไม่ต้องตกใจหรืออุ๊ยรีบไปลบหรือทำอย่างนี้ถ้าเราทำพลาดหรือเราทำผิดคือปล่อยผิดไปเลยค่ะผิดแล้วเดี๋ยวเรากลับมาแก้ไขได้ไม่ต้องตกใจค่ะเราสามารถกลับมาแก้ไขในแคปคัทในบทถัดไปได้เลยค่ะผิดก็แก้ไม่ต้องตกใจนะคะตั้งสติอุปกรณ์มีปัญหาไม่ต้องกลัวเราก็ไปหาตัวอื่นเข้ามาช่วยมีทางเลือกแล้วก็ทางออกให้เราเสมอค่ะกายพร้อมใจพร้อมเท่านั้นค่ะก่อนที่เราจะเข้ารายการ OBS นะคะสำหรับอุปกรณ์ของเราถ้าใครไม่มีอุปกรณ์เยอะเราก็ใช้แค่โน้ตบุ๊กของเราและใครไม่มีไมค์อีกอย่างนึงคืออุปกรณ์คือไมค์และหูฟังถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กของเราได้เลย PC ก็จะต้องมีอุปกรณ์นิดนึงแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็จะมีทั้งไมค์ภาพเสียงอยู่ในตัวอุปกรณ์เดียวทั้งหมดมีโน้ตบุ๊กเครื่องเดียวสามารถทำได้หมดเลยโน้ตบุ๊กใครมีเสียงเข้าไปปรับเสียงเลยค่ะโน้ตบุ๊กใครมีกล้องเข้าไปปรับกล้องถ้าใครยังไม่มีกล้องก็สามารถซื้อกล้องเป็นกล้องตัวเล็กๆเข้ามาหีบที่โน้ตบุ๊กหรือ PC ของเราได้ส่วน PC อาจต้องใช้หูฟังของใครรุ่นเก่าจะเป็น2ช่องเสียบก็คือช่องหนึ่งไมค์จะเป็นเลขช่องจะเป็นช่องหูฟัง

เราสามารถเสียบซื้อหูฟังที่เป็นช่องเสียบ2ช่องได้เลยค่ะแต่ก็มีตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งให้เลือกคือเป็นช่อง USB สามารถเสียบช่อง USB เป็นหูฟังของเราได้เลยเพื่อที่จะมาใช้ในการพูดเข้าไปในตัวการถ่ายทอดสดหรือใช้หูฟังเพื่อที่จะฟังหลังจากที่เราอัดรายการแล้วมาทดสอบปรับแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมาใช้หูฟังในการฟังรายละเอียดฟังการพูดการอัดวิดีโอหรือการถ่ายทอดสดผ่านหูฟังได้โดยที่เราสามารถมาปรับค่าจากลำโพงของเรานะคะว่าให้เสียงถ่ายทอดสดออกหูฟังและเสียงอย่างอื่นออกตัวโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กบางเครื่องสามารถตั้งค่าเป็นแบบนั้นได้นะคะก็คือแยกเสียงออกเป็น2ลักษณะคือหูฟังกับโน้ตบุ๊กตัวโน้ตบุ๊กสามารถทำไปตามกำลังของเราค่ะเมื่อไหร่ที่กำลังของเราดีขึ้นเราก็ค่อยๆขยับขยายเอาอุปกรณ์อื่นเข้ามาเป็นตัวเสริมในการที่จะถ่ายทอดสดและบันทึกวิดีโอได้ตอนนี้กำลังของเรามีเท่าไหร่ทำกองกำลังของเราให้สุดแรงค่ะเราเตรียมพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการถ่ายทอดสดหรือการอัดบันทึกวิดีโอในการมันอัดบันทึกวิดีโอและถ่ายทอดสดลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกันจะเป็นการทำงานในทำนองเดียวกันเลยค่ะก็คือจะไม่มีข้อแตกต่างกันสักเท่าไหร่โดยที่เราสามารถเปลี่ยนฉากได้จาก transition หรือเราจะทำอย่างอื่นได้โดยที่เราไปเตรียมรายการทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วมาตั้งค่าฉากตามนั้นเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วสำคัญสุดใจต้องพร้อมค่ะใจพร้อมกายพร้อมก็เริ่มปฏิบัติกันเลยค่ะเทสสปีดอินเทอร์เน็ตของเรากันเลยค่ะเราสามารถเข้าไปเช็คเทสสปีดเทสอินเทอร์เน็ตของเราได้ว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเท่าไหร่อัปโหลดเท่าไหร่อันนี้ค่าที่ทดสอบดาวน์โหลดคือการนำข้อมูลจากเว็บมาไว้ยังพื้นที่เก็บข้อมูลของเราส่วนอัปโหลดจากพื้นที่เก็บข้อมูลของเราไปไว้บนเว็บค่ะ

เทสได้แล้วค่าที่ได้ดาวน์โหลดก็จะเป็น 123.39 อัพโหลดเป็น 125.82 เท่ากับว่าเวลาเราอัพโหลดนี่เราต้องเอามาหาร3นะถามว่าทำไมถึงหาร3 1เครื่องเรา2ความเร็วอินเทอร์เน็ต3เป็นของตัวแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมที่เราใช้ค่ะว่ามันจะใช้งานที่เท่าไหร่เมื่อหาร3แล้วถ้า10เมกเราก็จะใช้เป็นบิตเรทที่ 4,000 ถึง 9,000 ถ้าให้อยู่ตรงกลางก็คือจะช่วงที่ 4,500 ถึง 5,000 เครื่องใครแรงน้อยก็จะใช้ที่ตรงนี้จะทำให้ภาพสมูทไปกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเข้าไปกำหนดค่าของสตรีมมิ่งเช่นเคยค่ะเราเลือก YouTube ค่ะที่เลือก YouTube เนื่องจากถ้าเราผิดลิขสิทธิ์ของเขายังไงภาพก็ยังอยู่แต่ถ้าเป็น Facebookเขาจะตัดภาพแล้วก็เสียงก็คือระงับการถ่ายทอดสดในรายการนั้นของเราไปเลยแต่ถ้าเป็น YouTube เขาจะตัดแค่เสียงภาพเราก็ยังอยู่เราสามารถที่จะนำวิดีโอกลับมาแล้วก็ใส่เสียงเข้าไปใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเราเขาก็เข้ามาตั้งค่าที่เซิร์ฟเวอร์ค่ะเลือกไปที่ YouTube Engage Server ค่ะตรงนี้ก็เอาเข้าไปเลือกบัญชีของเราเราจะลองดูนิดนึงว่าถ้าเกิดเราเลือกอีกหนึ่งอันเลือก VS เปิดอีกหนึ่งอันร้านแอนิเวย์ปิดไปหนึ่งอันกี่เราคลิก2ครั้งมาดูกันว่ารายการนี้ที่ขึ้นมาใหม่นะคะต่างที่ขึ้นมาใหม่จะเป็น OBS รายการแล้วก็ปิดไปเลือกเซตติ้งเข้ามาดูว่าสตรีมมิ่งยังคงอยู่ไหมอยู่เหมือนเดิมแล้วถ้า New Discount ออกแล้วหน้าต่างของ OBS อีกหนึ่งอันจะล็อกเอาออกใหม่กด setting ใหม่ลองดูนะคะ streaming ไม่ล็อกเดี๋ยวเราเข้ามาตั้งค่าใหม่เลยค่ะขออนุญาตแป๊บค่ะจะเข้าไปเลือกในการถ่ายทอดสดแป๊บนึงจะมาดูกันว่าส่วนตรงนี้ค่ะถ้าเราจะเลือกเป็นแบบไหนเราก็ไปดูที่เซิร์ฟเวอร์ดูที่ตัวหลักของเราก่อนว่ารายการถ้าเป็น TikTok ถ้าเป็น Facebook ค่ะเราก็เข้าไปดูการตั้งค่าก่อนว่าตัวตั้งค่าของเราเขาเลือกตั้งค่าเป็นอะไรเราก็มาดูนะคะว่าใน YouTube ของเราเลือกเป็นอะไรไว้ระหว่างนี้เราต้องเปิดดูนะคะว่าตอนนี้ CPU เราทำงานอยู่ที่เท่าไหร่นี่ตอนนี้เราทำงานหนักมากเปิดดูได้ที่ตรงไหนนะคะคลิกขวาตรง Taskbar เนี่ยค่ะแล้วก็เลือก Task Managementเห็นไหมคะว่าตอนนี้ CPU ทำงานอยู่ที่ 60% เราไม่ควรให้ CPU เราทำงานเกิน 30% หรือ 40% ไม่งั้นตัวเครื่องเนี่ยจะหนักเราก็ต้องไปปิดโปรแกรมที่เราไม่ใช้งานก่อนเวลาคอนเน็กอย่างที่เคยบอกค่ะเรามาคัดลอกสตรีมคีย์แล้วก็นำไปวางไว้ที่ตรงเซตค่าที่เขาต้องการให้เราใส่สตรีมคีย์แล้วก็ URL สตรีมเราก็สามารถที่ใส่ได้ถ้าใส่แล้วเสร็จแล้วเราก็มาเลือกโอเคเช็คดูให้เรียบร้อยว่าเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยหมดหรือยังถ้าเรียบร้อยหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็คลิกปิดหน้าต่างสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ไปเปิด OBS เมื่อเราเลือก OBS แล้วเราก็ไปที่ setting นะคะแล้วก็มาเลือกที่ streaming แล้ว connect เข้ากับรายการถ่ายทอดสดของเราตั้งค่ารายการเอาพุทค่ะรายการเอาพุทเราเลือกไปที่สตรีมมิ่งนะก็มาเลือก Audio Encoder ถ้าใครไม่มีให้เลือกก็ตามที่เขาตั้งค่าไว้เลยค่ะส่วน Video Encoder นี้จะเป็นรายการดึงการทำงานประมวลผลเราก็จะเลือกจาก Quick Sync สตรีมมิ่งนี้เราจะเลือกจาก Quick Sync นะคะส่วน Recording นี้เราจะตั้งค่าให้เป็น CPU 46เมื่อเลือกได้แล้วคลิกเลือกQuick Sync นะคะ S246 เป็นการ์ดจอของเราสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าต้องการการ์ดจอหรือ CPU เพื่อใช้ในการประมวลผลภาพระหว่างที่กำลังถ่ายทอดสด

กะนี้หรือไม่กะอันนี้กันนี้2อันจะมี h 2 6 .264 กับ x 2 6 4แล้วก็เลือกแบบนี้กันเมื่อเราเลือกอันนี้แล้วค่าเดิมที่เราเคยตั้งไว้มันจะหายไปตัวเลดคอนโทรลนี้ใน encoding setting นะคะมันจะหายถ้าเราเลือกวิดีโอ encoder ใหม่เราก็มาเลือกใหม่เลดคอนโทรล CBR เนี่ยเราก็ตั้งค่าเป็นแบบเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรส่วนบิตเลดนี้ตามรายการสตรีมมิ่งที่เราเลือกเลยค่ะเข้าไปหาได้จาก YouTube เลยว่าบิตเลดของเปลี่ยนภาษาก่อนนะคะบิตเลทของ YouTube จะอยู่ที่เท่าไหร่บิตเลทของ Facebook อยู่เท่าไหร่บิตเลทของ Twitter อยู่เท่าไหร่ถ้าเครื่องไขแรงน้อยก็สามารถตั้งค่าต่ำกว่านี้ก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่เราตั้งต่ำนะคะเวลาเราเอาไปถ่ายทอดสดค่าบิตเลทเนี่ยของตัวสตรีมมิ่งที่เราไปถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็จะลดค่าของเราลงมาอีกหน่อยนึงตัว target usage นะคะเราก็เลือกไปที่ medium quality เพราะถ้าเราเลือกรายการเนี่ยค่ะตัวโชว์ตัวด้านบนเนี่ยจะทำให้ภาพเราถ้าเราใช้ slow ภาพที่ส่งไปก็จะมีคุณภาพแต่เครื่องของเราก็จะต้องแรงแต่ถ้าเราใช้ fast ภาพที่ส่งไปก็จะด้วยความรวดเร็วแต่ภาพจะไม่ชัดจะไม่คมชัดเพราะฉะนั้น fast เนี่ยส่วนด้านล่างจะทำให้การส่งภาพไปถ่ายทอดสดนี่เร็วแต่การประมวลผลจะไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ keyframe เราจะตั้งให้เป็น2วิได้ค่ะส่วน b frame ก็ตั้งให้เป็น2วิเหมือนกันส่วน legacy ก็จะเป็น normal ดูให้เรียบร้อยว่าเราตั้งค่าไว้เรียบร้อยหมดหรือยังถ้าเรียบร้อยหมดแล้วร้อยไหมรู้ว่าแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมที่เราใช้ bitrate เท่าไหร่เราสามารถเข้ามาเซิร์ชหาได้จาก google นะคะเอามาตั้งค่าว่าเราจะใช้การประมวลผลจากการ์ดจอหรือจาก CPU ของเราซึ่งจะเป็น S.26 แล้วเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะส่งผ่านข้อมูลอัตราเฟรมเท่าไหร่ถ้า 1080 ความเร็วของหน้าจอ 1080 ก็จะส่งที่30วินาทีต่อเฟรม S.264 ของเราเนี่ยค่ะ S.264 การแนะนำของ YouTube นี่โดยส่งข้อมูลผ่าน30ต่อเฟรมมาดูเลยค่ะว่าแรงเราได้แค่ไหนสเปคยังไงเราก็เข้ามาเลือกเลยค่ะอินเทอร์เน็ตเท่านี้นะคะถ้า10เมกก็จะอยู่ที่60เฟรมต่อความละเอียด2060ถ้าใครแรงน้อยก็ด้านล่างเลยค่ะ4เมกของอินเทอร์เน็ตละเอียดอื่นๆเราก็สามารถตั้งค่าได้นะคะแนะนำ2วิเข้ารหัสที่ CBR ก่อนหน้านี้เมื่อกี้คำแนะนำได้เลยแต่ก็ต้องดูสเปคคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะว่ารับแรงได้ที่เท่าไหร่เราก็จะมาเช็คอีกครั้งนะคะว่ารายการที่เราเลือกไปแล้วถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็จะดูว่าแล้วก็ซีเท่าไหร่เราก็เลือกได้ตามสเปคของเราเลยค่ะตามสเปคคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตของเราเลยค่ะว่าเราสามารถส่งกำลังแล้วก็แรงส่งเพื่อที่จะให้ภาพไปถ่ายทอดสดได้คมชัดมากน้อยแค่ไหนเลือกตามกำลังของเราเลยค่ะ

ออดิโอ Desktop เราก็จะให้เป็นสปีกเกอร์ส่วนอื่นๆแล้วแต่ใครจะตั้งนะคะว่าต้องการเป็นอะไรที่เหลือก็ปกติไม่ต้องไปเซตอะไรวิดีโอแล้วก็ตั้งค่าเป็น 16:9 คืออันนี้จะเป็น Full HD ถ้าเลือกถัดมาก็จะเป็น1800 1280x720 ก็คือจะเป็น HD ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะเป็น S Singapore นะคะ H อันนี้จะเป็น HD ส่วนนี้จะต่ำกว่านี้ก็จะเป็น SD ก็คือคุณภาพจะเป็นต่ำลงมาเนี่ยค่ะตามที่เลือกด้านล่างเลยแล้วคุณภาพตั้งแต่1,000 ตั้งแต่900เนี่ยค่ะจะเป็น SD S Singapore นะคะ SSD ส่วน Common FPS เนี่ยค่ะจะเป็น Full Frame ที่เราจะต้องตั้งค่าถ้าใครแรงน้อยแรงก็จะใช้แค่30แต่ถ้าใครเครื่องแรงก็ตั้งค่าสูงกว่านั้นก็ได้แต่เราจะตั้งให้เป็นกลางๆไว้แล้วก็ตั้งไปที่30รายละเอียดตามนี้เลยค่ะจากที่อื่นอีกก็ได้นะคะตามแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมที่เราเลือกเลยว่าบิตเรทจะอยู่ที่ค่าประมาณเท่าไหร่เราก็เลือกแล้วก็สามารถมาใส่การตั้งค่าแล้วก็คอนเนคเข้าไปในบัญชีได้ตามนั้นเลยค่ะนี้เราก็สามารถที่จะไปเลือกบัญชีของเราก่อนว่าเราต้องการให้ YouTube ของเราอยู่ที่ช่อง Channel ไหนอยู่ที่ช่องไหนแล้วก็เลือกถ้าเลือกแล้วสัญญาณเชื่อมต่อเขาก็จะบอกว่าเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วให้ปิดหน้าต่างนี้ลงได้เราก็ปิดหน้าต่างนี้เลยค่ะเมื่อปิดหน้าต่างนี้แล้วเราก็เข้าไปดูที่สัญญาณ YouTube ของเราเวลาดูเราก็ต้องเช็คด้วยนะคะว่าไฟล์ที่ขึ้นมาสตรีมที่ขึ้นมาเป็นสตรีมที่เราตั้งค่าไว้หรือเปล่าสัญญาณเชื่อมเรียบร้อย

เมื่อเชื่อมเรียบร้อยเราก็มากดสร้างเลยค่ะแต่เมื่อกี้มันจะเป็นอีกระบบนะคะอีกไฟล์หนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาตั้งค่าเข้ามาเลือกในการกดไลค์ของเราพีทีค่าของคอมมอนก็ตามความแรงของเครื่องนะคะถ้าสเปคสูงก็ใช้60ได้เลยค่ะแต่ถ้าสเปคต่ำสเปคแรงสเปคน้อยเราก็เซตตามสัดส่วนของคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อเซตเรียบร้อยหน้าจอนี้ก็จะขึ้นมาเราสามารถปิดหรือย่อหน้าจอนี้ลงไปได้เลยค่ะถ้าใครไม่ต้องตั้งค่าอะไรอีกถามเราสามารถปิดหน้าจอนี้เลยก็ได้นะคะหรือเราจะคีย์เข้าไปอีกครั้งนึงก็ได้หน้าจอควบคุมการทำงานของอีกรอบหนึ่งเมื่อเราคีย์เสร็จเลือกสตรีมได้เลยค่ะจะให้เราเลือกอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะเลือกชาแนลไหนหลังจากนั้นก็เลือกสตรีม

ดูชื่อให้ดีๆว่าสตรีมของเราชื่อว่าอะไรเลือกสตาร์ทสตรีมได้เลยค่ะแล้วสามารถปิดได้เลยมีไว้แล้วสามารถมาเลือกที่ Select Exit ได้ค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ตั้งชื่อใหม่ได้เลยค่ะแล้วก็จะตั้งชื่อว่า Test

เลยค่ะว่าเป็นการแนะนำการซีมสถานะนะคะแล้วก็จะเลือกเลยค่ะว่าจะเป็นสาธารณะไม่สาธารณะหรือว่าส่วนตัวสาธารณะใครก็ดูได้ค่ะแต่ถ้า private นี่ถ้าไม่กำหนดอีเมลเข้าไปไม่สามารถเข้าดูได้นะคะอันลิสต์นี่มีลิงก์ไม่เข้าอีเมลก็ยังสามารถเข้าดูได้อยู่นะคะแค่มีลิงก์ต่อมาค่ะจะเป็นรูปแบบว่าเราต้องการสร้างอันนี้ให้เป็นแบบไหนเราก็สามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะฟิล์มอาร์เตอร์มิวสิกคอลเลอร์เกมมิ่งพีเพิลคอมเมดี้สามารถเลือกได้ตามความต้องการเลยค่ะจะเลือกเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะค่ะจะเป็นปรับเด็กหรือไม่ถ้าไม่ใช่กดเลือกเลยค่ะแต่ถ้าใช่ก็กดเลือกได้เลยเพราะเด็กในที่นี้18ปีค่ะ18ปีสามารถดูได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็คือสูงกว่า18ปีต่ำกว่า18ปีดูไม่ได้เลยดูได้เฉพาะสูงกว่า18ปีเท่านั้นขออนุญาตแคปหน้าจอนิดนึงนะคะเลือกเลยค่ะ

เข้าดูหน้าแรกเป็นแบบไหนตั้งเป็นปกติเลยค่ะถ้าเราหาตัวปุ่มโอเคไม่เจอเราสามารถที่จะมาคลิกด้านบนนี้ได้เลยเนี่ยค่ะถ้าใครสร้างไว้แล้วก็สามารถมาเลือกที่ Select Exit ได้เลือกได้เลยค่ะว่าต้องการใช้งานอันไหนของเราที่เราสร้างไว้แล้ว

็ให้ลูกศรเฟียนชี้บนลงล่างคลิกค้างลงมาเลยค่ะเราก็จะเจอปุ่มจะแค่ create อย่างเดียวหรือทั้ง create แล้วก็ start stream กดเลือกได้เลยค่ะ

นี่ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยของเราเมื่อกี้ที่เราปิดไปได้เลยนี่เราต้องเข้าไปดูก่อนนะคะอย่าลืมว่าเราต้องเข้าไปดูก่อนเวลาเราเปิดมามันจะเป็นค่าเดิมที่เราเคยเซตไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปเลือกถ้าเราต้องการที่จะดูของเราค่ะแล้วก็มาที่ถ้าเราเปิดหน้าจออะไรสดขึ้นมาดูเราต้องอย่าลืมปิดเสียง

0: และอย่าลืมนะคะเวลาดูเราต้องเข้าไปเลือกที่ตัว HD นะคะ HD เพื่อที่จะให้ระดับคุณภาพของภาพนะคมชัดเราจะมีการแนะนำจาก YouTube ด้วยค่ะถ้าเราตั้งค่าบิตเรทเขาก็จะตั้งให้พอดีกับการดูแล้วเรามาดูเบื้องต้นกันว่า OBS เปลี่ยนฉากยังไงขึ้นมาหน้าต่างแรกจะเป็นแบบนี้ถ้าของใครขึ้นแบบนี้นะคะแล้วต้องการกดดูตัวอย่างก่อนที่จะพรีวิวซ้ายมือคือก่อนพรีวิวขวามือคือโปรแกรม OBS นะคะจะเป็นรายการที่เราฉายออกให้ผู้ชมได้ชมแล้วเป็นการถ่ายทอดสดจริงๆวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเวลาเราจะเปลี่ยนฉากนะคะตามที่เราตั้งไว้แล้วนะคะกดสไลด์กดฉากที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะแต่ละฉากเราจะตั้งค่าไว้ว่าเราต้องการให้แสดงอะไรบ้างเราก็จะมาเลือกฉากว่าเราต้องการฉากไหนฉากก็จะขึ้นด้านพรีวิวแล้วมากด transition ฉากจากซ้ายมือก็จะเป็นขวามือเราลองใหม่อีกครั้งนะคะฉากหน้าจอเห็นไหมคะจะเป็นสีดำแล้วเราก็มาเลือกใหม่มันเป็นหน้าจอออนไลน์จากไฟล์ที่เราเลือกก็จะเป็นชื่อตามไฟล์ที่เราเลือกนี้เลยค่ะและล่างจาก transition นะคะก็จะเป็นการเฟดว่าเราต้องการที่จะให้การเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบไหนเป็นแบบเฟดแล้วก็เลือกเวลาถัดมาก็เป็นเฟดแบบแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าต้องการให้เฟดเป็นคัทเป็นเฟดหรือเป็นแบบไหน
1: เมื่อเราสิ้นสุดการทำงานนะคะเราจะกด stop streaming การบันทึกหน้าจอก็สิ้นสุดลงแล้วเราก็เลือกรายการของเรานะคะที่เราตั้งค่ายเมื่อกี้นี่ค่ะอัดจากหน้าจอเมื่อเราเลือกรายการอัดจากหน้าจอแล้วตรงฟังก์ชันต่อไปค่ะจะเป็นซีนแต่ละซีนเนี่ยเขาจะให้เรากดสร้างโดยที่เราคลิกเครื่องหมายบวกไปว่าแต่ละซีนของเราจะเลือกเป็นซีนอะไรบ้างซีน3ซีน4เคาท์ดาวน์อินเกมรายการที่ขึ้นมาทั้งหมดนี้จะเป็นรายการที่สร้างไว้แล้วขอบคุณหลังจากที่เราสร้างแล้วเราก็จะเข้ามาสร้างซอสจะเป็นแต่ละชนิดของเซนของเราที่เราต้องการใช้งาน Location Data Audio Capture นะคะนี่จะเป็นตัวทดลองต่อไปค่ะ Audio Input จะเป็นรายการที่เราเลือกเสียงเข้ามาจากข้างนอก Audio Output คือเสียงจากคอมพิวเตอร์ออกไปสู่หูฟังลำโพงเบราว์เซอร์คือเราเลือกจากรายการอินเทอร์เน็ต Color Source จะเป็นชนิดสีของฉากว่าเราต้องการให้ฉากนั้นสีอะไรความกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ Display Capture เดี๋ยวเลือกให้ดูเลยแล้วกันนะ Audio Capture เราจะเป็นการเลือกเสียงจากข้างนอกว่าเราต้องการเลือกเสียงอะไรไมโครโฟนหรือเสียงจากโน้ตบุ๊กหรือเสียงจากหูฟังเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็กดเลือกเลยค่ะต้องการเสียงจากหูฟังจะเป็นชื่อรายการถ้าเราจะขยับย้ายให้มันอยู่ที่2อยู่ที่3อยู่ที่4เป็นรายการทั้งหมดที่สร้างไว้นะคะจากเสียงที่เราเลือกแล้วก็สร้างไว้เมื่อกี้เราจะสร้างไว้ที่ชื่อ8เราก็จะเลือกเป็นรายการช่องแรกจะเป็นรายชื่อช่องที่2จะเป็นสถานะช่องที่3จะเป็นระดับเสียงค่ะว่าเราต้องการให้เสียงเป็นแบบไหนแล้วก็จะเลือกให้เสียงของเราเป็นโมโนหรือสเตอริโอถัดมาค่ะก็จะเป็นบาลานซ์ว่าจะให้เสียงของเรานี่ออกซ้ายเยอะกว่าขวาเยอะกว่าถัดมาก็จะเป็นที่เหลือตามที่เราต้องการว่าเราต้องการที่จะเลือกใช้งานแบบไหนให้เสียงออกเฉพาะเลือกเสียงเฉพาะหน้าจอหรือจากข้างนอกด้วยหรือเฉพาะเสียงที่หน้าจออย่างเดียวหรือต้องการปิดเสียงที่หน้าจอแล้วแต่เราต้องการที่จะเลือกเลยค่ะว่าต้องการเลือกแบบไหนเมื่อเราเลือกมาแล้วรายการไหนที่เราไม่ใช้เราก็สามารถจากสีขาวให้เป็นสีแดงเป็นสีแดงนี้ก็เท่ากับว่าเราต้องการปิดเสียงอุปกรณ์นั้นเฉพาะตัวนั้นรายการไหนที่ต้องการให้เปิดไว้ก็จะให้เป็นสีขาวถัดมาเบราว์เซอร์นะคะเบราว์เซอร์ก็จะเป็น
0: รายการที่เราเลือกจากอินเทอร์เน็ตเราเลือกมาแล้วก็ใส่ URL ว่าจะให้ลิงก์เนี่ยไป URL อะไรแล้วก็กำหนดขนาดของภาพที่

ต้องการที่จะให้ขยายสามารถมาขยายได้จากหน้าจอตรงนี้ก็ได้เลยนะคะภาพที่เราต้องการให้แสดงหรือเราจะมาใส่โค้ดเมื่อเราเลือกแล้วเราก็สามารถคลิกว่าเราต้องการให้การแคปเจอร์ของเกมนั้นเป็นแบบไหนเป็นเต็มจอเป็นแบบพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงสามารถกำหนดได้ค่ะว่าให้เป็นโหมดไหนเป็นโปร่งใสหรือเป็นเฟรมเรทหรือเคอร์เซอร์หรือแอนติเคทแคปเจอร์หรือแคปเจอร์ทัชปาร์ตี้เราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการนะมันจะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเลือกได้เราต้องการให้เป็นโหมดไหนและสามารถมากำหนดเกรดได้ว่าต้องการเป็นเร็วเป็นช้าช้าเยอะที่สุดและถัดมาค่ะจะเป็นค่าสีว่าเราต้องการตั้งค่าสีของเกมให้เป็นแบบไหนเราเลือกได้เราก็กดโอเคเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็น image นี้ก็คือเป็นภาพที่เราต้องเลือกจากไฟล์ที่เราสร้างไว้แล้วสามารถกำหนดค่าได้ว่าเราต้องการไม่ต้องโหลดเมื่อมันไม่ได้แสดงหน้าจอนี้หรือเป็นการจะมี2ฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเลือกแบบไหนเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคเลยค่ะถัดมาค่ะ Image Slide Show จะเป็นรายการเลือกรูปภาพที่มีเป็นรายการทํารูปภาพสไลด์โชว์จากภาพหลายๆภาพมาอยู่ในเฟรม1เฟรมค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราต้องการเลือกฟังก์ชันแบบไหนเวลาเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่นะเป็นแบบไหนขนาดภาพยังไงก็เพิ่มไฟล์ไปเรื่อยๆค่ะว่าต้องการเพิ่มภาพเพิ่มไปเรื่อยๆเลยเมื่อเลือกได้ตามต้องการแล้วก็กดโอเคค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เลือกหนูเลยกด cancel ก่อนนะคะต่อไปซีนค่ะถ้ามีไฟล์หรือรายการที่เราสร้างไว้แล้วเราก็สามารถเลือกได้จาก add exit นะคะแต่ถ้าต้องการสร้างใหม่กด create new ได้เลยค่ะเลือกได้แล้วเรากดโอเคนะคะ

ถัดมาค่ะจะเป็นรายการ Media Source Media Source นี่ก็คือการที่เราเปิดโปรแกรมมา YouTube หรือโปรแกรมต่างๆที่เราต้องการที่จะอัดเฉพาะโปรแกรมนั้นโดยที่ไม่ให้เห็นหน้าจออื่นในขณะที่เราใช้งานเราก็ตั้งค่าเลยค่ะถ้ามีรายการเราก็เลือกได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีเราก็เพิ่มเข้าไปใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคเลยค่ะรายการถัดไปนะคะจะเป็นซีนรายการถัดไปนะคะจะเป็นซีนจะเป็นฉากแต่ละฉากจะเป็นฉากที่เราสร้างไว้แล้วแล้วเราก็เลือกเมื่อเลือกได้แล้วเราก็กดโอเคค่ะถัดมาค่ะจะเป็นข้อความเราก็จะเป็นรายการข้อความที่เรากำหนดไว้หรือสร้างใหม่เราก็ตั้งชื่อถ้าเราสร้างใหม่ตั้งชื่อไว้เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะเข้ามากำหนดว่าเราต้องให้เป็นตัวอักษรอะไรข้อความอะไรขนาดเล็กขนาดใหญ่สีอะไร opacity คือจะให้มีความโปร่งใสของตัวอักษรนั้นเท่าไหร่background สีอะไรขนาดความโปร่งใสของ background เท่าไหร่วางตำแหน่งที่ตรงไหนซ้ายขวาตรงกลางแล้วก็อะไรนี่จะเป็นแนวนอนนะคะส่วน vertical นี่จะเป็นแนวตั้งว่าเราจะเลือกให้อยู่หัวสุดตรงกลางหรือท้ายสุดของชิ้นงานนั้นแล้วก็ชนิดว่าเราต้องการให้เป็นโหมดไหนเราก็สามารถเลือกได้เลยค่ะเมื่อกำหนดได้แล้วก็เลือกโอเคถัดมานะคะวิดีโอแคปเจอร์ดีไว้เราก็จะเลือกว่าเราต้องการก็จะเป็นอยู่เราก็จะเลือกดีไว้นะคะแล้วก็กำหนดฟังก์ชันต่างๆของตัววิดีโอที่เราต้องการแคปเจอร์ว่าถ้าเรามีกล้องเข้ามากี่ตัวเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเฟรมนี้เป็นเฟรมกล้องที่เท่าไหร่เราก็ตั้งชื่อจากด้านแรกตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อจากหน้าแรกที่เราคลิกเมื่อกี้แล้วก็ตั้งชื่อว่ากล้อง1กล้อง2กล้อง3แล้วก็มาตั้งค่าต่างๆเมื่อตั้งเสร็จแล้วก็กดโอเคค่ะมาค่ะ Window Capture ค่ะ Window Capture นี้จะเป็นรายการเราอย่าลืมตั้งชื่อนะคะถ้ามีแล้วเราก็สามารถเข้าไปเลือก

ให้เลยแล้วเราก็กดโอเคเพราะเราต้องการให้ Windows Capture เนี่ยจะเป็นเลือกในรายการ Windows ที่จะแสดงยังไง Capture เป็นเมธอดแบบไหนเป็น7เป็น10ตามคุณภาพของเครื่องเลยนะคะว่าเราต้องการเลือกแบบไหนจะเป็น Windows Type Mass Mass องหรือ Mass Titan O-Live File Windows of Sang Thai หรือ Mass Titan O-Live File Windows of Sam Equitable นะคะว่าต้องการเลือกแบบไหนเมื่อเลือกได้แล้วก็จะมาเลือกฟังก์ชันตัวนี้จะเป็นตัวทดลองก็เลือกฟังก์ชันตามที่เราต้องการได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็กดโอเคนะคะแล้วเราก็จะรอสักครู่นี่ค่ะหน้าต่าง Windows เราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยว่าเราต้องการให้โชว์เลือกได้แล้วก็กดโอเคเลยค่ะการใช้งานเบื้องต้นขององค์ BS ลองไปปรับใช้กันดูนะคะให้เข้ากับเราที่สุดแล้วการใช้งานก็จะคล่องตัวเกิดความรวดเร็วในการใช้งานขึ้นเมื่อเราถ่ายทอดสดเสร็จแล้วเราก็สามารถกด Stop Stream ได้เลยค่ะ

มคะหน้าจอก็จะเลียนสักนิดนึงก็คือการหยุดสตรีมแล้วจากตัว OBS และสำคัญสุดเราอย่าลืมมากดสิ้นสุดใน YouTube ด้วยกดสิ้นสุดขึ้นมาก็จะเจอรายละเอียดต่างๆที่ YouTube แสดงให้เราเห็นมีจำนวนดูเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ถ้าต้องการแก้ไขเราสามารถกดแก้ไขสตูดิโอได้เลยนะคะแล้วก็เข้ามาปรับแก้ในนี้แต่ก็จะใช้เวลานานสักนิดนึงกว่าจะประมวลผลครบตามวิดีโอที่เราใช้เวลาไปอย่าลืมดู CPU ของเราด้วยนะคะถ้าเกินมันจะทำให้เครื่องค้างอัตราความเสียงก็จะในการถ่ายทอดสดก็จะสะดุดทำให้การรับชมไม่ลื่นไหลทำให้คุณผู้ชมหงุดหงิดนิดนึงเฮ้ยกระตุกอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเริ่มมีอารมณ์แล้วค่ะเราก็สามารถปรับแก้ได้เลยค่ะตามใน YouTube ที่ให้เราปรับแก้ว่าต้องการแก้เวลาไหนสามารถตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้นะคะจบกันไปแล้วค่ะกับสตรีมเวลาเราเปลี่ยนฉากนะคะเราก็มากดแล้วก็เราก็กด transition เพื่อเราเปลี่ยนฉาก

วนที่เหลือเนี่ยค่ะเราก็ให้เป็นตามปกติโดยที่เราไม่ต้องมาเซตค่าหรือตั้งค่าอะไรหลังนั้นเราก็กดโอเคถ้าใครต้องการหยุดการทำงานก็กดหยุดแค่ชั่วคราวค่ะกดพอสได้เลยค่ะถ้าใครมีเครื่องมืออันนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะกดสต็อปได้เลยเมื่อเราไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขที่หน้า YouTube ได้ค่ะเขามาแก้อะไรตามรายละเอียดของเขาต้องแก้ไหนแต่ระหว่างแก้นี่อินเทอร์เน็ตก็ต้องแรงเยอะสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันดึงอินเทอร์เน็ตก็มาใช้งานเนื่องจากว่าเราต้องเอาดาวน์โหลดอัพโหลดข้อมูลขึ้นไปอัพโหลดเสร็จก็ต้องดึงกลับมาที่คอมพิวเตอร์อีก

บางทีทุกอุปสรรคของเราก็ไม่มีใครมองเห็นหรอกค่ะแต่ตัวเราจะรู้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรจะมีคนมองเห็นหรือมองไม่เห็นเราก็ทำสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดค่ะผิดก็แก้ไขบางอย่างกลับไปแก้ไขใหม่ไม่ได้เราก็ทำให้มันดีที่สุดค่ะทำให้ดีทำใหม่ทำแล้วทำอีกทำอยู่นั่นนะคะทำไปจนกว่าสิ่งที่เราทำเราจะภูมิใจใครไม่ภูมิใจเราภูมิใจเองค่ะเราภูมิใจที่สุดในงานในสิ่งที่เราทำเพราะงานมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าสื่อที่เราจะทำออกไปเนี่ยค่ะสื่อที่เราจะทำออกไปผู้รับชมหรือผู้รับฟังเขาจะเข้าใจตามที่เราสื่อออกไปหรือเปล่าเพราะเมื่อเราทำสื่อแล้วส่งสื่อส่งสารเนี่ยค่ะแล้วผู้รับสารได้รับสารตรงตามที่เราสื่อเท่ากับคลิปหรือวิดีโอนั้นตอบโจทย์เราค่ะศิลปะไม่มีผิดไม่ถูกค่ะซ้ายบนขวาลงล่างมันเป็นความชอบส่วนตัวค่ะมันขึ้นกับสารที่เราส่งค่ะว่าสารที่เราส่งผู้รับสารเข้าใจตรงตามสารที่เราต้องการที่เราส่งที่เราต้องการสารที่เราสื่อออกไปไหมตามนี้ค่ะอย่าลืมค่ะอุปสรรคมีทางแก้เสมอเหมือนการบวกเลข10ค่ะมันมีหลายวิธีแล้วก็หลายทางที่จะให้เราแก้ปัญหาแล้วก็อุปสรรคตรงนั้นเมื่อเราเจอเราทำทุกวันแก้ไขทุกวันมันก็จะเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญช่ำชองเดี๋ยวเรียงใหม่ชำนาญช่ำชองเชี่ยวชาญและมืออาชีพค่ะสโลแกนนี้นำไปใช้ได้เลยค่ะฝึกทุกวันทำทุกวันเหมือนการบ้านนะคะคุณครูให้การบ้านมาการบ้านนี่คือการฝึกฝนนะคะเราเรียนรู้มาแล้วเราฟังคำแนะนำมาแล้วเรานำคำแนะนำเนี่ยค่ะไปฝึกฝึกทุกวันทำทุกวันเจอปัญหาแก้ปัญหาได้เจอปัญหาแก้ไม่ได้ถามกูรูค่ะถามผู้รู้ค่ะถามใครก็ได้ค่ะถ้าเราไม่อยากคุยกับใครเราถาม Google ได้ค่ะทำทุกวันใช้งานทุกวันคนที่แนะนำเราบางทีก็แนะนำได้ไม่หมดหรอกนะคะมันขึ้นอยู่กับการใช้งานเราทำทุกวันใช้งานทุกวันแก้ไขตามที่หน้างานเกิดอย่างนี้อย่างนั้นเพราะแต่ละงานลักษณะงานลักษณะการใช้งานจะต่างกันงานในโปรแกรมของ OBS หรือ CapCut หรือ TikTok ที่กำลังจะนำเสนอให้ในข้างหน้าอาจจะต่างกันเนื่องจากการใช้งานของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันวันนี้หรือในคลิปถัดไปหรือวิดีโอถัดไปที่นุ้นได้แนะนำอาจจะเป็นเพียงส่วนเบื้องต้นหรือทำให้ทุกคนได้รับรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับทุกคนเลยค่ะนำไปฝึกฝนเพราะการใช้งานไม่เหมือนกันจริงๆอย่างที่หนูบอกไปคนนึงใช้ทางขวาคนนึงใช้ทางซ้ายคน

ใช้ข้างบนคนหนึ่งใช้ข้างล่างจริงๆค่ะในงานของนิวเองหรืองานที่นิวทำหรืองานที่นิวสอนของเด็กๆปัญหาเกิด108เลยค่ะคนสอนคนเดียวแต่คนเรียน50คนเรียนเป็นร้อยค่ะแต่ละคนมาจาก100 พ่อพันแม่เราจะมาเอาต้นแคคตัสปลูกในดินเหนียวก็ไม่ได้เราจะมาเอาข้าวปลูกในดินทรายก็อาจจะได้นะคะแต่มันก็จะไม่มีน้ําขังถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจับจุดแล้วก็ให้เข้ากับคนคนนั้นที่สุดให้เข้ากับเราที่สุดเราชอบแบบไหนเลือกแบบไหนทําแบบไหนเพราะการถ่ายทอดสดถ้าไม่ใช่องค์กรเราสามารถเลือกทําได้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะมันไม่มีข้อกําหนดหรือไม่มีข้อบังคับตายตัวใครชอบก็กดดูกด Subscribe กดไลค์ให้ใครไม่ชอบก็กดผ่านตามนั้นเลยค่ะสิทธิ์ของผู้ชมค่ะอยากเลือกแบบไหนติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยหรือต้องการส่งกำลังใจเราอย่าติชมกันเลยค่ะเราถือว่าเราเป็นการส่งกำลังใจกันแล้วกันนะคะมาได้ที่อีเมลนลิศรา _mas@amuto.ac.th ได้เลยค่ะทุกกำลังใจจะสร้างชิ้นงานที่ดีขึ้นจะสร้างชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นจากกำลังใจทุกกำลังใจ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไป

ถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการการทำผลิตภัณฑ์ Beauty Mark and The Cup นะคะตอนนี้เป็นตอนที่3นะคะดิฉันดร.กัญญาดาณ หนองคาย
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้เราก็จะมาทำ2ตัวเช่นเดียวกันทุกครั้งเราจะทำสครับตัวนึงอีกตัวนึงเป็นมาร์คนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผลิตภัณฑ์สครับกับมาร์คเนี่ยก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เราจะทำสูตรอะไรเอ่ยนะคะก็มี1นะคะสครับเจลข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมคงแปลกใจเจลข้าวเหนียว คืออันนี้เป็นสูตรธรรมชาติค่ะทำมาจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เรารับประทานกันนี่แหละค่ะมาขึ้นรูปเป็นเจลนะคะแล้วก็ใส่เม็ดสครับเข้าไป
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเม็ดสครับข้าวเหนียวนะคะสูตรที่2ค่ะก็จะเป็นแอคเน่เคลมาร์คนะคะแอคเน่เคมาร์คนี่ก็จะเป็นมาร์คที่ใช้พอกหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสิว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือคนที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสิวก็ใช้ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะซึ่ง

0: สูตรแอคเน่เคลมาร์กเนี่ยจะเป็นสูตรที่ผสมผสานระหว่างเคมีกับธรรมชาตินะ
1: คะ
0: แต่ว่าสูตรแรกเนี่ยเจลข้าวเหนียวนี่เป็นธรรมชาติล้วนๆเลยใช่ไหม
1: คะ
0: นะคะนะทีนี้ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะคะเราก็คงจะมาแนะนำเรื่อง
1: อุปกรณ์
0: นะคะว่ายังไงแล้วก็การทำความสะอาดถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะดูเราหลายตอนแล้วอุ้ยทำความสะอาดอีกแล้วแนะนำวัสดุอีกแล้วนะคะวัสดุอุปกรณ์อีกแล้วคือท่านก็ต้องเข้าใจว่าบางท่านท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ได้ชมตอนก่อนๆอาจจะเพิ่งมาเห็นตอนนี้นะคะก็จะได้รู้รายละเอียดขั้นตอนต่างๆนะคะของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแนะนำอุปกรณ์ให้นิดนึงเพราะอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายๆค่ะในการสาธิตในครั้งนี้และสามารถที่จะทำใช้ได้ทำขายก็ยังได้เลยนะคะอุปกรณ์ที่หาง่ายในห้างในตลาดทั่วๆไปแต่เราอยากรู้ว่าใช้อุปกรณ์วัสดุประเภทใดนะคะมันถึงจะปลอดภัยนะคะในการใช้เครื่องสำอางนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์โจเริ่มต้นได้เลยค่ะนะคะ
1: สำหรับสูตรที่เป็นสครับเจลข้าวเหนียวนะคะอุปกรณ์หลักๆเลยนะคะก็จะต้องมีเตานะคะที่เรียกว่าเตาไฟฟ้าน
0: ะคะ
1: หรือว่าจะเป็นเตาอินฟราเรดก็ได้นะคะแต่ว่าไม่แนะนำเป็นเตาแก๊สนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้
1: นะคะ
0: นะแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงอยากจะทดสอบทำก่อนเตาแก๊สเนี่ยแต่ว่าให้หลีไฟเล็กๆเบา
1: ๆ
0: แต่ท่านจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์นะคอยวัดอุณหภูมิบางสูตรนะ
1: ค่ะ
0: บางสูตรอาจจะต้องวัดอุณหภูมิอันนั้นน่ะมันจะเป็นภาระหน่อยใช่ไหม
1: เป็นภาระค่ะแต่ว่าเป็นภาระหน่อยแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เสริมได้นะอาจารย์คือเขาเรียกว่าการตุ๋น
0: การตุ๋น
1: แบบนั้นก็ได้ค่ะถ้า
0: สมมติว่าถ้าไม่อยากให้เสียงมากนะ
1: ค่ะ
0: ทำการตุ๋นได้นะก็คือมีหม้อใหญ่ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ใส่น้ำนะคะแล้วก็เอาหม้อที่เราจะผสมไว้ตรงกลางท่านผู้ชมคนนึงภาพออกนะคะอันนั้นน่าจะไม่เสียงถ้าใช้เตาแก๊สนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้หลักๆเลยใช้เตาไฟฟ้า
1: ใช่ค่ะเตาไฟฟ้า
0: หรืออินฟราเรดเนี่ยจะดีกว่านะคะจะสามารถมีปุ่มควบคุมอุณหภูมิได้นะคะ
1: ใช่
0: น
1: ะ
0: คือควบคุมทำให้เรารู้ว่าระดับนี้น่าจะอยู่ระดับไหนนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อเลย
1: แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นพวกหม้อสแตนเลสนะคะที่เราจะใช้ในเรื่องของการไว้สำหรับกวนผสมต่างๆนะคะเราจะไม่ใช้พวกที่เป็นถ้าเป็นแก้วก็จะลำบากอีกจริงๆมันใช้ได้แหละค่ะเอาหล่อแต่ว่าหนึ่งเสี่ยงต่อการแตกอะไรต่างๆนะคะเป็นหม้อสแตนเลสเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยถ้าเกิดการแตกเสียหายนะคะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆนะคะก็จะมีอย่างตะกร้อค่ะเนี่ยจะเห็นอยู่ในท้ออ
0: ันนี้ทุกสูตรเลยนะเราจ
1: ะ
0: มีใช้ตะกร้อตัวนี้
1: อันนี้จะเห็นในพวกทำอาหารต่างๆนะคะที่เราใช้กัน
0: ต้องเป็นสแตนเลสนะคะ
1: ค่ะ
0: นะไม่เอาตะกร้อแบบพลาสติกที่ไม่ทนไฟที่ไม่ทนความร้อนนะคะ
1: แล้วก็จะมีอย่างเช่นตัวพายซิลิโคนนะคะตัวนี้เอาสำหรับไว้ปาดนะคะเพื่อเก็บ
0: ไว้คนไว้เกลียนะคะอะไรประมาณนี้
1: อันนี้เป็นตัวที่มันทนความร้อนได้สูงเลยนะคะถ้าพายซิลิโคน
0: ถึง200องศาใช
1: ่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นช้อนสแตนเลสแบบนี้นะคะเอาไว้สำหรับอะไรก็คือใช้ตักสารอะไรต่างๆที่อยู่ในสูตรในการผสมนะคะอุปกรณ์ก็ถ้าในสูตรนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สิ่งที่เราจะต้องทำต่อเนี่ยก็คือว่าการทำความสะอาดนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ค่ะแอลกอฮอล์นะคะเราจะใช้ความเข้มข้นที่ 70%นะคะ
0: มีขายตำร้านขายยาทั่วไปเลย
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงก็คือกระดาษทิชชู่นะคะตัวนี้จะเป็นชนิดเกรดดีเลยนะคะคือเหนียวไม่เป็นฝุ่นนะคะเป็นเกรดที่เขาเอาไว้เช็ดทำความสะอาดต่างๆได
0: ้สำหรับตัวที่เป็นอะไรนะกระดาษทิชชู่ที่มันมีขุยหรือว่ามันยุ่ยง่ายเนี่ยไม่เอานะคะตรงนั้นเพราะว่ามันอาจจะติดอยู่กับภาชนะนะเวลาทำแล้วเนี่ยอาจจะทำให้มันเข้าไปปนอยู่ในเนื้อของผิดพันธุ์ได้
1: ใช่ค่ะหรือว่าอีกอย่างนึงถ้าคิดว่าการใช้ทิชชู่มันสิ้นเปลืองนะคะก็คือเป็นผ้าขนหนู
0: ผ้าขนหนู
1: ก็ได้นะคะ
0: ต้องไม่มีขนด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ผ้าขนหนูที่ไม่ทิ้งขนนะคะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ขนจะเช็ดได้ดีนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือไม่ก็พ่นแอลกอฮอล์แล้วก็วางทิ้งไว
1: ้
0: นะคะจนมันแห้งแล้วค่อยมาเช็ดแบบแห้งนะค
1: ะ
0: เพื่อที่จะทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง

0: ใช่
1: เพราะว่าบางคนก็เชื่อว่าระหว่างแอลกอฮอล์ระเหยเนี่ยจะเป็นช่วงที่ฆ่าเชื้อได้ดีที่สุดนะคะอย่างนั้นก็ได
0: ้ลืมเพิ่มเติมอีกเครื่องนึงค่ะอาจารย์เครื่องผสมนะคะ
1: มีขายตามห้างทั่วไป
0: ใช่ค่ะ
1: นี
0: ้ทีนี้ถ้าเราผสมนิดๆหน่อยๆอะค่ะอันนี้เราใช้ตะกร้อคนก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีที่ทำเป็น1กิโลขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีการผสมมันอาจจะคนลำบากขึ้นนะคะ
1: ใช่ใช่
0: เครื่องนี้ก็จะช่วยแรงเราแล้วก็ทำให้เนื้อเนี่ยเนียนแล้วก็ละเอียดขึ้นด้วยนะคะ
1: เตาไฟฟ้าตัวนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใดก็ตามนะท่านผู้ชมนะสามารถที่จะสามารถทำพวกผิดพันธุ์พวกเนี้ยนะคะได้อย่างน้อยก็ประมาณ 1-5 กิโลนะ
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีมันขึ้นอยู่กับภาชนะด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถึง10กิโลยังได้เลยค่ะนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นอาจจะต้องใช้เครื่องใหญ่ละ
0: แต่จริงๆที่เคยทำนี่ประมาณ10กิโลนะ
1: 10กิโลได้เลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะจะทำเพื่อที่จะใช้เองเนาะหรือว่าแจกนะคะเป็นบางครั้งนะ
0: คะ
1: คนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นธุรกิจเราจะทำสองตัวนะคะเราจะทำตัวที่เป็นสูตรธรรมชาติก่อนก็คือสครับข้าวเหนียวก่อนนะคะซึ่งตัวที่เป็นสครับข้าวเหนียวนั้นเราจะแบ่งนะคะแบ่งสูตรเนี่ยเป็นสองส่วนด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะแนะนำส่วนประกอบของสูตรก่อนนะคะนะส่วนแรกส่วนที่หนึ่งคือส่วนนั้นนะอาจารย์โจแตะให้นิดนึงเพราะว่าอาจารย์อยู่ไกลนะคะนั่นคือข้าวเหนียวนะคะเป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะทำไมต้องใช้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวอย่างอื่นไม่ได้เหรอเราทดสอบเกือบจะทุกข้าวแล้วค่ะนะคะก็พบว่าแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเวลาที่เราเอามาบดเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะแล้วใส่น้ำลงไปในปริมาณที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวจะมีสูตรขึ้นให้ท่านผู้ชมเห็นว่าแป้งข้าวเหนียวส่วนเท่านี
0: ้
1: เหมาะกับน้ำเท่าไหร่อันนี้คือเราทดสอบมาแล้วนะคะนะแล้วพอมันขึ้นรูปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเจลจะคล้ายๆเจลเลย
0: ใช่ค่ะ
1: คล้ายๆเจลเคมีที่มีขายอยู่ทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าแตกต่างตรงที่ว่าในอันนี้เป็นอาหาร
0: ค่ะ
1: ก็จะเหนียวๆเหนียวๆนิดนึงเอาไปทำเป็นครีมไม่ได้เป็นเกลบำรุงผิวไม่ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าจะทำให้เหนียวหน้าเหนียวอะไรไปหมดนะคะแต่ใช้ขัดผิวเนี่ยได้ดีทีเดียวเพราะความเหนียวนี่แหละค่ะมันจะเกาะเอาสิ่งสกปรกทั้งหลายออกจากผิวได้ดีนะคะได้ดีกว่าเจลเคมีตัวได้ซ้ำนะคะเพราะเจลเคมีมันมีแต่ความลื่นมันไม่มีความเหนียว
0: ค่ะ
1: แต่เจลข้าวเหนียวเนี่ยนอกจากมีความลื่นแล้วมันมีความเหนียวที่เกาะเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวนอกจากนั้นนะคะในตัวข้าวทุกชนิดมีวิตามินอีนะคะแล้วก็สิ่งสารอาหารที่จำเป็นต่อผิวหนังทำให้ผิวนุ่มนะคะตัวต่อมานะคะจะเป็นน้ำนะคะอาจารย์โจแตะน้ำนิดนึงค่ะทุกผู้ชมได้เห็นนะคะ
0: น้ำนะคะ
1: น้ำเนี่ยจะเป็นน้ำกรองนะคะจากเครื่องกรองที่บ้านก็ได้หรือน้ำที่ซื้อตามห้างน้ำที่เป็นน้ำดื่มที่เราซื้อมานั่นแหละค่ะเป
0: ็
1: นน้ำดื่มบรรจุขวด
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เราซื้อมาเป็นน้ำสะอาดเนี่ยเราใช้ได้นะคะแต่ไม่ให้ใช้น้ำประปานะคะน้ำบรรจุขวดที่เป็นน้ำแร่เนี่ยไม่ให้ใช้เพราะว่ามีแร่ธาตุอาจจะมีผลต่อการแยกตัวของครีมได้นะคะน
0: ะ
1: แล้วก็อีกอันนึงคือน้ำบาดาลนะคะท่านผู้ชมอาจจะขำนะว่าเอ๊ะอาจารย์ใครจะเอาน้ำบาดาลมาทำเครื่องสำอางเอาไม่แน่นะเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามนะคะจากการที่เราไปอบรมในที่ต่างๆเนี่ยเป็นคำถามน้ำบาดาลได้ไหมอาจารย์น้ำแร่ได้ไหมอาจารย์เนี่ยนะคะเพราะนั้นเราจะบอกให้ครบถ้วนเลยว่าอะไรที่มีแร่ธาตุเนี่ยใช้ไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เช่นน้ำแร่หรือน้ำบาดาลเนี่ยมีแร่ธาตุจะใช้ไม่ได้นะคะขอให้ใช้น้ำกรองจากเครื่องกรองที่บ้านธรรมดาหรือน้ำบรรจุขวดทั่วไปหรือน้ำกลั่นน
0: ะคะ
1: อันนี้ก็จะใช้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายไอ้ตัวแป้งข้าวเหนียวนี่แหละ
0: นะคะ
1: เพื่อให้ขึ้นรูปเป็นเจลข้าวเหนียวนะคะต่อมาส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองนี่มีกลีซอรีนนะคะกลีซอรีนเนี่ย เราเคยบอกในตอนก่อนหน้านั้นว่ามันมาจากน้ำมันพืชนะคะเป็นสารที่สกัดมาจากน้ำมันพืชที่ยกตัวอย่างเช่นขบวนการการทำสบู่เนี่ยนะคะมันจะมีกลีซอรีนแยกออกมาก็จะตัดตัวนั้นนะคะกิสลีนเนี่ยออกมาทำขายสรุปแล้วก็คือกิสลีนมันก็คือสารจากธรรมชาตินะคะนะคุณสมบัติก็คือว่าเวลาทาที่ผิวเนี่ยนะคะมันจะดูดความชื้นมาไว้ที่ผิวและปกป้องไม่ความชื้นนี่ออกจากผิวนะคะเพราะนั้นตัวนี้เมื่อเราใส่ในผิดพันธุ์ตัวนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอย่างที่ฉันบอกเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยมันยังจะเป็นตัวที่ช่วยในการทำละลาย

0: ยนะคะนะต่อมานะคะหัวสบู่ยางอ่อนค่ะอาจารย์ตัวหัวสบู่ยางอ่อนเนี่ยหัวสบู่ยางอ่อนเนี่ยเป็นหัวสบู่ที่ใช้กับผิวเด็กได้ด้วยค่ะนะคะนะตัวนี้จะโอกาสระคายเคืองจะน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ให้ความนุ่มให้ฟองนุ่มใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
0: เนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองนะเพราะว่าสครับตัวนี้เราจะสครับแล้วทำให้มีฟองไปด้วยนะคะต่อมานะคะเกลือแป้งค่ะ
1: เนื้อผ้าเป็นแบบนี้ค่ะ
0: เกลือแป้งนะคะนะเกลือแป้งเนี่ยก็คือเป็นเกลือที่ไม่เล็กๆที่แบบเอามาทาที่ผิวแล้วเนี่ยคือไม่เห็นความตะปุ่มตะป่ำของเม็ดเกลือมันจะเรียบนะคะนะเหมือนแป้งเลยแต่เวลาขัดเนี่ยมันมีแรงขัดมันมีความขัดอยู่นะคะแต่ความขัดของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะนุ่มๆกับผิวไม่ทำลายผิวใช้กับหน้าก็ได้นะสูตรเนี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางท่านบอกว่าอาจารย์เราชอบไอ้ที่มันนะขัดมันนะเราไม่ชอบนุ่มนวลนะคะนะก็อาจจะใช้เม็ดเกลือที่ใช้ที่มีขายตามห้างอ
1: ่ะ
0: เอามาแทนเกลือแป้งในสูตรนี้ได้ค่ะแต่ความขัดมันก็จะแรงขึ้นนะคะนะอาจจะใช้ขัดหน้าไม่ได้ตัวนั้นนะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นวิตามินอีค่ะนะคะวิตามินอีนะคะก็คุณสมบัติก็คือ1ลดริ้วรอยนะคะ2ให้ความชุ่มชื้นนะคะ3ก็คือลดการอักเสบนะคะตัวนี้ก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการบำรุงผิวแล้วก็ลดการอักเสบนั่นเองนะคะลดรอยด่างดำได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมาถ้ากลิ่นนะคะกลิ่นเราก็จะใช้กลิ่นที่หอมอ่อนๆ นะคะไม่แรงมากนะคะให้เหมาะกับข้าวส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กลิ่นน้ำนมข้าว
1: ค่ะ
0: อะไรเงี้ยนะคะมันจะเข้ากับโปรดักต์นะคะเพราะว่าโปรดักต์เป็นเจลข้าวเหนียวอะไรนะสครับเจลข้าวเหนียวนะคะ แล้วก็เลยใช้กลิ่นน้ำนมข้าวนะคะต่อมานะคะสารสกัดหม่อนค่ะ สารสกัดหม่อนนี้นะคะมีสารสำคัญนะคะที่นอกจากจะทำให้ผิวขาวแล้วอย่างที่เราได้ยินมาเนาะมีงานวิจัยที่ทำให้ผิวขาวลดรอยด่างดำลดฝ้าอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะมันยังช่วยในการลดการอักเสบได้ด้วยตัวนี้
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คือนอกจากจะใช้ในเรื่องของโปรดักต์ไวท์เทนนิ่งแล้วเนี่ยสามารถใช้กับโปรดักต์ที่รักษาสิวได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมานะคะวิทาเซลนะคะตัววิทาเซลนะคะคือตัวนี้อันนี้มันได้มาจากมันเป็นพืชจากต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัววิทาเซลเนี่ยมันเป็นสารสกัดที่เป็นใสๆอย่างเงี้ยแหละค่ะนะมันจะมีคุณสมบัติที่ว่า1ช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดการระคายเคืองนะ
1: คะ
0: ส่วนใหญ่แล้วสูตรพวกโทนเนอร์อะไรต่างๆเนี่ยแอคติงเจนเนี่ยจะใช้ตัวนี
1: ้
0: เพราะว่าพวกนั้นมักจะมีคุณสมบัติที่ช่วยกระชับรูขุมขนเพราะนั้นสูตรนี้เหมือนกันเราต้องการให้ผิวเรียบเนียนขึ้นต้องการให้มันช่วยกระชับรูขุมขนนะคะนะเราก็เลยใส่ตัวนี้ด้วยใส่ตัววิทาเซลนะ
1: คะ
0: แถมตัววิทาเซลเองก็ยังช่วยลดการระคายเคืองได้ด้วยนะคะต่อมานะคะสารกันเสียค่ะตัวสุดท้ายนะคะสารกันเสียตัวนี้ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนเพราะนั้นโอกาสที่จะระคายเคืองผิวเนี่ยจะน้อยมากค่ะดังนั้นโดยรวมแล้วสูตรนี้ถ้าเป็นสูตรที่จะอ่อนโยนกับผิวนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะคะสามารถใช้ได้โอกาสที่จะระคายเคืองเนี่ยจะน้อยมากความปลอดภัยสูงเพราะว่าสบู่หัวสบู่ก็เป็นหัวสบู่อ่อนนะ
1: คะ
0: แม้กระทั่งเกลือเม็ดเกลือเป็นเกลือแป้งนะคะนะแล้วก็ตัวหม่อนเองก็ลดการอักเสบวิตามินอีก็ลดการอักเสบวิตาเซลก็ลดการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้มีความปลอดภัยสูงค่ะเดี๋ยวอาจารย์โจจะเริ่มสาธิตให้ดูเลยนะคะตอนนี้นะคะ
1: ทีนี้ในการทำนะคะจะเห็นว่าเราแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะซึ่งในการทำเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมส่วนที่1นะคะก็คือตัวของน้ำกับแป้งข้าวเหนียวนะคะอันนี้เราก็จะเทในส่วนของน้ำลงไปนะคะแต่อย่าเพิ่งเปิดไฟนะคะจะเห็นว่าเราต้องเตรียมนะคะน้ำอัน
0: นี้แป้งข้าวเหนียวก็เทลงไปเลย
1: แป้งข้าวเหนียวนะคะลงไปแบบนี้เลยนะคะ
0: สูตรนี้เรามีได้นะแต่เทคนิคการทำเนี่ยนะคะบางทีต้องดูนะ
1: คะ
0: ต้องดูนะคะ
1: แล้ว
0: อาจารย์โจนะคะก็จะค่อยๆ
1: ค
0: นนะคะให้ข้าวเหนียวเข้ากับน้ำก่อน
1: ใช่ค่ะต้องคนอย่างนี้
0: เพราะว่าถ้าท่านเปิดไฟเลยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก้อนนะ
1: ใช่ค่ะไ
0: ม่เป็นเจลนะสูงเพราะมันจะสุกอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: จะสุกเร็วอะไรประมาณนี้ค่ะก็ให้ละลายกับน้ำก่อน
1: ละลายจนว่าไม่มีก้อนนะคะจะเห็นว่าไม่มีก้อนก็คือเป็น เนื้อเดียวกันกับน้ำเลยนะคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเทคนิคนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เทคนิคเลยถ้าใครไม่ได้เทคนิคนี้ไปทำโอ้โหมาม
1: ันก็จะยุ่งยากตรงที่ว่าม
0: ันแก้ไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: พอมันเป็นก้อนสุกแล้วมันแก้ไม่ได้ด้วยนะคะ
1: มันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะนะคะทีนี้พอเรากระจายระหว่างตัวแป้งค่ะอาจารย์กับตัวของข้าวเหนียวเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ค่อยมาเปิดไฟให้ความร้อนการให้ความร้อนนะคะทีนี้บางท่านจะสงสัยว่าการให้ความร้อนนี่ต้องไฟแรงไฟอ่อนแค่ไหนนะคะถ้าแนะนำเนี่ยในการทำเบื้องต้นนะคะควรไฟประมาณต่ำสุดก่อนแล้วพอความร้อนยังไม่ขึ้นค่อยๆเร่งระดับของไฟเอานะคะอย่าไปเปิดไฟให้ความร้อนเร็วจนเกินไปนะคะไม่งั้นไม่ได้นะคะยิ่งถ้าทำเยอะค่ะการให้ความร้อนก็จะต้องเยอะไปด้วยนะคะตรงนั้นทีนี้เราก็เนี่ยค่ะเราห้ามหยุดคนนะคะตอนนี้ตอนให้ความร้อนเนี่ยค่ะเราก็จะต้องมีการคนไปเรื่อยๆสังเกตว่าเขาก็เริ่มเป็นก้อนไอ้เป็นเนื้อใสๆขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ
0: ท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะระหว่างที่อาจารย์ตัวคนนะจะเห็นว่าเห็นไหมมีก้อนๆขึ้นมานะคะก็คือตอนนี้ท่านผู้ชมต้องระวังอย่าหยุดคนนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะเป็นก้อนเลยนะคะเราต้องคนเพื่อให้ก้อนที่มันจับตัวเป็นเจลขึ้นมาเนี่ยให้มันกระจาย
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ให้รวมตัวกับเป็นก้อนนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นก้อนเนี่ยโอกาสสุกอ่ะพอมันสุกปุ๊บมันจะไม่เป็นเจล
1: ใช่มันก็จะ
0: มีข้าวต้ม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสารธรรมชาติจากธรรมชาติโดยแท้จริงนะคะ
1: อย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเขาขึ้นช้าเราก็ค่อยมาปรับความร้อนขึ้นมาได้แบบนี้นะคะ
0: แต่ว่าถ้าปรับความร้อนขึ้นก็ต้องเร็วนะคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องมีการ
0: ด้วยว่าตัวผงข้าวเหนียวเนี่ยมันไม่เหมือนกับผงเจล
1: ใช่ค่ะ
0: ผงเจลที่เป็นเจลเคมีนี่ค่ะเริ่มที่จะเป็นจับตัวเป็นเจลแล้วนะคะเป็นเจลข้าวเหนียวแล้วนะคะจะต้องลดไฟลงนะค
1: ะ
0: พอมันเริ่มเป็นเจลข้าวเหนียวอย่างนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมต้องระวังอย่าให้ไหม้นะคะต้องลดความร้อนลงค่ะลดความร้อนลงนะคะตอนนี้เห็นไหมคะว่าเป็นเจลที่มีความเหนียวนะคะถ้าเป็นข้าวเจ้าเนี่ยจะไม่เหนียวอย่างนี้นะคะแล้วเวลาเราใส่เม็ดสักครั้งลงไปแล้วเจลข้าวเจ้าจะคืนรูปเลยกลายเป็นน้ำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยความคงรูปความคงตัวเนี่ยของเกลียวข้าวเจ้านะคะจะไม่เหมือนข้าวเหนียว
1: ตอนนี้รู้สึกได้กลิ่นเริ่มหอมเหมือน
0: หอมเหมือนข้าวต้มอะไรใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ นะคะคนไประดับไหนนะคะก็คือให้เนื้อมันมีความใสขึ้นมาบ้างนะคะเมื่อกี้ยังเห็นความขาวของเนื้ออยู่
0: เดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าใสประมาณไหนนะคะที่อาจารย์โจแนะนำนะคะ

0: โอเคค่ะ
1: ให้เป็นประมาณนี้นะคะ
0: พอได้แล้วนะคะได้เนื้อประมาณนี้แล้วก็คือปิดไฟได้เลยนะคะต่อไปก็คือรอให้อุณหภูมิเขาเริ่มต่ำลงสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็ค่อยเติมในส่วนที่เป็นส่วนที่สองลงไปนะคะตรงนี้เราก็สามารถที่จะ
1: ส่วนที่สองก็จะเป็นพวกกลีเซอรีนหัวสบู่อ่อน
0: ค่ะ
1: พวกเกลือแป้งองค์ประกอบที่เหลืออยู่ในละ
0: ค่ะ
1: นะสารสกัดต่างๆนะคะที่เราจะใส่ลงไปนะคะยืนอยู่นี่ก็ได้กลิ่นข้าวนะ
0: ตอนนี้หนูรู้สึกว่าแบบเริ่มเหมือนขนมบางอย่างแล้วค่ะการกินนะคะพออุณหภูมิเขาต่ำลงเราก็จะเริ่มใส่ตัวแรกนะคะก็คือกลีเซอรีนลงไป
1: อันนี้นะคะสูตรเจลข้าวเหนียวนี้นะคะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าแบบหลายคนที่ใช้มีคนใช้แล้วนะคะนะมาอบรมแล้วก็นำไปใช้
0: ค่ะ
1: บางคนก็ไปทำขายนะคะเพราะนั้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าใช้ได้ดีมากเลยนะคะติดใจนะเพียงแต่ว่าเขาอยากจะเอาไปทำเป็นครีมบำรุงหน้าซึ่งมันก็ไม่ได้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันเป็นอาหารนะ

0: พอทาไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกเหนียวเหนียวหน้าเหนียวผิวนะคะแต่ถ้าเป็นตัวขัดอะได้เลยนะคะ
1: นะคะอันนี้ก็คริสตัลลินใส่เข้าไปแล้วนะคะต่อไปก็คือตัว
0: ต่อไปก็จะเป็นหัวสบู่นะคะ
1: ค่ะ
0: พอหัวสบู่ลงไปเนี่ยท่านผู้ชมคนเบาๆนะหลังจากตอนนี้คือคนเบาๆเดี๋ยวคนแรงเพราะมันจะเกิดฟองนะคะคนแรงมากจะเกิดฟองแล้วกว่าฟองจะยุบก็ใช้เวลา
1: ใช่ค่ะ
0: คนเบาๆค่ะพอให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวก็เห็นค่ะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะ

0: เดี๋ยวพอเสร็จเราก็จะเห็นค่ะบางท่านว่าเออปิดไปได้เหรอนะแป้งข้าวเหนียวว่าคือมีคนไปทำใช้แล้วก็ทำขายแล้วด้วยค่ะนะคะ
1: เนื้อประมาณนี้ค่ะอารมณ์เหมือนเนื้อของแซนแทนกรัมนะคะที่เป็นตัวก่อเจลอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เนื้อแบบนี้ก็คือมันจากข้าวเหนียว
0: ต่อไปเราก็ใส่ตัวสครับก็คือ
1: เกลือ
0: แป้งนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเกลือแป้งนะจะใช้เกลือที่ขายตามห้างก็ได้ที่เป็นเม็ดเล็กๆกันนะคะเอาช้อนขูดได้ไหมคะก็คนเบาๆนะคะคนเบาๆเดี๋ยวให้จังจูคนต่อคนไปสักพักหนึ่งที่ว่าเป็นก้อนๆนี่มันก็จะหายไปเองค่ะ
1: ใช่

0: ในสูตรที่เป็นสักคาบแบบนี้ค่ะนอกจาก
1: เดี๋ยวเราคลอดหน่อยดีไหมคะจันจู
0: นอกจากเกลือแป้งนะคะที่สามารถเอามาใส่ได้นี่นะคะเดี๋ยวนี้มันมีตัวสักคาบข้าวค่ะอาจารย์ที่เป็นแบบสักคาบจากตัวของลำข้าวอะค่ะสามารถเอาสักคาบข้าวแบบนั้นมาใส่ก็ได้นะคะมีจำหน่ายนะคะที่เป็นข้าวเลยค่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วกิโลนึงไม่แพงด้วยนะคะหลักแค่ประมาณหลัก10บาท50 60บาทเองนะคะ
1: คือเขาเอาข้าวนี่แหละค่ะไปทำเม็ดสครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วมันจะมีเม็ดสครับแบบที่เป็นแว็กด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นเม็ดแว็กเนี่ยซึ่งเม็ดที่เป็นเม็ดแว็กเนี่ยเขาเรียกว่าเม็ดบีดนะคะ
0: ใช่ค่ะเม็ดบีด
1: มันจะมีสีขาวสีฟ้าสีชมพูอะไรเงี้ยนะถ้าเอาน้ำมาใส่ได้นะเพราะว่าพอดีว่าเกลของเกลข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นสีขาว
0: ค่ะ
1: ถ้าเราเอาสีฟ้าสีผูกมาใส่มันก็จะดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่นี่ความที่เราอยากให้มันเป็นธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะทั้งหมดเราก็เลยใช้เกลือแป้งนะคะต่อไปก็วิตามินอีนะคะ
0: ค่ะ
1: ที่บำรุงผิวนะคะนะฮะตัวนี้ถ้าคิดว่าต้นทุนจะสูงนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะบางท่านอาจจะอยากจะไม่อยากให้ต้นทุนสูงนะฮะเพราะว่าตัวข้าวเองก็มีวิตามินอีแล้วเดี๋ยวก็เราก็จะมีวิทาเซลสารสกัดหม่อนเนี่ยลงไปด้วยนะคะก็ความปลอดภัยก็มีสูงอยู่แล้วนะคะนะหรือว่าถ้าจะใส่น้ำมันก็ได้ที่ราคาถูกหน่อยแล้วก็บำรุงผิวเช่นน้ำมันโจโจบาออยนะคะน้ำมันอัลมอนด์ออยล์อย่างเงี้ยนะคะนะแต่อย่าใส่เยอะนะน้ำมันเนี่ยนิดนึงใส่นิดนึงอาจจะสัก 1% 2% พอนะคะเพราะว่าเบสของสูตรแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวอเตอร์เฟส
0: ใช่ค่ะ
1: มันจะเป็นเบสมันจะเป็นน้ำอ่ะนะถ้าเกิดว่าเราเอาน้ำมันใส่ลงเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดการแยกชั้นได้นะคะแต่มันก็จะมีหัวสบู่อยู่นะซึ่งเป็นตัวที่ทำเชื่อมอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: เชื่อมโยงอยู่แต่ว่าใส่เยอะมันก็อาจจะแยกได้เหมือนกัน
0: แยกได้
1: เพราะเราไม่มีตัวอิมมันไฟเออร์ลงไปนะคะ

0: สัก 1%
1: ค่ะ
0: นะคะเพื่อไม่ให้สีของตัวอะไรนะเจลแป้งข้าวเหนียวเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ
1: อันนี้ก็จะเริ่มใส่ทีนี้เราก็จะเริ่มใส่ไล่ทุกตัวไปได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้อาจารย์โจก็ใส่หลังจากใส่วิตามินอีแล้วเนี่ยนะใส่สารสกัดหมอนลงไปแล้วนะคะใส่กลิ่นลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้จะเป็นวิทัสเซลนะคะแล้วก็จะตามด้วยตัวสารกันเสียนะคะทีนี้ก็ครบทุกตัวแล้วนะคะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวก็คงจะขึ้นน่าจะขึ้นที่จอให้ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะปริมาณในสูตรเท่าไหร่น่าจะเห็นที่จอแล้วนะคะเนื้อดูสวยนะคะเนื้อดูสวยน่าใช้นะคะผิดพันธุ์บางครั้งเนี่ยเวลาเราทำเราต้องคำนึงถึงสีด้วยบางทีสีออกมาแล้วมันดูเข้มไม่น่าใช้เนี่ยนะคะนะมันก็ทำให้คนไม่อยากใช้นะถ้าเราใช้เองอาจจะได้แต่ถ้าใครคิดจะทำเป็นอาชีพนะคะนะรูปลักษณ์ดูไม่สวยเนี่ยเขาก็ไม่กล้าใช้อ่ะนะถ้าเป็นสีเข้มๆเนี่ยนะเขาก็กลัวนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหม
1: เรียบร้อยค่ะในสูตร
0: กินหอมค่ะ
1: ค่ะ
0: กินหอมเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่ถ้วยนะคะเอาไม้พายมานิดนึงค่ะจันโจมันจะมีฟองอากาศนิดนึงนะคะฟองอากาศที่เกิดจากที่ว่าเรามีหัวสบู่อยู่เนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีการคนนะคะแต่ฟองอากาศเนี้ยมันจะหายไปนะคะภายใน1 วันนะคะ

0: อันนี้ก็ใส่กระปุกได้ค่ะนะคะใส่กระปุกเก็บไว้ได้นะคะอายุก็ได้ถึง2ปีนะคะ
1: ใช่ค่ะ2ปีเลยค่ะเพราะว่าตัวไอสารกันเสียที่ใช้ค่ะคุมเชื้อได้2ปีเลยนะคะ
0: อันนี้ก็จะเป็นนะคะเจลข้าวเหนียวนะคะเจลขัดผิวข้าวเหนียวทีนี้อาจารย์โจลองมาขัดนิดนึงสิคะ
1: ได้ค่ะ
0: ให้ท่านผู้ชมได้ดูเพราะครั้งที่อาจารย์ขัดไปละ
1: เวลาใช้งานนะคะ
0: มันเนื้อมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะมันมีความเหนียวนะแต่ความเหนียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อเสียนะมันกลับจะเก็บเอาสิ่งสกปรกที่ผิวเราเนี่ยออกนะคะนะความเหนียวนี่แหละค่ะ
1: เวลาใช้งานนะคะก็คือว่าอาจจะลูบน้ำที่ผิวเราก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้แบบกระจายตัวได้ง่ายขึ้นระหว่างการขัดนะคะแล้วเราก็ขัดวนอย่างนี้เลยค่ะนะคะลักษณะเนื้อหรือว่าสครับการขัดอย่างนี้นะคะจะรู้สึกแบบไม่บาดผิวอันนี้จะเหมาะกับคนที่แบบว่าชอบอะไรที่แบบไม่รุนแรงกับผิวนะคะ
0: สูตรนี้ขัดหน้าก็ได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ขัดหน้าได
1: ้นะคะขัดวนๆไปอย่างนี้นะคะสัมผัสของการขัดตอนนี้ก็คือจะมีความนุ่มๆลื่นๆนะคะของการขัด
0: แล้วสามารถทำความสะอาดผิวไปในตัวได้ด้วยก็คือว่าจากขัดผิวแล้วเนี่ยมันมีหัวสบู่ใช่ไหมครับซึ่งเป็นหัวสบู่อ่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถที่จะแบบเรียกได้ว่าขัดตัวนี้แล้วไม่ต้องล้างด้วยสบู่อีกอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะใช้เป็นสบู่ในตัวก็ได้ค่ะ
1: ทรูอินวันไปเลยค่ะอาจารย์
0: ทรูอินวันไปเลย
1: ทั้งขัดทั้งทำความสะอาดไปในตัว
0: ดับกลิ่นกายได้ดีด้วยนะสูตรข้าวเหนียวนี่นะคะเพราะว่ามีเกลืออยู่ด้วยนะคะ
1: นะ
0: ก็วนๆได้ดี
1: โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะ
0: สูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนผิวแห้งคนที่ว่าเข้าสู่คืออายุเยอะขึ้นนะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะช่วยทำให้มันอ่อนโยนกับผิวแล้วก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะวัยรุ่นก็ใช้ได้ค่ะนะฮะแต่วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบเม็ดขัดที่แรงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
1: เม็ดเกลือกลมๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: อย่างที่เราบอกสูตรนี้สามารถที่จะปรับจากเกลือแป้งเนี่ยให้เป็นเกลือเม็ดได้แต่ขอให้เป็นเกลือเม็ดที่เป็นเม็ดเล็กๆที่มีขายในห้างนะคะมีหลายยี่ห้อเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นน่าใช้ได้

0: ค่ะนะคะใช้ปริมาณเท่ากันในสูตรนี้ได้เลยนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเป็นสูตรของมาร์กแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: เราได้สูตรสครับแล้วต่อไปก็เป็นสูตรมาร์กนะคะมาร์กที่เราจะทํานี่นะคะจะเป็นเค้าเรียกว่าแอคเน่เคลมาร์กนะคะนะซึ่งเป็นตัวที่ใช้มาร์กสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือผู้ที่อยากจะป้องกันนะปัญหาที่อาจจะทำให้สิวมันเกิดขึ้นมาได
1: ้
0: ทำความสะอาดหน้าเพื่อป้องกันไม่เกิดสิวนะคะนะตัวแรกของสูตรนะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าจะแบ่งทั้งหมดเป็น5ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะก็จะมี4ตัวนะคะนะอันนี้คือส่วนที่2นะคะส่วนที่2คือตัวนี้ตัวเดียวนะคะนะส่วนที่3นะคะ

0: ส่วนที่3จะเป็นส่วนนี้แล้วนะคะส่วนที่4นะคะก็จะเริ่มต้นจากนี้ถึงตัว TDA นะคะส่วนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นตัวเคลนะคะเดี๋ยวฉันจะไล่ไปทีละตัวนะคะท่านผู้ชมพอดีอันนี้มันอาจจะตั้งอยู่ในแถวหลังเพราะว่าส่วนผสมเราเยอะนะคะส่วนผสมเราเยอะเดี๋ยวให้เข้าใจก่อนนะ1 2 3นะคะ4แล้วก็5นะคะตัวแรกนะคะตัวนี้นะคะ air water นะหรือน้ํานะคะนะน้ํานี่จะเป็นตัวทําละลายนะคะเป็นตัวทําละลายต่อมานะคะ allantoin คือตัวนี้นะคะallantoin เนี่ยจะเป็นเค้าเรียกมันเป็นสารจากธรรมชาตินะคะนะใช้กับเด็กทารกก็ได้ในสูตรทุกสูตรของเครื่องสําอางไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศเนี่ยจะมีตัวนี้ผสมอยู่เค้าจะนิยมผสมนะคะไม่ลองไปพลิกดูก็ได้นะคะหลายสูตรเลยจะมีออร์เรนโทอินซึ่งตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้เกิดการระคายเคืองเกิดอาการแพ้จากการใช้ผิดพันธุ์นั้นๆนะคะนะเปอร์เซ็นต์ที่ใส่เราก็ใส่อยู่ 0.5 ถึง 1% แต่เขาบอกว่า 0.5 ก็เพียงพอแล้วนะคะต่อมานะคะจะเป็นอะมิโนโค้ดนะคะอะมิโนโค้ดเนี่ยเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวในแนวลึกด้วยทำให้ผิวนุ่มนะคะตัวอะมิโนโค้ดเนี่ยนิยมใส่ในผลิตภัณฑ์ที่สำหรับแก้ปัญหาผิวแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหรือในผลิตภัณฑ์ที่เป็นแอนตี้เอจจิ้งนะคะเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นในแนวลึกนะคะต่อมานะคะบอบลินไกคอนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่รักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวเวลาเราทาที่ผิวเนี่ยมันจะดูดความชื้นไว้ที่ผิวนะเวลาใส่ในตัวผิดพันธุ์ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ช่วยในเรื่องของการละลายนะคะแล้วก็ทำให้มันมีความนุ่มลื่น
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อมาในส่วนที่2ก็คือตัว AVC ค่ะตัวที่เป็นตัวก่อเจลนะคะซึ่งจะเป็นตัวสร้างเนื้อเป็นตัวสร้างเนื้อให้กับผิดพันธุ์นะคะต่อมานะส่วนที่3นะคะก็จะมี APVAC APVAC นี่ก็คือเป็นแบคที่สร้างเนื้อให้กับผิดพันธุ์APVAC เนี่ยมันเป็นแวคธรรมชาติผสมกับสารสังเคราะห์บางตัวซึ่งทำให้มันมีคุณสมบัติในการที่สามารถที่จะประสานน้ำกับน้ำมันได้นะคะนะต่อมานะคะซิตี้แอลกอฮอล์ตัวนี้ก็คือเบสมันก็เริ่มต้นจากพวกแวคนั่นแหละค่ะแต่มันจะมีสารเคมีหลายชนิดเลยที่ผสมกับตัวมันทำให้มันสามารถที่จะเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะนอกจากสร้างเนื้อแล้วนะก็ทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะต่อไปก็คือเซลิกแอซิดนะคะตัวนี้ก็มีแวกอยู่ในตัวเหมือนกันก็เป็นตัวนึงที่มีส่วนในการสร้างเนื
1: ้อ
0: แต่ว่ามันจะผสมกับสารเคมีหลายตัวที่มีเขาเรียกว่าคุณสมบัติเป็นอิมมันสไฟเออร์ก็คือว่าสามารถทำให้น้ำกับน้ำมันเนี่ยรวมตัวกันได้นะคะแล้วก็สร้างเนื้อได้ด้วยนะคะตัวซิตรีแอลกอฮอล์กับเซลิกแอซิดเนี่ยมักใช้คู่กันนะคะเราดูหลายๆสูตรแล้วมักไปด้วยกันนะคะต่อมานะคะKL340D คือตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันนะคะแล้วก็ตกลงตะกอนก็ไม่เกิดในตัวโปรดักต์ด้วยนะคะต่อมาก็ DC 345ตัวนี้จะเป็นซิลิโคนนะคะ

0: เป็นน้ำมันซิลิโคนคำว่า DC นี่คือกลุ่มของซิลิโคนนะคะ345นะคะก็เป็นรหัสหนึ่งของเขานะคะตัวนี้จะทำให้ผิวพรรณเนี่ยมีความนุ่มลื่นเวลาเราทา มันลื่นแบบ
1: ลื่นแล้วก็นุ่ม
0: นุ่มสบายนะคะนะต่อมานะคะเป็น B-Wax นะ B-Wax นี่ก็คือแว็ก Natural B-Wax จริงๆนะที่ได้มาจากรังผึ้งแต่เขาเอามาทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้ก็ขาวสะอาดสะอ้านดีนะคะตัวนี้คือตัวที่ทำให้เกิดเนื้อนะในผิวพรรณเรามีตัวที่ทำให้เกิดเนื้อถึง4ตัวนะคะพร้อมกับเป็นตัวที่ทำให้น้ำกับน้ำมันเข้ากันได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นผิวพรรณตัวนี้โอกาสที่จะแยกตัวนั้นน่าจะยากเพราะว่าเราต้องมาผสมกับตัวเคล
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องใช้ตัวที่ทำให้มันยึดกันได้ดีพอสมควรนะคะต่อมานะคะส่วนที่4เริ่มต้นจากสารกันเสียพีโนสแตตนะคะนะที่เป็นสารกันเสียก็เป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่กลุ่มพาราเบนมีความปลอดภัยสูงเนาะต่อมาวิตามิน B3 นะตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวขาวนะคะจะมีความเป็นกรดนะคะเร่งการผัดเซลล์แล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยพวกผิดพันธุ์ผิวขาวทุกชนิดเลยนะเราไปดูก็ได้หลายๆยี่ห้อเลยถ้าเป็นไวท์เทนนิ่งจะมีตัวนี้ด้วย
1: ใช่
0: นะคะต่อมานะคะก็จะเป็น DPG นะคะคือตัวนี้ DPG เนี่ยนะคะเขาสกัดมาจากเชเอ็มเทสนะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของสิวนะคะนะช่วยลดการอักเสบของสิวนะคะต่อไปก็เป็นน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นนะคะน้ำมันลำข้าวสกัดเย็นเนี่ยมีวิตามินอีสูงนะคะจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบของสิวลบรอยด่างดำที่เกิดจากสิวนะคะนะแล้วก็ลดริ้วรอยแห่งวัยด้วยนะคะวิตามินอีนะต่อมาวิตามินอีอันนี้ก็คุณสมบัติคล้ายกับลำข้าวเลยคุณสมบัติคล้ายคลึงกันนะคะคือลดริ้วรอยลดรอยด่างดำแล้วก็จะช่วยเรื่องลดการอักเสบได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวขาวด้วยนะวิตอีกับน้ำมันลำข้าวเนี่ยทำให้ผิวขาวด้วยนะคะนะต่อมาสารสกัดเปลือกมังคุดอันนี้ก็จะลดการอักเสบแล้วก็ลดพวกเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวได้แล้วก็ช่วยสมานแผลได้นะคะตัวนี้นะคะต่อมาสารสกัดบัวบกสารสกัดบัวบกนี้นะคะนอกจากจะลดการอักเสบของสิวได้แล้วนะคะยังป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นก็คือว่าเซลล์ที่มันอักเสบแล้วมันก็สูญเสียไปเนี่ยเวลามันสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวนี้จะมีสารที่จะไปควบคุมทำให้เซลล์มันสร้างมาในลักษณะที่เป็นเซลล์ปกติ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เซลล์ที่ผิดรูปที่ทำให้เกิดรอยแผลเป็นนะคะเพราะฉะนั้นตัวโบบกเนี่ยก็ถึงนิยมใช้ในผิวพรรณของสิวนะคะเพราะว่ามันได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะสำคัญคือป้องกันการเกิดรอยแผลเป็นได้ดีด้วยค่ะนะคะต่อมานะคะเป็นกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมเราก็จะใช้คือเคลพวกนี้มันใช้กับใบหน้าใช่ไหมเราก็จะใช้กลิ่นหอมที่อ่อนๆนะไม่ทำให้รู้สึกว่าฉุนนะหรือว่าได้กลิ่นแล้วเป็นลมอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะคะเพราะนั้นเลือกให้ดีๆนะคะนะอันนี้สำคัญมากนะคะแล้วก็ต่อไปก็ TA คือตัวที่ทำให้อะไรนะเนื้อของสารนี้มีความข้น
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ปรับค่า pH นะคะนะส่วนที่5สุดท้ายก็คือนะซีเคลค่ะนะตัวที่เราตัวโคลนที่เราจะผสมในมาร์กนะคะนะแล้วก็ทำให้มาร์กเป็นสีออกสีนะเขียวหน่อย
1: อันนี้ออกจะน่าจะออกเขียวอ่อน
0: ออกเขียวอ่อนหน่อยนะคะนะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูอาจารย์นะคะผสมนะเดี๋ยวอาจารย์โจผสมต่อได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวรบกวนขอหม้ออีกใบหน่อยนะคะ
0: นักศึกษาขอหม้ออีกใบหน่อยนะคะ
1: นะคะทีนี้ขั้นตอนในการผสมนะคะเราก็จะเริ่มเตรียมในส่วนที่1ก่อนเลยนะคะตอนนี้เราจะยังไม่เปิดไฟนะคะเราจะเทในส่วนที่1นะคะทั้งหมดเลยนะคะลงไปในหม้อเลยนะคะทุกตัวเลยนะคะที่อยู่ในส่วนที่1

0: ส่วนที่2เคลเลยไหม
1: ส่วนที่2เดี๋ยวเราจะต้องละลายส่วนที่1ก่อนนะคะทีนี้ต่อไปก็คือเราจะเห็นว่าเราจะเว้นส่วนที่2ไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราจะเตรียมส่วนที่1แล้วก็เตรียมส่วน

0: ที่3ก่อนนะคะ
1: อันนี้ส่วนที่2
0: ส่วนที่2
1: ส่วนที่3พูดผิดส่วนที่3นะคะเดี๋ยวเราก็ขอช้อนเดี๋ยวอาจารย์ช่วย
0: เนี่ยค่ะ
1: อันนี้คือส่วนที่3คือเป็นเขาเรียกว่าส่วนของน้ำมันนะคะอันนี้ก็เราก็จะเทไปนะคะมีทั้ง AP Wax มีทั้งซิเตอร์แอลกอฮอล์สเตอริกนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น PC 345นะคะอ๋อเป็น KL 340ดีแล้ว BC 345นะคะแล้วก็ Vwax นะคะสำหรับส่วนที่2เนี่ยคือตัวก่อเจลเนี่ยเดี๋ยวเราจะรอให้ส่วนที่1ละลายก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็จะใส่ส่วนที่2ลงไปในส่วนที่1
0: เพราะว่าสารก่อเจลอะค่ะเขาจะละลายกับส่วนที่เป็นน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องใส่ลงไปในส่วนที่1นะคะ
1: ส่วนที่1เนี่ยเราจะละลายจนกระทั่งไม่มีเศษอะไรเหลืออยู่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: จนเป็นน้ำใสแล้วเราก็จะเอาส่วนที่สองคือส่วนที่เป็นตัวก่อเจลนี่ลงไปนะคะ
0: ทีนี้เทคนิคในการใส่ในส่วนที่สองนี่นะคะก็คือหนึ่งจะต้องทำให้ส่วนที่หนึ่งใสแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เติมส่วนที่สองลงไปแบบนี้เลยนะคะการเติมจะเห็นว่าทำไมถึงต้องผ่านตะแกรงร่อนนะคะ
1: เพราะว่า
0: ใช่ค่ะกระจายตัวแล้วก็กระจายตัวนะคะแล้วก็ลดการเกิดจับตัวกันเป็นก้อนนะคะของตัวก่อเจลนะคะเพราะว่าบางทีเราไปซื้อมานะคะมันมาเจอกับอากาศเวลาเราเปิดใช้งานอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะจับตัวกันเป็นก้อนได้นะคะ
1: นะฮะพอจับตัวเป็นก้อนเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลาเยอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามันกระจายตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะแล้วก็คนมันก็จะไม่เป็นก้อนน้ำมันก็จะเร็วนะคะ
0: แล้วการใส่ตัว AVC หรือว่าส่วนที่2ลงไปนะคะเราจะไม่เททีเดียวทั้งหมดนะคะเราจะทำการค่อยๆโปรยค่อยๆคนแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเททีเดียวทั้งหมดยิ่งทำให้ผสมยากนะคะทำงานยากขึ้นนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่1แล้วก็ส่วนที่2นะคะในส่วนนี้ที่นี้เราก็จะใช้ส่วนที่สามนะคะ
1: ส่วนที่สามก็ให้ตัวแว็กมันละลายจนจับหมดนะคะก็ไม่นานแป๊บเดียวเองนะคะเดี๋ยวรอดูนิดนึง
0: ความร้อนที่ใช้นะคะในระหว่างส่วนที่1บวก2แล้วก็ส่วนที่3ก็คืออยู่ที่ช่วงประมาณ70ถึง75องศานะคะในการให้ความร้อนเพราะถ้าความร้อนไม่อยู่ในช่วงนี้ค่ะมันจะทำให้หนึ่งถ้าต่ำเกินไปก็เข้ากันไม่ดีนะคะอาจจะจับตัวกันเป็นก้อนได้สองถ้าสูงเกินไปนะคะก็จะเกิดการเสื่อมสภาพของตัวออยหรือสารในสูตรได้นะคะดังนั้นเราก็จะต้องมีการละลายแล้วให้ความร้อนนะคะอยู่ในช่วงประมาณ70ถึง75องศานะคะสิ่งที่จะวัดได้ก็คือโทโมมิเตอร์นะคะในการที่จะวัดเช็คในส่วนของอุณหภูมินะคะแต่ว่าถ้าเบื้องต้นก็สังเกตจากการละลายนะคะว่าถ้าเขาละลายหมดแล้วอะค่ะแสดงว่าความร้อนก็อยู่ในช่วงที่มันหลอมละลาย
1: ได้
0: ใช่ค่ะเหมาะสมแล้ว
1: อันนี้ก็เกือบจะหมดแล้วนะคะเหลือนิดเดียวนะคะพอดีเราเจอก้อนเยอะนะเพราะนั้นการที่เราเทลงไปแรกๆถ้าเราเทกระจายดีมันก็ติด
0: ละลายหมดแล้วนะคะทีนี้นะคะเมื่ออุณหภูมิหรือความร้อนละลายแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมนะคะเดี๋ยวใช้ส่วนนี้นะคะเอาผสมรวมกันเลยนะคะก็คือ1ส่วนที่1ส่วนที่2นะคะแล้วก็ส่วนที่3นะคะให้รวมกันแบบนี้เลย

0: เดี๋ยวเราจะมีใช้เครื่องตีนะคะมันจะได้เร็วขึ้น
1: นี่ถ้าอยากให้เนื้อมันสวยขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องผสมแบบนี้ได้นะจริงๆคนมือแบบนี้ก็สวยแล้วนะคะ
0: เนี่ยสวยแล้วค่ะที่จริงเนี่ยคนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะไม่ต้องรีบอย่างอาจารย์ที่รีบเพราะหมดเวลาใกล้หมดอะค่ะนะคะอาจารย์รีบคนนิดนึงนะคะ
1: นะคะทีนี้
0: อันนี้สวยแล้ว
1: การจะเติมในส่วนที่4ลงไปนะคะที่อยู่ในนี้ก็คือส่วนที่1 2แล้วก็3นะคะการจะเติมส่วนที่4ลงไปนะคะก็คือเราก็จะต้องให้อุณหภูมิเขาต่ำก่อนนะคะเดี๋ยวขอไป

ทีนี้พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนที่4ลงไปนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกสารสกัดต่างๆนะคะ

0: นะคะเดี๋ยวเราก็พออุณหภูมิต่ำประมาณสัก40องศาลงมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเติมส่วนที่4ลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะเททุกอย่างนะคะในส่วนที่4ลงไปทั้งหมดแล้วปั่นครั้งเดียวก็ได้นะคะ
1: ทีนี้ตัววิตามิน B3 กับตัว DPG เนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้น้ำละลายนิดนึงนะคะ

สารสกัดเปลือกมังคุดนะคะใส่ไปเลยแล้วก็สารสกัดใบบัวบกนะคะน้ำหอมค่ะและสุดท้ายก็คือ TA นะคะ

ำหรับตัววิตามิน B3 แล้วก็ BCG แล้วก็แบ่งน้ำนะคะจากตอนแรกมาละลายนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ส่งไปเลยนะคะตั้ง2ตัวนะคะ

0: ง DPG เนี่ยก็จะช่วยเป็นตัวที่รักษาผิวได้ดีมากนะคะเราก็จะเติม
1: โค
0: มาได้นะคะดิเกรนะคะนะคะอันนี้ต้องเบาๆนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟุ้งได้เห็นว่าจากเนื้อเหลืองนี่นะคะมันก็จะ

0: เริ่มเป็นสีเขียวเขียวเขียวขี้ม้าเนาะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เราก็จะเห็นตามท้องตลาดอยู่แล้วนะ
1: ใช่ค่ะบางสูตรหรือบางผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้านะคะนั่นก็คือโคนมันมีหลากหลายสีนะคะให้แบบว่าให้เลือกใส่นะคะก็ลองดูแต่ละสูตรก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างสีเขียวอย่างเงี้ยก็จะช่วยลดอาการอักเสบได้ดีนะคะ
0: อันนี้ที่ว่าหลายสูตรเลยเขาเอาไปใช้เป็นสูตรเลยนะสูตรอะไรทะเลอะไรประมาณนี้นะคะ

0: เนื้อตัวนะคะท่านผู้ชมเนื้อตัวค่ะเดี๋ยวใส่ถ้วยได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ใส่ถ้วย
1: อาจารย์เก็บด้านข้างสักหน่อยนะคะ

0: โอเคค่ะสวยงามนะคะเนื้อสวยดีแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยให้ท่านผู้ชมดูนะคะอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาไปใส่หลอดเนาะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: มาร์กเนี่ยเอาไปใส่หลอดแล้วก็บรรจุใส่หลอดความโคตรหรืออะไรเนี่ยก็ปรับได้นะคะท่านผู้ชมนะคะตรวจครีมมาร์กเนาะทีนี้ลองเอามือของอาจารย์โจมานิดหนึ่งมาให้ท่านผู้ชมดูปิดท้ายนิดหนึ่งนะคะ
1: พอสมมุติเราใช้ผลิตภัณฑ
0: ์
1: พอขัดเสร็จแล้วนะคะ
0: เราก็จะ
1: มีการมาร์กอย่างนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะนุ่มมากเลยค่ะการมาร์กก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก 10-15 นาทีนะคะแล้วค่อยไปล้างออกนะคะ
0: นะคะครีมมาร์กนะคะนะแอคเน่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะและอันนี้ก็คือเจลขัดผิวข้าวเหนียวนะคะถ้าอยากให้ข้นกว่านี้ก็อาจจะต้องลดปริมาณตัวอะไรนะหัวสบู่ลงนิดนึงนะมันก็จะข้นมากขึ้นนะคะก็ลองไปปรับดูนะคะนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะใช้เวลาพอสมควรแล้วนะคะนะก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่จะทำใช้เองหรือว่าเป็นการประกอบอาชีพนะคะนะวันนี้ก็หมดเวลาแล
1: ้
0: วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย

การบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTokค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ rnutr แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับอาจารย์ดีกว่าครับครับสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับ
1: ครับอยากให้อาจารย์แนะนำตัวสักหน่อยนะครับ
2: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นิโรธจรุงจิตวิทวัฒน์นะครับก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยที่วิทยาลัยพอช่างครับ
1: ครับผมครับเรามาเริ่มคำถามแรกกันเลยดีกว่าครับอาจารย์คำถามแรกนะครับผมก็จะถามอาจารย์ว่าอาจารย์ทราบการประกวดครั้งนี้มาจากไหนครับผม
2: คือเมื่อสักประมาณเดือนสิงหาคมนะครับ ธนาคาร UOB เนี่ยมาจัดกิจกรรมที่วิทยาลัยพอช่างนะครับโดยการที่นำเอาศิลปินที่ได้รับรางวัลเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยมาให้ความรู้นะครับแล้วก็มาคล้ายๆการอบรมการเวิร์กช็อปเล็กๆให้กับนักศึกษานะครับคือจิตรกรรม UOB เนี่ยเป็นการประกวดเรียกว่าเป็นเวทีระดับอาเซียนระดับภูมิภาคเราเลยนะครับมีประเทศใหญ่ๆในภูมิภาคเราเนี่ยร่วมประกวดกันนะครับโดยที่เขาจะเลือกตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยไปแข่งในระดับอาเซียนนะครับทีเนี้ยก็จะแบ่งการประกวดก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทศิลปินอาชีพและประเภทศิลปินสมัครเล่นตอนที่ UOB เข้ามาจัด กิจกรรมเนี่ยเขาก็ต้องการมาประชาสัมพันธ์โครงการกลุ่มนักศึกษาซึ่งอยู่ในกลุ่มของศิลปินสมัครเล่นนะครับวันนั้นเนี่ยผมก็ได้รับทราบรายละเอียดจริงๆเราก็เห็นข่าวประกาศแข่งขันเนี่ยก็ทาง Facebook ทางอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่เผอิญว่าพอมีกิจกรรมเนี่ยแล้วผมเป็นผู้ประสานงานนะครับจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่เคยได้รับรางวัล นี้มาก่อนเมื่อปี2018ครับแล้วก็พอดีเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ควบคุมนักศึกษามาร่วมกิจกรรมก็เลยทำให้เราได้ทราบรายละเอียดโครงการซึ่งมันก็เป็นช่องทางทำให้เรารู้สึกว่างั้นเราส่งงานบ้างนะครับ
1: ครับผมครับต่อมานะครับก็

0: จะเป็นในส่วนของงานของอาจารย์นะครับว่าอาจารย์นะครับมีแนวคิดของงานหรือแบบว่าคอนเซปต์ของงานยังไงบ้างครับ
1: คืออาจจะขอเล่านิดนึงก่อนว่าจิตรกรรม UOB เนี่ยนะครับคือมันมีรูปแบบมีอัตลักษณ์ของงานที่มันค่อนข้างชัดเจนคืออย่างแรกเลยเนี่ยมันต้องมีความเป็นสากลนะครับเพราะว่าจิตรกรรม UOB เนี่ยเหมือนที่บอกว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับตัวแทนที่ชนะคนเดียวเนี่ยไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับอาเซียนนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะนั้นเนี่ย เราจะทำงานส่งจิตรกรรม UOB อาจจะต้องมีการปรับรูปแบบผลงานหรือว่าปรับวิธีคิดอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันสอดรับกับแนวทางของโครงการประกวดเขาจิตรกรรม UOB ไม่มีหัวข้อนะครับไม่มีหัวข้อแต่ว่าทุกคนที่ส่งงานกันก็จะรู้กันว่าเราอาจจะต้องทำอะไรที่มันเป็นสากลมากขึ้นนะครับมีอะไรที่มันรับรู้ร่วมกันในระดับภูมิภาคเราได้มากขึ้นอย่างเช่นว่าอย่างผมเนี่ยเดิมทีนี้ผมก็เป็นคนเขียนลายไทยนะเขียนภาพจิตรกรรมไทยมีพระพุทธเจ้ามีเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามาทำงานประกวดในเวทีแบบนี้เราอาจจะต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงรูปแบบนี้เพราะว่าในภูมิภาคอาเซียนมันก็มีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องของศาสนาเนี่ยหลากหลายใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องหาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นกลางๆนะครับอันนี้มันก็คือเป็นกรอบความคิดเบื้องต้นกว้างๆครับ
0: ครับผมครับต่อมานะครับอาจารย์ครับได้แรงบันดาลใจอินสปิเรชันงานในครั้งนี้มาจากอะไรครับพี
1: ่คืออย่างแรกเนี่ยครับอย่างแรกคือแนวความคิดของงานก่อนเนี่ยแนวความคิดของงานเนี่ยคืออย่างที่เล่าให้ฟังไปตอนแรกว่าผมก็เขียนลายไทยนะแล้วก็เขียนตัวอย่างก็จะเขียนเป็นพุทธประวัตินะครับพุทธประวัติทีนี้พอมาคิดว่าจะส่งงานครั้งนี้จริงๆอ่ะผมไม่ได้ส่งงานมาหลายปีแล้วตั้งแต่น่าจะสักประมาณปี2019ช่วงโควิดช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ส่งงานประกวดเลยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมอยากจะปรับเปลี่ยนงานนะครับพัฒนาคลี่คลายผลงานให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าไอ้สิ่งที่ทำมาแต่เดิมเนี่ยมันก็ทำมาเป็น10ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะหาอะไรใหม่ๆนะครับเพราะนั้นในงานครั้งนี้ก็เลยรู้สึกว่างั้นเราเอาลักษณะของความเป็นไทยเนาะความเป็นไทยที่ว่านี้มันไม่อาจจะไม่ใช่แค่ลายไทยไม่ใช่แค่รูปแบบที่เราเห็นกันทั่วๆไปเทวดาหรือว่าตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงอะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะเป็นความเป็นไทยในระดับที่เป็นเปลือกนอกผมก็พยายามไปหาว่าความเป็นไทยที่มันเป็นแก่นจริงๆนะครับแล้วก็เอามันมาปรับแล้วก็เชื่อมโยงให้มันเป็นสากลให้ได้เพราะฉะนั้นแนวความคิดงานอันเนี้ยคือผมไปนึกถึงแอปเปิ้ลนะครับคือผลไม้ที่มันเป็นแอปเปิ้ลนะคือผมก็มานั่งคิดว่ามันจะมีสัญลักษณ์อะไรนะที่มันเป็นตัวแทนของความเป็นสากลได้นะครับก็พยายามไปคิดแต่ก่อนเราก็ทำเป็นหน้าคนอะไรเงี้ยงานส่วนตัวในอดีตนะเป็นใบหน้าคนเป็นรูปทรงดอกบัวอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้เราก็มาคิดว่าเราจะหาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่เป็นสากลนะครับผมก็ไปปิ๊งขึ้นมาอันนึงก็คือเราเคยได้ยินเรื่องแอปเปิ้ล3ลูกอะครับที่มันเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปนะครับลูกที่1เนี่ยก็เป็นแอปเปิลที่อยู่ในสวนตอนสมัยพระเจ้าสร้างโลกนะก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาคู่หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีสวนที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยในคริสตศาสนาเขาก็เชื่อกันว่าผลไม้ที่อยู่ในสวนเนี่ยมันมีผลไม้ต้องห้ามอยู่ที่พระเจ้าห้ามมนุษย์คู่แรกเนี่ยไปกินแล้วเขาก็แอบไปกินนะครับก็บอกกันว่าเป็นผลแอปเปิลนะครับคือแอปเปิลผลแรกเนี่ยก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยคู่แรกเนี่ยโดนส่งให้ลงมาเกิดในโลกนะครับก็เป็นการนำมนุษย์เข้าสู่บาปนะครับความเชื่อของคริสตศาสนาก็บอกว่าแอปเปิลผลแรกเนี่ยคือนำมนุษย์เข้าสู่บาปผลที่สองเนี่ยก็คือถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเนาะนอนอยู่แล้วก็แอปเปิลหล่นใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ครับพอหล่นลงมาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์แล้วซึ่งต่อมาเนี่ยมันเป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบันเรานะครับเพราะนั้น Apple ผลที่2เนี่ยก็เลยเชื่อมโยงกับการที่มนุษย์เราก้าวเข้าสู่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ Apple ผลที่3อันนี้เผื่อเราก็มีก็คือ iPhone

0: คือมันเป็นสัญลักษณ์ของมันใช้คำว่าเทคโนโลยีที่มันทันสมัยสุดขั้วเลยนะครับคือมันเปลี่ยนแปลงโลกยุคเดิมไปด้วยไอ้คือเราจะบอกว่ามันเราคือ Apple ไอ้หรือว่าไอ้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นภาพจำที่คนทั่วโลกเนี่ยรู้กันดีว่ามันคือภาพแทนของสัญลักษณ์เทคโนโลยีที่มันทันสมัยมากๆนะครับอันนี้คือ Apple ทั้ง3ลูกทีนี้งานของผมเนี่ยมันชื่อว่า Apple ลูกที่4นะครับคือผมอ่ะคิดว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาพัฒนาความเจริญทางวิทยาศาสตร์แบบก้าวหน้ามากนะครับทำให้เราสะดวกสบายนะมีรถยนต์ไฟฟ้าดูแลธรรมชาติผ่านการคิดค้นเทคโนโลยีนะครับเราก็คิดว่ามันทันสมัยกันอย่างนี้แล้วเนี่ยทางตะวันออกเราก็มีความเชื่อเรื่องการอยู่กับธรรมชาติอยู่กับตัวเองทำตัวเองให้มีความสุขหลุดพ้นปล่อยวางใช่ไหมครับเหมือนกับเป็นการยกระดับทางใจก็เลยรู้สึกว่างั้นเอาผล Apple ซึ่งเป็นตัวแทนของเทคโนโลยีความสะดวกสบายการยกระดับชีวิตทางกายนะครับกับนำมาทำบางอย่างที่มันอยู่ในงานศิลปะของไทยเนี่ยใส่อยู่ในผล Apple นั้นเพื่อเป็นตัวแทนของการยกระดับจิตใจด้วยแล้วก็คอนเซ็ปต์มันก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการยกระดับจิตใจนะครับก็หวังว่า Apple ลูกที่4เนี่ยมันจะมีทั้ง2อย่างนี้ควบคู่กันไปนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์โดยรวมๆนะครับ
1: เข้าใจนะว่าคอนเซปต์อาจารย์นี่แบบลึกซึ้งแล้วก็ว้าวมากเลยนะครับผม
0: คร
1: ับ ครับเมื่อกี้ได้พูดถึงในเรื่องของคอนเซปต์อินสปิเรชันแล้วก็ดีเทลต่อไปนะครับผมก็อยากจะทราบในเรื่องของวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ครับอาจารย์
0: ครับคืออันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยตอนเห็นคำถามมารู้สึกว่าอันนี้มันเป็นคำถามที่ถ้าเกิดว่าน้องๆนักศึกษาที่เรียนทางด้านสายศิลปะเนี่ยทำความเข้าใจกับเรื่องแบบนี้มันน่าจะทำให้เขาต่อยอดนะครับไปได้คือวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยไอ้ที่เล่ามาตอนแรกเนี่ยมันคือคอนเซปต์เนาะมันเป็นชิ้นนะครับมันอาจจะเป็นไอเดียสำหรับงานชิ้นนี้ชิ้นหน้าอาจจะเป็นอีกเรื่องใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องของไอเดียที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าไอ้วัตถุประสงค์ของผมเนี่ยคือผมอาจจะพูดได้เลยว่าผมอาจจะเป็นศิลปินที่มีภาระอื่นคือผมก็เคยทบทวนตัวเองนะครับว่าเราเป็นครูด้วยนะสอนศิลปะด้วยใช่ไหมครับอีกหน้าที่หนึ่งเราก็ทำงานสร้างสรรค์ทำงานศิลปะด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้เวลาที่เรามี24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราทำงานสร้างสรรค์โดยที่เราไม่สนใจอะไรเลยแล้วก็มาทำงานสอนด้วยมันคงทำให้ชีวิตเราหนักอึ้งมากเลยนะครับผมก็เลยคิดว่างั้นผมทำยังไงถึงจะบาลานซ์คือทำงานสร้างสรรค์ด้วยแล้วไอ้งานสร้างสรรค์เนี่ยมันมีประโยชน์เอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยนะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ในการทำงานเนี่ยก็คือว่าผมพยายามจะดึงเอาองค์ความรู้บางอย่างที่มันอาจจะอยู่ในหลักสูตรอาจจะอยู่ในคือผมมาสอนทางด้านศิลปะแบบประเพณีเนาะมันก็มีองค์ความรู้เก่าๆของคนไทยโบราณอะเยอะนะครับอาจจะไม่อยู่หลักสูตรหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสำคัญเนี่ยเราเอาตรงนี้หยิบมันขึ้นมาแล้วเราเอามาต่อยอดในประเด็นหนึ่งเนี่ยมันทำให้องค์ความรู้นี้ไม่สูญหายใช่ไหมครับสมมติว่าเนี่ยตอนนี้ผมทำเรื่องลายกำมะลอเนาะเดี๋ยวอาจจะอธิบายทีหลังว่ากำมะลอคืออะไรเราทำเรื่องลายกำมะลอเนี่ยไอ้กำมะลอเนี่ยมันกำลังจะสูญหายไปแล้วเพราะมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วมันขั้นตอนยากใช้เงินเยอะนะครับเราดึงมันขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยเรามาเขียนเป็นวิจัยเขียนเป็นหนังสือตำรามันก็เกิดเป็นองค์ความรู้ที่คงอยู่ไม่สูญหายไปอันนี้คือประโยชน์อย่างแรกอย่างที่สองเนี่ยมันอาจจะทำได้แบบที่รัฐบาลพูดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยคือเราอาจจะเอาองค์ความรู้ทางด้านลายกำมะลอมาสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเศรษฐกิจบ้านเมืองเราก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่สองแต่ที่มันสำคัญจริงๆเลยอ่ะที่มันจะได้องค์ได้ประโยชน์มากๆทั้งกับตัวสาขาวิชาก็ดีนะหรือว่าตัววิทยาลัยหรือตัวมหาลัยก็ตามคือมันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปสอน คือเราทำเราค้นคว้าเราวิจัยเราสร้างสรรค์มาเนี่ยมันเกิดเป็นความรู้ที่มันเป็นปัจจุบันเราได้ฝึกแก้ปัญหาฝึกคิดฝึกจับประเด็นใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้ส

0: สิ่งเหล่านี้มันจะนำไปสู่ห้องเรียนนำไปสู่การแลกเปลี่ยนการถกเถียงการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้โดยมีนักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับซึ่งถ้านักศึกษานำเรื่องพวกนี้ออกไปแล้วไปต่อยอดไปสร้างเป็นธุรกิจของตัวเองหรือว่าไปประสบความสำเร็จในการทำงานศิลปะมีชื่อเสียงโด่งดังสุดท้ายมันจะย้อนกลับมาที่มหาวิทยาลัยที่วิทยาลัยเพาะช่างรวมถึงที่สาขาวิชานะครับเพราะนั้นวัตถุประสงค์ในการทำงานของผมก็คือถ้ามันสรุปโดยรวมเนี่ยก็คือว่ามันคือการบาลานซ์ภาระหน้าที่แล้วก็นำเอาองค์ความรู้ในแบบไทยเนี่ยครับกลับฟื้นคืนขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างกรณีที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็คงจะทำให้คนสนใจมากขึ้นว่าไอ้ลายกำมะลอแบบไทยเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันมีเทคนิควิธีการกระบวนการยังไงนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมันทำยังไงอาจารย์หรือว่าเป็นแบบอย่างให้เอาไปต่อยอดได้ว่าเฮ้ยมันสามารถเอาไปทำเป็นศิลปนิพนธ์ได้นะสามารถที่เอาไปทำเป็นงานแล้วก็จัดแสดงหรือว่าจะจำหน่ายหรือว่าจะไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้กระบวนแบบที่เราป้าทดลองนี้นะครับซึ่งคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์อันนี้คือวัตถุประสงค์เลยว่าเราอยากจะทำงานขึ้นมาเพื่อการสงวนรักษาแล้วก็สืบสานต่อยอดส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่
1: ครับผมครับต่อมานะครับผมก็อยากจะถามอาจารย์ว่าในการทำงานประกวดในครั้งนี้ครับอาจารย์แบบว่าเจอปัญหาอะไรบ้างในการทำงานบ้างไหมครับผม
0: คือจริงๆอ่ะคือผมอาจจะเป็นคนที่ทำงานมาเยอะมากแล้วคือเราคือตลอดระยะเวลาหลายสิบปีเนี่ยเราทดลองเราสร้างสรรค์มันมาต่อเนื่องเนาะมันมาต่อเนื่องแล้วมันอาจจะเรียกว่ามันเจอปัญหาจนมันไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับมันเรียนรู้แล้วก็ทำงานจนมันเข้าใจแล้วว่าถ้ามันเจอแบบนี้มันควรจะแก้แบบไหนแต่ถ้าเราจะถามว่าปัญหาจริงๆนะผมว่าอาจจะเป็นกันทุกคนผมว่าเรื่องเวลาคือถ้าจะถามว่าเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยปัญหาสำคัญมันคือเรื่องเวลาอย่างที่บอกน้องไปตอนแรกว่าเรามีหลายบทบาทมากเลยนะบทบาทที่มันชัดเจนมากเลยก็คือการเป็นครูกับการเป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานใช่ไหมครับแต่มันมีบทบาทรองอื่นๆอีกเยอะเลยเมื่อก่อนก็เป็นหัวหน้าภาควิชาเนาะก็ต้องทำงานบริหารด้วยยังไม่รวมว่าเรามีลูกมีครอบครัวใช่ไหมครับมีแม่มีภรรยาที่ต้องดูแลมันโดนบั่นทอนเวลาไปเราอาจจะไม่ใช่ศิลปินที่สุดโต่งที่ไม่เอาอะไรเลยแล้วเราก็เขียนแต่รูปทำแต่ศิลปะเพราะนั้นไอ้การบาลานซ์เวลาเนี่ยสำคัญมากเลยสำคัญมากแล้วก็ต้องมีวินัยแล้วมันไอ้ปัญหาตรงนี้มันก็จะไม่เกิดถึงแม้เวลาเราน้อยเนี่ยถ้าเรามีวินัยใช่ไหมครับเราก็จะสามารถทำงานได้สำเร็จอย่างที่เราหวังทีเนี้ยพอไอ้เรื่องปัญหาเนี่ยไอ้ก็อยากจะฝากน้องที่ทำงานศิลปะอาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเป็นเด็กๆที่จบไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะทำมาจริงผมก็สอนในชั้นเรียนว่ามันมีอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องที่เราต้องคำนึงใช่ไหมครับสมมุติว่าเอายกตัวอย่างว่าเป็นการทำงานประกวดครั้งนี้แล้วกันปัญหามันคือเวลาเนาะ

0: 10เนี่ยมันก็จะทิ้งช่วงไปให้เราลุ้นให้เราลุ้นอีกแล้วก็ประกาศเหลือ10นี่ออกมาครับเหลือ10 10คนเนี่ยจะต้องไปสัมภาษณ์ซึ่ง10คนเนี้ยไปสัมภาษณ์เนี่ยก็ต้องลุ้นน่ะจริงๆอ่ะตอนไปดูวันประกาศรางวัลน่ะนะ6คนเนี่ยก็มาตอนแถลงข่าวตอนประกาศรางวัลเลยก็ได้อันนี้ก็จะรู้พอเรารู้ว่าเราเป็น1ใน4แล้วก็อุ่นใจแล้วอุ่นใจแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่พูดกันแหละก็คือต้องรอให้เขาประกาศเป็นทางการใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนประกาศเราก็ดีใจจากเขาเรียกอะไรนะจำนวนงานเป็นพันชิ้นแล้วเราคือจริงๆ1ใน10เราก็ดีใจแล้วนะครับแล้วได้รางวัลมาก็ยิ่งเป็นความภาคภูมิใจ
1: ครับผมอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับอยากจะทราบวิธีการแก้ปัญหาครับอาจารย์ว่าอาจารย์มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ
0: ครับคือที่บอกไปว่าปัญหาในการทำงานอันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาเนาะเวลาคือการทำงานส่งประกวดเนี่ยมันมีกรอบมาแต่ไอ้กรอบที่ว่ามันอาจจะหมายถึงเรื่องเทคนิคเรื่องขนาดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนึงแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นปัญหาของเราก็คือเรื่องกรอบเวลาซึ่งเราทราบเนี่ยว่าจากวันนี้จะต้องส่งงานแล้วเนี่ยตอนนั้นเหลือเวลาประมาณสัก2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับ2สัปดาห์แล้วเราก็รู้ว่างานเรามันใช้เวลาเพราะว่าก็ทุกคนก็เห็นกันว่าการเขียนลวดลายไทยอะไรเงี้ยมันใช้เวลามากนะครับมันเป็นความประณีตมากแล้วก็ต้องใช้เวลากับการทำงานมากซึ่งเราก็มีเวลาไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับสมมติว่าศิลปินอาชีพหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีเวลามีกิจกรรมอื่นมาแทรกกันน้อยนะครับแต่เรามันก็เนาะมันอยู่ในหลายบทบาทนะครับทีเนี้ยไอแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นแนวทางอ่ะสำหรับน้องๆด้วยนะครับที่เจอปัญหาเดียวกันผมว่าเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเรียนศิลปะเนี่ยรู้ดีว่าไอเทอมเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับทำงานกันไม่จบไม่สิ้นเนี่ยแล้วก็งานแต่ละชิ้นใช้เวลาในการทำมากผมก็ใช้วิธีอย่างนี้ว่าผมก็สำรวจตัวเองนะผ่าน3ข้อนะครับ1ก็คือว่าเราถามตัวเองว่าเราชำนาญเราเชี่ยวชาญหรือเรามีความสามารถมีทักษะด้านใดนะครับคือเชื่อว่าถ้าเรามีความชำนาญตรงนั้นน่ะมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นทำงานได้รวดเร็วขึ้นคือสมมติถ้าเราไปเรามัวแต่ทดลองอยู่เรื่อยๆเนาะมันเหมือนผมเคยยกตัวอย่างให้นักศึกษาฟังว่าไอ้การทดลองไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ว่ามันจะต้องทดลองในช่วงเวลาที่เขาเรียกไม่มีกรอบเวลาแต่เมื่อเราถึงช่วงเวลานึงแล้วทุกอย่างมันกำหนดด้วยกรอบขึ้นมาสมมติเป็นศิลปนิพนธ์อย่างเงี้ยมันมีกรอบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหมดเวลาที่จะทดลองแล้วนะครับมันเหมือนให้นึกถึงว่าถ้าเรามัวแต่ทดลองอยู่มันเหมือนกับเวลาเราอยู่หน้าพ่อช่างเนี่ยเราบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเราไปดีโอกันเราก็เดินออกทางซ้ายไปถึงไฟแดงปุ๊บเปลี่ยนใจกลับไปหน้าพ่อช่างก่อนเดี๋ยวเราไปปักคลองกันแล้วก็เลี้ยวขวาไปเดินไปถึงสวนกุหลาบปุ๊บก็ไม่ต้องไปนั่งค้นคว้าหาข้อมูลแล้วว่าเราจะเขียนอะไรสมมุติเราอยากจะเขียนลายไทยลายไทยมันมีกี่แบบเราจะเขียนลายอะไรลงไปมันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนถ้าเรามุ่งมั่นมากเราอดหลับอดนอนได้เราก็ทำใหญ่ได้ทำละเอียดมากๆได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอาจจะป่วยอายุเยอะแล้วอดหลับอดนอนไม่ได้แล้วเราก็ทำเล็กหน่อยหรือว่าหารูปแบบงานที่มันเหมาะสมนะครับอันนี้มันจะช่วยได้เพราะนั้นเนี่ยไองานชิ้นนี้ของผมเนี่ยระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์กว่าๆเนี่ยนะผมก็จะดูแล้วว่าอ๋อโอเค2สัปดาห์ผมมีเท่านี้ผมจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วเราก็วางแผนแล้วก็ทำมันอย่างมีวินัยมีวินัยเนี่ยสำคัญมากคือถ้ามีเวลา3เดือนผมอาจจะทำชิ้นใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับหรือว่าถ้ามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวมันอาจจะยิ่งเล็กลงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ข้อนี้ฝากน้องๆว่าถ้าเจอปัญหาเรื่องเวลาให้ลองใช้วิธีนี้ดู
1: ครับต่อมานะครับอาจารย์พอมีเทคนิคหรือเคล็ดลับในการที่จะทำงานออกมาให้แบบมีคนสนใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ
0: ครับคืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะในการทำงานศิลปะนะครับมันไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรา เราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับเทคนิควิ

0: วิธีการหรือว่าแนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยได้ทั้งทางตรงทางอ้อมเยอะแยะไปหมดนะครับทางตรงก็อย่างเช่นการเรียนรู้ในชั้นเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรหรือแม้กระทั่งเรามีสื่อออนไลน์ YouTube Facebook อะไรเงี้ยนะครับศิลปินก็มาแสดงวิธีการทำงานคือเราอยู่ในยุคที่เราเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่ายนะครับอันนี้เป็นการเรียนรู้ทางตรงการเรียนรู้ทางอ้อมเนี่ยผมว่าอันนี้มันสำคัญมากก็คือการที่เราไปดูงานศิลปินเนี่ยเราพินิจพิเคราะห์มันอย่างคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยมันเหมือนกับศิลปินเขาสอนเราไปในตัวแล้วนะครับมันเคยมีโฆษณาหนึ่งเนาะมีโฆษณาหนึ่งเนี่ยจอห์นนี่วอล์กเกอร์นะสมัยก่อนนานแล้วตั้งแต่สมัยผมเด็กๆอ่ะเขาก็จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเนี่ยเป็นแกลเลอรี่นึงมีรูปจัดแสดงอยู่ใช่ไหมครับในภาพเนี่ยมันก็แสดงให้เราเห็นผู้ชายคนนึงก่อนผู้ชายคนนึงก็คือสวมสูทดูภูมิฐานดูเป็นคนมีสตางค์อ่ะนะก็ยืนแล้วก็ดูรูปอ่ะยืนแบบนิ่งๆดูรูปแล้วก็มันก็มีข้อความเด้งขึ้นมาว่าราคาเท่าไหร่อันนี้มันก็สะท้อนวิธีคิดของคนโดยทั่วไปอะไรเงี้ยที่เวลามองงานศิลปะแล้วมันราคาเท่าไหร่มันยังไงอะไรเงี้ยนะทีนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับภาพมันจงใจให้เห็นว่าผู้ชายที่ใส่สูทเนี่ยบังผู้ชายคนหนึ่งอยู่โดยที่มีผู้ชายคนหนึ่งก้มลงมาโผล่มาแล้วก้มเข้าไปดูงานนะครับผู้ชายคนนั้นก็แต่งตัวธรรมดาเสื้อกางเกงยีนอะไรเงี้ยนะก้มไปดูงานแล้วมันก็ขึ้นข้อความว่าทำยังไงทำยังไงคืออันเนี้ยมันก็จะเป็นโฆษณาที่มันกระตุ้นให้เราคิดแล้วผมก็มาเป็นตัวอย่างบอกนักศึกษาว่าเฮ้ยเราเรียนศิลปะเนี่ยเราสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิควิธีการเนี่ยของศิลปินแต่ละคนเนี่ยผ่านการดูผลงานจริงได้เลยถ้าเราดูแบบคนทำงานศิลปะเนี่ยเราดูว่าเอ๊สีมันเป็นยังไงทีแปรงมันเป็นยังไงเขาเอาสีนั้นกับสีนี้มาวางคู่กันแล้วมันเกิดความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันคือบทเรียนที่สอนเราทางอ้อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมอะเคล็ดไม่รับอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ทีนี้อย่างนี้ดีกว่าอาจจะฝากว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีที่เราต้องฝึกฝนใช้คำว่าฝึกฝนนะฝึกฝนให้มันเป็นธรรมชาติของเราให้มันเป็นตัวเราเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับผมว่าคนที่จะทำงานศิลปะเนี่ยไม่ว่าทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กศิลปินหรือว่านักศึกษาเนี่ยหนึ่งคือต้องมีวินัยคือมีวินัยที่ว่ามันเหมือนเราออกกำลังกายอะครับถ้าเราบอกว่าเราจะทำทุกวันละ8ชั่วโมงเราก็ทำ8ชั่วโมงเราพยายามทำให้มันได้8ชั่วโมงถ้ามันไม่จำเป็นจริงๆเราก็อย่างมันมีรุ่นพี่เป็นศิลปินใหญ่เลยอยู่ทางภาคเหนือเนี่ยเวลาพานักศึกษาไปหาเขาเนี่ยก็จะให้เขาเล่าให้ฟังอย่างเขาตื่น4:00 อย่างเงี้ยเนาะทุกวันเขาจะตื่น4:00 แล้วก็ทำธุรกิจธุระของเขาไม่ใช่ธุรกิจทำธุระของเขาเขาอาจจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกินอาหารกินกาแฟอะไรเงี้ยนะพอสักประมาณ7:00 AMเนี่ยเขาก็ทำงานแล้วเขาก็เนื่องจากเขาเป็นศิลปินใหญ่ก็จะมีคนขอเข้าพบเยอะเพราะนั้นเขาก็จะอนุญาตให้เข้าพบเนี่ยช่วงบ่ายเพราะนั้นตั้งแต่7:00 AMเป็นต้นไปจนถึงเที่ยงเนี่ยใครมาก็จะไม่ได้พบไม่ใช่ว่าเขาหยิ่งนะแต่ว่าเขาล็อกไว้แล้วว่าอันนี้คือช่วงเวลาการวาดรูปของเขานะครับพอเที่ยงทานข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้ามีแขกก็จะรับแขกถ้าไม่มีแขกก็ทำศิลปะ เดินดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับผ่อนคลายได้นะครับแล้วก็พอ18:00 PM ทานข้าวปุ๊บหลังจากนั้นก็ทำงานไปยัน16:00 PM แล้วค่อยนอนอันเนี้ยทำอย่างนี้ทุกวันอันนี้แหละเราเรียกว่าวินัยสมมติใครออกกำลังกายจะรู้ดีว่าวินัยมันคือเรื่องที่เราจะต้องทำให้มันสม่ำเสมอแล้วรับรองเลยว่าไม่ต้องอดหลับอดนอนเลยงานเราจะคืบหน้าจนมันสำเร็จนะครับอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่เราต้องฝึกคือเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยมันรวมมันไม่ใช่แค่การเห็นนะมันคำว่าสังเกตมันคือเห็นในสิ่งที่มันอาจจะไม่มีใครเห็นเราสังเกตเห็นน่ะแล้วเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันมีการสังเกตเนี่ยมันมีการคิด การวิเคราะห์การเลือกอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นคำว่าช่างสังเกตมันก็เลยครอบคลุมถึงการรับรู้แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะอยู่ในนั้นเราช่างสังเกตมันจะทำให้เราสังเกตสิ่งรอบข้างมันก็เป็นข้อมูลในการเอามาทำศิลปะของเราเราสังเกตงานของเราเองเราก็จะรู้ข้อดีข้อด้อยนำไปสู่การปรับปรุงเนอะไหมครับเพราะนั้นเราอย่าสักแต่ว่าทำโดยที่เราไม่มองคนอื่นเลยแล้วก็ไม่มองตัวเองเลยเพราะนั้นสังเกตสิ่งรอบข้างแล้วก็สังเกตตัวเองด้วยนะครับอันสุดท้ายเนี่ย อันสุดท้ายมันคือเรื่องของการพัฒนารสนิยมตัวเองพัฒนาทักษะทางความงามทักษะทางสุนทรียะของตัวเองที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าผมก็สังเกตที่ตัวเองแหละวันนึงเนี่ยผมก็ชอบลายไทยอ่ะผมก็ไม่ชอบอย่างอื่นนึกออกป่ะแต่พอเราโตขึ้นมาในระดับนึงเนี่ยเราไปดูงานบ่อยขึ้นเราไปเจอคนมากขึ้นเจอรุ่นพี่เจอศิลปินผู้ใหญ่เจอครูบาอาจารย์สอนเราเรียนรู้เนี่ยไอ้รสนิยมทางความงามเราก็พัฒนาขึ้นนึกออกป่ะเราก็ไม่ได้ไปยึดติดอยู่กับลวดลายไทยที่เราเห็นตามวัดตามวาคือเราก็รักแล้วก็สืบสานมันแต่เพียงแต่ว่าใจเรากว้างขึ้นในการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่มันเป็นศิลปะมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นการยกระดับทักษะทางความงามตัวเองซึ่งพอมันทำอย่างนี้แล้วเนี่ยการทำงานศิลปะของเรามันก็จะไม่ติดตันเราก็จะเป็นคนใจกว้างเห็นงานหลากหลายประเภทเข้าถึงความงามหลากหลายแบบแล้วก็จะกลายเป็นว่าเราเป็นคนใจกว้างอะแล้วไอ้การใจกว้างนี่มันทำให้เราพัฒนา
1: ค่ะนะครับสำหรับวันนี้รายการรอบรั้วมทร.รัตนโกสินทร์ของเรายังไม่หมดความรู้และความสนุกเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ดนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
2: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
2: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้ม

0: ล้อทั้งสองด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคในขณะที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากส่วนภาคใต้คือจังหวัดกาญจนบุรีครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคใน

วันนี้กันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้ฝนยังมีการกระจายตัวค่อนข้างมากขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียของบรรพบุรุษไทย

0: หนูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่ออายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่แต่แม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะสัปดาห์ก่อนๆนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการแทนค่าของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันประกอบและเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันไปแล้วซึ่งเนื้อหาที่ผ่านมานะคะเป็นพื้นฐานที่อาจารย์จะนำเข้าสู่การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของรายวิชานี้นะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาเข้าสู่อนุพันธ์ของฟังก์ชันกันนะคะคำว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันกำลังทำอะไรกับฟังก์ชันกำลังศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงค่ะอนุพันธ์ของฟังก์ชันบอกว่ากำลังศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงของค่าของตัวแปรตามก็คือ y นั่นเองอัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือ y เนี่ยเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคะอาจจะเรียกคำว่าเดลต้า y นะคะเมื่อเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอิสระหรือเรียกว่าเดลต้า x นะคะภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันอยากจะให้เดลต้า x ตรงนี้ค่ะมีค่าน้อยมากๆเมื่อเราพิจารณาผลต่างของ x ที่เกิดขึ้นน้อยมากๆเนี่ยพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เนี่ยน่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนั่นคือการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะดังนั้นก่อนที่จะไปดูนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันว่าเราจะสามารถหาคำตอบของอนุพันธ์ได้อย่างไรอาจารย์ขอเริ่มด้วยเรามาพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะทำความเข้าใจกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ให้ชัดก่อนนะคะว่าความหมายเขาคืออะไรสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปร y เป็นแบบนี้แล้วกันนะคะสมมุติอาจารย์เอาความสัมพันธ์มาดูเป็นกราฟสมมุตินะคะเป็นกราฟทุกคนก็คงจะทราบดีว่าแกนนอนนี้คือแกน xถูกไหมคะเป็นตัวแปรอิสระแล้วแกน y คือตัวแปรตามที่ตามมาสมมุติว่าอาจารย์มีความสัมพันธ์ของฟังก์ชันสักฟังก์ชันหนึ่งสมมุติเป็นฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน f ที่ x นะคะว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างค่า x กับค่า y เป็นอย่างไรคำว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงแปลว่าอาจารย์ต้องมีอย่างน้อยจุดที่อาจารย์สนใจอย่างน้อยสัก2จุดค่ะสมมุติจุดแรกนี้ก็จะมีค่าคู่ดับเป็น x กับ y ถูกไหมคะสมมุติอาจารย์เรียกเขาว่า x 1กับคู่กับ y 1นะคะส่วนจุดที่2นี้อาจารย์กำลังพิจารณาจุดที่อยู่ใน x 2แล้วก็ y 2แล้วกันนะคะจะเห็นว่าสมมุติอาจารย์พิจารณา x 1 y 1จะเห็นว่าค่า x อยู่ตรงนี้ค่ะ x 1อยู่ตรงนี้x 2อยู่ตรง y 1อยู่ตรงไหน y 1ก็คือค่าที่ชนกับค่าแกน y นั่นเองค่ะว่า y เนี่ยชนกับเลขอะไรสมมติหน้าตำแหน่งนี้อาจจะเรียกเขาว่า y 1แล้วกันนะคะจากนั้นมาดูพิจารณาจุดที่2ค่ะจุดที่2ณตำแหน่งนี้ก็คือ x ตัวที่2นะคะตำแหน่งนี้ล่ะคือ y ตัวที่2นั่นเองดังนั้นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ก็แปลว่าอาจารย์กำลังจะดูสิ่งที่เปลี่ยนไปของ y ดังนั้นสิ่งที่เปลี่ยนไปจาก y ระหว่างจุด1กับจุดที่2นี้ก็คือให้เรากำลังพิจารณาเอา y ตัวที่2นะคะว่าต่างกับ y ตัวที่1อยู่เท่าไหร่ถูกไหมคะนั่นคือความหมายของเดลต้า y แล้วหารกับเดลต้า x เดลต้า x ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ว่า x ตัวที่1ขยับไปหา x ตัวที่2เนี่ยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่มันก็คือตัว x 2เอาไปลบกับ x 1นั่นเองค่ะนะคะนี่คือความหมายของเดลต้ากับเดลต้า x ดูว่า y 2ลบ y 1ก็คือต่างกันอยู่เท่าไหร่นะคะหารกับ x 2นะคะลบกับ x 1ต่างกันอยู่เท่าไหร่นี่คือเดลต้า y หารเดลต้า x ทีนี้เดลต้า y หารเดลต้า x ตรงนี้จะเห็นว่าอาจารย์สมมติเป็นทั้งมีทั้ง x ตัวที่1มี x ตัวที่2มี y ตัวที่1แล้วก็มี y ตัวที่2แต่อาจารย์สมมติอาจารย์อยากได้ตัวแปรแค่ x กับ y อย่างเดียว x กับ y อย่างเดียวดังนั้นอาจารย์เปลี่ยนตำแหน่ง x 1นี้ขอเขียนเป็นตำแหน่ง x เฉยๆแล้วกันค่ะจากนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่ต่างไประหว่าง x 1กับ x 2นี้อาจารย์เรียกเขาว่าสิ่งที่ต่างไปคือเดลต้า x ถูกไหมคะเดลต้า x ดังนั้นณตำแหน่ง x 2อาจารย์ไม่เขียนตัวแปรใหม่ดีกว่าอาจารย์จะเขียนตัวแปร x ตัวเดิมดังนั้นอาจารย์สามารถเปลี่ยน x 2เป็น x ตัวเดิมก็คือ x ตัวแรกนะคะบวกไปอีกเท่าไหร่คะเปลี่ยนไปอีกเดลต้า x ก็คือเพิ่มไปอีกเดลต้า x เป็นณตำแหน่ง x 2แทน
นะคะจากนั้นอาจารย์มาพิจารณาตัว y บ้างค่ะตัว y 1ตรงนี้จากความรู้ที่ผ่านมาอาจารย์บอกว่า y สามารถเขียนอยู่ในรูปของฟังก์ชันของ x ถูกไหมคะ y คือฟังก์ชันของ x ดังนั้น y 2ตรง y 1ตรงนี้ค่ะอาจารย์ไม่เขียน y ได้ไหมอาจารย์สามารถเขียนเป็น f ที่ x ก็ได้ถูกไหมคะแสดงว่า y ตำแหน่งนี้มันคือ f ที่ x และf ที่ x ตรงนี้นั่นเองนะคะมันคือ f ที่ x ตรงนี้ดังนั้นลองเดาซิ y 2ตรงนี้อาจารย์สามารถเขียน f ที่อะไรได้คะเนี่ยอาจารย์ก็สามารถเขียนฟังก์ชัน f ณตำแหน่ง x บวกไปอีกเดลต้า x ก็ได้ถูกไหมดังนั้นตำแหน่ง y ตัวที่2ตรงนี้ค่ะอาจารย์ขอเปลี่ยนเรียกเป็น f ณ x บวกไปเดลต้า x จากนั้นกลับมาใหม่เดลต้า y ส่วนเดลต้า xอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะหรืออาจารย์จะเรียกอนุพันธ์ว่า y พามก็ได้นะ y เฉยๆคือตัวแปร y ตอนนี้อาจารย์กำลังจะเอาฟังก์ชันมาหาอนุพันธ์อาจารย์เรียกเขาว่า y พาม y พามอาจารย์กำลังพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ค่ะเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x x โดยที่ยังไม่ได้เพิ่มเงื่อนไขนะสมมติอาจารย์ขยายความเดลต้า y กับเดลต้า xแสดงว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะ y เดลต้า y คือเอา y 2เอา y 2ตรงนี้ไปลบกับ y 1ถูกไหมแต่ตอนนี้อาจารย์เปลี่ยน y 2เป็นอะไรละ f ที่ x บวกเดลต้า x แล้ว y 1อาจารย์เปลี่ยนเป็น f ที่ x ดังนั้นอาจารย์เขียนแบบนี้ได้ไหมไม่เขียนเดลต้า y ไม่เขียน y 2ลบ y 1ได้ไหมแต่อาจารย์เปลี่ยนเป็น f ที่ y 2คืออะไรนะ x บวกเดลต้า xนะคะแล้วลบกับอะไรฮะลบกับ y 1 y 1อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรนะ f ที่ x ก็ได้ใช่ไหมจากนั้นอาจารย์กำลังจะหารกับอะไรอยู่เนี่ยหารกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x หารกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x นี่คือความหมายของเดลต้า y ส่วนเดลต้า x แต่ตรงนี้ถามว่าใช่อนุพันธ์หรือยังที่จริงยังไม่ใช่นะเพราะอนุพันธ์ของฟังก์ชันกำลังจะบอกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันอาจารย์เขียนสัญลักษณ์เป็น y พามแล้วกันค่ะเมื่อ y เฉยๆเมื่อกี้ว่าอะไรนะ y เฉยๆคือ f ที่ x ถูกไหมแต่ตอนนี้หาอนุพันธ์อาจารย์เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็น y พามดังนั้นเดล f ที่ x อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น f พาม x แสดงว่าความหมาย f พาม x คือการเริ่มอนุพันธ์แล้วค่ะอาจารย์กำลังเอาฟังก์ชัน f ที่ x ธรรมดาเนี่ยค่ะหรือเราเรียกว่า y เนี่ยค่ะเอามาหาอนุพันธ์ความหมายก็คืออาจารย์กำลังใส่สัญลักษณ์พามเข้าไปค่ะกำลังเอาฟังก์ชันธรรมดาตัวนั้นเอามาหาอนุพันธ์ค่ะใส่พามเสร็จแล้วเราจะได้ว่าเราจะได้สูตรหรือนิยามของการหาอนุพันธ์บอกว่าอาจารย์กำลังดูอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y อัตราการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ค่ะแต่อาจารย์มีเงื่อนไขนิดนึงค่ะว่าอยากให้ส่วนตรงนี้ค่ะเดลต้า x ตรงนี้มันน้อยมากๆค่ะเงื่อนไขอนุพันธ์ว่าอยากได้พิจารณาเฉพาะเดลต้า x เนี่ยแคบมากๆเลยค่ะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงช่องว่างตรงนี้ค่ะน้อยมากๆน้อยมากๆความหมายของน้อยมากๆที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วก็เอาเดลต้า x ไปทำอะไรคะเดลต้า x ไปวิ่งเข้าสู่เลข0นั่นเองค่ะอยากให้ช่องว่างนั้นเล็กมากๆแต่ไม่ได้สนิทกันนะแต่ก้าวเข้าใกล้0ดังนั้นเงื่อนไขก็เลย

กว่าให้เดลต้าเอ็กซ์วิ่งเข้าสู่ศูนย์โดยเราเทคคำว่าลิมิตเข้าไปนั่นเองดังนั้นนิยามของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอาจารย์เลยเขียนว่ากำลังจะหาลิมิตของเดลต้าเอ็กซ์วิ่งเข้าสู่ศูนย์ก็คือช่องว่างตรง x นั้นน้อยมากๆเมื่อเอาเดลต้า y หารเดลต้า x ซึ่งเดลต้า y อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรไปแล้วนะ x ที่ f ที่ x บวกเดลต้า x ค่ะลบกับ f ที่ x ส่วนอะไรนะส่วนเดลต้า x นี่แหละค่ะนี่แหละคือสูตรการไม่ใช่สูตรสิอาจารย์เรียกเขาว่านิยามดีกว่านิยามการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้เป็นคอนเซปต์แบบนี้นั่นเองค่ะได้ละเอาใหม่นะเอาใหม่นะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันบอกว่าเรากำลังจะเอาฟังก์ชันธรรมดาตอนแรกที่เราเรียนมาบอกว่าเป็น f ที่ x เฉยๆเนี่ยนะเอามาหาอนุพันธ์เมื่อไหร่ที่อาจารย์เอามาหาอนุพันธ์จะมีสัญลักษณ์พาม f พาม x เกิดขึ้นค่ะหรือบางทีเขาก็เขียนว่า y พามก็ได้หรือบางครั้งอาจารย์เขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะเขียน f พาม x มีความหมายว่าอนุพันธ์หรือจะเขียน y พามก็ได้หรือจะเขียน dy by dx ก็ได้ค่ะสามารถเขียนอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้เป็น3รูปแบบนี้นะคะจะใช้สัญลักษณ์ตัวไหนก็ได้นะคะแทนคําว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะอ่ะเราพอจะได้นิยามของฟังก์ชันอนุพันธ์ไปแล้วนะคะเราไปลองดูตัวอย่างกันสมมติว่าอาจารย์มีโจทย์ฟังก์ชันมาสักข้อหนึ่งสมมุติว่าเป็นฟังก์ชันของอาจารย์ f ที่ x นะคะหรือเราจะเรียกว่า y ก็ได้ถูกไหมคะเราจะเรียกว่า y ก็ได้สมมุติหน้าตาฟังก์ชันของฟังก์ชันที่อาจารย์สนใจคือ y เท่ากับ 2x บวก1ค่ะเป็นฟังก์ชันง่ายๆก่อนเป็นโพลีโนเมียลง่ายๆอาจารย์จะหาอะไรดีจงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดให้ตัวนี้ค่ะจงเอาฟังก์ชันนี้ไปหาอนุพันธ์นะคะเริ่มด้วยยังไงดีสมมติว่าการหาอนุพันธ์นี้ให้ใช้นิยามในการหาคำตอบนะคะจากอนุพันธ์ของฟังก์ชันก่อนละกันเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจากอนุพันธ์ของฟังก์ชันอาจารย์จะเขียน dy by dx หรือจะเขียน y พามก็ได้เขียน f พาม x ก็ได้ถูกไหมคะนิยามเมื่อกี้อาจารย์อธิบายว่าไงนะกำลังจะพิจารณาเดลต้า x ที่เข้าสู่ศูนย์ของเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ซึ่งเดลต้า y อาจารย์บอกว่าให้เอา f ที่ x บวกไปอีกเดลต้า x เนี่ยไปลบกับ f 1หรือเรียกว่า f ที่ x ของเราแล้วก็หารด้วยเดลต้า x เดลต้า x นะคะนิยามมาละจากนั้นอาจารย์จะเริ่มค่อยๆแทนค่าลิมิตของฟังก์ชันเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ค่อยๆแทนค่านะตอนนี้อาจารย์กำลังจะหา f ที่ x บวกเดลต้า x มาเติมตรงนี้ค่ะ f ที่ x บวกเดลต้า x หน้าตาจะเป็นยังไงเมื่อครั้งที่แล้วอาจารย์บอกว่า f ที่ x หน้าตาเป็น 2x บวก1ถูกไหมครั้งที่แล้วเราว่าไงนะถ้าอาจารย์ f ที่เลข1อาจารย์ทำไงเนี่ย f ที่เลข1ณตำแหน่ง x ตรงนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นเลข1ถ้าอาจารย์อยากหา f ที่เลข2ครั้งแล้วเราทำไงนะคะเราก็สามารถเอาเลข2มาวางแทนตำแหน่งนี้ได้ถูกไหมถ้าอาจารย์เป็น f ที่เลข5ตำแหน่ง x ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเลข5ดังนั้นตอนนี้อาจารย์กำลัง f ที่ x บวกเดลต้า x ก็แปลว่าอะไรคะก็ให้เอาฟังก์ชัน x ตรงนี้เปลี่ยนเป็นx บวกเดลต้า x นั่นเองดังนั้นตำแหน่ง x ตรงนี้อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็น x บวกไปอีกเดลต้า x โอเคไหมดังนั้นฟังก์ชันตรงนี้ f ที่ x บวกเดลต้า x อาจารย์เลยได้เลข2ค่ะเจอ x แล้วอาจารย์แทนอะไรเข้าไปนะ x บวกเดลต้า x แล้วค่อยบวกไปอีก1นั่นเองจะเห็นว่าพิจารณาตรงนี้นะตรงไหน

มี x อาจารย์เปลี่ยนเป็นอะไรคะ x บวกเดลต้า x นะก็เลยได้หน้าตาแบบนี้มาในฟังก์ชันนี้ค่ะจากนั้นเราทำอะไรต่อนะนิยามเขาบอกว่าให้เอาไปลบกับฟังก์ชัน f ที่ x ถูกไหมเอาไปลบกับฟังก์ชันของ f ที่ x ดังนั้นอาจารย์ลบต่อค่ะลบกับฟังก์ชัน f ที่ x f ที่ x อยู่ไหนนี่ไง f ที่ x ก็คือโจทย์ตรงนี้นั่นเองสามารถเอามาวางได้เลยค่ะนี่คือ f ที่ x ดังนั้นอาจารย์ลบด้วยนะคะ 2x บวก1แต่บังเอิญว่า f ที่ x มีหลายพจน์นะข้อสังเกตบอกว่าอย่าลืมใส่วงเล็บให้เขานะเพราะถ้าไม่ใส่ความหมายเขาจะเปลี่ยนนะคะลบเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อนะเอาไปหารค่ะอาจารย์เอาไปหารกับเดลต้า x นั่นเองเดลต้า x ทำไมเดลต้า x ตอนนี้อาจารย์เทคลิมิตแล้วอะเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ตรงไหนมีเดลต้า x อาจารย์แทนเป็นเลข0เลยได้ไหมถ้าอาจารย์แทนตรงนี้เป็นเลข0แทนเป็นนี้เป็นเลข0เป็นไงคะเอ๊ะสมการนี้แปลกๆส่วนเป็น0ใช่ไหมส่วนเป็น0คณิตศาสตร์บอกว่าหาค่าไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยยังไม่แทนณตอนนี้นะคะยังไม่แทนเดลต้า x เท่ากับ0เข้าไปในฟังก์ชันอาจารย์ก็เลยต้องพยายามปรับต่อปรับหน้าตาใหม่นะคะยังเป็นลิมิตอยู่นะยังไม่ได้เริ่มแทนเดลต้า x เข้าไปนะคะยังเป็นลิมิตอยู่จากนั้นค่อยๆปรับค่ะค่อยๆปรับหน้าตาเอ๊ตอนนี้มีอะไรให้ปรับบ้างมีเลข2คูณอยู่กับวงเล็บนี้ถูกไหมคะ2คูณอยู่กับวงเล็บนี้อาจารย์ขอเทคเลข2เข้าไปแล้วกันนะคะกลายเป็นพจน์แรกได้ 2x ค่ะพจน์ต่อไปได้2คูณกับเดลต้า x ค่ะจากนั้นค่อยบวกเลข1และอาจารย์มีติดลบอยู่ข้างหน้าฟังก์ชันอาจารย์ขอเทคติดลบเข้าไปนะคะกลายเป็นลบ 2x แล้วก็ลบอีก1ค่ะแล้วหมดนี่กำลังหารอะไรอยู่นะหารกับเดลต้า x นั่นเองค่ะโอเคพอปรับแบบนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0มีพจน์ไหนที่สามารถกระทำกันได้บ้างอ๋ออาจารย์มีลบ2ไม่สิอาจารย์มี 2x ไฮไลท์แล้วกันนะอาจารย์มี 2x ตรงนี้ค่ะแล้วอาจารย์ก็มีลบ 2x ตรงนี้เป็นไงคะหมดไหมหมดนะหายไปหมดละลบกันพอดีแล้วอาจารย์ก็มีบวก1ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีลบ1ตรงนี้ค่ะดังนั้นก็หักล้างกันหมดพอดีแสดงว่าตัวเศษของอาจารย์ตอนนี้เหลือแค่2เดลต้า x ถูกไหมหารกับเดลต้า x อยู่ค่ะจะเห็นว่าเดลต้า x หารเดลต้า x เป็นไงคะสามารถตัดกันได้ดังนั้นอาจารย์เหลือแค่ลิมิตของเลข2เองนะณตอนนี้อาจารย์เหลือลิมิตของค่าคงที่เลข2อย่างเดียวครั้งที่แล้วเราเรียนไปลิมิตค่าคงที่ตอบอะไรนะลิมิตค่าคงที่ตอบค่าคงที่ดังนั้นลิมิตเลข2ตอบ2ค่ะเรียบร้อยละดังนั้นอนุพันธ์ของฟังก์ชันข้อนี้หรือ dy by dx นะคะตอบ2นั่นเองค่ะเห็นไหมคะนี่คือผลการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันไม่ยากนะไม่ยากนะอาจจะบางคนอาจจะยังสับสนอยู่หรือยังพอได้ไหมพอได้ไหมอาจารย์ลองไปตัวอย่างต่อไปดูนะคะสมมติว่าอาจารย์มีตัวอย่างที่2แล้วกันค่ะเอาใหม่อาจารย์มี yหรือ f ที่ x ก็ได้ถูกไหมณที่นี้อาจารย์เรียกเขา f ที่ x ก็ได้ค่ะเราตอนที่เราแทนเราจะได้มองเห็นภาพชัดสมมติ f ที่ x ของข้อนี้เท่ากับ x กำลัง2ลบ5แล้วกันค่ะฟังก์ชันข้อนี้เป็น f ที่ x เท่ากับ x กำลัง2ลบ5จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหรืออาจารย์เรียกเขาว่าdy by dx เลยก็ได้ค่ะจงหา dy by dx ของฟังก์ชัน x กำลัง2ลบ5ว่าดิฟหรืออนุพันธ์เสร็จแล้วจะได้เท่าไหร่นะคะอาจารย์เรียกเขาดิฟก็ได้นะคะดิฟฟังก์ชันหรืออนุพันธ์ของฟังก์ชันอาจารย์เรียกชื่อเล่นเขาแล้วกันเป็นดิฟจงดิฟดิฟฟังก์ชันโดยใช้นิยามข้อนี้หน่อยเราเริ่มยังไงดีคะเริ่มจากนิยามของอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะ dy by dx เท่ากับเรากำลังศึกษาอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยที่อัตราการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไงคะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x นั้นน้อยมากๆก็คือลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0โดยเดลต้า y ก็คือเอา f ที่ x
บวกเดลต้า x นะคะเป็น y ตัวที่2ลบกับ y ตัวแรก f ที่ x นะคะแล้วหารกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ค่ะเดลต้า x ไม่แน่ใจจำนิยามของอาจารย์ได้หรือยังคะนะจำคอนเซปต์ของนิยามให้ได้นะคะความหมายที่จริงแล้วนิยามข้อนี้ก็คืออธิบายตามความหมายของอนุพันธ์เลยค่ะอยากศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของ y เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x เมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ x น้อยมากๆนะคะน้อยมากๆอ่ะเริ่มแทนค่าเลยค่ะดังนั้น dy by ขอโทษที dy by dx ของข้อนี้ dy by dx เริ่มดิฟแล้วนะเท่ากับลิมิต

นี้ถูกไหมนี่ไงตรงนี้มี x นะตรงนี้มี x ดังนั้นอาจารย์ไม่เขียน x เข้าไปแล้วจะเอาตรงเนี้ยเข้าไปวางแทน x เลยค่ะเอาไปวางแทน x ดังนั้นหน้าตาของฟังก์ชันหน้าตาเป็นไงคะอาจารย์ก็จะได้ว่า x บวกเดลต้า x ตัวนั้นน่ะเอาไปยกกำลังสองแล้วลบออก5นี่คือการเขียน f ที่ x บวกเดลต้า x ของข้อนี้จากนั้นเขาทำไงต่อคะเขาจะเอาไปลบกับฟังก์ชันโจทย์ถูกไหมดังนั้นอาจารย์ก็เอาไปลบกับฟังก์ชันโจทย์ซึ่งข้อควรระวังฟังก์ชันนั้นถ้ามันหลายพจน์เราใส่วงเล็บกันไว้ก่อนนะคะลบกับฟังก์ชัน f ที่ x ค่ะอาจารย์กำลังจะลบกับฟังก์ชัน f ที่ x เอามาวางตรงนี้นะซึ่ง f ที่ x คือ x กำลังสองลบ5นั่นเองค่ะแล้วหมดนี่เลยนะกำลังหารอะไรอยู่นะเอากำลังหารกับเดลต้า x ถูกนะหารเดลต้า x นั่นเองไปต่อนะลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ค่ะเอ๊ะพจน์นี้ทำอะไรได้บ้างเนี่ยตรงนี้จะเห็นว่าเป็นพจน์ของผลบวกกำลังสองสมบูรณ์จำสูตรได้ไหมผลบวกกำลังบวกสองสมบูรณ์ว่าไงนะอาจารย์โน้ตไปตรงนี้แล้วกันนะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเมื่อเราเห็นหน้าตาแบบนี้เมื่อไหร่เราสามารถกระจายเป็นอะไรคะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนี่ไงหน้ากับหลังของอาจารย์หน้ากับหลังของอาจารย์เจอละดังนั้นอาจารย์กระจายเป็นกระจายหน้าคือ x หลังคือเดลต้า x นะกระจายเป็นหน้ากำลังสองบวกสองเท่าของตัวหน้าคูณกับตัวหลังค่ะสองหน้าหลังบวกกับตัวหลังก็คือเดลต้า x ทั้งหมดยกกำลังสองกระจายเป็นกำลังสองสมบูรณ์แต่ยังไม่หมดลบอยู่5นะเพราะว่าพจน์นี้เขามีลบ5ด้วยดังนั้นหมดนี่สีน้ำเงินอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินตัวนี้นะคะเปลี่ยนเป็นตัวนี้จากนั้นเอ๊ะพจน์นี้อาจารย์กระจายลบเข้าไปเหมือนเดิมค่ะติดลบเข้าไปกลายเป็นลบอะไรคะลบ x กำลังสองลบชนลบเป็นบวก5ละค่ะแล้วก็ส่วนกับเดลต้า x ส่วนเดลต้า x ค่ะโอเคยังจัดรูปต่อนะเพราะว่าถ้าเอาเดลต้า x มาแทนหน้าตอนนี้ส่วนก็จะเป็น0ค่ะดังนั้นยังแทนไม่ได้นะอาจารย์ไปต่อ dy by dx เท่ากับมีอะไรจัดได้บ้างเนี่ยมีอะไรลบกันได้บ้างคะมีนี่ไงอาจารย์เจอแล้วค่ะมี x กำลัง2ตรงนี้อาจารย์มีลบ x กำลัง2ตรงนี้ค่ะตัดกันไปค่ะอาจารย์มีลบ5ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็ตัดกับบวก5ตรงนี้ไปดังนั้นพจน์ตัวบนเหลืออะไรบ้างคะเหลือลิมิตของฟังก์ชันเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ของพจน์ไหนบ้างเหลือพจน์ไหนบ้างเหลือพจน์นี้แล้วก็พจน์นี้ถูกไหมเหลือ2พจน์นะซึ่งสังเกตดู2พจน์นี้มีอะไรเหมือนกันเนี่ยอันหน้าก็มีเดลต้า x อันหลังก็มีเดลต้า x อาจารย์ดึงเดลต้า x ตัวร่วมตัวนี้ออกมาได้ค่ะดังอาจารย์ดึงออกมาแล้วนะดึงเดลต้า x ออกมาค่ะดังนั้นพจน์แรกเมื่อกี้อาจารย์ดึงเดลต้า x ออกไปแล้วนะจะเหลืออะไรคะเนี่ยอาจารย์ก็เหลือแค่2 x ค่ะบวกกับตัวหลังล่ะตัวหลังมีอะไรเนี่ยมีเดลต้า x อยู่2ตัวอาจารย์ดึงมาไว้ตรงนี้ตัวนึงแล้วค่ะดังนั้นพจน์หลังเหลือเดลต้า x ค่ะแล้วหมดนี่ก็หารอยู่กับเดลต้า x นั่นอาจารย์ทำไมต้องดึงตัวร่วมออกอ่ะเพราะอาจารย์จะได้มีเดลต้า x ตรงนี้มาตัดกับเดลต้า x ที่เป็นปัญหาส่วน0ตรงเนี้ยทิ้งไปนั่นเองค่ะดังนั้นข้างบนอาจารย์ก็เหลือแค่ลิมิตของ 2x บวกเดลต้า x เมื่อเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ตอนนี้เดลต้า x อาจารย์ไม่มีปัญหาแล้วค่ะสามารถเอา0ไปแทนได้เลยดังนั้นตรงไหนมีเดลต้า x อาจารย์แทนเลข0เข้าไปแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่อาจารย์แทน0เข้าไปคำว่าลิมิตก็หายไปแล้วค่ะดังนั้นก็เหลือ 2x บวกกับเจอเดลต้า x อาจารย์แทน0ค่ะข้อนี้ก็เลยกิฟเสร็จแล้วหรือหาอนุพันธ์เสร็จแล้วตอบ 2x นั่นเองค่ะหมายนี่คือตัวอย่างการหาอนุพันธ์ในข้อที่2ค่ะกิฟ x กำลัง

ง2ลบ5ตอบ 2x ค่ะอนุพันธ์ข้อนี้ตอบ 2x พอได้นะจะเห็นตัวอย่างแรกก็เป็นดีกรี1ธรรมดาตัวอย่างที่2เป็นดีกรี2นะคะดีกรี2อ่ะลองไปต่ออีกสักตัวอย่างนึงนะคะตัวอย่างนี้ต้องดูตัวอย่างเยอะๆนะคะเราจะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละข้อแล้วเราก็จะสกัดเป็นความรู้ของเราขึ้นมานะคะว่าอ๋อลักษณะโจทย์แบบนี้เขาทำแบบไหนแก้ปัญหาแบบไหนนะคะสมมติข้อนี้อาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ x หรือ y นะคะมีหน้าตาเป็น5ลบ3x กำลัง2แล้วกันค่ะฟังก์ชันเริ่มซับซ้อนขึ้น5ลบ 3x กำลัง2จงหา dy by dx หรือกำลังหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามดูสิว่าจะออกมาหน้าตาฟังก์ชันที่โดนหาอนุพันธ์ไปแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะเริ่มยังไงดีจากนิยาม dy by dx นะคะกำลังจะหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของถ้าอาจารย์เขียนตามความหมายนะอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y 2ก็คือ x บวกไปอีกเดลต้า x ลบกับ y ตัวที่1ก็คือ f ที่ x เทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ x ก็คือเดลต้า x เมื่อมีเงื่อนไขว่าเดลต้า x ตรงนั้นต้องน้อยมากๆก็คือเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0เอานิยามมาวางก่อนจากนั้นอาจารย์จะเริ่มแผนค่าเหมือนเดิมเลยอาจารย์สตาร์ทด้วยลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0แล้วค่อยๆแผนฟังก์ชันเข้าไปค่ะฟังก์ชันแรกที่อาจารย์ต้องการเอามาวางก็คือ f ที่ x บวกเดลต้า x เหมือนเดิมกลับไปดู f ที่ x ตอนนี้มีตำแหน่ง x อยู่ตรงนี้ค่ะแสดงว่าถ้าอาจารย์เปลี่ยนเป็น x เดลต้า x เปลี่ยนเป็น x เดลต้า xแสดงว่าตำแหน่งนี้อาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนเป็น x บวกเดลต้า x ดังนั้นอาจารย์จะได้อะไรคะลองเดาซิก็จะได้5ลบกับ3วงเล็บถูกไหมเปลี่ยน x ตรงนี้นะเปลี่ยน x ตรงนี้เป็นพจน์ทั้งก้อนนี้เข้าไปเลยค่ะจะได้เป็น5ลบ3เจอ x แล้วนะอาจารย์เปลี่ยนเป็น xบวกเดลต้า x ทั้งหมดนี้ยกกำลัง2ค่ะแสดงว่า f ที่ x บวกเดลต้า x อาจารย์ได้พจน์ยาวๆพจน์นี้ออกมาค่ะดังนั้นอาจารย์ไปต่อค่ะลบกับฟังก์ชัน f ที่ x ฟังก์ชัน f ที่ x เอามาลบดังนั้นอาจารย์จะเอา f ที่ x ตรงนี้นะคะ f ที่ x ของข้อนี้หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็น5ลบ3x กำลัง2แต่อย่าลืมว่าฟังก์ชันมีหลายพจน์ใส่วงเล็บทิ้งไว้ด้วยใช่ไหมคะจากนั้นทั้งหมดนี้หารกับเดลต้า x ค่ะเดลต้า x โอเคค่อยๆดูตามไปนะคะทำยังไงได้บ้างอาจารย์นึงลิมิตทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะคะลิมิตของเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0ค่ะมีเลข5วางอยู่นะลบกับมีเลข3คูณอยู่กับอะไรเนี่ยมีเลข3คูณอยู่กับฟังก์ชันที่มียกกำลังแสดงว่าเลข3ตรงนี้อาจารย์เทคเข้าไปได้ไหมคะยังไม่ได้นะห้ามนะคะเลข3ตรงนี้รออยู่ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ไปเคลียร์วงเล็บในนี้ก่อนที่เขายกกำลัง2อยู่นึกถึงอะไรอีกแล้วคะนึกถึงสูตรผลบวกกำลัง2สมบูรณ์ว่าไงนะมีหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2กระจายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อีกละเห็นไหมว่าพจน์นี้นำมาใช้บ่อยมากเลยนะคะสำหรับการหาอนุพันธ์โดยใช้นิยามที่มีค่า x ดีกรี2แสดงว่าวงเล็บนี้เลยนะวงเล็บนี้ทั้งหมดยกกำลัง2นี่นะอาจารย์เปลี่ยนเป็นพจน์นี่แล้วกันค่ะป้ามาเลยค่ะตามนิยามของตัวบนนี้เลยค่ะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองดังนั้นอาจารย์ก็เป็น x ยกกำลังสองบวกสองหน้าก็คือ x หลังก็คื

เดลต้าเอ็กซ์ใช่ไหมบวกกับหลังเดลต้าเอ็กซ์ทั้งหมดกำลังสองนั่นเองค่ะนี่คูณอยู่กับค่าเลขสามที่อยู่ข้างนอกนะคะจากนั้นอาจารย์จะลองเทคอันนี้ตัวนี้เข้าไปเพราะลบอยู่ข้างหน้าวงเล็บใหญ่อาจารย์เทคเข้าไปกลายเป็นลบอะไรคะห้าแล้วก็ลบชนลบเป็นบวกสาม x กำลังสองโอเคแล้วหมดนี่ทำอะไรอยู่หมดนี่กำลังหารกับเดลต้า x ค่ะต้า x ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์อาจารย์ยังมีลิมิตรออยู่ก่อนนะยังไม่เริ่มเอาเดลต้า x เข้าไปแทนนะเพราะว่าตัวส่วนของอาจารย์ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยยังแทนไม่ได้นะคะดังนั้นอาจารย์ทำอะไรได้บ้างมีเลข5นั้นลบอยู่กับเอาเลข3เมื่อกี้เลข3ทำอะไรอยู่นะเลข3คูณอยู่กับวงเล็บดังนั้นเลข3ขอเทคเข้าไปแล้วกันค่ะขอเทคเข้าไปข้างในแล้วกันค่ะกลายเป็น 3x กำลัง2ค่ะเทคลบเข้าไปชนลบค่ะ3 2 6 x คูณกับเดลต้า x แล้วก็บวกกับไม่สิลบสิเทคลบ3เข้าไปก็กลายเป็นลบ3คูณกับเดลต้า x ทั้งหมดกำลัง2ค่ะแล้วค่อยลบกับ5แล้วบวก 3x กำลัง2หมดนี่กำลังหารอยู่กับเดลต้า x ค่ะโอเคมีอะไรหักล้างกันได้หรือยังเอ่ยเจอแล้วค่ะอาจารย์เจอละมีอะไรหักล้างกันได้บ้างนี่อาจารย์เจอบวก5ค่ะอาจารย์เจอลบ5ค่ะหมดละมีลบ 3x กำลัง2ค่ะอาจารย์มีบวก 3x กำลัง2ตรงนี้อีกค่ะหมดแล้วค่ะเหลืออะไรเนี่ยเหลือพจน์ที่อยู่ตรงกลางนี้มี 6x คูณเดลต้า x แล้วก็มีลบ3เดลต้า x กำลัง2ค่ะอีกแล้วค่ะอาจารย์มีเดลต้า x อยู่พจน์หลังพจน์หน้าอาจารย์ก็มีเดลต้า x ดังนั้นสเต็ปมันจะคล้ายๆเดิมเลยค่ะลิมิตยังไม่ได้แทนนะลิมิต x วิ่งเข้าสู่0อาจารย์เหลือเดลต้า x ถอดออกมาอีกแล้วค่ะออกมาถอดออกมาแสดงว่าอาจารย์แอบเอาเดลต้า x ตรงนี้ค่ะมาวางหน้าแล้วอาจารย์ก็แอบเอาเดลต้า x ตรงนี้ค่ะมาวางหน้า1ตัวนะคะดังนั้นพจน์ข้างในลองฝึกดูนะคะว่าอาจารย์เหลืออะไรบ้างเหลือลบถูกไหมเหลือลบ6x นั่นเองค่ะพจน์แรกเดลต้า x ออกไปแล้วนะเหลือลบ 6x พจน์หลังเหลืออะไรคะเหลือลบ3กับเดลต้า x เหลือตัวหนึ่งค่ะเพราะตอนแรกเดลต้า x มี2ตัวยกกำลัง2อยู่ดึงออกไปแล้วหมดนี่กำลังหารอะไรเหมือนเดิมหมดนี่กำลังหารอยู่กับเดลต้า x ค่ะเห็นละเห็นละคนน่าจะเห็นเหมือนกันเห็นอะไรคะเห็นเดลต้า x นี่ไงตัดกันได้แล้วค่ะตัวปัญหาของเราเดลต้า x ที่ส่วนเป็น0หายไปแล้วค่ะตอนนี้ก็เหลือแค่ลิมิตของฟังก์ชันลบ 6x ลบกับ3เดลต้า x เมื่อเดลต้า x วิ่งเข้าสู่0แสดงว่าตรงไหนมีเดลต้า x อาจารย์แทนเลข0ได้หรือยังคะได้แล้วค่ะนี่ไงตรงนี้มีเดลต้า x เดี๋ยวอาจารย์แทน0เข้าไปเลยนะแล้วคำว่าลิมิตก็จะหายไปแล้วนะเพราะอาจารย์เอาค่า a เข้าไปแทนแล้วแสดงว่าอาจารย์ก็จะเหลือแค่ลบ 6x ลบ3คูณอยู่กับเลข0เพราะเดลต้า x เป็น0นะคะตอบแล้วค่ะตอบอะไรคะเนี่ยตอบลบ 6x ลบ3คูณ0ก็ได้0นะหมดแล้วค่ะเรียบร้อยติ๊บเสร็จแล้วค่ะอนุพันธ์ของฟังก์ชันข้อนี้ฟังก์ชันที่มีหน้าตาเป็นลบ 3x กำลัง2อนุพันธ์ดิฟเสร็จแล้วค่ะตอบลบ 6x นั่นเองค่ะเป็นคำตอบของอนุพันธ์ในข้อนี้ค่ะหมายว่านี่คือคอนเซปต์ของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะอนุพันธ์ของฟังก์ชันจริงๆแล้วเราสามารถหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันได้หลากหลายฟังก์ชันเลยนะคะแต่จะมีข้อจำกัดเยอะเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันลักษณะแบบนี้หมดเนี่ยอาจจะใช้เวลาในการหาอนุพันธ์นานอาจจะใช้เวลานานเพราะว่ากว่าเราจะหา f ที่ x บวกเดลต้า x มาลบกับ f ที่ x แล้วก็ดึงตัวร่วมออกมากระจายออกมายิ่งดีกรี3ดีกรี4อาจจะต้องกระจายเยอะหน่อยถูกไหม

ก็จะทำให้การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามเนี่ยใช้เวลานานนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะนานแล้วก็หาได้ยากดังนั้นถ้าการหาอนุพันธ์จริงๆแล้วเขาทำไงเขาหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรค่ะความหมายของใช้สูตรแปลว่าอ๋อเราไม่ต้องมาอนุพันธ์นิยามทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะแต่เราใช้สูตรโดยการดิฟอนุพันธ์นะคะสูตรหลักของการดิฟอนุพันธ์มีทั้งหมด20สูตรนะคะซึ่ง20สูตรนี้เราน่าจะได้เรียนในสัปดาห์หน้านะคะเช่นจะดิฟยังไงอ่ะเอาแล้วไม่ใช้นิยามแล้วจะดิฟยังไงความหมายของการใช้สูตรนะเราสามารถมองตรงนี้ได้เลยค่ะอ๋อฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะมีดิฟค่าคงที่ได้มา0ดิฟ x กำลัง n ดึงลงมา2 3ได้6มีลบข้างหน้ากลายเป็น x ยกกำลังถอยไป1ข้อนี้ก็จะตอบอะไรไปเลยลบ6 x แบบนี้ค่ะสามารถดิฟได้เลยโดยใช้สูตรหรือข้อที่2เมื่อกี้ข้อนี้ใช่ไหมf ที่ x เท่ากับ x กำลัง2ลงอาจารย์ดิฟโดยใช้สูตรเลยได้ไหมได้ค่ะ x กำลัง2ดิฟเอา2ลงมาค่ะ x ยกกำลังถอยไป1ค่ะดิฟค่าคงที่ได้0ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ 2x ไปเลยแบบนี้ค่ะก็จะได้คำตอบเหมือนกับที่ใช้นิยามในวันนี้เลยนะคะจะทำให้การหาอนุพันธ์ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นครั้งหน้าเราค่อยมาต่อด้วยการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรแต่สำหรับวันนี้อาจารย์ลองให้การบ้านเราไปนะคะเผื่อว่าใครอยากจะไปลองหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้นิยามทบทวนสูตรนิดนึงนะ dy by dx นะคะหรือหา y prime หรือจะเรียกว่าอะไรนะอนุพันธ์ f prime x ก็ได้ค่ะ f prime x ก็เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของการหาอนุพันธ์นะคะนิยามว่าไงคะนิยามบอกว่ากำลังหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของ y ตัวที่2ก็คือ x บวกไปอีกเดลต้า x ค่ะลบกับ f ที่ x ก็คือ y ตัวแรกแล้วทั้งหมดนี้หารกับเดลต้า x ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของ x นะคะโทษทีนะเดลต้า x เมื่อมีเงื่อนไขว่าอยากให้เดลต้า x ตรงนั้นเป็นไงคะน้อยมากค่ะน้อยมากๆก็คือวิ่งเข้าสู่ศูนย์นั่นเองนี่ก็คือนิยามของการหาอนุพันธ์ทีนี้อาจารย์ขอฝากกันบ้านนะคะการบ้านเผื่อใครจะไปลองคำนวณค่าหาอนุพันธ์นะคะด้วยตัวเองข้อที่หนึ่งลองดูนะสมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชัน f ที่ xเท่ากับ 2x กำลัง2ค่ะแล้วบวกอีก5ค่ะลองดูนะคะว่าข้อนี้จะพอดิฟโดยใช้อนุพันธ์ดิฟโดยใช้นิยามเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะได้คำตอบหน้าตาเป็นยังไงนะคะ f ที่ x เท่ากับ 2x กำลัง2บวก5อีกสักข้อนึงนะคะข้อที่2ลองดู f ที่ x เท่ากับ3ลบ 2x แล้วลบอีก x ยกกำลัง2ค่ะลบกับ x ยกกำลัง2อ่ะลอง2ข้อนี้นะคะว่าเราจะได้คำตอบตรงกับที่เดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยให้ฟังในคาบหน้าด้วยนะคะว่าเอ๊ะพอจะเข้าใจไหมแล้วจากนั้นเราค่อยการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะคะโดยใช้สูตรมีทั้งหมด20สูตรเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนจุดนะคะในพิกัดฉากค่ะให้เป็นพิกัดเชิงคั่วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะเราจะมาเริ่มที่ตัวอย่าง1.2.6กันนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่6นะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากค่ะก็คือ point เนาะแล้วก็ x ก็คือรูท3แล้วก็ y ก็คือ0นะคะให้เป็นพิกัดเชิงคั่วเดี๋ยวเราจะไล่ไปตามโจทย์เลยแล้วกันนะคะวิธีทำแบบนี้เดี๋ยวขอปิดตรงนี้แป๊บนะคะเรียบร้อยนะคะเราจะไล่ไปแบบนี้ค่ะก็คือว่าอันนี้คือพิกัดฉากที่เราคุ้นเคยอยู่ละแกน x แล้วก็แกน y x เป็นรูท3ก็คือ 1.7 กว่ากว่าก็จะอยู่แถวๆนี้เอาแล้วก็ y แกน y ค่ะ y เป็น0ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะได้ก็คือจุดนี้ค่ะจุดในพิกัดฉากก็คืออยู่ถ้าเป็นอาจารย์ก็จะบอกว่าอยู่ในควอดรันท์ที่1บางคนก็อาจจะบอกว่ามันครึ่งครึ่งกลางๆระหว่างควอดรันท์ที่1กับควอดรันท์ที่4นะคะก็ไม่ได้สำคัญตรงนั้นแต่สำคัญว่าถ้าอาจารย์มองเนาะ x ก็เป็นบวกค่ะ y ก็เป็นบวกค่ะเนาะมันอาจจะอยู่ระหว่างอยู่บนแกน x พอดีก็ได้นะคะทีนี้แปลว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะต้องอยู่บนแกนนะบนแกนแต่ถ้าเป็นพิกัดเชิงคั่วมันก็จะเป็นค่าเหมือนแกน x ก็คือแกนเชิงคั่วนะคะทีนี้เราก็ต้องท่องสูตรค่ะอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงคั่วก็คือต้องเป็นรัศมีกับมุมนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันทีนี้สูตรที่เราจะต้องท่องค่ะอันนี้ตอนสอบก็ท่องเข้าไปด้วยนะคะรัศมีเนี่ยก็จะเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนี่คือสูตรนะคะเราจะหา r ก่อนละกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x ก็คือตรงนี้

ตรงนี้ก็คือรูท3กำลังสองแล้ว y ก็คือตรงนี้ค่ะ0กำลังสองเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าเรามีรูท3เนี่ย2ตัวค่ะรูทคูณรูทก็จะได้ตัวเลขตัวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือบวกลบรูท3หมายความว่ารัศมีเนี่ยก็จะเป็นรูท3และอีกอันหนึ่งก็คือลบรูท3แบบนี้นะคะแล้วยังไงมีบางคนบอกว่าถ้ามีรัศมี2อันอย่างเงี้ยก็แปลว่าคำตอบของจุดในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันจะมี2ชุดคำตอบใช่หรือเปล่าน่าสนใจนะคะคำถามตรงนี้นะคะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาต่ออาจารย์ก็มาที่เซตานะคะเราก็ท่องต่ออันนี้ก็จะเป็นสูตรเนาะสีแดงก็จะเป็นมีค่าเท่ากับ r tan y ส่วน x ซึ่ง r tan เนี่ยก็คือว่ามันจะเป็นมุมค่ะยังไงเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น r แทนเหมือนเดิม y y ก็คือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นเลขศูนย์จริงๆคุณย้อนกลับไปดูที่โจทย์ได้เลยเนาะ x ค่ะ x ก็จะเป็นก้อนนะคะก็คือรูท3แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ r แทนเศษคือศูนย์ส่วนคูณรูทสามคุณก็จะได้ศูนย์นั่นแหละค่ะถ้าเราจำไม่ได้เนาะอาจารย์เคยแนะนำไว้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีเค้กข้างบนอะข้างบนเนี่ยจะเปรียบเหมือนว่าการที่เรามีเค้กแต่ข้างล่างเนี่ยจะเปรียบเหมือนว่าเรามีคนรอกินเค้กกี่คนนะคะซึ่งข้างบนเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่มีเงินซื้อเค้กนะแต่มีคนรอกินนะการที่เราไม่มีเงินซื้อเค้กเนี่ยก็จะจบไปเลยว่าคุณไม่มีเงินมันก็จะได้ศูนย์ r แทนศูนย์ทีนี้ r แทนศูนย์เนี่ยเซตามีค่าเท่ากับ r แทนศูนย์หมายความว่าเซตาก็คือมุมและเราเรียนมาเนาะวงกลมหนึ่งหน่วยที่เราเรียนมุมเนี่ยก็คือว่านี่คือมุมศูนย์จันกดนิ้วโป้งชูมือซ้ายเนาะแล้วก็มุม30มุม45แล้วก็มุม60แล้วก็มุม90นะคะอาจารย์ก็บอกว่ากดนิ้วไหนแล้วได้ศูนย์นะคะเนาะเราจะกดนิ้วไหนดีถ้าเรากดนิ้วโป้งเราจะได้ทางซ้ายเนาะให้ใส่รูทไว้ด้วยเราจะได้รูทศูนย์ส่วนรูท4นี่คือกดนิ้วโป้งเดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนเยอะๆเลยเนาะถ้ามุม30ก็คือได้รูท1ส่วนรูท3นะถ้ามุม45ได้รูท2ส่วนรูท2ถ้ามุม60จะได้รูท3ส่วนรูท1เรารู้ละรูท1ก็คือ1เฉยๆแล้วก็มุม90ก็จะได้รูท4ส่วนรูท0ก็คือ0นั่นเองใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าไออันเนี้ยค่ะข้างบนค่าเปรียบเหมือนมีเค้กก็คือเราไม่มีเงินซื้อเค้กเราก็จะได้ศูนย์ไปเลยพอจำได้อยู่มั้งนะคะอ่ะอันนี้ก็จะได้ศูนย์ไปเลยอันนี้อาจารย์ก็จะได้รูทหนึ่งก็คือ1ส่วนรูท3มีเค้กนะ1ก้อนมีคนรอกินนะใช่ไหมอันนี้ค่ะก็จะได้1ถัดมาก็จะได้รูท3ส่วน1ไม่เขียนแล้วก็ได้อันนี้ค่อยๆคิดนะเรามีเงินซื้อเค้กซึ่งรูท4อย่างมันก็มีค่าเป็น2แต่เราลืมกินค่ะเราไม่ได้แบ่งให้ใครกินเลยเราลืมมันทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเรียกว่าหาค่าไม่ได้ที่เราใช้ตัวอินฟินิตี้นะคะมุมก็3 4ขอโทษ0 30 45 60แล้วก็90ค่อยๆไปทำเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือมุม0ตรงนี้อ่ะอาจารย์ก็จะได้มุม0มุม0แต่ในเมื่อรัศมีเนี่ยยังมี2ค่าเลยมุมก็ต้องมี2ค่าค่ะเนี่ยอาจารย์ค่อยๆคิดให้ดูเนาะ

อันเนี้ยตอนที่เราวาดรูปวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมุมศูนย์อยู่ตรงนี้จำได้หรือเปล่าเอ่ยมีการ x การ y ปกติเนาะแล้วเราเหมือนเราจะหาค่าในควอดรันที่สองอะที่เราลอกคำตอบมาเราก็จะบอกว่ามุมตรงเนี้ยไปลอกคำตอบจากตรงนี้เนาะซึ่งมุมตรงเนี้ยคือมุมอะไรก็คือมุม180 องศาค่ะคือมุมพายอะค่ะแบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบกันว่าเราจะตอบยังไงดีนะคะอาจารย์ก็เริ่มเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของจุดนะคะในพิกัดเชิงคู่อะจุดของอาจารย์ก็เลยจะต้องเป็นเราจะเริ่มจากรัศมีก่อนก็คือรูทสามมุมก็คือมุมสูงตรงนี้ตรงนี้คู่อันนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเขียนไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะแล้วอันนี้ค่ะก็จะคู่กับอันนี้รัศมีติดลบนะแล้วก็เป็นมุมพายคู่กันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูคำตอบนะคะอ่ะอาจารย์ก็จะวาดจุดในพิกัดเชิงคั่วแบบหนึ่งนะคะอันนี้คือแกนเชิงคั่วอันนี้คือแกนแนวฉากอาจารย์ก็เริ่มต้นแล้วนะตอนเราจะหาค่าจุดในพิกัดเชิงคั่วเนี่ยขอให้คุณเริ่มจากมุมก่อนอันนี้มุมศูนย์ก็ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงก็อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็นับรัศมีได้รูทสามมันก็คือหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยหนึ่งกว่ากว่าก็อยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นจุดตรงเนี้ยค่ะที่อาจารย์กากบาทไว้เนี่ยก็คือรัศมีเป็นรูทสามมุมเป็นศูนย์เราทำถูกไหมแอบนะคะมันก็คือจุดที่อยู่บนแกน x ใช่ปะแล้วอันเนี้ยมันก็คือจุดที่อยู่บนแกนเชิงคั่วมันจะต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันนะคะที่เดียวกันอ่ะเอาอีกจุดหนึ่งนะคะมันจะได้ที่เดียวกันหรือเปล่าแกนเชิงคั่วแกนแนวฉากมุมพายเราจะวัดจากมุมก่อนนะมุมพายก็ขึ้นไปแล้วหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์เรียกว่ามุมพายนะคะและอาจารย์ก็ลากเส้นทึบพอจำได้เนาะอาจารย์ก็วางแผนจะนับรัศมีละแต่รัศมีติดลบค่ะมันจะต้องไปนับในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็ต่อเส้นตัดไปทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ลบหนึ่งลบสองอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือจุดที่เราสนใจคือลบรูทสามค่ะ1.7กว่ากว่าแล้วก็ที่มุมพายก็จะเป็นจุดที่อยู่ในควอดรันที่หนึ่งอันนี้ก็คือคำตอบของจุดในพิกัดเชิงคั่วทีนี้อาจารย์จะมาใส่รายละเอียดในตัวอย่างถัดไปหน่อยเนาะเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยอาจารย์ได้คำตอบละแต่แบบยังไม่ได้อธิบายรูปให้ดูอีกนิดนึงอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะคะขอลบตรงนี้ก่อนอ่ะอาจารย์ก็จะมาตัวอย่างที่1.2.7ค่ะซึ่งอาจารย์อยู่หน้าที่7นะคะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากขอเขียนแค่โจทย์แล้วกันนะคะตัวแรกกับตัวหลังพอจำได้ไหมตัวแรกคืออะไรนะ x ตัวหลังคือ y ให้เป็นพิกัดเชิงคั่วอันดับแรกเลยเราได้มาแบบนี้เราก็บอกว่าเราต้องวาดก่อนว่าคำตอบของเราเนี่ยมันจะลงอยู่ในควอดรันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ก็เริ่มอันนี้คือแกน x นะคะอันนี้คือแกน y x เป็นลบค่ะมาที่แกน x เนี่ย x เป็นลบนี่ x เป็นศูนย์ x เป็นบวกก็ไปทางขวา x เป็นลบก็ไปทางเนี้ยค่ะจะลบเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าลบอย่างเดียวพอเราต้องการเช็คว่ามันควอดรันที่เท่าไหร่ y ก็คือตรงนี้ค่ะ y เป็นบวก y เป็นบวกก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะอยู่ในควอดรันที่สองซึ่ง x เป็นลบ y เป็นบวกโอเคนะต่อไปค่ะอาจารย์ก็จะหาพิกัดเชิงคั่วอาจารย์ก็ต้องไปท่องโจทย์เขาพูดอ่ะนะว่าให้คุณหาพิกัดเชิงคั่วคือเราจะต้องไปหา r กับเซต้าอ่ะอาจารย์ก็เริ่มตรงนี้เลยนะคะเราก็ต้องท่องสูตรให้ได้เนาะ r เนี่ยเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองอาจารย์ก็เริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์ก็จะได้เท่ากับบวกลบสแควร์รูทเริ่ม x คือก้อนนี้ค่ะ

มันก็คือลบสองรูทสามทั้งหมดกำลังสอง y ก็คือตัวนี้ค่ะสองกำลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นก็แปลว่าเรามีลบสองรูทสามเนี่ยคูณกันสองตัวแบบนี้นะคะซึ่งลบๆก็กลายเป็นบวกละตัวเลขคูณตัวเลขก็ได้เลขสี่รูทคูณรูทก็ได้เลขสามเฉยๆนะคะสองกำลังสองก็เป็นสี่เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น12+4ก็เลยได้รูท16รูท16เนี่ยถ้าเราถอดรูทมาปุ๊บมันหมายความว่าเราค่อยๆหารมาอย่างนี้เนาะแต่อาจารย์รู้ไงว่า4416อาจารย์ก็เลยรู้ว่าในรูทเนี่ยอาจารย์จะมี4คูณกันอยู่2ตัวคำตอบของอาจารย์ก็คือบวกลบ4หมายความว่าอาจารย์จะได้4ตัวหนึ่งแล้วก็ลบ4อีกตัวหนึ่งคำตอบที่เป็นรัศมีก่อนนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปท่องสูตรค่ะว่าเซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ r อ่ะแบบนะคะ r แทน y ส่วน x อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเท่ากับ r แทน y y ก็คือจำได้ไหมเอ่ยแป๊บนะคะนี่ y ก็คือตัวนี้ค่ะ x ก็คือตัวนี้ค่ะเอามาหารกันนะคะอาจารย์ก็จะได้2ค่ะแล้วก็หารด้วยลบ2รูท3ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น arc tan ตรงนี้ก็จะเป็นลบ1ส่วนรูท3โอเคนะแบบนี้อาจารย์ก็ใส่วงเล็บไปด้วยทีนี้ตอนคุณคิดนะคะคุณยังไม่ต้องเอามุมที่มันเป็นลบมามาจะพูดว่ายังไม่ต้องคิดค่าของลบค่ะไปหามุมก่อนนะคะเราก็จะมีหน้าที่กดว่า arc tan เนี่ยแทนก็คือซ้ายส่วนคอสนิ้วที่เหลือทางซ้ายส่วนขวาเนาะเรากดนิ้วอะไรอะแล้วได้หนึ่งส่วนรูทสามจริงๆนิ้วที่เหลือทางซ้ายก็ใส่รูทนิ้วที่เหลือทางขวาก็ใส่รูทเนาะเรากดนิ้วอะไรจะบอกกดนิ้วชี้ค่ะได้รูทหนึ่งส่วนรูทสามเนาะเดี๋ยวขอเขียนไว้หน่อยเนาะรูทหนึ่งคือซ้ายรูทสามคือขวาซึ่งรูทหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นการกดนิ้วชี้ค่อยๆไล่ไปนะการกดนิ้วชี้เนี่ยคำตอบของอาจารย์เนี่ยก็คือ30 องศาแล้วมันก็เลยทำให้อาจารย์รู้ว่ามันก็คือมุมพายส่วน6 180หารด้วย6จะได้30นะคะทีนี้คำตอบถ้ามันเป็นพายส่วน6เนี่ยเราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นแบบนี้พายส่วน6อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้คำตอบของเราค่ะมันติดลบมันจะติดลบเพราะฉะนั้นคอสแดนไหนที่มันจะติดลบได้บ้างคอสแดนที่2ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่า x มันเป็นลบเพราะว่าค่าแกน x ไปทางซ้ายค่า y อ่ะมันเป็นบวก y เป็น0อยู่ตรงนี้เนาะขึ้นข้างบนค่ะแล้ว y ส่วน x เนี่ยค่ะมันมีลบอยู่อันหนึ่งอ่ะตอนเอามาหารกันเราก็จะได้แทนที่ติดลบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราเนี่ยมันก็จะต้องเป็นคำตอบถ้าพายส่วน6อย่างที่อาจารย์เคยแนะนำไว้ก็คือว่ามันเป็นญาติกับไข่เพราะฉะนั้นญาติของมันก็คือ5พายส่วน6ค่ะคอสแดนที่2เนาะน้อยกว่า6อยู่หนึ่งอะค่ะเนาะชิ้นที่ห้านะอ่ะทีนี้ต่อสมมุติเรามันไม่ได้ได้แค่คำตอบเดียวอะเนาะพายส่วน6ค่ะเราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นนี่ถ้าข้างบน6ข้างล่างก็ต้องเท่าไหร่นะคะข้างล่างก็ต้อง6ด้วยทีนี้มัน6ชิ้นเนี้ยค่ะแล้วในคอสแดนไหนที่จะติดลบอีกพอมีแนวคิดหรืออย่างเอ่ยอาจารย์จะบอกว่าในคอสแดนที่4ค่ะ
เพราะว่า x มาทางขวา x มันบวกใช่ไหมนี่คือ x y ค่ะ y ลงข้างล่างอันนี้รู้อยู่ละมันจะต้องติดลบจะเห็นว่ามันเอามาหารกันตรงเนี้ยมันจะได้ค่าลบเพราะมันมีเครื่องหมายลบหนึ่งอันนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือพายส่วน6มุมที่เราสนใจถ้าข้างบนมี6ข้างล่างก็มี6ชิ้นรองสุดท้ายค่ะมันก็เลยชื่อว่าพายส่วน6มันมีทั้งหมด12ชิ้นรองสุดท้ายก็คือชิ้นที่11เนี่ยค่ะอ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะหาคำตอบก็คือรัศมีอันแรกกับมุมอันนี้รัศมีอันถัดมากับมุมอันนี้จริงไหมคำตอบต้องอยู่ในควอดรันท์ที่สองเดี๋ยวอาจารย์ทำเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้จุดในพิกัดเชิงขั้วอาจารย์ก็จะได้ว่ารัศมีเป็น4ก่อนเนาะแล้วก็มุมเป็น5พายส่วน6พร้อมแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้บอกว่าอันเนี้ยเรียกว่าแกนเชิงขั้วอันเนี้ยเรียกว่าแกนแนวฉากลืมแล้วนะ5พายส่วน6มันจะต้องเป็นมุมบวกขึ้น8แต่หยุดในตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์ได้วาดให้ดูละใช่ไหมแล้วตรงนี้จากขั้วค่ะเราก็เขียนไว้มุมคือ5พายส่วน6บรรจุไว้ข้างในรัศมีเนี่ยอาจารย์ก็วัดไปเลยผ่านหัวลูกศรเนาะรัศมีเป็น4อาจารย์ก็นับ1 2 3 4เนี่ยจุดเนี้ยก็คือจุดที่มีรัศมีเป็น4มุมคือ5พายส่วน6แล้วก็อยู่ในควอดรันท์ที่2ด้วยอีกคำตอบหนึ่งมันก็คือรัศมีมันติดลบค่ะมุมก็คือ11พายส่วน6อ่ะอาจารย์ก็เริ่มแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากนี่ยังเห็นอยู่เลยเนาะตรงเนี้ยชื่อว่า11พายส่วนด้วยเลข6ใช่ไหมเนี่ยตอนวัดมุมก็วัดอย่างนี้ขึ้นแล้วก็หยุดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นมุมมันเป็นบวกเนาะก็ขึ้นไปข้างบนหยุดอยู่ในคอร์ดดันที่4แล้วก็เขียนชื่อมุมว่า11พายส่วน6แล้วก็วัดรัศมีอาจารย์ก็เตรียมจะวัดละว่ารัศมีเป็น4แต่ไม่ใช่มันต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามและอาจารย์ก็จะได้1 2 3 4อยู่ตรงนี้อายขอโทษนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดในพิกัดเชิงขั้วซึ่งอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยกับจุดในพิกัดฉากนะคะทีนี้อาจารย์จะไปเฉลยแบบฝึกหัดให้นะคะเรามาเริ่มกันข้อที่6ใช่หรือเปล่าต้องข้อที่5ค่ะขอโทษด้วยอ่ะอาจารย์ก็จะมาแบบฝึกหัดข้อที่5นะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้จุดในพิกัดฉากมาวันนี้เราจะหาพิกัดเชิงขั้วเนาะเอาอย่างนั้นละกันอ่ะอาจารย์ก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยคุณต้องทราบนะว่าอันนี้คือค่าของ x แล้วอันเนี้ยค่ะก็คือค่าของ yอาจารย์ก็เริ่มต้นเลยนะคะนี่แกน x นี่แกน y พร้อมไหม x เป็นลบค่ะนี่แกน x เป็น0 x เป็นลบก็มาทางซ้ายใช่ไหม y นี่แกน y นะ y เป็นลบก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นรูปของเราคำตอบของเราเนี่ยต้องอยู่ในควอดรันท์ที่3เอาให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เขาก็ถามพิกัดเชิงขั้วก็คือเป็นอันใหม่ละต้องเป็น r กับเซตาอันนี้ก็ต้องจำให้ได้นะคะแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าสูตรที่คุณจะใช้เนี่ยมันก็คือบวกลบค่ะสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยอาจารย์ดึงลงมาหน่อยคุณจะได้แทนค่าได้ถูกต้องอ่ะเราก็ช่วยกันเพราะฉะนั้น x เนี่ยมันก็คือตัวนี้ค่ะเนาะอาจารย์ก็จะได้ลบ6กำลังสอง y ก็คือตัวนี้ค่ะมันก็จะได้ลบ6รูท3แล้วก็ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเป็นสแควร์รูท
ลบหกกำลังสองก็จะได้ลบหกคูณลบหกได้36เนาะก้อนนี้ค่ะก็จะเป็นลบหกรูทสามคูณกับลบหกรูทสามลบลบกลายเป็นบวกละหกคูณหกก็ได้36แล้วก็รูทสามคูณรูทสามก็ได้สามเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น36บวก6 38ทด1 3 39ตรงนี้ก็เป็น108นะคะซึ่งอาจารย์นำมารวมกันค่ะอาจารย์ก็จะได้กลายเป็น144เนาะบางคนรู้แล้วว่า12คูณ12ได้144แต่สมมุติคนที่ไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้การที่เราจะถอดรูทเนาะเราเริ่มจากสมมุติเราเริ่มจากแม่4ก่อนก็ได้4 3 12ใช่ไหม4 6 24ถ้าอาจารย์เห็นว่ามันมี4ตัวหนึ่งแล้วอาจารย์ก็จะเอา4ตัวหนึ่ง4 9 3 6และอาจารย์ก็จะรู้ว่า3 3 9เพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าคุณมีสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยมันจะออกจากรูทได้เนี่ย4คูณกัน2ตัวแล้วก็3คูณกัน2ตัวรูทเนี่ยมันหมายความว่าซ้ำกัน2ตัวออกจากรูทได้รูทตัวนี้คือรูทที่2เนี่ยซ้ำกัน2ตัวแล้วออกมาตัวหนึ่งนั้นอาจารย์เอาออกเลยอาจารย์ก็จะได้เลข4ซ้ำกัน2ตัวออกมาตัวหนึ่งอาจารย์ก็ได้เลข3เพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์ก็จะเป็น12กับลบ12เนี่ยค่ะโอเคเนาะอาจารย์ก็จะมาใช้สูตรไปก็คือเซต้าค่ะเท่ากับ arc tan y ส่วน x เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่ากับ arc tan y ก็คืออะไรคะจำได้หรือเปล่าไปดูที่โจทย์เนาะ y ก็คือลบหกรูทสาม x ก็คือแบบนี้นะคะ x ก็คือลบหกค่ะอาจารย์ใส่วงเล็บไว้อาจารย์ก็ตัดค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยคือ arc tan รูทสามเฉยๆค่ะหายติดลบด้วยจริงๆไม่มีเครื่องหมายลบก็ไม่ใส่ละนะคะทีนี้คุณก็มากดนิ้วเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมุมใช่ไหมคะกดนิ้วค่ะว่ากดนิ้วอะไรได้ซ้ายเป็นรูทสามจริงๆมันคือพอมองเห็นไหมว่ามันคือรูทสามส่วนรูทหนึ่งอะค่ะนี่กดนิ้วนางใช่ไหมนี่เป็นไอเดียที่ช่วยเราจำได้เนาะกดนิ้วนางนิ้วนางกี่องศาคะนิ้วนาง60ค่ะใช่ไหม60ก็ต้องเป็นพายไม่ใช่เลข6นะต้องเป็นพายส่วน3พอ180หาร3ได้60เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็นพายส่วน3แต่คำตอบจะตอบอะไรเรามาเริ่มพายส่วน3เนี่ยเราจะต้องแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น3ชิ้นค่ะถูกเนาะแต่คำตอบของเราเนี่ยมันจะอยู่ในคอสแตนที่3ก่อนจากที่เราว่าตอนแรกเนี่ยค่ะเนาะอาจารย์ก็มาดูคอสแตนที่3อาจารย์จะตามไปที่คอสแตนที่3ไม่รู้จำได้ไหมนี่คือคอสแตนที่1ใช่ไหมคือพายส่วน3ถ้ามันมีเค้กเนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งบนอะนะมี3ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี3ชิ้นเหมือนกันเนาะมันคือชิ้นนี้ค่ะคอสแตนที่3มันชื่อว่าพายส่วน3เหมือนกันแต่มันจะต้องมากกว่าข้างล่างอยู่1มันก็เลยเป็นเลข4แต่จะนับเป็นชิ้นก็ได้ชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3และอันนี้ก็ชิ้นที่4เพราะฉะนั้นคำตอบมันก็เลยเป็น4พายส่วน3นะคะแล้วก็มีคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเมื่อกี้เนี้ยมันตอบว่า4พายส่วน3เนี่ยโอเคเพราะว่าที่เราดูจากพิกัดฉากเนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในคอสแตนที่3อยู่แล้วจากที่เราวาดรูปตรงนี้เนาะชัดเจนเนาะอาจารย์ก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าแทนมันเป็นบวกอาร์คแทนเนี่ยมันเป็นบวก

รูปเดิมเลยแล้วกันนะ r แทนมันเป็นบวกเนี่ยค่ะมันคือตรงนี้ค่ะ r แทนมันเป็นบวก r แทนมันเป็นบวกเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทวนตรงนี้ให้ก่อนเนาะ x เป็นลบ y เป็นลบทำไมอ่ะแกน x x ไปทางซ้ายก็ติดลบ y y ลบ

แล้วก็มันก็จะอยู่ในความดันที่1เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้ค่ะก็คือพายส่วน3เดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวเขียนก่อนจุดในพิกัดเชิงรัศมีอาจารย์ก็เขียน point รัศมีคือ12ตรงนี้นะคะมุมคือตรงนี้นะคะเรียบร้อยอีกอันหนึ่งค่ะจุดก็คือรัศมีเป็นลบ12อีกชุดหนึ่งคำตอบนะแล้วมุมก็คือพายส่วน3แบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะวาดรูปให้ดูนะคะอันนี้คือการเชิงขั้วอันนี้คือการแนวฉาก4พายส่วน3เนาะมันต้องอยู่ในควอดแรนท์ที่3จำได้ไหมโดยประมาณนี่อาจารย์ก็เขียนไว้4พายส่วน3จากขั้วเนาะอาจารย์ก็นับรัศมีค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ในควอดแรนท์ที่3เลยเนี่ยจุดเนี้ยชื่อว่ารัศมีเป็น12มุมคือ4พายส่วน3ต่อไปแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากนะมุมคือพายส่วน3อยู่ตรงนี้อาจารย์ก็เตรียมวัดรัศมีอาจารย์จะนับละแต่รัศมีติดลบก็ต้องต่อจุดไปต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วค่อยไปนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือจุดที่ชื่อว่ารัศมีเป็นลบ12และมุมเป็นพายส่วน3ก็จะอยู่ในควอดแรนท์ที่3เหมือนกันมีคนบอกว่าจุดในพิกัดเชิงขั้วเนี่ยมันพิเศษนะมันจะมีหลายชุดคำตอบนี่คือความต่างกับจุดพิกัดฉากนะคะเดี๋ยวอาจารย์ไปตัวอย่างต่อไปนะคะอาจารย์ก็มาแบบฝึกหัดนะคะข้อที่6ค่ะจุดในพิกัดฉากคือจุดนี้ฮะเป็นพิกัดเชิงขั้วเนาะเราก็รู้ละว่าอันนี้คือค่าของ x นะแล้วอันนี้ก็คือค่าของ y อาจารย์ก็เริ่มเลยอันนี้คือแกน x เนาะอันนี้คือแกน y เราเริ่มเลยนะคะ x เป็นบวกใช่ไหมเราก็มาทางขวาจำได้ไหมโดยประมาณเนาะแล้วก็ y เป็นลบค่ะก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจะอยู่ในควอดแรนท์ที่4เห็นนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วคุณก็จะต้องเปลี่ยนเป็น r เนาะก็ต้องรู้สูตรตรงนี้แบบนี้นะคะเราก็แทนค่าเลยอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเท่ากับบวกลบสแควร์รูทซึ่ง x ก็คือก้อนนี้ค่ะ8รูท3กำลัง2 y คือก้อนนี้ค่ะลบ8กำลังสองแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้อาจารย์รู้แล้วเนาะว่าคือ8รูท3คูณ8รูท3 8 8 64รูท3คูณรูท3ก็ได้3ไอ้ลบลบคูณกันมันจะกลายเป็นบวกอันนี้ก็ได้64เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้เป็น432ทด1 638ก็เป็น19แล้วก็บวก64รวมกันก็จะได้รูท256อ่ะเรามาช่วยกันคิดตัวเลขก็จะเยอะขึ้นถ้าเดาจากเมื่อกี้ก็คือมันต้องมากกว่า12ใช่ไหมบางคนอาจจะมีคำตอบเนาะอาจารย์จะสอนถอดรูทด้วยตัวเราเองเนาะอาจารย์ก็เอาแม่4แล้วกันเยอะดี4 6 24 4 4 16และอาจารย์บอกว่าถ้าใช้4ไปแล้วตัวหนึ่งก็ใช้อีกมันจะได้เป็นตัวที่3 4 1 4 4 6 24แล้วมีคนคุ้นๆเลยว่า4 4 16พอจำได้เนาะนั้นมันก็หมายความว่าอาจารย์ก็ทำแบบนี้เลย4อีกตัวเนี้ยคูณกับตัวเนี้ยก็ได้16แล้ว4กับ4ตัวเนี้ยก็เป็น16เพราะฉะนั้นรูทตัวเนี้ยรูทที่2ซ้ำกัน2ตัวออกจากรูทได้คำตอบของอาจารย์ก็คือ16อันนึงแล้วก็ลบ16อีกอันนึงคำตอบอยู่ในควอดรันท์ที่4อาจารย์ก็มาต่อค่ะ

อาจารย์ก็จะหาเซตาเซตาก็จะมีค่าเท่ากับ r แทน y ส่วน x มีคนบอกทำบ่อยๆก็เริ่มจำสูตรได้แล้วนะตรงนี้ก็เป็น r แทน y ก็คือลบ8ค่ะ x ก็คือ8รูท3ค่ะนี่อาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น r แทนตรงนี้ก็เป็นลบ1ส่วนรูท3ถูกเนาะ8ตัด8ถ้าเป็นลบก็ใส่วงเล็บไว้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อาจารย์จะหาค่ามุมอ่ะอาจารย์ก็แนะนำคุณว่าเครื่องหมายลบตรงนี้ยังไม่ต้องคิดคุณก็แค่คิดว่ากดนิ้วอะไรคือตอนนี้เราต้องการหาเซต้าเนาะของ arc tan tan ก็คือไซน์ส่วนคอสซึ่งเรามีสูตรที่เราใช้มือซ้ายอะเนาะก็คือจำนวนนิ้วทางซ้ายส่วนนิ้วทางขวาอาจารย์กดนิ้วชี้ได้ใช่ไหมเนาะมันก็คืออะไรอะรูทหนึ่งก็คือหนึ่งนั่นแหละส่วนรูทสามการที่อาจารย์กดนิ้วชี้เนี่ยนิ้วชี้ก็คือนิ้วชี้ก็คือ30เราไล่อะเนาะ0 30 45แต่มุมที่เราเขียนเป็นเรเดียนเนี่ยมันก็คือพายส่วนด้วย6เรามีเค้กแต่มีคนมาขอกินของเราอ่ะต้อง6คนเราก็ได้กินเค้กชิ้นน้อยลงประมาณนั้นทีนี้พายส่วน6พายส่วน6เราก็จะต้องแบ่งเค้กของเราเนี่ยเป็น6ชิ้นค่ะพายส่วน6อยู่ตรงนี้พายส่วน6 6ชิ้นแต่คำตอบมันติดลบค่ะเราจะต้องไปคำตอบที่อยู่ในควอดแรนท์ที่4ก่อนหมายความว่าทำไมต้องเป็นควอดแรนท์ที่4จากที่เราวาดรูปจากโจทย์อะคะคำตอบไปควอดแรนท์ที่4นะเพราะฉะนั้นถ้าพายส่วน6อะข้างบนเนี่ยมีเค้ก6ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี6ชิ้นเหมือนกันควอดแรนท์ที่4ค่ะชิ้นรองสุดท้ายมันก็คือพายส่วน6แหละข้างบน6ข้างล่าง6ก็มี12น้อยกว่าอยู่1ก็คือ11เพราะฉะนั้นมุมตรงนี้ก็เลยชื่อว่า11พายส่วน6แล้วค่าอาร์คแทนเนี่ยมันติดลบจริงๆหรอจริงนะเมื่อกี้เราไม่ได้สนใจลบใช่ไหมดูนะคะ x เป็นบวกก็ไปทางขวาคู่อันดับบวก y ค่ะ y ลงข้างล่างแปลว่า y ติดลบค่ะแบบเนี้ยถ้าเราเอามาหารกันมันก็จะได้ค่าที่เป็นลบมันก็เลยเป็นค่าในควอดแรนท์ที่4ทีนี้ต่อไปค่ะควอดแรนท์ไหนอีกที่ติดลบค่ะเราต้องมาคิดแบบนี้เราก็มาเริ่มที่พายส่วน6แบ่งครึ่งเค้กเป็น6ชิ้นเหมือนเดิมตรงนี้ค่ะพายส่วน6ควอดแรนท์ไหนนะที่แทนมันจะติดลบถ้าใครจำไม่ได้เมื่อกี้มันเป็นควอดแรนท์4ใช่ไหมส่วนมากเลยค่ะไม่ส่วนมากอ่ะมันจะเป็นอีกควอดแรนท์หนึ่งที่ทิศทางตรงกันข้ามเลยค่ะนะคะแล้วมันก็จริงนะซึ่งมันก็คือแกน x เนี่ย x มันจะติดลบค่ะคู่อันดับมันก็จะติดลบอันนี้ y ค่ะ y มันก็จะเป็นบวกค่ะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเห็นว่าในควอดแรนท์ที่2เนี่ยเมื่อเราเอาค่ามาหารกันเนาะ y หาร x เนี่ยคุณก็จะติดลบซึ่งคำตอบในควอดแรนท์ที่2เนี่ยมันจะเป็นชิ้นที่อาจารย์เขียนพายส่วน6ก่อนเนาะตัวเนี้ยน้อยกว่าเลข6อยู่1ก็คือเลข5นะคะถ้านับชิ้นก็คือชิ้นที่1 2 3 4แล้วก็5แบบนี้อ่ะอาจารย์ก็จะเอาคำตอบนี้คู่กับอันนี้คำตอบนี้คู่กับอันนี้แล้วก็วาดรูปให้ดูอีกทีนะคะจุดในพิกัดเชิงขั้วก็คือรัศมีก็จะเป็น16เนาะมุมก็จะเป็น11พายส่วน6อีกอันหนึ่งก็คือรัศมีเป็นลบ16มุมก็คือ5พายส่วน6เรามาวาดรูปกันเลยนะคะอันนี้ก็คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากเราจะวัดที่มุมก่อน
มุมเป็นบวกขึ้นไปแต่มันหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่สี่ค่ะจำได้ไหมเขียนชื่อมุมนะ11พายส่วน6ก็นับรัศมีได้เลยมันเป็นบวกเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เนี้ยค่ะมันก็คือจุดนี้นะคะเอาใหม่นี่คือการเชิงขั้วอันนี้คือการแนวฉากมุมมันเป็นบวกเนาะก็ขึ้นไป5พายส่วน6ก็อยู่ในคอร์ดแดนที่2อาจารย์ก็เขียนชื่อมุมบรรจุไว้ตรงนี้เตรียมจะนับรัศมีแล้วแต่นับไม่ได้เพราะมันติดลบก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์อาจจะวาดมุมไม่ถูกต้องอะนะคะอาจารย์ก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ก็คือจุดในพิกัดเชิงขั้วด้วยตัวอาจารย์ประมาณค่ามุมอะนะคะมุมมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่ตำแหน่งมันถูกต้องแน่นอนค่ะว่ามันอยู่ในคอร์ดแดนไหนนะคะทีนี้อาจารย์ขอไปข้อที่7เลยแล้วกันนะคะอาจจะด่วนๆหน่อยเนาะอาจารย์ก็จะเปลี่ยนจุดในพิกัดฉากที่ชื่อว่าลบ11กับลบ11ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะวาดรูปแขน x ก่อน x เป็นลบก็ไปทางซ้าย y ก็ติดลบก็ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์จะอยู่ในคอร์ดแดนที่3นะคะอาจารย์ก็วิธีทำอาจารย์ก็จะหาจุดในพิกัดเชิงขั้วนะคะแล้วเปลี่ยนสีอาจารย์ก็จะได้ r เนี่ยเท่ากับบวกลบสแควร์รูท x กำลังสองบวก y กำลังสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสแควร์รูท x ก็คือตัวแรกตรงนี้เลยค่ะมันก็จะเป็นลบ11กำลังสอง y ก็คือตัวนี้เลยค่ะลบ11กำลังสองลบ11กับลบ11เนี่ยอาจารย์คูณกันอาจารย์ก็ได้121ลบ11คูณลบ11อาจารย์ก็ได้121เนาะอาจารย์ก็จะรวมกันกลายเป็น242เนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะสมมุติเราจะมาหารูทเนาะมันเป็นเลขคู่ค่ะได้แบบนี้และหลังจากนั้นมันเป็นเลขคี่คุณน่าจะคุ้นเนาะ11คูณ11ได้121แล้วเราจะได้ค่าอะไรก็หมายความว่าเรามี2คูณ11คูณ11เนี่ยมันเหมือนกันก็ออกจากรูทได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ขอโทษนะ11รูท2ตัวหนึ่งแล้วก็ลบ11รูท2อีกตัวหนึ่งแบบนี้นะคะซ้ำกัน2ตัวออกจากรูทได้เพราะฉะนั้นต่อไปอาจารย์ก็จะได้เซต้าเนี่ยเท่ากับ r แทน y ส่วน x เพราะอาจารย์จะหามุมอันนี้ก็จะเป็น r แทน y ก็คือลบ11 x ก็เป็นลบ11เนาะลบๆมันก็จะกลายเป็นบวกละอาจารย์ก็จะได้ r แทน1ใช่ไหมกดนิ้วอะไรอ่ะนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางเนี่ยก็คือนิ้วกลางก็คือมุม45 45ก็คือพายส่วน4ก็ต้องแบ่งครึ่งเค้กเนี่ยเป็น4ชิ้นค่ะตรงนี้พายส่วน4อยู่ตรงนี้แต่คำตอบของเราเนี่ยมันอยู่ในคอร์ดแดนที่3จำได้ไหมชิ้นที่เท่าไหร่เอ่ยนี่เนาะมันก็ต้องเป็นมากกว่าอยู่หนึ่งค่ะเห็นไหมแล้วมีคนชักมองออกแล้วว่าเมื่อกี้เนี้ยคำตอบคือ5พายส่วน4อีกชุดหนึ่งของคำตอบอ่ะมันจะเป็นพายส่วน4เพราะมันตรงกันข้ามหรือจะบอกว่าเพราะค่าแทนของมันค่า y ส่วน x เนี่ยของมันเนี่ยในคอร์ดแดนที่1เนี่ยนะ x เป็นบวก y เป็นบวกแทนมันก็เลยเป็นบวกค่ะเนาะแต่ก้อนนี้มันเป็นลบทั้งคู่
ใช่ไหมแต่ลบกับลบมันก็จะกลายเป็นบวกอะค่ะทีนี้เรามาเช็คซิว่า

ในพิกัดเชิงขั้วของเราเนี่ยเราถูกต้องไหมรัศมีจุดคือ P เนาะรัศมีเป็นแบบนี้มุมคือ5พายส่วน4ต่อไปรัศมีคือแบบนี้มุมคือพายส่วน4อาจารย์เริ่มแล้วนะอันนี้คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมค่ะขึ้นข้างบนมาหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่3ตรงนี้ค่ะชื่อว่า5พายส่วน4อาจารย์ก็นับรัศมีได้เลยใช่ไหม11คูณรูท2ก็อาจารย์ประมาณเอานะรูท2ก็ 1.4 กว่าๆคูณ11อะไรเงี้ยก็จะได้ค่า1อยู่ตรงนี้สมมุติเนาะอาจารย์ก็คุณไปกดเครื่องคิดเลขอีกทีก็อยู่ตรงนี้ค่ะจุดมีความรัศมีเนาะ11รูท2แล้วก็มุม5พายส่วน4นะคะต่อไปค่ะอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุมเป็นบวกนะอาจารย์ก็นับมันจะหยุดอยู่ในคอร์ดแดนที่1ค่ะชื่อว่ามุมพายส่วน4อาจารย์ก็จะนับละถ้านับปุ๊บมันไม่เหมือนจุดในเชิงขั้วแรกมันไม่เหมือนกับจุดในพิกัดฉากที่เราวาดเพราะมันต้องอยู่ในคอร์ดแดนที่2เราก็เลยต้องต่อจุดไปในทิศทางตรงกันข้ามต่อเส้นนะเนาะไปในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อไปหาจุดค่ะอาจารย์ก็ประมาณนี้เนาะก็จะได้ตรงนี้ก็คือจุดที่มีรัศมีติดลบแล้วก็มุมเป็นพายส่วน4นะคะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะตัวอย่างสุดท้ายตัวอย่างข้อที่8นะคะจุดตรงเนี้ยก็คือลบ4แล้วก็4รูท3ค่ะอาจารย์ก็จะวาดแกน x กับแกน y ให้แบบนี้ x เป็นลบก็ไปทางซ้าย y เป็นบวกก็ขึ้นข้างบนเพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์เนี่ยจะอยู่ในคอร์ดแดนที่2นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราต้องเริ่มท่องสูตรนะเดี๋ยวอาจารย์ขอใช้สีเดียวกันเลยเนาะ r เนี่ยก็จะเป็นบวกลบสแควร์รูท x กำลัง2บวก y กำลัง2นะคะ x เนี่ยก็คือก้อนนี้ค่ะลบ4กำลัง2 y เนี่ยก็คือ4รูท3กำลัง2นะคะลบ4กำลัง2เนี่ยอาจารย์ก็จะได้16ค่ะตรงนี้4 4ก็ได้16รูท3คูณรูท3ก็ได้3เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้16บวก6 3 18ทด1 3 1 3ตรงนี้ก็เป็น4เพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์เนี่ยจะได้รูท64คุณน่าจะคุ้นละ8864แบบนี้คำตอบก็เลยมี2คำตอบบวกกับลบอ่ะคุณก็ต้องท่องสูตรค่ะว่าเซต้าเนี่ยเข้ากับ r แทน y ส่วน x นะคะอาจารย์ก็แทนค่า y ก็คือ4รูท3แต่ x เนี่ยคือลบ4อาจารย์เห็นมีเครื่องหมายลบก็เลยใส่วงเล็บไว้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ r แทนติดลบรูท3ตอนอาจารย์คิดเนี่ยอาจารย์บอกว่ายังไม่ต้องเอาเครื่องหมายลบมากดนิ้วอะไรคะนิ้วนางค่ะได้รูท3ส่วน1รูทกดนิ้วนางเนี่ยคือ60 60ก็คือพายส่วน3เราต้องแบ่งครึ่งเค้กเป็น3ชิ้นคำตอบของเราเนี่ยอยู่ในคอร์ดแดนที่2คอร์ดแดนที่2เนี่ยมันก็เลยจะต้องน้อยกว่าเลข3อยู่1ต่อนะถ้าข้างบนมี3ชิ้นข้างล่างก็ต้องมี3ชิ้นคอร์ดแดนที่2เนี่ยมันตรงกันข้ามกับคอร์ดแดนที่4ซึ่งคอร์ดแดนที่4เนี่ยเราจะตั้งชื่อมันว่าพายส่วน3รอไว้ก่อนข้างบน6ข้างล่าง6ลดไป1ชิ้นก็เลยชื่อว่า5พายส่วน3ไปทวนดูเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบนี่คือชุดแรกนี่คือชุด2เดี๋ยวมันจะจริงหรือไม่จริงเรามาดูคำตอบของเราก็คือจุดในพิกัดเชิงขั้วนะคะก็คือรัศมีเป็น8มุมคือ2พายส่วน3ต่อไปรัศมีเป็นลบ8มุมก็คือ5พายส่วน3เราลองมาดูกันนะคะนี่คือแกนเชิงขั้วนี่คือแกนแนวฉาก
วัดมุมไปจะต้องไปอยู่ในควอดแดรนท์ที่สองจำได้เนาะนี่ค่ะชื่อว่า2พายส่วน3แล้วก็นับรัศมีได้เลย8 2 4 6 8อาจารย์เพิ่มสเกลหน่อยเนาะนี่คือจุดที่มีรัศมีแบบนี้มุมแบบนี้อยู่ในควอดแดรนท์ที่สองแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมเป็นบวกนะ5พายส่วน3ตัวนี้อาจารย์เตรียมละ5พายส่วน3จะนับรัศมีละจะนับรัศมีแต่คำตอบของเรามันต้องอยู่ในควอดแดรนท์ที่สองอะต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็นับ2 4 6 8อาจารย์ประหยัดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจุดค่ะที่อยู่ในพิกัดเชิงขั้วแล้วก็อยู่ในควอดแดรนท์ที่2ด้วยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองไปทบทวนดูอีกที

0: ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่ถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวณดาประภัยสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชาพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบประคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่เจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธำรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบมูลนิธิสายใจไทยคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทยพร้อมด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและประติมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2570นายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอสและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48ในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
นายพัชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์

นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสูตรผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมศึกษาสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม

ถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทรัฟเฟิลโลกครั้งที่26สมทบบุรณิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2569ซึ่งองค์กรภาคพุทธบริษัทโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาบุรณาธิการส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดพิธีมอบรางวัลมาตั้งแต่ปี2558เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อคัดสรรบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศโดยประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลที่ได้รับการคัดสรรที่อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องมีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเช่นพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักเรียนนักศึกษาข้าราชการศิลปินหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมจำนวน192รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดพิษณุโลกบริษัท CBRE ประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยาบริษัทลากูน่าสาทรทาวเวอร์จำกัดโรงแรมบัญญัติกรุงเทพครอบครัววัจนะสาธิตและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดแคนอกวัดบางไผ่วัดไซใหญ่วัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรธรรมเมธีวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนากิตติกถาว่าด้วยเกียรติย่อมไม่ละทิ้งผู้อยู่ในธรรมกล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์นานับประการอันเป็นแบบอย่างของคนซึ่งได้ทำความดีหรือสิ่งอันดีงามไว้ให้กับประเทศชาติเกียรติของคนดีนั้นแผ่กระจายแพร่สะพัดไปทั่วแม้การเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใดก็ยังมีคนยอมรับยังมีคนระลึกถึงหากชีพดับสลายแต่เกียรติคุณของท่านจะต้องแผ่ไพศาลสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรมคนทำงานที่เป็นประโยชน์ย่อมได้รับเกียรติความเคารพนับถือเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมศิษย์เก่าโชติเวศนายพิริยะพรพิริยะกุลชัยและคณะนางสิรินรีอัชรานนท์และคณะองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทโอเวอร์กินเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามวัดโพทองวัดเกาะแก้วเกษดารามวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดทุ่งตองจังหวัดตราดวัดมหานพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเย้ยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์และวัดดงชะพลูจังหวัดพิจิตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเจฟเซนแอนด์เจสเซนประเทศไทยจำกัดโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยสมาคมนักเรียนเก่ามาเตเดอีวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมาเตเดอีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์จอห์นคอมเมอร์สรุ่นที่13และครอบครัวแสงเดือนฉายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลคลองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองเม็กบ้านมะเขือบ้านบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามบ้านหายโศกบ้านโคกุงบ้านดอนกอกบ้านหัวสะพานบ้านหัวฝายบ้านหนองโกบ้านนาขามบ้านนาโพจังหวัดบุรีรัมย์และคณะคันเซสุชิหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกและมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนกรุงเทพมหานครทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ณโรงพยาบาลปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญแจกดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่จ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วกำลังพลที่รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบริเวณบ้านท่าคลองหมู่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายน2569

นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วไม่เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 17:00 น.ณวัดโคกตาตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลเจ้าหน้าที่อาสารักษาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนจุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบริเวณบ้านปุลุรูหมู่3ตำบลปะลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวของอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนดังกล่าวไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวอาสารักษาดินแดนอำเภออุรุพงศ์กมลหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานเมื่อตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of driving the country towards Thailand 4.0.In addition, the master and doctoral level programs at Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is comprised of an integrated knowledge base from both new colleges, namely the Ratanakosin Sustainable Energy and Environment College, the College of Innovation Management. Furthermore, at RMUTR,We also have operation centers for students to prepare their skills professionally. Namely, Ratchamongkorn Chomkleun, Operation Center of Hotel and Tourism, Ratchamongkorn Hua Hin Place, Training Center at Wang Klai Gangwon Campus, Ratanakosin Place, Training Center at Salaya Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkorn University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
2: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

าขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบนอกจากทำการสอนในห้องเรียนแล้วยังเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถจำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: หุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามพระประสงค์กระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมหลวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็มาได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภพที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชลประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชลประทานจำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
2: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้อง เราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับจับกลุ่มใช้ในครัวเรือน
3: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราและช่วยขายสินค้าให้นะคะขายทั้ง

0: พืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านตอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4.กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนาราย

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้รักในศิลปะทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุนทรียภาพแห่งศิลปะรายการที่จะนำพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกของความงามอารมณ์และความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ในงานศิลปะกันนะครับในตอนนี้นี่ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเนื้อหาสำคัญที่เป็นพื้นฐานแห่งการมองโลกผ่านสายตาของศิลปินนะครับภายใต้หัวข้อการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าก็เป็นการเปิดประตูสู่ความเข้าใจในแก่นแท้ของศิลปะนะครับทั้งในมิติของสายตาจิตใจและก็ในห้วงความคิดจินตนาการของเราเอาละครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาผมขอแนะนำตัวเองสักหน่อยนะครับกระผมคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตรกรรมไทยนะครับที่วิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะนำประสบการณ์ที่ผมได้ผ่านการเรียนรู้มานะครับมาแบ่งปันเป็นองค์ความรู้แล้วก็ ประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าลึกซึ้งพอสมควรนะครับเพื่อจะให้ทุกคนที่ได้ฟังในวันนี้ได้รู้ว่าทัศนศิลป์เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องราวของภาพลักษณ์ที่เห็นด้วยสายตานะครับแต่เป็นภาษาที่สื่อสารถึงความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณและก็วัฒนธรรมที่เราทุกคนสามารถเข้าใจเข้าถึงและก็ซาบซึ้งกันได้นะครับเอาละครับได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปพร้อมกันนะครับในเส้นทางแห่งศิลปะที่จะจุดประกายทั้งปัญญาและก็ความงามในใจด้วยกันนะครับการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าทัศนศิลป์นี่เป็นรูปแบบศิลปะนะครับที่ครอบคลุมหลายสาขาด้วยกันเช่นจิตรกรรมงานวาดเส้นงานภาพพิมพ์งานประติมากรรมเซรามิกการถ่ายภาพวิดีโอการสร้างภาพยนตร์การออกแบบหัตถ์และสถาปัตยกรรมนะครับก็ยังรวมไปถึงอีกหลายสาขาด้วยกันในสาขาวิชาศิลปะอื่นๆเช่นศิลปะการแสดงศิลปะเชิงแนวคิดและศิลปกรรมสิ่งทอนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงศิลปะประยุกต์ด้วยที่มีลักษณะทางทัศนศิลป์เช่นการออกแบบอุตสาหกรรมการออกแบบกราฟิกการออกแบบแฟชั่นและการออกแบบภายในและศิลปะการตกแต่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยคำว่าทัศนศิลป์เนี่ยได้ขยายขอบเขตความหมายครอบคลุมไปทั้งสาขาวิจิตรศิลป์และก็ศิลปะประยุกต์นะครับวิจิตรศิลป์ก็คืองานศิลปะที่ให้เรารับรู้ด้วยความรู้สึกนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ใช้สอยอย่างใดและก็ในงานศิลปะประยุกต์ก็เป็นงานศิลปะที่เราใช้ในเรื่องของการดำรงชีพนะครับก็คือมีประโยชน์ทางด้านการใช้สอยด้วยและก็สิ่งของเหล่านั้นก็ต้องทำให้มันสวยงามด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคำว่าศิลปินเนี่ยในอดีตนี่มักจะถูกจำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานในด้านวิจิตรศิลป์เท่านั้นนะครับก็คืองานด้านจิตรกรรมงานด้านประติมากรรมหรือภาพพิมพ์ไม่รวมถึงศิลปะการตกแต่งงานฝีมือหรือสื่อทัศนศิลป์ประยุกต์นะครับความแตกต่างนี้ต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยศิลปินในการเคลื่อนไหวทางงานฝีมือและก็ศิลปะซึ่งให้คุณค่าเทียบเท่าศิลปะชั้นสูงได้เช่นเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานด้านประยุกต์ศิลป์หรือศิลปะพื้นเมืองนะครับถ้ามีคุณค่ามีฝีมือสูงก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นงานศิลปะชั้นสูงได้เหมือนกันนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าทัศนศิลป์กันนะครับทัศนศิลป์คือกระบวนการถ่ายทอดผลงานทางศิลปะนะครับที่ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อย่างมีระบบและแบบแผนเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ต้องมีประสิทธิภาพและความ

สวยงามโดยมีการปฏิบัติงานตามแผนนะครับแล้วก็พัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องใช้คำว่าต่อเนื่องนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นการรับรู้ทางจักษุประสาทนะครับก็คือการเห็นด้วยตานะครับก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคำว่าทัศนะก็คือเห็นนั่นเองนะครับศิลปะที่ต้องใช้ตาดูด้วยการมองเห็นวัตถุและสรรพสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เองสัตว์หรือวัตถุอื่นๆนะทั้งที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวไม่ว่าจะมีการปรุงแต่งหรือไม่ก็ตามนะครับการมองเห็นนี้นี่ก็ให้เกิดปัจจัยสมมุติทางจิตใจและก็อารมณ์ของมนุษย์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะครับทัศนศิลป์นี่เป็นการแปลความหมายทางศิลปะที่แตกต่างกันไปในแต่ละมุมมองของแต่ละบุคคลในงานศิลปะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไร้ขอบเขตทางจินตนาการและก็ไม่มีกรอบที่แน่นอนนะครับขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึกของบุคคลในขณะนั้นทัศนศิลป์เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจและอารมณ์เป็นสำคัญนะครับทัศนศิลป์นี่มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคือคำว่า visual artซึ่งหมายถึงศิลปะที่มองเห็นหรือศิลปะที่สามารถสัมผัสรับรู้ชื่นชมได้ประสาทตาสัมผัสจับต้องได้แล้วก็มีมิติในอากาศนะครับเรามาดูประเภทของทัศนศิลป์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างทัศนศิลป์นี่สามารถออกแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะครับประเภทหลักก็คืองานกิจกรรมการใช้สีแปลงในการสร้างสรรค์ภาพบนพื้นผิวเช่นบนผ้าใบหรือผนังหรือแผ่นเรียบต่างๆนะครับประการต่อมาก็คืองานประติมากรรมการสร้างรูปทรง3มิติจากวัสดุต่างๆเช่นหินโลหะไม้หรือดินเหนียวนะครับสามารถมาสร้างเป็นงานได้แล้วก็สถาปัตยกรรมเนี่ยในการออกแบบและก่อสร้างอาคารและก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับความสำคัญของทัศนศิลป์นี่มีหลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดและฝีมือผ่านทางผลงานศิลปะได้ที่เรียกว่าสร้างสรรค์ขึ้นทัศนศิลป์ซ้อนถึงการจินตนาการและความและการคิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของเรานะครับทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอยและก็ความสวยงามที่มีความประณีตบรรจงนะครับทัศนศิลป์นี้ไม่เพียงแค่มีคุณค่าทางกายภาพแต่ยังมีบทบาทในการจันลงจิตใจสะท้อนความเชื่อและก็ความศรัทธาของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีจุดมุ่งหมายเพื่อประดับโลกและก็ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกรับรู้และคล้อยตามไปกับความงามและก็ความหมายที่ศิลปินต้องการจะสื่อนะครับการรับชมทัศนศิลป์จึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปินและผู้ชมผ่านความรู้สึกและก็จินตนาการนั่นเองทัศนศิลป์จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และก็ส่งเสริมวัฒนธรรมไปในตัวด้วยรวมไปถึงการสื่อสารทางอารมณ์และก็ความรู้สึกในระดับที่ลึกซึ้งทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันนะครับทัศนศิลป์ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและก็สะท้อนความเจริญของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติเรามาดูลักษณะและประเภทของศิลปะกันนะครับศิลปะเนี่ยเป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวางนะครับยากที่จะตัดสินหรือชี้เฉพาะเจาะจงให้บอกได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรบางผลงานนี้ไม่สามารถจะจัดกลุ่มหรือจัดประเภทได้เลยนะครับแต่ในขณะที่บางชิ้นเป็นการรวมของศิลปะหลายหลายประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษานะครับศิลปะจึงถูกจัดแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ประเภทแรกก็คือจิตรกรรมและภาพพิมพ์นะครับการสร้างภาพด้วยสีและแปลงหรือการพิมพ์ภาพบนพื้นผิวต่างๆนั่นเองนะครับและส่วนต่อมาก็คือประติมากรรมการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัสดุต่างๆหินโลหะไม้หรือดินเหนียวเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมนะครับการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับในส่วนของวรรณกรรมการเขียนและการสร้างเรื่องราวที่มีคุณค่าทางศิลปะทำให้สะเทือนใจสำหรับผู้อ่านได้นะครับดนตรีก็เช่นกันนะครับการสร้างสรรค์และการแสดงดนตรีที่เป็นศิลปะนะครับการละครที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะนะครับงานศิลปะประเภทต่างๆที่กล่าวมานี้ยังสามารถจัดแบ่งย่อยได้ตามการรับรู้คุณค่าทางสุนทรียะด้วยนะครับ1ศิลปะที่

รับรู้ด้วยการมองเห็นได้แก่งานจิตรกรรมงานประติมากรรมภาพถ่ายงานภาพพิมพ์และก็งานสถาปัตยกรรมนะครับ 2. ศิลปะที่รับรู้ด้วยการได้ยินได้แก่วรรณกรรมและก็ดนตรีนะครับได้ฟังบทกวีดีๆและก็ได้ฟังเพลงเพราะๆ 3. ศิลปะที่รับรู้ได้ทั้งการมองเห็นและการได้ยินพร้อมกันนะครับได้แก่ศิลปะผสมเช่นภาพยนตร์และการแสดงสดบนเวทีไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นนาฏกรรมสิ่งเหล่านี้ก็คือการผสมผสานระหว่างการได้ยินแล้วก็การดูนะครับการแบ่งประเภทของศิลปะนี้ช่วยให้ง่ายต่อการศึกษาและก็ทำความเข้าใจโดยแต่ละประเภทของศิลปะมีลักษณะและวิธีการสร้างสรรค์ที่เรียกว่ามีความแตกต่างกันนะครับแต่ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้สึกจินตนาการและก็ความงามให้กับผู้ชมนั่นเองมาดูคุณค่าของทัศนศิลป์กันนะครับว่ามีอย่างไรบ้างการชื่นชมและทำความเข้าใจในงานทัศนศิลป์เช่นจิตรกรรมประติมากรรมและก็งานสถาปัตยกรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อเป็นการเสพความงามทางสายตาเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องพิจารณาถึงคุณค่าทางศิลปะที่แฝงเร้นอยู่ภายในด้วยนะครับทุกอย่างถ้ามันมีความหมายซ่อนอยู่ผลงานชิ้นนั้นก็จะมีความพิเศษนะครับซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดความเชื่อและเจตนารมณ์ของศิลปินผู้สร้างงานรวมทั้งบริบทของยุคสมัยนั้นๆด้วยนะครับคุณค่าทางศิลปะในทัศนศิลป์สามารถแบ่งออกเป็น2ด้านสำคัญได้แก่ 1. คุณค่าทางด้านเรื่องราวนะครับคุณค่าทางด้านเรื่องราวเนี่ยคือเนื้อหาสาระความหมายหรือแนวคิดที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะเป็นสิ่งที่สะท้อนเจตจำนงของผู้สร้างสรรค์ที่ต้องการสื่อออกมานะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชมได้รับรู้นั่นเองนะครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับสังคมความเชื่อศาสนาประวัติศาสตร์หรือวรรณคดีซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นย่อยๆดังต่อนี้นะครับซึ่งจุดหนึ่งก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อถือความศรัทธางานศิลปะจำนวนมากนะครับสร้างขึ้นจากความศรัทธาเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดรูปเคารพต่างๆเทวรูปซึ่งไม่เพียงสื่อถึงความเชื่อเฉพาะกลุ่มนะครับแต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาที่ล่อหลอมสังคมยึดมั่นในหลักธรรมและก็คุณธรรมนั่นเอง 1.2 เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาศิลปะในทุกยุคทุกสมัยนี่มักจะเกี่ยวข้องกับศาสนานะครับเช่นงานพุทธศิลป์ในประเทศไทยที่มีจุดมุ่งหมายในการสอนหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนานะครับและก็สร้างแรงศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน 1.3เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับศิลปะบางชิ้นนี่ทำหน้าที่ที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้รู้เช่นงานจิตรกรรมที่เล่าถึงเรื่องราวอดีตรูปปั้นของวีรบุรุษหรือสถาปัตยกรรมนะครับที่สะท้อนวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยนั้นๆ นะครับการชื่นชมศิลปะในด้านนี้คือการเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ของสังคมในยุคสมัยนั้นๆด้วย 1.4เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองและการปกครองศิลปินอาจจะสร้างผลงานที่สะท้อนแนวคิดทางการเมืองเช่นภาพที่สะท้อนการต่อสู้ของประชาชนรูปปั้นของกษัตริย์หรือผู้นำที่มีอิทธิพลหรือสถาปัตยกรรมของรัฐที่แสดงถึงอำนาจและอุดมการณ์ของยุคสมัยนั้นๆ 1.5 เรื่องราวที่เกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆนะครับวรรณคดีเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญของศิลปินในการสร้างผลงานได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นงานภาพวาดที่สื่อถึงวรรณกรรมพื้นบ้านเรื่องรามเกียรติ์หรือบทกวีที่ถูกตีความถ่ายทอดผ่านภาพลักษณ์ในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งช่วยให้วรรณคดีนั้นนี่ยังมีชีวิตและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยกล่าวโดยสรุปนะครับคุณค่าทางเรื่องราวหรือการที่ศิลปะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งสารอันลึกซึ้งและเป็นเครื่องมือบันทึกความคิดความรู้และวัฒนธรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับเรามาดูคุณค่าทางด้านรูปทรงกันบ้างนะครับในส่วนที่2นี้ก็คือคุณค่าทางด้านรูปทรงไม่ว่ารูปทรงจะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้โดยตรงเห็นได้ง่ายนะครับแต่ในทางศิลปะแล้วนี่รูปทรงไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ในความสวยงามเท่านั้นนะครับผมหมายถึงรูปทรงที่เป็นงานศิลปะนะครับแต่ยังสะท้อนความคิดความรู้สึกและอารมณ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ด้วยนะครับเมื่อเขาสร้างสรรค์ขึ้นมาในงานศิลปะรูปทรงก็จะถูกนำมาเป็นบทบาทหลักในการที่จะ
ถ่ายทอดผลงานออกมานะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าอันศิลปะนี่มันต้องเริ่มจากเส้นสร้างบันทึกสิ่งที่ศิลปินเห็นในจินตนาการออกมาเป็นรูปร่างคร่าวๆง่ายๆนะครับแล้วก็พัฒนารูปร่างนั้นให้มันชัดเจนขึ้นต่อมาก็เอาไปทำงานจริงอาจจะเป็นงานด้านประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมงานจิตรกรรมหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจนกระทั่งเป็นงานที่สมบูรณ์บางทีอาจจะใช้รูปทรงเพียงอย่างเดียวอาจจะใช้สีเพียงอย่างเดียวอาจจะใช้เส้นเพียงอย่างเดียวก็แล้วแต่ว่าผลงานศิลปะจะอยู่ในสไตล์ไหนนะครับผลงานศิลปะที่มีคุณค่าทางรูปทรงก็คือผลงานที่สามารถสื่อสารได้ผ่านทางองค์ประกอบของศิลปะก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือองค์ประกอบศิลปะหรือทัศนธาตุเนี่ยก็ได้แก่เส้นสีรูปทรงพื้นผิวน้ำหนักจังหวะพื้นที่ว่างเหล่านี้นะครับซึ่งรวมกันแล้วทำให้เกิดความงามทางทัศนศิลป์และก็ที่ส่งอิทธิพลต่อความคิดความรู้สึกของผู้ชมนะครับอย่างอาทิเช่นการใช้เส้นตรงเส้นโค้งหรือเส้นหยักอาจจะสื่อถึงความสงบสื่อถึงอารมณ์สื่อถึงความเคลื่อนไหวได้นะครับหรือบางทีในเรื่องของการใช้สีเนี่ยศิลปินอาจเลือกใช้สีร้อนหรือสีเย็นสิ่งเหล่านี้อาจแสดงถึงความอารมณ์ความรู้สึกหรือพลังงานต่างๆนะครับสีร้อนก็ให้ความรู้สึกถึงความร้อนเร่าหรือสีเย็นให้ความรู้สึกถึงความสงบเหล่านี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบของภาพก็มีส่วนสำคัญนะครับความสมดุลในภาพต้องมีถ้าเกิดภาพไม่มีความสมดุลภาพก็จะเสียความเสียคุณค่าทางศิลปะไปนะครับและก็ที่สำคัญคือจุดเด่นนะครับในองค์ประกอบในการจัดวางองค์ประกอบในงานศิลปะนี่จุดเด่นสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องเด่นจริงแล้วก็เป็นจุดที่เรียกว่าหยุดสายตาคุณดูได้นานแล้วก็ในผลงานชิ้นหนึ่งต้องมีจุดเด่นเพียง1จุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ผลงานนั้นมีเอกภาพนั่นเองนะครับการวางวัตถุต่างๆลงในพื้นที่ว่างล้วนส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาและก็อารมณ์ของผู้ชมนะครับคุณค่าทางรูปทรงจึงไม่ใช่แค่การสวยงามเท่านั้นนะครับแต่เป็นการออกแบบที่มีจุดมุ่งหมายและสามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกและเข้าใจที่ศิลปินต้องการสื่อสารออกมานะครับเรียกว่าดูงานก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายคำพูดให้มากนะครับแค่เห็นภาพเดียวผู้ชมก็สามารถที่จะเข้าใจได้มีสุภาษิตจีนบอกว่า1ภาพแทนคำได้เป็นพันๆคำเลยนะครับถ้าเราดูงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ศิลปินสร้างด้วยความมีการวางแผนมีการพัฒนาแล้วก็มีความสมบูรณ์ในแนวความคิดเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเอ่ยคำถามใดๆเราก็จะเข้าใจผลงานชิ้นนั้นไปโดยทันทีเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการดูงานศิลปะเนี่ยมันก็ขึ้นกับประสบการณ์ของผู้ชมด้วยและก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดเหมือนศิลปินนะครับเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ดูเนี่ยส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าทางศิลปะและก็ศิลปะเนี่ยเราจะรับรู้อย่างไรก็มันเป็นเรื่องของปัจเจกด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดอย่างไรนะครับแต่ถ้าสามารถที่จะรับรู้ได้ตรงกับที่ศิลปินต้องการเนี่ยก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ในทั้งผู้ส่งและก็ผู้รับนะครับที่มาดูคุณค่าที่3ก็คือคุณค่าทางสังคมคุณค่าทางสังคมของทัศนศิลป์เนี่ยคือบทบาทที่งานศิลปะเรียกว่ามีต่อความสัมพันธ์และสะท้อนปัญหาและพัฒนานะครับสังคมในแง่มุมต่างๆศิลปะสามารถทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนจริงของสังคมทั้งในด้านของความงามความเหลื่อมล้ำความหวังหรือเสียงของผู้ที่ถูกมองข้ามหรือเสียงที่ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับศิลปะสามารถสะท้อนออกมาได้เป็นอย่างดีแทนคำพูดเป็นพันๆคำนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับเช่นศิลปะที่นำเสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมก็สามารถกระตุ้นให้สังคมมองเห็นถึงความมีปัญหาของพอลูชันสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษอะไรต่างๆก็จะช่วยกันแก้ไขนะครับหรือความยากจนในสังคมบางทีศิลปะก็อาจจะกระตุ้นจิตสำนึกคนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านโน้นด้านนี้ต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีความสุขอย่างยั่งยืนนะครับขจัดความยากจนทั้งหมดไปความรุนแรงต่างๆเช่นสงครามน
การแย่งชิง

ทรัพยากรศิลปะสามารถที่จะสะกิดใจคนให้เกิดความโอบอ้อมเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันได้นะครับและบางทีก็ในส่วนของความไม่เท่าเทียมในสังคมศิลปะก็สามารถแสดงลักษณะที่เรียกว่าเรียกร้องความเท่าเทียมให้สังคมได้โดยที่ไม่ต้องพูดออกมานะครับเห็นรูปก็เข้าใจความหมายการใช้ศิลปะเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนก็สามารถทำได้เช่นงานศิลปะชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันในชุมชนนะครับศิลปะบางทีก็อาจจะช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆนะครับและก็สร้างอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจในรากเหง้าส่งเสริมเศรษฐกิจให้เกิดการท่องเที่ยวนะครับศิลปะก็อาจจะช่วยพัฒนาชุมชนในเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้นะครับทัศนศิลป์จึงไม่เป็นเพียงงานสร้างสรรค์ที่งดงามเพียงเดียวแต่ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อนสังคมทั้งในเชิงการเรียนรู้วิพากษ์และการร่วมกันเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆนะครับมาดูคุณค่าทางอารมณ์นะครับในส่วนที่4คุณค่าทางอารมณ์ของทัศนศิลป์เนี่ยคือพลังในการกระตุ้นความรู้สึกและก็เชื่อมโยงกับประสบการณ์ส่วนบุคคลของผู้ชมนะครับงานศิลปะสามารถทำให้ผู้คนเนี่ยหรือคนชมเนี่ยรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์ซาบซึ้งสงบโศกเศร้าหรือมีความหวังได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ศิลปินถ่ายทอดอารมณ์ของตนผ่านองค์ประกอบของงานโดยการใช้สีเส้นแสงเงาหรือโครงสร้างต่างๆในภาพนะครับงานจิตกรรมอาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกคิดถึงบ้านหรือรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมางานประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับอาจจะเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่และก็น่าเกรงขามให้ผู้คนเนี่ยฮึกเหิมในการต่อสู้ชีวิตหรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆได้สีก็เช่นกันนะครับแล้วก็จังหวะของภาพอาจจะทำให้รู้สึกเคลื่อนไหวหรือมีความสงบนิ่งได้ในความรู้สึกนะครับในทางจิตวิทยาเนี่ยศิลปะยังสามารถช่วยบำบัดความเครียดความเศร้าและก็ส่งเสริมสุขภาพจิตใจได้ดีอีกด้วยนะครับซึ่งนำไปสู่กระบวนการเขาเรียกว่าศิลปะบำบัดนั่นเองนะครับรักษาผู้ป่วยทางจิตหรือว่าทำให้คนทุเลาความเจ็บปวดจากการป่วยไข้ได้ทำให้การรักษานั้นบรรลุเป้าหมายนะครับดังนั้นเนี่ยคุณค่าทางอารมณ์ก็คือสิ่งที่ทำให้ศิลปะสามารถเชื่อมโยงกับหัวใจของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งและไร้ข้อจำกัดทางภาษานั่นเองนะครับและเมื่อรวมกันทั้ง4มิติที่ผมพูดมาได้แก่คุณค่าทางเรื่องราวคุณค่าทางรูปทรงคุณค่าทางสังคมและก็คุณค่าทางอารมณ์นะครับจะเห็นได้ว่างานทัศนศิลป์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงความสวยงามหรือใช้ตกแต่งเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือเรียกว่าสื่อสารที่ทรงพลังต่อมนุษย์และก็สังคมช่วยเราในมองเห็นโลกเข้าใจตนเองและเชื่อมโยงไปสู่ผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูแนวคิดในงานทัศนศิลป์กันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นการสร้างสรรค์งานที่เกิดขึ้นเฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นนะครับคือไม่ใช่เกิดขึ้นจากสัตว์หรือใครนะครับมนุษย์แหละเป็นผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อที่จะให้มนุษย์ด้วยกันนี่แหละเป็นผู้ได้เสพได้ดูนะครับแล้วก็ได้รับรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเพราะศิลปะเป็นภาษาหนึ่งที่มนุษย์ใช้ในการรับรู้ส่งต่อส่งผ่านให้กันและกันมาทุกยุคทุกสมัยนะครับบางทีเรื่องราวในยุคสมัยอันไกลโพ้นก็ยังส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับยุคหินเนี่ยเวลาผ่านไปเป็นหมื่นปีก็ยังสามารถส่งต่อมาถึงยุคปัจจุบันได้แน่นอนครับในยุคปัจจุบันเนี่ยศิลปินหรือว่าผู้สร้างสรรค์ศิลปะก็สามารถที่ส่งต่อไปในอนาคตได้นะครับเป็นการสร้างสรรค์ที่เราพูดได้เต็มปากว่ามนุษย์เพื่อมนุษย์เฉพาะสังคมมนุษย์เท่านั้นเป็นความต้องการที่จะสร้างชิ้นงานใหม่ที่ไม่ใช่การเลียนแบบด้วยนะครับศิลปินจะต้องใช้ความคิดในการแก้ปัญหาการออกแบบและการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมให้ปรากฏขึ้นในงานของเขานะครับโดยอาศัยการรับรู้สิ่งที่สัมผัส

ในชีวิตประจำวันของเขาในอดีตในปัจจุบันนะครับแล้วก็จินตนาการที่เกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกในห้วงคำหนึ่งและประสบการณ์เฉพาะของศิลปินโดยตรงนะครับดังนั้นในการวิเคราะห์แนวคิดในงานศิลป์ในงานทัศน์หรืองานศิลปะนี่จึงต้องวิเคราะห์แนวคิดที่ศิลปินใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานด้วยมาดูข้อแรกก็คือแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กันนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อมนุษยชาติแน่นอนนะครับเพราะว่าผลงานที่เกิดขึ้นช่วยทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมและในที่สุดก็พัฒนาประเทศชาติได้นะครับการสร้างสรรค์ผลงานใดๆก็ตามนะครับถ้าขาดแนวคิดและกระบวนการก็ย่อมไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดมีส่วนสำคัญกระบวนการสร้างก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะทำให้งานเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจนะครับดังนั้นในแนวคิดจึงเป็นหัวใจหลักของการทำงานและก็การกำหนดแนวทางปฏิบัติรวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานนั้นไปพร้อมๆกันด้วยนะครับทั้งนี้นี่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของมนุษย์ในแต่ละครั้งย่อมเกิดจากสิ่งเร้าหรือแรงบันดาลใจอาจจะเป็นแรงบันดาลใจหรือสิ่งเร้าที่มาจากภายนอกหรือภายในก็ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากภายนอกมันก็ส่งผลต่อรูปแบบของงานศิลปะนะครับถ้าเรารับรู้มาจากภายนอกก็อาจจะเป็นงานศิลปะที่ถ่ายทอดที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นแรงบันดาลใจที่มาจากภายในภายในใจของเราเนี่ยรูปแบบของงานก็อาจจะเป็นศิลปะที่ว่ามีลักษณะที่ว่าเป็นนามธรรมหรืองานแอบแฝงนะครับและก็หากศิลปินได้รับแรงบันดาลใจมาทั้ง2อย่างก็คือทั้งภายนอกและก็ภายในรูปแบบของงานศิลปะที่ทำมาก็จะมีลักษณะเป็นกึ่งนามธรรมหรือเรียกว่าเซมิแอบสแตรกต์นะครับเราสามารถที่จะรู้ว่าศิลปินนี้รับรู้มาจากอะไรแล้วก็คลี่คลายออกมาเนี่ยสามารถรู้ต้นทางนะครับหลักการวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรืองานทัศน์เนี่ยมีดังต่อไปนี้นะครับ 1.1 ในวัตถุประสงค์ของงานผู้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์จะต้องศึกษาวัตถุประสงค์ของงานนั้นอย่างละเอียดก่อนนะครับเพื่อผลงานจะได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั่นเองนะครับ1.2 เทคนิคในการทำงานสำคัญมากนะครับก็คือกลไกวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานแขนงต่างๆต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะแต่ละงานจะใช้เครื่องมือวัสดุและก็กระบวนการทำงานที่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับ 1.3 ในคุณค่าทางสุนทรียภาพนั่นเองผู้วิเคราะห์ควรจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพซึ่งแนวทางการพิจารณาและเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์รูปแบบทัศนธาตุที่ใช้ในงานศิลปะหรือทัศนศิลป์นั้นๆนะครับมาทำความเข้าใจงานทัศนศิลป์กันต่อนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับประเภทแรกที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ก็คืองานจิตรกรรมนั่นเองนะครับผลงานจิตรกรรมนี่หรือว่าเพนติ้งเนี่ยหมายถึงผลงานที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดและการระบายสีนะครับเพื่อให้เกิดภาพเป็นงานศิลปะที่มี2มิติเป็นรูปแบบที่ไม่มีความลึกหรือนูนหนานะครับแต่สามารถเขียนลวงตาให้เห็นว่ามีความลึกความนูนได้ความงามของจิตรกรรมเนี่ยเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่างๆกันนะครับก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องของสีงานจิตรกรรมเนี่ยมันสามารถแบ่งออกได้2ชนิดนะครับก็คือ 1. การวาดเส้นหรือ drawing นั่นเองครับเป็นการวาดภาพโดยใช้ปากกาหรือดินสอหรืออะไรก็ตามนะครับที่ขีดเขียนลงไปบนพื้นผิววัสดุที่รองรับเพื่อให้เกิดเป็นภาพขึ้นมานั่นเองการวาดเส้นก็คือการขีดเขียนให้เป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ส่วนใหญ่แล้วนี่งานวาดเส้นนี่ก็จะมีสีเดียวนะครับแต่การวาดเส้นไม่ได้จำกัดที่จะต้องมีสีเดียวนะครับอาจจะมีสีหลายๆสีก็ได้นะครับการวาดเส้นเนี่ยเป็นจัดว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของงานศิลปะทุกชนิดเลยนะครับจะเริ่มต้นจากการวาดเส้นก่อนนะครับ2ก็คือการระบายสีเพนติ้งนั่นเองนะครับงานจิตรกรรมมี2แบบ1การวาดเส้นกับ2การระบายสีเป็นการวาดภาพโดยใช้ผู้กันหรือแปลงขนาดต่างๆหรือวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับมาระบายมาแต่งแต้มให้เกิดเป็นภาพ

ับขึ้นมาก็ระบายสีเนี่ยต้องใช้ทักษะการควบคุมและเครื่องมือเหนือมากกว่าการวาดเส้นอย่างเดียวนะครับต้องใช้เรียกว่ามีทักษะในการควบคุมสีมีทักษะในการใช้เครื่องมือนะครับผลงานการระบายสีจะสวยงามเหมือนจริงและก็สมบูรณ์แบบมากกว่าการวาดเส้นธรรมดานะครับลักษณะของงานจิตรกรรมนี่มีแบบไหนบ้าง

สถาบันศิลปะในมหาวิทยาลัยเขาสอนอะไรกันบ้างนะครับสิ่งแรกก็คือภาพทิวทัศน์หรือแลนด์สเคปเพนติ้งนะครับเป็นภาพที่แสดงความงามหรือความประทับใจในความงามของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมของที่ศิลปินผู้วาดดำรงอยู่ณเวลานั้นภาพวาดทิวทัศน์วาดพื้นดินเรียกว่าแลนด์นะครับที่อยู่บนบกแล้วก็ภาพวาดทิวทัศน์ที่เป็นชุมชนหรือเมืองเขาเรียกว่าซิตี้สเคปนะครับซึ่งมี3ส่วนนี้ที่นักศึกษาต้องไปทำการเรียนรู้กันนะครับในส่วนที่2ก็คือภาพคนก็คือฟิกเกอร์เพนติ้งหรือดรออิ้งฟิกเกอร์เป็นภาพที่แสดงก็กิริยาต่างๆท่าทางต่างๆนะครับของมนุษย์โดยลักษณะเต็มตัวไม่ว่าจะเป็นนั่งนอนเดินยืนวิ่งแล้วแต่นะครับซึ่งไม่เน้นการแสดงออกของความเหมือนบนใบหน้านะครับแต่ก็ถ้าเหมือนได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นการเขียนคนทั้งตัวในส่วนที่3ที่ต้องทำการศึกษาก็คือภาพคนเหมือนนั่นเองหรือ Portrait Painting นะครับเป็นการเป็นภาพที่แสดงถึงความเหมือนของใบหน้าของคนคนใดคนหนึ่งนะครับซึ่งการเขียนภาพเหมือนเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือต้องให้เหมือนนะครับถ้าเราเขียนภาพเหมือนและไม่เหมือนเนี่ยก็แสดงว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็ต้องมีชีวิตชีวาด้วยนะครับภาพเขียนต้องมีชีวิตชีวาขาดชีวิตชีวาไม่ได้อยากเขียนในภาพมีชีวิตชีวาได้ศิลปินหรือผู้วาดเนี่ยจะต้องฝึกฝนการเขียนภาพเยอะนะครับในส่วนที่4ก็คือภาพสัตว์นะครับหรือ Animal Figure Painting นั่นเองเป็นการแสดงกิริยาท่าทางของสัตว์ในลักษณะต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะไปวาดกันที่สวนสัตว์แต่สมัยนี้นี่เราอาจจะดูจากสารคดีในรายการทีวีหรือใน YouTube แล้วก็เปิดดูแล้วก็สเก็ตหรือไม่ก็จะหยุดสต็อปแล้วก็เราวาดรูปได้โดยไม่จำเป็นต้องออกไปดูจากของจริงในสวนสัตว์เหมือนสมัยก่อนนะครับการฝึกวาดภาพสัตว์สมัยนี้ง่ายมากนะครับเพราะสามารถหยุดดูท่าทางของสัตว์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีสื่อที่ให้เห็นในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับในส่วนที่5ก็คือการวาดภาพประกอบเรื่อง illustration painting นะครับเป็นภาพที่เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวหรือถ่ายทอดเหตุการณ์ต่างๆให้ผู้อื่นรับรู้ในสิ่งที่เราอยากจะเล่าโดยอาจเป็นทั้งภาพประกอบเรื่องในหนังสือในพระคัมภีร์หรือภาพเขียนบนฝาผนังนะครับในอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆและรวมถึงโฆษณาต่างๆด้วยส่วนที่6ก็คือภาพหุ่นนิ่งหรือเราเรียกว่า still life หรือ still painting นั่นเองนะครับเป็นภาพวาดที่เกี่ยวกับเครื่องมือสิ่งของต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยวัสดุต่างๆที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งที่อยู่กับที่หุ่นนิ่งเราต้องมาจัดขึ้นมาก่อนนะครับให้แสงให้เงาแล้วก็วาดโดยสามารถที่จะวาดได้ตลอดเวลาเพราะหุ่นตั้งอยู่จนกว่าจะวาดเสร็จนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แสงธรรมชาติได้หรือจะใช้แสงจากเราทำขึ้นมาได้โดยใช้สปอตไลท์ส่องเข้าไปแน่นอนว่าถ้าใช้สปอตไลท์ในอาคารเราก็จะได้มีเวลาในการวาดนานเพราะว่าแสงมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใช้แสงจากธรรมชาติหรือแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยช่วงเวลามันจะเปลี่ยนแปลงสีก็จะเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสีก็จะเปลี่ยนแปลงแสงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนก็ทำให้การวาดนี่ยากขึ้นเราต้องค่อยๆวาดหรือว่าจดจำสีแสงไว้ด้วยถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแต่ถ้าไม่มีรูปถ้าไม่มีการไม่มีกล้องถ่ายรูปก็ต้องจัดหุ่นแล้วใช้แสงที่เราส่องขึ้นมาเองก็ได้นะครับ7ภาพจิตรกรรมฝาผนังหรือมูรอนเพนติ้งนะครับเป็นภาพเขียนที่เขียนไว้ตามฝาผนังอาคารโบสถ์หรือวิหารต่างๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของศาสนาชาดกหรือประวัติของศาสดาหรือกิจกรรมของพระมหากษัตริย์นะครับบางแห่งเขียนไว้เพื่อเป็นการตกแต่งภายในภายนอกนะครับ2งานประติมากรรมประติมากรรมคือเรียกว่าสคัลเชอร์นะครับหมายถึงผลงานที่เรียกว่ามีการแสดงออกด้วยการสร้างรูปทรง3มิตินั้นมีปริมาตรมีน้ำหนักและก็กินเนื้อที่ในอากาศนะครับการใช้วัสดุชนิดต่างๆวัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจะเป็นตัวกำหนดวิธีการการสร้างผลงานความงามของงานประติมากรรมเนี่ยเกิดจากแสงและเงาที่เกิดขึ้นมากระทบนะครับถ้าแสงเงาดีกระทบวางผลงานประติมากรรม

ในมุมที่เหมาะสมจะทำให้งานเนี่ยสวยงามขึ้นนะครับขึ้นกับแสงเงาด้วยการสร้างงานประติมากรรมสามารถทำได้4วิธีก็คือ1การปั้นนะครับเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากการใช้วัสดุดินเหนียวหรืออะไรก็ตามเช่นดินน้ำมันที่พึ่งได้นะครับที่อ่อนตัวแล้วก็ยึดจับตัวกันดีนะครับวัสดุที่นิยมมาใช้ในการทำงานก็คือดินเหนียวดินน้ำมันปูนขี้ผึ้งกระดาษก็สามารถทำได้นะครับขี้เลื่อยที่ผสมกับกาวก็สามารถทำได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดค้นกันขนมปังมาก็สามารถทำงานประติมากรรมได้สองการแกะสลักเป็นการสร้างรูปทรงสามมิติจากวัตถุที่แข็งเปราะโดยใช้เครื่องมือต่างๆนะครับวัสดุที่นำมาใช้ในการแกะสลักก็ได้แก่เทียนไม้หินนะครับกระจกหรือปูนปาสเตอร์เหล่านี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับ3การหล่อเป็นการสร้างรูปทรง3มิติจากวัสดุที่หลอมตัวและก็กลับมาแข็งตัวได้โดยอาศัยแม่พิมพ์ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปนะครับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ในการหล่อได้แก่โลหะสัมฤทธิ์ปูนขี้ผึ้งเรซินพลาสติกนะครับก้าหล่อดีนี้อย่างก็คือเราสามารถทำงานได้เยอะแบบเหมือนกันจนพิมพ์เนี่ยมันพังไปเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ4การประกอบขึ้นรูปเป็นการสร้างรูปทรงสามมิติโดยนำวัสดุต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันและก็ยึดติดกันด้วยวัสดุต่างๆเช่นเดียวกันนะครับประเภทของงานประติมากรรมเนี่ยมีอะไรบ้างก็ได้แก่ที่หนึ่งอันดับหนึ่งก็คือประติมากรรมแบบนูนต่ำเป็นรูปที่นูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลังรองรับนั่นเองมองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียวนะครับก็คือด้านหน้าถ้ามองจากด้านข้างจะไม่รู้เป็นรูปอะไรมีความสูงจากพื้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรูปจริงนะครับได้แก่รูปนูนแบบเหรียญรูปนูนที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารตกแต่งภาชนะต่างๆหรือประดับตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรมโบสถ์วิหารพระเครื่องบางชนิดนะเราก็เห็นกันคุ้นตานะครับสองประติมากรรมแบบนูนสูงนี่เป็นรูปต่างๆในลักษณะเช่นเดียวกับนูนต่ำนั่นแหละครับแต่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นมานะครับคือยกมาเกิน 50% นะครับก็ถือเป็นนูนสูงทำให้เห็นลวดลายที่ลึกชัดเจนเหมือนจริงมากกว่าแบบนูนต่ำและใช้งานแบบเดียวกับงานนูนต่ำนะครับ3ก็คือประติมากรรมลอยตัวนะครับเป็นรูปต่างๆที่มองเห็นได้รอบด้านได้แก่พระพุทธรูปเทวรูปรูปตามคตินิยมรูปบุคคลสำคัญรูปสัตว์รูปขรรพต่างๆภาชนะต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างนูนต่ำนูนสูงแล้วก็ลอยตัวก็เป็นรูปแบบที่4ก็คือเรียกว่ามาผสมผสานกันนั่นเองนะครับก็มีคนทำอยู่หลายคนเหมือนกันทีนี้ส่วนที่3ก็คือสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมเนี่ยหมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยสิ่งก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆการวางผังเมืองการจัดผังบริเวณการตกแต่งอาคารการออกแบบสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นผลงานศิลปะที่มีอายุยืนยาวนะครับสถาปัตยกรรมนี่เป็นที่การจัดสรรบริเวณว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการที่นำมาเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านวัตถุและก็จิตใจนะครับมีลักษณะเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างงดงามสะดวกในการใช้งานและก็มีความมั่นคงแข็งแรงคุณค่าของสถาปัตยกรรมนี่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับ 1. การจัดสรรบริเวณที่ว่างให้สัมพันธ์กันของส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอก2. การจัดรูปทรงทางสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและก็สิ่งแวดล้อมนะครับและข้อ3ในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกลมกลืนนั่นเองนะครับจุดประสงค์ของการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมก็ได้แก่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแค่มาเยือนโดยมุ่งเน้นความสวยงามประกอบการใช้สอยภายในอาคารอย่างยกตัวอย่างเช่นโรงภาพยนตร์สนามกีฬาเรียกว่าอาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะครับ2เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือสิ่งที่ควรค่าแก่การยกย่องโดยเน้นความงามอย่างวิจิตรพิสดารเพื่อตอบสนองอารมณ์และจิตใจในด้านความเชื่อความศรัทธาต่อศาสนานั่นเอง3
เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนนะครับที่มีต่อพระมหากษัตริย์หรือทั้งเป็นที่อยู่อาศัยและที่พักของการทำพิธีต่างๆนะครับสถาปัตยกรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือสถาปัตยกรรมแบบเปิดแล้วก็เรียกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นอาคารบ้านเรือนโรงแรมโบสถ์ต่างๆนะครับซึ่งต้องจัดสภาพต่างๆให้เอื้ออำนวยต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์เช่นแสงสว่างการระบายอากาศอุปโภคบริโภคอะไรต่างๆนะครับสองสถาปัตยกรรมแบบปิดเป็นสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากความเชื่อถือต่างๆซึ่งไม่ต้องการให้คนเข้าไปอาศัยอยู่เช่นสุสานอนุสาวรีย์เจดีย์ต่างๆนะครับสิ่งก่อสร้างแบบนี้จะประดับประดาให้มีความงามมากน้อยตามความศรัทธาแล้วก็ความเชื่อถือนั่นเองสถาปัตยกรรมเป็นงานเทิดศิลป์ที่คงสภาพอยู่ได้นานที่สุดเราจะเห็นว่าอารยธรรมโบราณเนี่ยสิ่งที่ลงเหลือให้เราได้เห็นก็คือสถาปัตยกรรมนั่นเองนะครับในยุคต่างๆเช่นเมโสโปเตเมียอียิปต์ก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นสถาปัตยกรรมแล้วก็ตามมาด้วยประติมากรรมส่วนจิตรกรรมเนี่ยก็จะเสื่อมสลายไปตามเวลาถ้าอายุยิ่งมากก็จะหายไปที่เห็นอยู่ก็คือถอยหลังไปไม่ไกลนะครับมาดูส่วนที่4นะครับคือภาพพิมพ์มีแบ่งออกมาเป็นส่วนต่างๆเป็นภาพพิมพ์ที่เรียกว่ากราฟิกอาร์ตนะครับไม่ถึงผลงานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยวิธีการพิมพ์อาจจะกดให้ติดเป็นภาพบนกระดาษจากแม่พิมพ์ชนิดต่างๆเช่นแม่พิมพ์ไม้แม่พิมพ์โลหะหรือแม่พิมพ์อื่นๆนะครับซึ่งแม่พิมพ์เหล่านี้ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองนั่นเองนะครับการพิมพ์ภาพนั้นเนี่ยจะต้องมีแม่พิมพ์ที่ใช้เป็นแบบอย่างสำหรับในการพิมพ์ซึ่งสามารถเลือกใช้วัสดุต่างๆนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้นะครับเช่นใบไม้กิ่งไม้กระดาษไม้ก๊อกกระดุมขวดหลายอย่างนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาพิมพ์นะครับมาพิมพ์มาปั๊มลงไปนะครับแต่วัสดุต่างๆที่นำมาเป็นแม่พิมพ์นั้นต้องมีร่องรอยซึ่งจะเป็นร่องลึกมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะแบบอย่างหรือรูปแบบในการพิมพ์นั่นเองนะครับการพิมพ์ภาพในขั้นตอนแรกจะต้องออกแบบหรือร่างภาพเสียก่อนเพื่อจะได้ภาพที่สวยงามและก็ถูกต้องตามแบบอย่างที่ต้องการนะครับภาพพิมพ์สามารถจำแนกออกเป็นอีก10ประเภทดังต่อไปนี้ก็คือ1ภาพพิมพ์ผิวนูนเป็นกระบวนการพิมพ์ที่ให้เกิดส่วนลึกและส่วนนูนหรือมีความแตกต่างทางผิวพื้นของแม่พิมพ์ด้วยการแกะการลอการกดหรือวิธีการอื่นๆเช่นภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์โลหะเหล่านี้นะครับ2แม่พิมพ์ร่องลึกเป็นการพิมพ์ที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการพิมพ์ผิวนูนนะครับได้แก่ภาพพิมพ์เอชชิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ภาพพิมพ์พื้นราบกลวิธีนี้นี่รู้จักกันในนามของภาพพิมพ์หินนั่นเองนะครับ4พิมพ์ฉากพิมพ์การพิมพ์แบบนี้ที่รู้จักกันดีก็คือการพิมพ์ตัดกระดาษเป็นต้นนะครับนะครับทีนี้มาดูหลักการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์กันนะครับการวิเคราะห์แนวคิดในงานทัศนศิลป์เนี่ยเป็นกระบวนการทำความเข้าใจที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารผลงานออกมาโดยเน้นการพิจารณาทั้งงานรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของชิ้นงานนะครับศิลปินอาจแต่ละคนอาจจะใช้สัญลักษณ์รูปแบบหรือวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อสื่อสารความหมายเฉพาะดังนั้นการวิเคราะห์จึงต้องครอบคลุมหลายมิตินะครับซึ่งสามารถแบ่งเป็น4หัวข้อหลักดังต่อไปนี้นะครับ1วิเคราะห์จุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่ศิลปินตั้งใจจะสื่อสารหรือเน้นในผลงานเช่นต้องการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นทางสังคมการสื่อสารประเด็นทางการเมืองต่างๆการสะท้อนตัวตนหรือการเล่าเรื่องส่วนตัวการวิเคราะห์ในข้อนี้ก็คือการตั้งคำถามเช่นศิลปินต้องการจะบอกอะไรเนื้อหาของงานเนี่ยจะเกี่ยวกับอะไรมีความตั้งใจอยากให้ผู้ชมรู้สึกหรือคิดอย่างไรการเข้าใจจุดมุ่งหมายช่วยให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงแก่นของแนวคิดในผลงานและเข้าใจเจตนารมณ์ของศิลปินได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ2วิเคราะห์รูปแบบและรูปทรงในส่วนนี้คือการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านรูปลักษณ์และโครงสร้างของภาพนั่นเองนะครับว่าศิลปินเลือกใช้รูปแบบหรือโครงสร้างอย่างไรเช่นใช้รูปทรงเรขาคณิตหรือทรงทางธรรมชาติมีความสมดุลหรือไม่รูปทรงมีลักษณะสื่อถึงสิ่งใดมีการเน้นจุดสนใจอย่างไรบ้างมีการเคลื่อนไหวหรือจังหวะ
ของรูปทรงหรือไม่ในงานชิ้นนั้น

การวิเคราะห์รูปแบบจะช่วยให้เข้าใจภาษาทัศนศิลป์ที่ศิลปินใช้ในการสื่อความหมายเพราะรูปทรงเองก็สามารถเป็นสัญลักษณ์ที่มีพลังในการถ่ายทอดแนวคิดนั่นเองนะครับ 3. วิเคราะห์การใช้วัสดุและก็เทคนิควัสดุและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นอย่างมีผลอย่างมากนะครับต่อการสื่อความหมายในงานศิลปะเช่นศิลปินเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านโลหะพลาสติกเศษวัสดุหรือวัตถุจากธรรมชาติเทคนิคที่ใช้ในงานแฮนด์เมดงานดิจิทัลหรืองานแบบผสมผสานหรือสื่อผสมวัสดุที่ใช้อาจจะมีความหมายเชิงสัญลักษณ์หรือสะท้อนแนวคิดของศิลปินเช่นการใช้ของเหลือใช้เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการใช้เทคนิคโบราณเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆการวิเคราะห์ส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าทำไมศิลปินจึงเลือกใช้สิ่งเหล่านี้ในการถ่ายทอดความคิดของตนนะครับ 4. วิเคราะห์แนวคิดในการถ่ายทอดอดีตและปัจจุบันผลงานศิลปะหลายชิ้นมักมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันทั้งในด้านแนวคิดเนื้อหาหรือสัญลักษณ์เช่นการอ้างถึงตำนานประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับการสะท้อนประเด็นร่วมสมัยเช่นเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมความเหลื่อมล้ำทางสังคมศิลปินบางคนอาจจะใช้วิธีการเปรียบเทียบหรือเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเพื่อเกิดการตั้งคำถามเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์ในข้อนี้คือการสำรวจว่าศิลปินพยายามเชื่อมโยงเรื่องราวจากอดีตและปัจจุบันอย่างไรและมีการวิพากษ์เสนอทางออกหรือเพียงแค่สะท้อนพวกนั้นข้อนี้นี่ช่วยให้เข้าใจบริบทของงานศิลปะได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงท้ายของการบรรยายในวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือสาระสำคัญนะครับจากหัวข้อการเรียนรู้ทัศนศิลป์แนวคิดความหมายและคุณค่าถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้และมุมมองทางศิลปะร่วมกันกับผมในวันนี้นะครับการบรรยายในวันนี้นี่เป็นการบรรยายผ่านจอนะครับก็เลยเสียดายที่ไม่สามารถที่จะตั้งคำถามแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ได้สอบถามผมได้นะครับเพราะบางครั้งในการบรรยายอาจจะมีประเด็นที่สร้างความสงสัยได้ก็เหมือนการสื่อสารฝ่ายเดียวก็อาจจะขาดอรรถรสบางอย่างไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากใครสนใจหรือสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับในอินเทอร์เน็ตก็หาได้อย่างมากมายหรือไม่ก็ไปศึกษาที่วิทยาลัยพ่อช่างก็ได้นะครับเพราะที่นั่นมีสาขาทางศิลปะหลายสาขาให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้ครับหรือถ้าใครสนใจสาขาจิตรกรรมไทยนะครับซึ่งเป็นสาขาที่ผมสอนอยู่ก็สามารถไปสมัครเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับตลอดเวลาอาจจะมาเรียนตามเวลาผ่านระบบการสอบคัดเลือกเพื่อจะรับใบกิจรับใบปริญญาหรืออาจจะเข้าไปแสวงหาความรู้แบบตามอัธยาศัยนะครับโดยไม่หวังโดยกิจนะครับก็คือเข้าไปหาความรู้หรือเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ก็ได้หรือไม่ก็ไปนั่งคุยกับครูบาอาจารย์หรือไปนั่งคุยกับผมก็ได้นำประเด็นไปถกไปคุยกันทางด้านศิลปะแลกเปลี่ยนกันได้นะครับก็สามารถทำได้ตามอัธยาศัยนะครับที่วิทยาลัยพ่อช่างต้อนรับทุกท่านนะครับที่สนใจไม่มีกำหนดวุฒิไม่กำหนดวัยสามารถเข้าไปได้ทุกวัยนะครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่หรือคนชราได้หมดไปเรียนรู้ศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กันนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้ที่ผมมาบรรยายเนี่ยช่วยเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความเข้าใจในศิลปะนะครับไม่เพียงแต่ในฐานะของสิ่งสวยงามแต่ในฐานะของเครื่องมือในการเรียนรู้ความคิดและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะครับเนื่องจากผมมีอาการเป็นหวัดนะครับก็เลยทำให้เสียงในคำบรรยายครั้งนี้อาจจะแหบแห้งไปสักหน่อยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนจบรายการและอย่าลืมว่าศิลปะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่มองเห็นแต่คือสิ่งที่รู้สึกและเข้าใจได้จากหัวใจนะครับขอขอบคุณจากใจผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge อันเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล

4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

เนาะให้เราต้องนำไปใช้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้เนาะจริงๆเนี่ยเราจะรู้จักมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะว่าคุ้นๆไหมเอ่ยมันจะมีไซน์คอสแล้วก็แทนเนี้ยค่ะคุ้นคำพูดนี้อยู่เนาะไซน์มันก็จะเป็นไซน์เซต้าก็คือจะเป็นมุมของอะไรเนาะอันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะเป็นคอสมุมของอะไรแล้วก็แทนมุมอะไรเนาะแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าแทนเซต้าเนี่ยคืออะไรก็แทนก็คือไซน์ส่วนคอสก็จะมีค่าเท่ากับแทนเนาะอันนี้เราคุ้นๆอยู่ละทีนี้ในอนาคตเนี่ยอาจารย์กำลังจะสอนท้องสูตรเนาะมันก็จะมีตัวอื่นอีกเดี๋ยวขออธิบายก่อนตัวต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวค่อยๆบอกเนาะแทนเนี่ยมันมีตัวตรีโกณมิติต่อไปนะคะก็คือมีตัวทีเหมือนกันเรียกว่าคอสไม่ใช่คอสนะเนาะมีทีเหมือนกันเนาะทีนี้ตัวนี้ขึ้นต้นด้วยตัว S ตรงนี้ขึ้นต้นด้วยตัว C ตัวตรีโกณมิติตัวต่อไปจะชื่อว่าตัวเซกค่ะเซกเซต้าอันนี้เป็น C นะแต่อันนี้จะเป็นตัว S เนาะแล้วคำว่าเซกเนี่ยมันก็เซกเหมือนเดิมแหละนะเซกเหมือนเดิมเนาะเอาอาจารย์มันก็เป็นตัวที่ซ้ำกันสิอาจารย์ก็เลยเติมคำว่าโคเข้าไปโคเซกเซต้าถ้าพูดไปก็คือว่าอันเนี้ยไซน์แต่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวไซน์ขึ้นต้นด้วย S แต่โคเซกขึ้นต้นด้วย C ซึ่งหนังสือบางเล่มอาจจะใช้แค่ CSC ก็ได้แต่อาจารย์เนี่ยขอใช้เป็นขออธิบายไปก่อนเนาะว่าตรงเนี้ยมันมาจากเซกเนาะและอันเนี้ย C ก็คือโคเซกนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะเรามาท่องสูตรพร้อมๆกันเนาะซึ่งมันจะตรงกับทฤษฎีที่ 2.4.1 จนถึง 2.4.6 เนาะแต่ตอนอาจารย์เขียนเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำวิธีการท่องสูตรไปเลยอาจารย์บอกว่าเอออาจารย์ทำไมต้องมาเขียนเบียดเบียดกันอย่างนี้ด้วยเพราะอาจารย์กำลังจะบอกว่าคอร์ดก็คือบทกลับของแทนบทกลับคืออะไรใช่ไหมบทกลับก็คือหนึ่งส่วนแทนเซต้าเนี่ยค่ะแล้วเซกล่ะเซกก็เป็นบทกลับของคอสก็เป็นหนึ่งส่วนคอสเซต้าเนาะแล้วโคเซกล่ะโคเซกน่าจะรู้แล้วเนาะทำมาบ่อยๆบทกลับของไซก็เป็นหนึ่งส่วนไซเซต้าแบบนี้โอเคเนาะเราก็มาดูสูตรกันจริงๆแล้วเนาะอ่ะสูตรที่1ค่ะบังคับให้เขียนแบบเรานะแบบอาจารย์นะอาจารย์ก็จะเริ่มดิฟค่ะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์ที่เกินเวลาดิฟแต่ตอนนี้เราจะใช้ดิฟตรีโกณมิติเนาะดิฟไซน์ยูสูตรที่2ดิฟคอสยูเราจะท่องเป็นคู่ๆนะคะดิฟไซน์เนี่ยได้คอสดิฟคอสเนี่ยได้ลบไซน์ค่ะแล้วก็อย่าลืมเติม du by dx สรุปก็คือสองสูตรเนี้ยสลับกันใช่ไหมแต่ถ้าดิฟขึ้นต้นด้วยตัว c ต้องติดลบได้สองสูตรแล้วเนาะทีนี้เรามาดูสูตรที่สามค่ะสูตรที่สามก็คือเมื่อกี้แนะนำไปละไซน์คอสแล้วก็แทนอันนี้สูตรที่สี่สูตรที่ห้าแล้วก็สูตรที่หกเนาะตัวแทนเนี่ยมีตัวทีตรีโกณมิติอีกตัวหนึ่งก็คือคอสก็มีตัวทีเหมือนกันเนาะอันนี้ต้องท่องนะคะดิฟแทนค่ะได้เซกกำลังสองยูแล้วก็ du by dx ดิฟขึ้นต้นด้วยตัว c ติดลบก่อนได้คล้ายๆเซกแหละแต่เติมคำว่าโคเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์เขียนอย่างนี้ไปก่อนเนาะโคเซกกำลังสอง u แล้วก็อย่าลืมเติม du by dx
สูตร3กับสูตร6

ก็ไปด้วยกันคู่กันตองทองนะดิฟแทนได้เสกอยู่สองตัวดิฟคอร์ดก็ได้คล้ายๆกับเสกอยู่แต่เติมคำว่าโคเข้าไปก็เป็นโคเสกอยู่แล้วก็มีสองตัวดิฟขึ้นต้นด้วยตัวสีก็ติดลบบังคับให้ท่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้สูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าด้วยพร้อมแล้วนะทีนี้เมื่อกี้แนะนำไว้ว่าถ้ามันขึ้นต้นด้วยตัว S ไอ้ตรงนี้มันต้องเป็นตัว C จำได้ไหมถ้าอันนี้ขึ้นต้นด้วยตัว C นะตรงนี้ต้องเป็นตัว S เนาะมันก็คือเสกอยู่ดิฟเสกอยู่อันนี้เป็นดิฟโคเสกอยู่นะคะพร้อมหรือยังจะให้ท้องสูตรที่ห้าก่อนดิฟเสกอยู่ก็ได้เสกอยู่มีคนบอกอ้าวทำไมดิฟเสกได้เสกอ่ะเหมือนไม่ได้ดิฟใช่แล้วก็อิจฉาด้วยอิจฉาตัวนี้ที่ดิฟแทนเนี่ยดังได้เสกต้องสองตัวอยากได้สองตัวบ้างอิจฉาก็เลยก็เลยบอกว่าได้แต่ต้องเติมอีกตัวหนึ่งก็คือแทนอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นสูตรต่อไปดิฟเสกได้เสกอยู่แทนอยู่แล้วอย่าลืมเติม du by dx เนาะไม่รู้จำได้ไหมดิฟขึ้นต้นด้วยตัว c ต้องติดลบใช่ไหมก็คือสูตรที่สี่กับสูตรที่ห้าก็จะทำนองเดียวกันดิฟเสกยังได้เสกอยู่เลยดิฟโคเสกก็ได้โคเสกอยู่เหมือนเดิมอิจฉาอิจฉาก็มาเป็นตัวนี้อะค่ะมันเกิดจากการดิฟคอร์ดสูตรที่หกก็เลยเติมคอร์ดหรือบางคนบอกว่าสูตรที่ห้ากับสูตรที่สี่ก็ต้องคล้ายกันดิฟเสกก็ได้โคได้ดิฟเสกก็ได้เสกดิฟโคเสกก็ได้โคเสกที่ลบตรงเนี้ยยังได้แทนเลยตรงเนี้ยก็ได้คอร์ดเพราะมีตัวทีเหมือนกันแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็อย่าลืมเติม du by dx อันนี้คุณต้องท่องเนาะเดี๋ยวจะเอานำไปใช้นะคะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูเลยว่าเราจะใช้ยังไงนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่2.4.1ค่ะอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณหาอนุพันธ์ของอาจารย์อยู่หน้า80นะของดิฟอาจารย์เขียนนี้ก่อนเนาะโคเซกลบ 8x บวก9อันนี้คืออาจารย์เขียนให้ตรงกับสูตรเลยเนาะเราก็มองดูสูตรสิมันตรงกับสูตรที่เท่าไหร่สูตรที่เท่าไหร่เอ่ยนี่สูตรที่สี่เนาะตรงนี้ค่ะ d by dx ก็คือ dip cosec cosec u u ก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็นลอกไปเลยนะคะลบโคเซกยูเดี๋ยวขอโทษนะยูยูคือตัวหลังยูก็คือก้อนนี้ค่ะเราก็จะได้ลบโคเซกลบ 8x บวก9ใช่ไหมนี่คือยูเราก็จะได้คอร์ด u ก็คือลบ 8x บวก9แล้วก็ดิฟก็ดิฟเนาะแต่ u ก็คือเนี่ยอาจารย์ขอเปลี่ยนสีลบ 8x แล้วก็บวก9แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็นโคเซกตรงนี้เนาะหนังสือบางเล่มของอาจารย์เองแหละก็อาจจะเขียนเป็น CSC เพราะว่าถ้าเรามาสังเกตดูอะตัวไซน์อะมันก็ใช้สามตัวเนาะคอสก็สามแทนก็สามคอทก็สามเซกก็สามแต่โคเซกเนี่ยมันห้าตัวเนาะแต่การที่ใช้คำว่าโคเซกอะมันก็ช่วยให้เราจำว่าโคเซกมันคล้ายกับเซกแต่ตัวย่อก็คือเอา CSC นะคะมาอาจารย์ก็เขียนย่อได้เข้าไปอ่านหนังสือเล่มอื่นเนาะลบ 8x บวก9ค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นคอร์ดของลบ 8x บวก9ด้วยนะคะอาจารย์ก็จะกระจายดิฟเข้าไปเขียนเป็นสีแดงว่าเราต้องทำต่อตรงนี้ก็จะได้ดึงลบ8ออกมา
แล้วก็ dx by dx พันด้วยเครื่องหมายบวกแล้วก็กระจายเข้าไปแล้วก็ดิบ9เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นเท่ากับลบโคเซกเนาะแล้วก็ลบ 8x บวก9แล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นคอสของลบ 8x บวก9เนาะ dx by dx เป็น1ตรงนี้ก็เป็น1คูณกับลบ8ก็ได้ลบ8แต่ดิบ9มีค่าเป็น0นะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นลบ8บวก0ก็ได้ลบ8ลบคูณกับลบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นบวกอาจารย์ก็เลยได้8เนาะเดี๋ยวขอสอนอะไรเพิ่มหน่อยเนาะโคเซกคือบทกลับของใครหนึ่งส่วนจำได้ไหมโคเซกเนาะ C บทกลับของ S นะก็คือบทกลับของไซน์ของลบ 8x แล้วก็บวก9แบบนี้คอดก็คือบทกลับของแทนจำได้ไหมคอดบทกลับของแทนเนาะแทนคืออะไรคือไซน์ส่วนคอสเพราะฉะนั้นคอดก็เปลี่ยนเป็นคอสแล้วก็ส่วนด้วยไซน์แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น8คูณ1ก็ได้8แล้วก็เป็นคอสของลบ 8x บวก9แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ของมุมลบ 8x แล้วก็บวก9แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะคะทีนี้มาต่อนะคะอาจก็จะเป็นตัวอย่างที่ 2.4.2 เนาะอาจารย์ก็ขยับไปที่หน้า81อาจารย์ก็บอกว่าให้หาดิฟของไซน์ 3x คือมุมเนาะแล้วก็คูณกับแทน 3x กำลัง2นะคะแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่ามุมตรงเนี้ยตัวอย่างที่ 2.4.3 ค่ะอาจารย์ก็จะอยู่ที่หน้า81เนาะอาจารย์บอกว่าให้คุณหาอนุพันธ์ทีนี้เป็นรูทบ้างละของรูทที่เป็นตรีโกณมิติคอสค่ะ x กำลัง3บวก 9x แบบนี้เราก็เริ่มต้นเลยถ้ามันเป็นรูทเนี่ยมันจะดิฟไม่ได้เราต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนไม่รู้จำได้ไหมอันนี้อาจารย์เขียนเหมือนเดิมนะคอสตัวนี้และอาจารย์ก็ใส่วงเล็บอีกทีหนึ่งยกกำลังหนึ่งให้มันสูงหน่อยรูทตรงนี้คือรูทที่สองค่ะอาจารย์ก็ส่วนด้วยเลขสองอันนะซึ่งสิ่งสำคัญของสูตรการหาอนุพันธ์ก็คือดิฟ u กำลัง n จำได้ไหมกระชาก n ลงมา u กำลัง n ลบหนึ่งแล้วก็ du by dx แบบนี้อันนะเราก็เริ่มต้นเลยแล้วกันเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นดิฟเนาะ u คือตัวข้างล่าง u ก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยค่ะ u คือตัวข้างล่าง n คือเลขชี้กำลัง n ก็คือ1ส่วน2เลขชี้กำลังก็เป็นเศษส่วนได้เราจะหาอนุพันธ์แล้วนะเราจะดิฟแล้วนะตอนนี้ก็จะหายไปเราก็กระชาก1ส่วน2ลงมาอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น u กำลัง n ตัวเดิมเลยก็เขียนไปก่อนเลย cos ของ x กำลัง3บวก 9x เนี่ยยกกำลังตัวนี้ตัวเดิมเลยอาจารย์ใส่ลงไปก็ได้ตอนแรกว่าจะไม่อยากใส่นะทีนี้ดิฟเสร็จละก็อย่าลืมลดไป1นะคะแล้วก็ทำตรงนี้ต่อดิฟค่ะ u คืออะไร u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n ค่ะเนี่ย u ก็คือทั้งก้อนก็คือตัวเนี้ย u ก็คือ cos ของ x กำลัง3บวก 9x เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้

เมื่อกี้นะมันก็เพิ่มไปทีละ20จนมันกลายเป็น100เป็นก็ได้ก็คือ40ที่เรามีก็คือเรา1+1ถูกไหมและอาจารย์ก็เลยใส่ขอบเขต1-1.2อาจารย์ก็แทบพลาดมันก็จะเป็นลอนของ1+1.2ทำด้วยความเร็วแล้วก็ลอนของ1+1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็นลอน2+2ค่าสมดุลคือเป็นบวกแล้วก็ลอน2ซึ่งลอน2.2เนี่ยกดเครื่องคิดเลขมันจะได้0.788457แล้วก็ลอง2เนี่ยมันจะได้0.6923147แต่อาจารย์คิดปุ๊บอาจารย์ก็จะได้0.095310ซึ่งเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะวิธีเนี้ยให้ความคาดเคลื่อนอาจารย์ก็จะเป็นว่าอาจารย์คิดของอาจารย์เองโดยใช้กฎซิมสามเนี่ยคือ0.935310ได้เท่ากันเลยและอันนี้เป็นค่าจริงที่เราอินทิเกรตซึ่งเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าเราอาจจะใช้จุดทศนิยมที่มันละเอียดเลยนะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับ

0: รอบเร็วนะครับหยุดที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะ
1: ชาติเนี่ยสำคัญ
2: ครับ
1: ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยสำคัญเลยคนซื้อเนี่ยจะต้องรสชาติอันดับหนึ่งเย็นหรือไม่
2: ซึ่งทุกวันนี้ไอ้น้ำสเปรย์ก็เป็นที่นิยม
1: ใช่ครับใช้ง่าย
2: ใช้ง่ายนะครับ
1: ครับใช้ง่ายแล้วก็ใช้ได้นาน
2: ใช้ได้นาน
1: ใช้ได้ทุกสถานที่นะครับ
2: ก็ขายอย่างที่บอกว่าแล้วก็รู้แล้วเป็นเครื่องสำอางนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในการทำเครื่องสำอางก็ต้องไปจดอย.นะครับ
1: อันนี้เราจะเน้น
2: ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีสเปรย์แค่สูตรเดียวนะฮะจะทำนะฮะอุปกรณ์ก็มีง่ายๆเลย
1: อุปกรณ์พื้นฐานทั่วไปเลยเหม
2: ือ
1: นก
2: ับ
1: ทุกเทปเหมือนกับทุกเทปเลยที่เราสาธิตนะครับเราจะไม่ใช้อุปกรณ์ที่ท่านผู้ชมจะหาย
2: วันนี้เรามาทำกันเนี่ยก็คือเราอาจจะแต่งตัวไม่ถูกสุขลักษณะแต่บอกว่าถ้าอยู่ในโรงงานนะอยู่ที่บ้านที่ทำให้สะอาดเนี่ยคุณอาจต้องใส่หมวกคุมผมนิดนึง
1: ปิดหมด
2: ป้องกันนะใส่แมส
1: ใส่แมสใส่หมวก
2: ใส่หมวกใส่ถุงมือ
1: ใส่ชุดกา
2: ววันนี้เราก็เกริ่นให้รู้เพราะเราสอนมาหลายเทปแล้วนะครับประมาณนั้นแม้แต่อุปกรณ์เนี่ยก็คือวันนี้มีอะไรบ้างอาจารย์ที่เราเตรียมมาน
1: ะครับอุปกรณ์ที่ใช้เลยคือ
2: บิ๊กเกอร์
1: มีทั้ง500 ml และ 1,000 ml
2: ครับผม
1: นะครับใช้ได้ทั้ง2ขนาด
2: อ่อนเนี่ยเราใช้ประจำเนี่ยเขาก็กัดก่อนพอกัดก่อนเอาสารมาละลายในสาร
1: สิ่งไม่พึงประสงค์เข้าไปในผลิตภัณฑ์เรา
2: ใช่ครับ
1: นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัว
2: ใช่เพราะฉะนั้นเราใช้เป็นสเตนเลสเป็น304นะฮะอย่างน้อยนะเป็นเกรด304
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเป็นเกรดสูงกว่านี้เป็นเกรดการแพทย์นะเอาแค่304แล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับก็คือจะมีเรื่องของพิกเกอร์เขาเป็นแก้วอยู่แล้วทนกดทนด่างนะฮะในการคนนะอันนี้เราทำจำนวนแค่ลิตรเดียวก็ทำแค่
1: เล็กน้อยนะครับแล้วก็หาภาชนะที่เราอ
2: ่
1: ะเหมาะกับการใช้งาน
2: ใช่ครับ
1: มานะครับแต่หลักๆก็ขอให้เป็นสแตนเลสไม่ก็แก้ว
2: แค่
1: น
2: ั้
1: นเองนะครับซึ่งมันก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
2: ทุกวันนี้ก็คือหาง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่าย
1: นะครับแล้วก็เหมือนกับที่เราบอกไปก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยก
2: ็
1: ควรที่จะแยก
2: ออกจากภาชนะที่เราใช
1: ้
2: ในครัวเรือนบางคนถามเนี่ยอาจารย์เอาหม้อ
1: ล้างดีและล้างดีแล้ว
2: ล้างดี
1: มาก
2: ไม่หมดนะคือควรจะแยกคืออุปกรณ์ที่ทำกับข้าวมันจะมีกาว
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็แม้แต่สารเคมีที่เราจะทำในเครื่องสำอางเนี่ยก็ไม่ควรจะไปปะปนในอาหาร
1: ใช่ยี่ต้องแยกสัดส่วนกันเลยโดยสิ้นเชิงเลย
2: ถ้าใครที่จะทำก็คือควรจะแยก
1: ใช่ครับ
2: ไม่ควรจะเอามาใช้ปนกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: ให้เรารู้ว่าเราทำผิดพันธุ์พวกนี้เพื่อใช้เป็นผิดพันธุ์เครื่องสำอางใช้กับผิวพันธุ์นะครับไม่ได้ใช้กินนะฮะต่อไปก็คือในเรื่องของเราจะทำความสะอาดเลยไหม
1: อุปกรณ์ปุ๊บเสร็จแล้วก็ทำความสะอาด
2: ครับ
1: นะครับซึ่งทำความสะอาดเนี่ยเราก็จะบอกทุกเทปอยู่แล้วนะครับ แต่ก่อนที่เราจะนำมาสาธิตเนี่ยเราก็
2: ทำ
1: ความสะอาดไปแล้ว
2: เป็นพื้นฐาน
1: ใช่
2: เป็นพื้นฐานที่เราต้องถามว่าดูกี่ครั้งก็ต้องทำอาจารย
1: ์
2: แต่มันต้องทราบนะฮะบางจะมีท่านใหม่ๆที่เพิ่งมาดูนะฮะไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยเอาไปใช้ได้จริงไหมสะอาดจริงไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำทุกเทปนะครับอย่างที่บอกว่าในการทำผิดพันเครื่องสำอางเนี่ยต้องป้องกันการเจือปนการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกเพราะว่าผิดพันเราเนี่ยถามว่าทำออกมาแล้วอยู่แบบเป็นเชื้อราจะใช้ได้ไหมซึ่งเชื้อราก็อันตรายถูกไหมอัลฟาท็อกซินอะไรที่อยู่ในเชื้อราเนี่ยมันก็อาจทำให้เกิดมะเร็งได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นผิดพันที่เป็นน้ำอาจจะเกิดเชื้อราหรือเกิดการบูดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดนะฮะ
1: แต่ถ้าสมมุติอยู่ในโรงงานที่ได้มาตรฐานจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมิดชิดกว่านี้อีกนะ
2: มี
1: ทั้งถุงมือนะ
2: ใช่ครับ
1: ปิดคุมผมนะมีแมสนะครับมีเสื้อกาว
2: ไม่ผลตกใส่นะฮะมีถุงมือแม้แต่เท้านี่ก็ต้องใส
1: ่
2: เลยเข้ามาก็ต้องมีการเป่าลมเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแต่ว่าอันนี้เราสาธิตเพื่อให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยเป็นสูตรเพื่อการทำเองหรือว่าเป็นการเรียนรู้นะครับ
1: ใช่เพราะว่าบางทีเราทำใช้เองเนี่ยเราทำทีนึงเราได้500 ml 1,000 ml
2: ก็ใช้เป็นเดือนนะ
1: เราไปซื้อเนี่ยขวดละ100 ml ขวดบางยี่ห้อก็เป็นร้อย
2: ครับแล้วกฎหมายเครื่องสำอางเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเป็นกฎหมายเครื่องสำอางคุณทำออกมาเนี่ยตัวสินค้าหรือว่าตัวผิดพันเนี่ยต้องมีอายุอยู่ได้ถึง2ปีโดยไม่เสื่อมสภาพนะทางกายภาพทางกลิ่นสีเนี่ยทางสัมผัสเนี่ยต้องมีอยู่ในสภาพที่ดีเนี่ยในอุณหภูมิปกติ2ปีนะครับ
1: ันนั้นเป็นพื้นฐานเลย
2: เป็นพื้นฐานเลย
1: นะครับซึ่ง

0: ผลิตภัณฑ์เราที่เรานำมาสาธิตเนี่ยทุกตัวนะครับเราการันตีได้เลยว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี่ยอยู่ได้ถึง2ปีแน่นอน
1: 2ปีนะฮะแล้วก็เป็นสูตรที่มาตรฐานด้วยนะครับ
0: ก็คือ1เลย
1: ในการเอามาทำเครื่องสำอางนะฮะอย่างที่บอกก็ต้องใช้น้ำสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มที่มีการตรวจเชื้อนะฮะแล้วนะฮะอันนี้คือเรื่องของน้ำนะคราวนี้ในสูตรเนี่ยเราใช้ DI water หรือน้ำสะอาดเนี่ยในสูตรทดลองเนี่ยในสูตร100กรัมเนี่ยเราใช้น้ำที่64.84 กรัมนะใช้น้ำสะอาดนะครับนะตัวที่2ก็คือไซริทอลนะฮะไซริทอลนะฮะเป็นสารให้ความชุ่มชื้นไซริทอลนี่คืออะไรไซริทอลนี่คือสารให้ความหวานชนิดทำละลายได้ทั้งในน้ำทั้งในมัน
0: ใช่ครับ
1: มันค่อนข้างจะกว้าง
0: ใช่ครับ
1: มันก็เป็นตัวทำลายที่ดีนอกจากมันตัวทำละลายที่ดีแล้วมันให้ความชุ่มชื้นด้วย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ค่าของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกลางไม่ค่อยมีผลต่อสูตร
0: ใช่
1: ไม่ค่อยมีผลเสียต่อสูตรนะฮะใช้ในช่องปากก็ได้ใช้กับผิวก็ได้นะครับค่อนข้างจะปลอดภัยนะฮะพับปูนได
0: ้
1: ค่าผิวปูนเนี่ยเขาจะเกิดจากน้ำลายน้ำลายเนี่ย
0: แล้วก็การกิน
1: พอเรากินอาหารเข้าไปน้ำลายเนี่ยไปสะสมพอสะสมเนี่ยพอเราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ขัดบ่อยๆเขาก็จะสะสมขึ้นก็เป็นภาคแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่น
0: ใช
1: ่หินปูนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก
0: ติดเชื้อก็ม
1: ี
0: นะ
1: ติดเชื้อถ้าแบบคนไม่ทำความสะอาดปากบ่อยๆเนี่ยปล่อยให้คือแปรงฟันไม่ดีอันนี้ดีกว่านะแปรงฟันไม่ละเอียดพอเนี่ยก็คือสะสมหินปูนอะสะสมหินปูนหรือว่าคราบพักเนี่ยคราบพักก็คือภาพอาหารที่เกิดจากน้ำลายเป็นปูนชนิดหนึ่งไปเกาะแล้วมันทำลายโคนฟันด้วยนะอาจารย
0: ์เนี่ยมันก็จะเกิดจากหินปูนใช
1: ่
0: ไหมแล้วสักพักนึงเมื่อหินปูนมันเยอะเข้าเยอะกลายเป็นฟันผุ
1: มันไปทำลายสารเคลือบฟันไงอาจารย์พอมันเกาะ
0: ปุ๊บ
1: สารเคลือบฟันก็เกิดไม่ได้มันเข้าไปยิ่งไปตรงโคนปุ๊บตรงที่เราไม่สามารถแปรงถึงบ่อยๆเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ทำให้เกิดการกัดก่อนทำให้โคนฟันเนี่ยก่อนนะฮะเกิด
0: การฟันผุ
1: ฟันผุนะ
0: ฮะเห็
1: น
0: ปู
1: นตัวไอซิงซิเตตตัวเนี้ยมันเป็นตัวไปลดทำให้ไอ้ปฏิกิริยาของน้ำลายเนี่ยไม่ก่อให้เกิดหินปูนหรือคราบผักนะนอกจากเขาลดคราบหินปูนแล้วเนี่ยตัวไอซิงซิเตตเนี่ยลดกลิ่นปากด้วยเพราะว่าเขาไม่ก่อให้เกิดการบูดของน้ำลายนะครับคือเป็นตัวลดไปลดแบคทีเรียเนี่ยที่ทำให้เกิดตัวคราบหินปูนขึ้นมาเนี่ยก็คือข้อดีของเขาเนี่ยนอกจากลดหินปูนแล้วเขายังลดคราบนะฮะลดกลิ่นลดกลิ่นปากนะ
0: ครับ
1: อ่ะคราวนี้พาร์ตต่อมาในพาร์ทที่1ก็คือตัวโพลิเมอร์407
0: ครับผม
1: คือตัวเนี้ยต้องบอกว่าในการทำสเปรย์ที่เป็นลักษณะน้ำเนี่ยอย่างที่บอกพาร์ทของเราเนี่ยคือตัวสารของเราเนี่ยก็จะมีอย่างที
0: ่แบบทั้งน้ำทั้งน้ำมัน
1: สารที่เป็นละลายน้ำกับสารที่ละลายน้ำมันคราวนี้ถ้าเราไม่มีตัวโพลิเมอร์หรือตัว
0: เชื่อม
1: ตัวเชื่อมหรือเรียกทางเคมีว่าตัวอิมัลชันเนี่ยตัวอิมัลชันก็คือจะเป็นตัวที่
0: เชื่อมน้ำกับน
1: ้ำกับน้ำมัน
0: เข้าด้วยกัน
1: นะฮะมันก็มี2ตัวก็คือถ้ามีน้ำมากก็จะเป็นอีกตัวนึงถ้าน้ำมันมากก็คือทำให้น้ำมันเนี่ยละลายลงไปในน้ำได
0: ้
1: กระจายตัวลงไปในน้ำโดยที่ไม่แยกชั้นนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่เขาไปอุ้มกระจายน้ำมันให้ละลายลงไปในน้ำนะเพราะในสัดส่วนของเราเนี่ยจะมีน้ำถึง 64% นะครับตัวต่อมาก็เป็นซิตริกแอซิดนะฮะก็คืออย่างที่บอกว่าในสูตรที่เราให้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเกลือโซเดียมใช่ไหมหลักๆก็จะเป็นพวกเกลือหรือว่าสารที่ทำความสะอาดปากเนี่ยหรือลดหินปูนเนี่ยเป็นเกลือซะส่วนใหญ่ก็คือเราเป็นคูมินเฟเวอร์แต่งกลิ่นตัวเนี้ยลักษณะเขาจะเป็นน้ำคูมินเป็นของเหลวเป็นน้ำก็คือเป็นคำว่าเป็นเฟเวอร์เนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่มาบอกกลิ่นเนี่ยบางทีเราสามารถรู้สึกกลิ่นได้จากรสชาติ
0: การดม
1: คือสมมติว่าเคยสมมติเรากินแอปเปิ้ลเนี่ยเราได้กลิ่นแอปเปิ้ลก็เป็นอย่างหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่พอเรากินได้รสแอปเปิ้ลไปเนี่ยมันก็จะเป็นมีความรู้สึกว่านี่คือรสแอปเปิ้ลอย่างนี้คือเฟเวอร์เราจะมีความรู้สึกมันเหมือนกลิ่นแอปเปิ้ลนั่นแหละ
0: คือ
1: เนี่ยคือรสของแอปเปิ้ลเพราะฉะนั้นตัวคูมินเฟเวอร์ก็คือเป็นกลิ่นมิ้นท์ที่เย็นแต่ว่าเป็นกลิ่นมิ้นในขณะที่เป็นเรื่องของรสชาติเป็นเฟเวอร์คือเป็นรสไม่ใช่เป็นน้ำมันหอมระเหยออกมาไม่ได้รับรสทางจมูกเราได้รับรสทางลิ้นนะครับโอเคตัวอีกตัวนึงก็คือตัวเมนทอลนะตัวเมนทอลนี่ก็จะเป็นสารหอมระเหยนะจริงๆมาจากพืชแหละฮะเป็นเมนทอลก็คือเป็นน้ำมันตัวนึงก็เป็นเอสเซนเชียลออยล์ตัวนึงนะครับให้ความสดชื่นเย็นหอมลักษณะคือเย็นๆสมมติว่าอาจารย์อยากจะทำผิดพันธุ์ให้เย็นๆอะไรแล้วแต่เนี่ยทำแป้งเย็นๆเขาก็ใส่เมนทอลเคยไหม
0: เสนกาละมุน

0: วินเทจพวกนี้แหละที่ดังๆแล้วก็คนรู้จัก
1: เราเคยทำสบู่อาบน้ำอ่ะ
0: ครับแล้วก็ยังใส่มินทอนเลย
1: อยากให้เย็นไงเคยแบบเคยเห็นไหมพอแบบฤดูร้อนเนี่ยอยากจะทำสบู่ฟอกตัวแล้วเย็นแบบถูตัวสบู่แก้ร้อน
0: ใส่มินทอน
1: ใส่มินทอนเพราะฉะนั้นมินทอนเนี่ยเขามีลักษณะของการดึงความร้อนออกจากผิวเรา
0: แล้วเย็นแบบสดชื่น

ินผลการเรียนรู้จะช่วยให้นักเรียนและครูทราบถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้และจุดที่ต้องพัฒนาการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายเช่นประเมินผลข้อสอบสังเกตพฤติกรรมการให้คะแนนจากการนำเสนอผลงานการวัดผลจากโครงงานช่วยให้ครูสามารถสถาบันการศึกษาหน่วยงานต่างๆหรือเอกชนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริงการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมหรือสถานการณ์จริงซึ่งช่วยพัฒนาทักษะความรู้ทัศนคติผ่านการลงมือทำการสะท้อนประสบการณ์การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้ในชีวิตประจำวันกระบวนการนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดของเดวิด คอปซึ่งเน้นการออกแบบฝึกหัดหรือโปรเจกต์ให้ทดลองทำจริงส่งเสริมการพัฒนาทักษะตลอดชีวิตสามารถอัปเดตทักษะใหม่ๆได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพและพัฒนาทักษะใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพเชื่อมโยงกับตลาดแรงงานและโอกาสการทำงานหลายแพลตฟอร์มมีหลักสูตรที่ได้รับการรองรับจากบริษัทชั้นนำบางหลักสูตรมีโอกาสฝึกงานหรือเชื่อมต่อกับนายจ้างโดยตรงการเรียนรู้จากชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้จากชุมชนหมายถึงกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในบริบทของชุมชนโดยการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากการปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในชุมชนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนชุมชนในที่ไม่จำกัดแค่เฉพาะในระดับหมู่บ้านหรือเมืองแต่ยังสามารถขยายไปถึงชุมชนออนไลน์และเครือข่ายต่างๆที่มีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์ต่างๆการเรียนรู้จากชุมชนหรือเครือข่ายมีความสำคัญหลายประการเช่นเสริมสร้างทักษะที่สามารถนำไปใช้จริงการเรียนรู้จากชุมชนทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในบริบทจริงได้โดยการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและบุคคลในพื้นที่นั้นๆการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการเรียนรู้จากชุมชนมักเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชนซึ่งสามารถเป็นแหล่งทรัพยากรในการสนับสนุนการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการเรียนรู้ที่เน้นความยั่งยืนชุมชนสามารถเป็นแหล่งที่มาของการเรียนรู้และพัฒนาที่มีความยั่งยืนเนื่องจากการเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่จริงช่วยให้เกิดการพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปและตอบโจทย์ในระยะยาวการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในเครือข่ายบทสรุปการฝึกทักษะอาชีพเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโอกาสและความมั่นคงในชีวิตการทำงานโดยการเลือกวิธีฝึกที่เหมาะสมกับความต้องการเป้าหมายของตนเองบุคคลจะสามารถก้าวสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมั่นใจและมีศักยภาพในระยะยาวการลงทุนในการฝึกทักษะอาชีพจึงไม่เป็นเพียงแต่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้กับตนเองและบุคคลแต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในชั่วโมงที่12นี้นะคะการฝึกทักษะอาชีพเพื่อมีงานทำนะคะเราจะโยนนะคะจากเนื้อหาสาระในชั่วโมงนี้นะคะและเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในชั่วโมงที่13นะคะกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปจุดต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดใครที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์มอ.โพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนอรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะประจำภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นะคะผู้ติดตามชมรายการก็จะทราบว่าจะมีงานที่มีจากการนำวัสดุที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดคุณค่านะคะแล้วก็เป็นการนำมาซึ่งรายได้นะคะเราก็สามารถที่จะทำผู้ที่เห็นแล้วผู้ชมแล้วสร้างงานเป็นอาชีพได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นบางทีเราคิดไม่ถึงว่าจะทำ อะไรได้อันนี้เราเห็นจากผู้นำเสนออาจารย์บังออนเนี่ยก็จะนำเสนอไปบางท่านที่ชมแล้วว่าเอ้ยมันไม่ยากเกินไปงานอะไรง่ายเกินไปอะไรเงี้ยนะคะเราอย่าคิดอย่างนั้นนะคะเราคิดว่าผู้ที่ยังไม่ทราบก็มียังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็มีเราก็นำสามารถนำมาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะเป็นการสืบสารภูมิปัญญาได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะภูมิปัญญาทางด้านศิลปะงานประดิษฐ์นะคะทีนี้วันนี้นำเสนอสรรสร้างงานประดิษฐ์นั้นตอนที่4แล้วนะคะสำหรับภาคการศึกษานี้นะคะเราจะนำสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะมันเรียบง่ายเกินไปใช่ไหมคะเราก็มาทำให้เกิดประโยชน์จากมองการมองเห็นแล้วเราก็จะได้สิ่งที่แปลกตาขึ้นนะคะเนี่ยนะคะก็ได้งานชิ้นงานขึ้นมานะคะเราก็จะมีงานนี้ก็จะมีไม้บรรทัดนะคะไม้แหลมกาวอเนกประสงค์คือกาวกาวร้อนที่จะต้องใช้ปืนยิงกาวนะคะปักคีบไม้คีบนะคะกรรไกรเล็กกรรไกรใหญ่นะคะดินสอเขียนจุดมาร์กนะคะคือจุดที่เราจะต้องกำหนดว่าจุดนี้จะได้ทำให้อยู่ว่าจุดนี้อยู่ส่วนใดนะคะไม่ใช่ทำไม่ถูกจุดนะคะเราไม่ใช้ดินสอนะคะปากกาด้ามนี้ใช้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยโดนน้ำรีดแล้วก็จะหายไปเลยนะคะมันจะไม่เปื้อนเปื้อนนะคะจะไม่ติดอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ขนเม่นนะคะขนเม่นนี่สามารถที่จะจุดลงไปได้นะคะมาร์กได้อีกเช่นกันนะคะทีนี้ผ้าชิ้นนี้นะคะมันเป็นผ้าลูกไม้ซึ่งมีลายแล้วมีมุมที่จะประกอบสีสันให้มันเข้ากับนี่ไม่ใช่สีที่มันไม่ตรงข้ามกันเพราะสีนี่มันเป็นสีธรรมชาตินะคะเป็นใบลานนะคะใบลานซึ่งสารเขาฟอกขาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมฟอกขาวจนขาวนะคะเนี่ยจากนั้นเนี่ยเราก็มาสร้างให้เกิดลวดลายขึ้นจะทำได้ด้วยการแปะหรือทำอันนี้เฉพาะวันนี้จะสอนเรื่องการตัดลูกไม้มาประกอบนะคะทำเรียกว่าเดโคพาร์ตก็ได้ปะแล้วก็ติดแล้วก็ทำส่วนเดโคพาร์ตก็ทำได้นะคะอันนี้ตัดแปะติดปะติดอะไรเนี่ยได้นะคะเพ้นท์ก็ได้นะคะเพ้นสีนะคะได้นะคะ
เหมือนกับเพ้นเสื้อได้นะคะทีนี้เรานะคะมาดูลูก

ไม้นะคะเรากะว่าจุดไว้ว่าจุดไหนนะคะเนี่ยนะคะแนวนี้นะคะเราก็หมุดไว้ก่อนเราไม่ติดทั้งหมดนะคะเราไม่ติดทั้งหมดของผ้าเราติดแค่บางส่วนที่มีลายที่มันเป็นดอกเป็นลายคัตเวิร์กอะไรพวกนี้นะคะ

อันนี้มันเลอะนะคะไม่ค่อยจะสวยงามเท่าที่ควรเราก็เลื่อนมาได้นะคะเราก็ใช้ดินสอมาร์กไว้ปากกาดินสอนี้นะคะ

มันจะปิดลายที่มันไม่สวยงามนะคะเหมือนกับลายแบบฟอกขาวไม่หมดนะคะมันก็จะเป็นด่างๆนะคะ

ไลน์มันไม่จบแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีไลน์ไลน์ที่เราตัดดอกไม้เรียงไปนะคะ

เนี่ยนะคะค่อยๆตัดนะคะตัดมันมีส่วนที่เป็นดอกอยู่นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งให้มันสวยงามนะคะ

ต้องใช้เข็มหมุดกลัดนะคะแล้วค่อยเซาะอันนี้เราต้องหาลูกไม้ที่มันมีริมนะคะ

ค่อยๆเซาะไปเรื่อยๆนะคะเซาะแต่ต้องดูลายให้มันบางทีไปพบกับอะไรจุดที่ลายที่จะลายที่เราจะต้องติดเอาไว้นะคะเก็บไว้แล้วก็ปล่อยไปนะคะนี่อย่างตรงส่วนนี้นะคะ

ตอนนี้เราแปะทากาวไปก่อนแล้วกันนะคะเพราะเดี๋ยวต้องให้ติดตรงนี้แล้วเดี๋ยวถึงจะมาซ่อมตรงนี้ที่มันขาดไปนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็แต่งได้นะคะ

ค่อยๆติดส่วนบนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวข้างล่างอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราให้ดอกที่มันมีตรงนี้ติดกับตัวของแผ่นใบลานนะคะ

ตอนนี้เราก็ติดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆซาะอีกนะคะซาะส่วนที่มันพอจะเลาะได้นะคะตรงนี้มันเป็นส่วนที่ขาดไปเดี๋ยวเราก็ต้องแต่งนะคะตอนนี้เราก็ทากาวทากาวไม่ต้องหมดนะคะ

ค่อยๆซอกนะคะอันนี้นะแปะตรงนี้นะคะพอดี

เอาตะข่ายไอ้ตัวตรงนี้ออกนะคะกรรไกรที่จริงกรรไกรปลายโค้งก็ได้นะคะอันนี้

เราต้องเป็นดอกเดียวถ้าเปิดหลายดอกมันดอกที่มันนั่นมันจะไม่ได้นะคะเพราะเราต้องใช้โอเคอันนี้ได้หนึ่งดอกหลบมุมพอดี

เราดอกเล็กๆเนี่ยไปแซมตรงส่วนที่ที่ว่างนิดหนึ่งมันจะได้สวยงามนะคะ

ใช้ปักคีบส่วนอย่างนี้นะคะ

งานประดิษฐ์นี่มันไม่ตายตัวนะคะเพราะว่าอย่างดอกไม้เนี่ยบางทีมันต้องมีขาดนิดนึงแล้วก็ตกแต่งเปลี่ยนได้นะคะ

อย่าสูงเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องปิดให้ดูให้อยู่เลยไปก็ไม่ได้นะคะลืมไปนิดหนึ่งเอาค่ะได้แล้วทีนี้สองดอกเนี่ยนะคะแล้วก็ไว้หันกลับไปทางเดียวกันอีกเพราะว่าดอกมันได้อย่างนี้นะคะนะคะ

ตรงนี้เราไม่ควรจะติดนะคะเพราะว่าเราต้องใช้เปิดดอกมันจะใช้มันจะไม่ได้นะคะติดแล้วมันจะโดนมืออยู่ตลอด

ท่านผู้ชมคะงานสรรสร้างงานนะคะก็ตอนนี้เป็นตอนที่สี่นะคะก็เป็นเรื่องของการทำตกแต่งปะติดนะคะอันเนี้ยตกไม้ที่มีอยู่ลูกไม้ที่ตัดเสื้อผ้าเสร็จแล้วมันมีลายเนี่ยนะคะแล้วก็มาประกอบได้นะคะปะติดอันนี้เรียกการตกแต่งการปะติดนะคะเนี่ยแล้วใช้ประโยชน์ก็มีใช้คือใส่กระดาษทิชชู่นะคะกระดาษชำระเนี่ยนะคะวางอยู่บนพานพานไม่ได้เอามานะคะเนี่ยแล้วก็มันสีสันมันจะการเลือกก็ต้องให้เข้ากับชิ้นงานไม่ใช่ไปใช้สีที่มันสว่างมากมันก็ไม่เหมาะสมนะคะอันนี้ผ้านี้เป็นสีที่รู้สึกว่าจะคลาสสิกเวลาตัดเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นต่อส่วนบนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะวันนี้งานสร้างสรรค์งานผ้าก็ประโยชน์ใช้งานก็เรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะคะว่าใช้ทำอะไรการเก็บรักษาเวลาไม่ใช้งานแล้วก็ควรจะใส่ถุงห่อไว้อย่างดีไม่ให้โดนโดยเฉพาะเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นส่วนที่ชื้นง่ายนะคะใบลานชื้นง่ายนะคะถ้าเผื่อเราไม่เก็บรักษาไม่ดีก็เกิดเชื้อราได้นะคะแล้วมันก็จะดำมันก็จะใส่บรรจุกระดาษลงไปก็ไม่สวยงามอันนี้เวลาไม่ใช้งานก็ควรจะเก็บให้ดีนะคะสร้างสรรค์งานผ้าวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับนำรายการภาษาญี่ปุ่นมาให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับโดยที่ในภาคการศึกษานี้นะครับได้นำรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นมาฝากให้กับท่านผู้ชมและนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื้อหาของรายการจะเป็นอย่างไรลองไปติดตามชมด้วยกันครับในภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2567นี้นะครับรายการวิชาภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นรายการชื่อภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเหมาะสำหรับท่านผู้ชมนะครับนักศึกษาที่เรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับมีความประสงค์มีความฝันนะครับที่ในอนาคตอยากจะเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในรายวิชานี้เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับสาเหตุปัจจัยนะครับของการเริ่มต้นโครงการนะครับจัดจ้างแรงงานญี่ปุ่นจัดจ้างแรงงานต่างชาตินะครับเพื่อไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็ผลประโยชน์นะครับหมายถึงสิ่งที่จะได้มานะครับจากการเดินทางไปประเทศไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็โอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถของตัวเองนะครับรวมไปถึงการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับท่านผู้ชมรวมถึงนักศึกษาที่สนใจนะครับลองติดตามชมรายการด้วยกันแล้วก็ลองรับฟังนะครับรายละเอียดต่างๆที่นำเสนอในรายการด้วยกันในรายวิชานี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของภาษาญี่ปุ่นนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับถ้าหากเราจะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับโดยวันนี้หัวข้อที่จะนำมาฝากกันเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับคำศัพท์จะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับรวมไปถึงมารยาทในการรับประทานอาหารเวลาที่เราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับการรับประทานอาหารนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของสังคมแต่ละสังคมในโลกนี้นะครับคนจีนนะครับก็มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนะครับมีมารยาทในการรับประทานอาหารที่แตกต่างกันไปนะครับคนไทยเราก็มีธรรมเนียมปฏิบัติมีมารยาทแบบหนึ่งนะครับคนญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็มารยาทอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากคติชนวิทยานะครับคติชนของแต่ละสังคมที่มันมีความแตกต่างกันไปรวมไปถึงสภาพภูมิอากาศอะไรต่างๆด้วยนะครับสภาพภูมิประเทศต่างๆครับก็หล่อหลอมนะครับให้สังคมแต่ละสังคมนั้นมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างที่เราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านๆมาว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช่ไหมครับเราเข้าไปอยู่ในสังคมถ้าเราจะต้องเราเป็นคนไทยนะครับที่จะต้องเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเขากินอะไรกินแบบไหนนะครับเราก็ควรจะทำแบบนั้นนะครับแน่นอนมันก็มีเวลาส่วนตัวที่เราจะรับประทานอาหารแบบไทยใช้มารยาทแบบไทยๆกินข้าวกันกับด้วยตัวเองหรือว่ากับเพื่อนร่วมชาติที่เดินทางไปทำงานไปอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าโอกาสที่เราจะเอาไปรับประทานอาหารข้างนอกบ้านหรือว่าจะต้องไปกินข้าวกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานก็มีโอกาสนั้นค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทำความรู้จักนะครับอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงมารยาทการรับประทานอาหารญี่ปุ่นสักเล็กน้อยนะครับก็น่าจะเป็นพื้นฐานนะครับความรู้ทางวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมให้กับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานและใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนเรื่องของอาหารและมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับคำว่าอาหารหรือการรับประทานอาหารเนี่ยนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าโชคุจินะครับโชคุจิคำว่าโชคุจินั้นก็จะมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างนะครับจะเป็นมื้ออาหารก็ได้นะครับจะแปลว่าการรับประทานอาหารก็ได้นะครับจะหมายถึงอาหารครับที่เราบริโภคเข้าไปก็ได้นะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือคำว่าเอชิเคโตะครับเอชิเคโตะเอชิเคโตะนั้นนะครับก็จะหมายถึงมารยาทนะครับหรือว่าสิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับในกรณีนี้เราพูดถึงเรื่องของโชคุจิอยู่เพราะฉะนั้นเอชิเคโตะนั้นก็จะหมายถึงเอชิเคโตะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคุจินะครับก็คือแมนเนอร์หรือว่ามารยาทในการรับประทานอาหารนั่นเองนะครับการทำงานในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องรู้วิธีการทำงานเท่านั้นนะครับหลายๆคนคิดว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเก่งนะครับแล้วก็รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรญี่ปุ่นนะครับจะไปทำงานโรงแรมนะครับก็รู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
การบริการในโรงแรมนะครับจะไปทำงานในโรงงานนะครับก็รู้วิชาชีพในกระบวนการผลิตในการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าลืมนึกถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะครับการเข้าใจวัฒนธรรมนั้นก็เป็นสิ่งพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้นะครับควบคู่ไปกับภาษาญี่ปุ่นรวมไปถึงความรู้ทางวิชาชีพที่เราจะไปประกอบอาชีพด้วยนะครับไม่ใช่รู้เพียงแค่ภาษาญี่ปุ่นหรือว่ารู้แค่วิธีการทำงานอย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมต่างๆนะครับเรื่องวัฒนธรรมที่ใกล้ตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอาหารครับรวมไปถึงมารยาทในการรับประทานอาหารที่มีความสำคัญมากๆนะครับในแง่ของวัฒนธรรมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายนั้นเนี่ยครับก็ใช้อาหารเนี่ยนะครับใช้การกินอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวเชื่อมครับความสัมพันธ์นั้นๆด้วยเช่นเดียวกันการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้ดีขึ้นมีเพื่อนมากขึ้นครับมีสังคมนะครับร่วมกับคนญี่ปุ่นเนี่ยมากขึ้นครับการที่เราเข้าใจนะครับในเรื่องของอาหารการกินของคนชาตินั้นๆเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่าเรามีความเคารพในวัฒนธรรมแล้วก็มารยาทของสังคมนั้นๆได้เป็นอย่างดีนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ลองจินตนาการดูนะครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นครับแต่เรากินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นหรือว่าหัวหน้างานชาวญี่ปุ่นครับพอทำงานเสร็จแล้วเขาก็มีการพบปะสังสรรค์หลังเลิกงานหรือว่าในประจำปีแต่ละปีตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงต้อนรับเพื่อนร่วมงานใหม่เลี้ยงส่งหัวหน้าหรืออะไรต่างๆงานเลี้ยงปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการกินทั้งนั้นอย่างที่บอกไปว่าการกินหรือว่าการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยนะครับมันเป็นตัวช่วยเชื่อมสัมพันธ์ของคนนะครับการที่ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วมันมีโนมิไคหรือว่ามันมีโชคุจิไคหรือว่ามันมีปาร์ตี้อะไรแบบนี้นะครับมีงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คนญี่ปุ่นเขาก็ชวนเราไปแต่เราไปไม่ได้เลยเพราะเรากินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยกินได้แต่อาหารไทยอย่างเงี้ยนะครับการในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นมันก็น้อยลงใช่ไหมครับหรือการที่เราเอาไปเขาชวนไปก็ไปนะครับแต่ว่าพอไปถึงกินอะไรไม่ได้เลยกินปลาดิบไม่ได้กินซูชิไม่ได้กินอะไรต่างๆที่เป็นอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เลยนะครับได้แต่นั่งดูเขากินอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะรู้สึกเหมือนมีกำแพงครับกั้นอยู่ระหว่างเรากับเขาอะนะครับมีความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะรับเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเขาได้เต็มที่นักเนื่องจากว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้ความรู้สึกแบบนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นการทำความรู้จักอาหารญี่ปุ่นฝึกที่จะรับประทานอาหารญี่ปุ่นรวมไปถึงรับประทานอาหารญี่ปุ่นอย่างถูกต้องถูกวิธีนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่จะทำให้เรามีเพื่อนมีสังคมในญี่ปุ่นสามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลากหลายนะครับมีอยู่หลากหลายขออนุญาตหยิบยกนะครับมารยาทที่เป็นมารยาทที่เข้มงวดนะครับที่เป็นพื้นฐานนะครับที่แม้กระทั่งเด็กๆนะครับเด็กชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติก็ถูกสั่งสอนมาให้ปฏิบัติแบบนี้นะครับเวลารับประทานอาหารนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นครับการเริ่มรับประทานอาหารครับก่อนเริ่มทานอาหารทุกครั้งเนี่ย

นะครับคนญี่ปุ่นจะกล่าวทักทายนะครับเราใช้คำว่าเป็นการกล่าวทักทายนะครับโดยพูดว่าอิตดาคิมาสึครับอิตดาคิมาสึครับออกเสียงช้าๆนะครับชัดๆจะออกเสียงว่าอิตดาคิมาสึครับอิตดาคิมาสึแต่ว่ามาสึเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกเสียงเร็วออกเสียงรวมกันไปเลยนะครับออกเสียงรวมกลายเป็นว่าอิตดาคิมาสครับอิตดาคิมาสครับซึ่งลักษณะการพูดแบบนี้นะครับคนไทยเราไม่มีนะครับคนไทยเราไม่มีที่ประเทศไทยเรานั้นในสังคมไทยเรานั้นเนี่ยเวลารับประทานอาหารนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ลองคิดตามดูด้วยก็ได้นะครับตอนที่นักศึกษากินข้าวนะครับจะกินข้าวกับที่บ้านจะกินข้าวกับเพื่อนจะกินข้าวกับครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยก่อนรับประทานอาหารนักศึกษาจะกล่าวคำว่าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเราไม่กล่าวใช่ไหมครับเราไม่กล่าวถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณอาจจะมีบทสวดบทท่องใช่ไหมครับขอบคุณสิ่งต่างๆนะครับที่ทำให้เทพยดาฟ้าดินต่างๆนะครับที่ทำให้มีข้าวสุดมสมบูรณ์ที่ทำให้มีน้ำให้เราดื่มให้เราได้ใช้ประกอบอาหารอะไรต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่มีบทพูดบทสวดคำกลอนคำกล่าวหรือลักษณะแบบนั้นแล้วในสังคมไทยเราเวลาจะกินเราก็กินอาจจะมีnew culture ใหม่ที่เป็นแบบถ่ายรูปใช่ไหมครับอันนั้นไม่ก็อันนั้นก็จะว่าเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมใหม่เหมือนกันนะครับก่อนกินข้าวต้องถ่ายรูปก่อนครับถ่ายเก็บไว้ดูวันหลังครับแต่ที่ญี่ปุ่นนั้นเนี่ยนะครับวัฒนธรรมที่ทำปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครับสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับการศึกษามาอย่างดีสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูครับให้เห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมของคนญี่ปุ่นนั้นๆของคนคนนั้นเนี่ยนะครับก็คือการกล่าวทักทายว่าอิตดาคิมัสครับอิตดาคิมัสนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะถามว่าคำนี้ให้ความหมายอย่างไรนะครับให้ความรู้สึกแบบไหนอิตดาคิมัสเป็นคำกล่าวถ่อมตัวนะครับที่แสดงถึงความรู้สึกสำนึกนะครับในบุญคุณนะครับของอาหารที่เรากินหรือว่าของคนที่ประกอบอาหารให้เรากินนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับอย่างเช่นขอบคุณดินฟ้าอากาศนะครับขอบเทพยดาเทวดาที่ปกปักรักษาประเทศนะครับที่ทำให้ประเทศมีข้าวอุดมสมบูรณ์มีน้ำอุดมสมบูรณ์ขอบคุณชาวนานะครับที่เก็บเกี่ยวข้าวมาให้กับเราที่หาปลาหาเนื้อปลูกผักต่างๆให้เรากินขอบคุณแม้กระทั่งแม่ครัวนะครับคนทำอาหารที่ทำอาหารให้กับเรากินขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่คุณตาคุณยายที่ประกอบอาหารให้เรากินคำว่าอิตดาคิมัสนั้นแสดงถึงความรู้สึกถ่อมตัวแล้วก็ขอบคุณบุคคลเหล่านั้นครับเพราะฉะนั้นในสำนวนสั้นๆสำนวนนี้นะครับอิตดาคิมัสเนี่ยนะครับมันสะท้อนหลายอย่างเลยหนึ่งสะท้อนถึงสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่อยู่กันรวมกลุ่มอย่างหนาแน่นครับต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันถ่อมตัวเองลงแล้วก็ยกผู้อื่นสูงขึ้นสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมที่กตัญญูนะครับรู้จักบุญคุณคนนะครับต่อให้เราคิดว่าอ้าวก็ฉันก็จ่ายเงินไปเธอก็ทำกับข้าวให้ฉันกินมันก็เจ้ากันแล้วไงมันก็แฟร์แล้วไงไม่ได้ไปขอเธอกินฟรีๆนะแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามนะครับคนญี่ปุ่นที่เป็นคนจ่ายเงินไปแล้วก็พ่อครัวในร้านอาหารหรือในห้องอาหารของโรงแรมหรูๆเนี่ยทำอะไรให้กับเรากินคนญี่ปุ่นก็ยังรู้สึกขอบคุณถ้าไม่มีคนทำอาหารคนนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้กินอาหารอร่อยอร่อยอันนี้คือพื้นฐานครับความรู้สึกนะครับของคนญี่ปุ่นนะครับที่มันสะท้อนออกมาแสดงออกมานะครับผ่านคำว่าอิตดาคิมัสดังนั้นถ้าเราเป็นคนไทยนะครับแล้วเราไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเราไปกินข้าวกับคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ครั้งแรกนะครับเราเป็นคนไทยเราก็ไม่รู้นะครับแล้วก็พอเขาแจกช้อนแจกซ่อมแจกตะเกียบมาแล้วก็กินเลยนะครับในขณะที่คนญี่ปุ่นคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ทำท่าแบบที่อยู่ในรูปภาพเนี่ยครับเขายกมือประนมมือไหว้ครับแล้วเขาก็กล่าวคำว่าอิตดาคิมัสครับก่อนที่จะรับประทานอาหารครับพอเราเห็นแล้วเราก็อ๋อเขาทำอย่างนี้เหรอโอเคครับครั้งหน้าครั้งต่อไปเราควรทำควรปฏิบัติตามครับเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นสักหน่อยฉันเป็นคนไทยฉันไม่พูดครับ
ปกติที่ประเทศฉันก็ไม่พูดฉันก็จะไม่พูดต่อไปอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เป็นเกิดกำแพงขึ้นนะครับคนญี่ปุ่นที่เขานั่งอยู่ข้างๆเราเขาก็จะอ๋อโอเคเธอก็เป็นคนต่างชาติเนาะเธอก็ไม่ใช่คนในกลุ่มฉันอ่ะครับเธอก็เลยไม่พูดก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่เธอละกันครับความรู้สึกของการที่แบ่งแยกก็เกิดขึ้นละครับมีเธอมีฉันครับไม่ใช่พวกเดียวกันเธอปฏิบัติแบบเธอแล้วแต่เธอจะทำยังไงก็แล้วแต่เธอครับถ้าเธออยากจะเป็นถ้าเธอไม่มีความพร้อมหรือว่าไม่มีการปรับตัวที่เป็นคนกลุ่มฉันฉันก็ไม่รับเธอเข้ากลุ่มครับก็จะเกิดความรู้สึกแบ่งแยกกันแล้วก็เวลาเราใช้ชีวิตหรือเราทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ราบรื่นมากนักถ้าเราถูกแบ่งแยกถูกกันออกมาจากกลุ่มซะแบบนั้นแต่ถ้าในขณะเดียวกันครับเราปฏิบัติตัวให้สอดคล้องนะครับตามเจ้าของประเทศครับอะไรที่เราไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่พอเรารู้แล้วเราพยายามปฏิบัติตามนะครับครั้งที่สองพอเราไปกินข้าวกับเขาครั้งนี้เราทำเองเลยนะครับก่อนรับประทานอาหารนะครับพนมมือนะครับประนมมือแล้วก็กล่าวอิตาราคิมาสนะครับในขณะที่กล่าวนั้นก็ลำลึกระลึกครับขอบคุณคนที่ปลูกข้าวปลูกผักปลูกหญ้าให้เรากินนะครับเกษตรกรเอ่ยปศุสัตว์เอ่ยกุ๊กทำอาหารเอ่ยอะไรเงี้ยนะครับแสดงความรู้สึกขอบคุณแบบนั้นไปจากใจจริงของเราเนี่ยนะครับก็จะทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกว่าเออนี่เป็นเธอเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่ว่าเธอเป็นพวกฉันแล้วนี่เธอทำเหมือนฉันเลยดีจังเลยงดงามจังเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นmanner นะครับมารยาทแรกที่เคร่งครัดมากเด็กๆถูกสอนมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับว่าจะต้องรำลึกถึงครับให้เกียรติครับคนที่หุงหาอาหารนะครับจัดทรัพยากรทางต่างๆเนี่ยมาเป็นอาหารให้กับเราเนี่ยต้องขอบคุณเขาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นคนไปทำงานนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝึกไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ควรปฏิบัติควรฝึกและปฏิบัติด้วยนะครับต่อไปเรื่องของการใช้ตะเกียบนะครับนะครับก็จริงๆมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ตะเกียบเนี่ยบ้านเราไม่ใช้ตะเกียบรับประทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะใช้ช้อนซ่อมเราก็จะใช้มือจับกินนะครับถ้าเป็นข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้มือจับแน่หรือบางครั้งเนี่ยนะครับข้าวสวยเนี่ยนะครับคนไทยถ้าเป็นผู้สูงอายุคนโบราณเนี่ยนะครับก็ใช้มือจับแล้วก็บีบแล้วก็จับเข้าปากเหมือนกันนะครับบ้านเรานั้นเนี่ยนะครับในสังคมไทยนั้นเรานั้นเนี่ยนะครับเราปฏิบัติแบบนี้มาคือการใช้ช้อนใช้ซ่อมแล้วก็ใช้มือนะครับแต่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นการรับประทานอาหารใช้ตะเกียบครับใช้ตะเกียบเพราะฉะนั้นครับเราครับจะเอาความสะดวกของเรานะครับหรือว่าเราจะเอาความกลมกลืนนะครับกับสังคมที่เราเข้าไปอยู่อันนี้เราต้องเลือกเอาเองครับเคยเห็นบางครั้งนะครับหลายคนเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนแต่ละคนมีสิทธิที่จะใช้ชีวิตครับในแบบของตัวเองนะครับแต่ว่าแน่นอนผลที่ตามมาแต่ละคนก็จะได้รับไม่เหมือนกันครับเคยเห็นเพื่อนคนไทยเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นมานานแสนนานนะครับแต่ก็เวลาจะรับประทานซุปเต้าเจี้ยวครับนักศึกษาท่านผู้ชมคงจะรับประทานอาหารญี่ปุ่นด้วยกันบ่อยๆใช่ไหมครับเวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นก็จะมีซุปเต้าเจี้ยวนะครับมิโซชิรุเนี่ยนะครับที่เป็นถ้วยเล็กๆเนี่ยนะครับมาให้เรารับประทานด้วยนะครับเวลารับประทานเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็ใช้ช้อนเขาก็ใช้ตะเกียบนะครับคีบครับเนื้อคีบเต้าหู้คีบผักอะไรต่างๆที่อยู่ในซุปรับประทานนะครับแล้วเวลาจะซดน้ำเนี่ยก็ยกถ้วยเนี่ยขึ้นซดเลยนะครับแต่คนไทยเราเนี่ยนะครับถ้าเรายกถ้วยแบบนั้นขึ้นซดเนี่ยเราคงโดนคุณแม่ตีเลยใช่ไหมครับเอาถ้วยยกซดอย่างนั้นในประเทศไทยเราคงไม่ทำกันแต่ที่ญี่ปุ่นเขาทำครับทีนี้เพื่อนคนนี้ก็ถูกอบรมถูกสั่งสอนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กว่าไม่ได้นะยกถ้วยขึ้นซดเนี่ยเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำเลยนะครับต้องใช้ช้อนตักครับเพราะฉะนั้นการถูกปลูกฝังแบบนั้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เคยชินมากๆเลยพอไปญี่ปุ่นนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นบ้านส่วนตัวบ้านคนญี่ปุ่นไปร้านอาหารก็ตามครับเพื่อนคนนี้ก็จะขอช้อนตลอดครับเวลาจะซดน้ำซุปจากถ้วยซุปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะกินมิโซชิรุเนี่ยต้องขอช้อนตลอดแล้วก็เวลาขอช้อนตลอดเนี่ยก็เข้าใจนะในเหตุในปัจจัยนะครับที่ทำไมต้องขอช้อนเพราะว่าเขาก็อธิบายว่าเนี่ยเขาโดนดุเรื่องนี้จากที่บ้านมาเขาทำไม่ได้จริงๆจะยกถ้วยซุปขึ้นมาซดแต่ในสังคมญี่ปุ่นนะครับ
เราควรจะปฏิบัติอย่างไรเอาตามความเคย

ชินของเราหรือว่าเราจะคำนึงถึงมารยาทวัฒนธรรมของญี่ปุ่นแล้วก็ปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับสังคมญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกครับจะต้องเลือกเพราะฉะนั้นเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็เวลามีงานเลี้ยงที่ไหนคนเพื่อนคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจะชวนเท่าไหร่เพราะว่าเกรงใจนะครับไม่ใช่ว่ารังเกียจอะไรหรอกแต่ว่าสงสารเขาอะนะครับเขาไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ไรดูเขาลำบากจังเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้เสริมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นก็รู้สึกว่าเอองั้นไม่ชวนดีกว่าเธอก็กินข้าวเหนียวส้มตำอยู่ในหอพักของเธออยู่ในห้องเธอไปก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีผลตามมาที่มันแตกไปกับอีกคนหนึ่งที่สามารถปรับตัวได้ง่ายนะครับจะอยู่สังคมไทยก็ใช้ช้อนจะอยู่สังคมญี่ปุ่นก็ใช้ตะเกียบยกหรือว่ายกถ้วยซุปขึ้นซดอะไรเงี้ยนะครับคนที่ปรับตัวได้ก็ค่อนข้างจะมีโอกาสครับแล้วก็มีความสบายครับมีความราบรื่นในการใช้ชีวิตมากกว่านะครับทีนี้นอกเหนือจากการใช้ช้อนในการใช้ตะเกียบแล้วก็การยกถ้วยซุปขึ้นซดแล้วดังที่กล่าวไปนะครับการใช้ตะเกียบภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าฮาชิเนี่ยนะครับในการรับประทานอาหารเนี่ยในการกินอาหารเนี่ยก็ยังมีมารยาทที่จำเป็นจะต้องทราบอีก 2-3 ประการนะครับที่จำเป็นมากๆเลยนะครับก็คือ1นะครับเราไม่คนญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจะไม่เอาตะเกียบทิ่มลงไปนะครับจิ้มลงไปที่อาหารนะครับไม่รู้ว่าน้องๆนักศึกษานะครับหรือว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านทำกันบ้างหรือเปล่าในประเทศไทยบางทีเรากินคีบลูกชิ้นใช่ไหมครับลูกชิ้นมันลื่นเหลือเกินเราเอาตะเกียบจิ้มลงไปเลยนะครับแล้วก็เอาขึ้นมากินเนี่ยนะครับลักษณะแบบนี้ที่ญี่ปุ่นนั้นห้ามทำครับห้ามแทงอาหารห้ามเอาตะเกียบแทงอาหารโดยตรงครับเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมครับอันนี้อาจจะเรียนรู้ไว้สักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าบ้านเราไม่ได้ใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารกันมากขนาดนั้นเราใช้กินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรเฉยๆนะครับแล้วก็เราก็ไม่มีข้อจำกัดหรือว่ามีกฎเกณฑ์อะไรมากเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบแบบนั้นแต่ญี่ปุ่นเขาใช้ตะเกียบรับประทานอาหารเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีธรรมเนียมปฏิบัติมีข้อพึงระวังหรือว่ามีข้อห้ามอะไรที่เกี่ยวกับตะเกียบนั้นค่อนข้างมากครับถ้าเรารู้และเราปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่นที่เราไปอาศัยอยู่ก็น่าจะทำให้เราสามารถที่จะอยู่อย่างกลมกลืนคนญี่ปุ่นได้ง่ายดายมากขึ้นครับไม่ขัดหูขัดตาคนญี่ปุ่นนะครับ1ไม่ใช้ตะเกียบแทงอาหารกินครับ2ครับไม่ส่งอาหารกันโดยใช้ตะเกียบนะครับเอาตะเกียบคีบของไปให้อีกคนนึงแล้วอีกคนนึงก็เอาตะเกียบคีบต่อไปอีกอะไรอย่างนี้ครับลักษณะแบบนี้ไม่ทำครับ3ครับเขาไม่เอาตะเกียบปักเข้าไปในอาหารนะครับครับเอาตะเกียบจิ้มลงไปแล้วก็บางครั้งเราเห็นในทีวีในคอนเทนต์ใช่ไหมครับในโซเชียลมีเดียทำล้อเลียนนะครับรู้ว่าเขาห้ามก็ทำอยู่ตักข้าวให้เพื่อนครับแล้วก็เอาตะเกียบปักลงข้าวเลยแล้วก็ส่งข้าวให้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ควรทำในสังคมญี่ปุ่นครับกับอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็คืออันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการที่มันก็มีความเขาเรียกว่าอะไรลักลั่นกันพอสมควรนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีธรรมเนียมของการคนญี่ปุ่นเวลาทานอาหารเนี่ยเขาจะมีสำรับของใครของมันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการตักอาหารจากตรงกลางมาเหมือนกับเราของเราจะกินอาหารโดยมีสำรับอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มีช้อนกลางตักใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีสำหรับตรงกลางเขาแบ่งเซตของใครเซตของมันเลยนะครับชุดอาหารใครชุดอาหารมันไปเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ตะเกียบของเรานี่แหละนะครับในการรับประทานอาหารแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยวัฒนธรรมตะวันตกรวมถึงวัฒนธรรมชาติอื่นๆก็หลั่งไหลเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับมันก็มีการบางครั้งที่มันจะต้องมีการแชร์อาหารจากตรงกลางอย่างเช่นอาจจะรับประทานสลัดร่วมกันอะไรเงี้ยเป็นสลัดโบใหญ่ๆเป็นชามสลัดใหญ่ๆแล้วเราก็ต้องไปคีบผักสลัดครับจากชามตรงกลางนั้นมากินนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคือลองจินตนาการดูนะครับตะเกียบมันก็จะมีปลายที่จับด้ามจับใช่ไหมครับแล้วก็มีปลายที่มันใช้คีบอาหารเข้าปากเราอะถ้าเราเอาปลายที่ใช้คีบอาหารเข้าปากเราไปคีบอาหารตรงกลางมาเขาก็ว่าสกปรกใช่ไหมครับไม่เหมาะคนสมัยก่อนก็เลยมีธรรมเนียมปฏิบัติอันนึงก็เลยพลิกตะเกียบด้ามเดียวกันเนี่ยนะครับก็พลิกเอาด้านที่เป็นด้านจับเนี่ยไปคีบเพราะถือว่าด้านจับนั้นไม่ได้เข้าปากไม่สกปรกไปคีบอาหารจากถ้วยตรงกลางมาก็ได้อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าดูในเรื่องของไฮจีนในเรื่องของสุขอนามัยในปัจจุบันแล้วเขาก็บอกว่าก็

พอๆกันนั่นแหละนะครับจะเป็นด้านไหนก็ตามมันก็ไม่เปื้อนน้ำลายในปากเธอมันก็เปื้อนมือเธออยู่ดีนะครับเธอเอามาคีบอาหารตรงกลางนี้ก็ไม่เหมาะอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าใช้อย่างนั้นเลยอย่าทำอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเกิดจะชีคีบของจากตรงกลางเนี่ยก็อาจจะใช้ตะเกียบที่เป็นตะเกียบตรงกลางดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทยอยมีธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆให้มันสอดคล้องให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ 2-3 ประเด็นที่เป็นประเด็นที่มันเป็นเดนโตหรือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ดั้งเดิมมาที่เขาไม่ทำกันเกี่ยวกับการใช้ตะเกียบก็ตามรูปภาพที่ปรากฏอยู่บนสไลด์เนี่ยครับก็คือไม่ทิ่มของไม่เอาตะเกียบทิ่มอาหารครับไม่ส่งต่ออาหารกันโดยใช้ตะเกียบแล้วก็ไม่ปักตะเกียบลงไปในชามข้าวแบบที่อยู่ในรูปภาพนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารอย่างเงียบๆนะครับพูดขณะทานอาหารนะครับไม่ควรทำให้เสียงดังเกินไปโดยเฉพาะเมื่อทานในที่สาธารณะหรือในที่ทำงานควรแสดงออกถึงความระมัดระวังในการทำเสียงนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วประเทศไทยเราก็พอๆกันครับก็มีธรรมเนียมปฏิบัติลักษณะแบบนี้นะครับเราเองเวลากินข้าวเราก็จะไม่พูดครับที่เราถูกอบรมมาใช่ไหมครับเวลาอาหารอยู่ในปากเราก็จะไม่พูดครับเราก็จะเคี้ยวเสียงเบาๆครับแล้วก็เราก็จะไม่พูดธุระปะปังอะไรมากมายนะครับในระหว่างรับประทานอาหารแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรารับวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามาเนี่ยมันมีเรื่องของปาร์ตี้มันมีเรื่องของการสังสรรค์เฮฮาเนี่ยนะครับการรับประทานอาหารมันผนวกเข้ากับการสังสรรค์เฮฮามันก็เลยกลายเป็นว่ากินข้าวแล้วก็คุยได้นะครับอาหารอยู่ในปากก็คุยเถอะไม่เป็นไรนะครับดื่มไปด้วยคุยไปด้วยแล้วก็ถ้ามันสนุกมากๆมันมากๆก็ตะโกนดังๆกันไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่มันเพิ่งเกิดขึ้นครับภายหลังครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับตรงนี้ควรปฏิบัติอย่างไรนะครับในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเดนโตเป็นทรีดิชันแนลเนี่ยนะครับก็คือเงียบครับเหมือนกับคนไทยเราครับไม่พูดคุยเสียงดังครับกินกันอย่างเงียบๆครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ของงานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้เนี่ยครับมันก็จะใช้วิธีปฏิบัติอีกแบบนึงดังนั้นในเรื่องนี้นะครับก็จึงใส่เครื่องหมายวงเล็บไว้ครับว่าให้ดูสถานการณ์เป็นหลักครับว่าสถานการณ์เป็นสถานการณ์แบบไหนครับถ้าเป็นกินอาหารแบบในชีวิตประจำวันครอบครัวทั่วๆไปกับคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็พยายามระมัดระวังเรื่องของการใช้เสียงดังมากเกินไปนะครับแต่ว่าเกิดเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ครับก็ไม่เป็นไรครับคนญี่ปุ่นเขาก็มีสถานการณ์มีอารมณ์แบบนั้นเหมือนกันเวลาเฮฮาครับกินเหล้าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็กินเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เสียงดังเหมือนกันการเก็บจานเมื่อทานข้าวเสร็จเมื่อทานอาหารเสร็จนะครับจัดการจานและช้อนซ่อมให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติครับบ้านเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะรวบช้อนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็จะนำไปล้างเองครับยกเว้นว่าถ้าเกิดเจ้าบ้านถ้าเราไปกินข้าวที่บ้านคนญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรวางไว้เถอะเดี๋ยวเขาจัดการเองเราก็ปฏิบัติตามที่เขาพูดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากให้เราไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขานะครับพื้นที่ของเขาครับเขาอยากจะบริหารจัดการเองก็ปล่อยเขาจัดการไปแต่ว่าเราก็ทำเป็นรวบช้อนทำเป็นเตรียมที่จะยกไปล้างเนี่ยนะครับเป็นมารยาทครับแล้วก็ดูสถานการณ์แต่ถ้าเกิดเขาอ้อเชิญเลยซิงอยู่ตรงนี้ซิงล้างจานอยู่ตรงนี้เขาโบกมือผายมือให้เราไปเราก็ต้องถือไปล้างครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือธรรมเนียมในการหยุดรับประทานอาหารครับแล้วก็วางตะเกียบบนฮาชิโอคิครับหรือว่าแท่นวางตะเกียบครับไม่อันนี้ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเคยเห็นหรือเปล่านะครับเวลาเราทานอาหารที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในร้านอาหารก็ตามหรือที่บ้านคนญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยตะเกียบเราจะไม่วางราบไปกับพื้นโต๊ะนะครับเพราะว่าพื้นโต๊ะมันก็อาจจะไม่ค่อยสะอาดมากนักครับเขาก็จะมีฮาชิโอคินะครับเป็นท่อนแท่งเล็กๆนะครับเป็นท่อนไม้หรือว่าอาจจะเป็นวัสดุอื่นๆอย่างเป็นเซรามิกก็ได้นะครับวางไว้แล้วก็เอาตะเกียบเนี่ยปลายโดยเฉพาะปลายที่จะเป็นปลายแหลมๆที่จะใช้คีบอาหารเข้าปากเนี่ยเอาไปวางไว้ตรงไหนนั้นนะครับเวลาที่ก่อนจะรับประทานอาหารนะครับตะเกียบก็จะถูกวางไว้ที่ฮาชิโอคิเตรียมไว้นะครับแสดงให้เห็นถึงความสะอาดครับว่าตะเกียบเนี่ยสะอาดนะครับได้วางไว้ในพื้นที่ที่ไม่สกปรกนะครับพร้อมที่จะรับประทานอาหารใช้รับประทานอาหารได้นะครับทีนี้พอกินไปนะครับพอกินไปแล้วก็เราจะหยุดนะครับเพื่อที่เราจะดื่มเครื่องดื่มนะครับ
เราก็จะวางตะเกียบคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะวางตะเกียบเนี่ยวางไว้บนฮาชิโอคิแล้วก็เอามือนะครับไปหยิบเครื่องดื่มมาดื่มนะครับหรือว่าเอามือไปใช้ทำอย่างอื่นอย่างเช่นหยิบผลไม้หยิบจานหยิบกระดาษทิชชู่เช็ดปากอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราจะวางตะเกียบเนี่ยเราจะไม่เอาตะเกียบคนญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ค่อยเอาตะเกียบไปวางไว้ขอบจานขอบถ้วยนะครับหรืออย่างประเทศไทยเราทำอะครับเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวอะเราตะเกียบวางพาดกับถ้วยอะไรเงี้ยนะครับคนญี่ปุ่นไม่ค่อยทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูนะครับถ้าในโต๊ะอาหารของเราเนี่ยมันมีฮาชิโอคิครับให้เราวางตะเกียบไว้บนฮาชิโอคิอยู่เสมอนะครับแต่คนไทยเราแรกๆเราก็จะชินใช่ไหมครับเพราะเรากินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็จะวางพาดตะเกียบไว้บนชามเลยนะครับบางครั้งเราไปกินที่ญี่ปุ่นเราก็เอาตะเกียบวางพาดกับถ้วยซุปถ้วยมิโซชิรุเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นครั้งแรกก็ไม่เป็นไรแต่พอเราสังเกตดูคนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติแล้วเราจะเห็นว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับเราก็เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเขานะครับก็จะเหมาะสมกว่านะครับการเชิญทานอาหารนะครับในบางสถานการณ์เช่นในการพบปะทางธุรกิจหรือการทานอาหารร่วมกับเพื่อนร่วมงานนะครับการเชิญให้ทานก่อนครับเป็นมารยาทที่สุภาพนะครับเนาะบางครั้งเชิญกันไปเชิญกันมาเชิญกันไปเชิญกันมาไม่ได้กินสักทีนะครับแต่ว่าก็แข่งกันครับอันนี้แซวกันเล่นๆนะครับแข่งกันว่าใครจะชนะครับใครจะเป็นคนเชิญคนสุดท้ายนะครับใครกินก่อนแพ้อะไรเงี้ยนะครับแต่อันนี้มันเป็นมารยาทของเขาจริงๆคนที่เชิญมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนกินที่หลังสุดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ถ่อมตัวมากที่สุดครับโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเชิญให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนครับคำว่าเชิญในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้คำว่าโดโซครับโดโซครับถ้าเกิดเราเป็นผู้น้อยนะครับหรือว่าเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยนะครับก็วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมก็คือพอเราจะรับประทานอาหารนะครับถ้าเกิดเขาเชิญเราครับเราก็จะผายมือย้อนกลับไปที่คนที่เชิญเราผู้ใหญ่ที่เชิญเรานะครับแล้วก็บอกว่าโอซากินิโดโซครับเชิญก่อนเลยครับครับหรือจะโดโซก่อนเฉยๆก็ได้โดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่ก็จะรู้ครับว่าโอเคถ้างั้นตัวเองก็ต้องเริ่มแล้วล่ะถ้าไม่เริ่มผู้น้อยก็ไม่ได้กินสักทีอะไรเงี้ยนะครับต้องระมัดระวังว่าบางทีเราก็เผลอนะครับพอเขาบอกเชิญปุ๊บเราก็เอาเลยนะครับแล้วก็กินเลยเนี่ยนะครับอาจจะครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าครั้งที่2ครั้งที่3นะครับแล้วถ้าเราจะทำตามมารยาทของญี่ปุ่นครับก็ให้ผู้ใหญ่ทานก่อนครับโดยที่กล่าวคำว่าโดโซครับเป็นการเชิญครับให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยได้รับประทานก่อนก็จะสุภาพนะครับแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตัวของเราได้อย่างดีทีเดียวครับการขอบคุณหลังจากรับประทานนั้นครับเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วครับก็จะกล่าวคนญี่ปุ่นก็จะกล่าวคำว่าโกจิโซซามาเดชิตะครับโกจิโซซามาเดชิตะประเทศไทยเราก็ไม่มีนะครับธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้นะครับนักศึกษาหรือท่านผู้ชมลองจินตนาการดูก็ได้นะครับเวลาเรารับประทานอาหารนะครับพอทานเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่กล่าวอะไรครับเราก็อิ่มอร่อยใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมแยกย้ายกันไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเมื่อทานเสร็จแล้วนะครับจะกล่าวครับคำทักทายนะครับวลีภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ว่าโกจิโซซามาเดชิตะถ้าเราแปลสำนวนนี้นะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับน่าจะเหมาะกับ ประโยคนะครับน่าจะเข้ากับประโยคภาษาไทยที่บอกว่าขอบคุณสำหรับมื้ออาหารอิ่มมากเลยอร่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับความรู้สึกของสำนวนนี้ก็คือเป็นความรู้สึกขอบคุณนะครับบุคคลที่ทำให้เรามีอาหารในวันนี้นะครับให้เราได้สามารถที่จะรับประทานอาหารในวันนี้ได้อย่างอิ่มอร่อยนะครับก่อนที่รับประทานอาหารนะครับก็กล่าวไปแล้วทีนึงใช่ไหมครับยังจำได้ใช่ไหมอิตาดะคิมัสใช่ไหมครับพอทานเสร็จแล้วก็ต้องกล่าวขอบคุณอีกโกจิโซซามาเดชิตะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับอาหารมื้อนี้อิ่มอร่อยมากๆต่อให้เราไปกินอาหารที่ร้านอาหารแล้วเราก็จ่ายตังค์ซื้ออาหารนั้นนะครับแต่คนญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามนะครับก็จะกล่าวโกจิโซซามาเดชิตะเสมอนะครับอาจจะกล่าวกับตัวเองครับกล่าวกับเทพยดาฟ้าดินหรือแม้กระทั่งกล่าวกับเจ้าของร้านกุ๊กที่ทำอาหารคนทำอาหารที่ทำอาหารให้กับเรากินนะครับอันนี้เป็นมารยาทพื้นฐานนะครับขั้นต้นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวอิตาคิมัสก่อนรับประทานอาหารการใช้ตะเกียบอย่างถูกต้องเหมาะสมการรับประทานอาหารอย่างเงียบๆครับโดยคำนึงถึงสถาน

เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะครับเรามาดูสิครับว่าเราเคยกินอะไรกันบ้างนะครับนักศึกษาท่านผู้ชมเคยรับประทานอะไรรู้จักอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับมีเยอะแยะมากมายแต่ขออนุญาตหยิบยกมาสัก 2-3-4-5 อันครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็เรียนรู้กันวันนี้ก็คืออันที่1เนี่ยนะครับเราเรียนเราคุ้นชินกับการออกเสียงแบบไทยอ่ะซูชิครับพอเราไปญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปสั่งแบบนี้ที่ร้านอาหารนะครับซูชิเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นบางทีเขาก็งงเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสังคมญี่ปุ่นคำต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็ปรับให้เป็นการออกเสียงแบบญี่ปุ่นมันก็น่าจะทำให้เราใช้ชีวิตที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้นราบรื่นขึ้นนะครับซูชินะครับออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นซูชิครับเมนูต่อไปนะครับที่คนญี่ปุ่นก็รับประทานกันอย่างแพร่หลายก็คือราเมนครับราเมนอันนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่วัฒนธรรมญี่ปุ่นครับเป็นวัฒนธรรมอาหารเส้นเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากประเทศจีนนะครับออกเสียงคล้ายๆกันนะครับไม่ค่อยแตกต่างกันครับภาษาญี่ปุ่นกับภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยเนี่ยนะครับออกเสียงว่าราเมงครับราเมงก็คืออาหารนะครับที่ทำมาจากบะหมี่นะครับอยู่ในน้ำซุปครับซึ่งมีหลากหลายรสชาติมากเลยจะเป็นซุปเต้าเจี้ยวก็มีนะครับมีซุปทงโคสึซุปกระดูกหมูนะครับหรือจะเป็นชิโอซุปนะครับเป็นซุปเป็นซุปเกลือเป็นซุปโชยุซุปก็มีซุปรสโชยุเนี่ยนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับบางทีถ้าเห็นแปลกๆเนี่ยเป็นซุปน้ำมะเขือเทศเนี่ยนะครับก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับอูด้งครับก็เป็นเมนูเส้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเส้นเนี่ยก็จะทำมาจากข้าวสาลีนะครับแล้วก็ปั้นครับให้มีความหนานะครับแล้วก็เวลาหั่นเนี่ยก็หั่นเป็นเส้นกลมๆที่มีลักษณะหนานะครับอูด้งโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากินะครับก็คือ อาหารนะครับที่เป็นขนมแป้งทอดขนาดใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับในร้านอาหารเวลาเราไปสั่งโอโคโนมิยากิเนี่ยเราดูเมนูนะครับเขาก็จะวงเล็บไว้ข้างหลังพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นครับมีลักษณะกลมๆคล้ายกับแผ่นพิซซ่านะครับก็เลยเรียกว่าเป็นพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นครับเทมปุระครับก็เป็นเมนูของทอดครับซึ่งของทอดที่ว่านี่ก็อาจจะเป็นกุ้งทอดผักทอดหรือว่าปลาหมึกทอดอะไรต่างๆครับเทมปุระนั้นจัดเป็นอาหารประเภททอดครับอีกอันนึงนะครับก็คือคำว่าเบนโตครับเบนโตก็คืออาหารกล่องข้าวกล่องครับที่มีหลากหลายประเภทนะครับอันนี้ก็จะเจอในร้านสะดวกซื้อค่อนข้างเยอะครับเวลาเราไปอยู่ญี่ปุ่นเราก็บางทีเรามีเวลาว่างเราก็อาจจะทำอาหารครับที่พักของเราแต่ว่าถ้าเราไม่มีเวลานะครับการที่เราไปที่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าร้านสะดวกซื้อคอมวีเนียนสโตร์เนี่ยนะครับแล้วเราไปหาข้าวกล่องหรือเบนโตมากินเนี่ยมันก็ง่ายดีนะครับประหยัดเวลาประหยัดเวลาทำประหยัดเวลาเก็บกวาดได้อย่างดีแล้วก็แต่ว่าราคาก็แน่นอนมันก็ค่อนข้างจะสูงกว่าที่เราจะทำเองครับแต่ก็ไม่แน่ถ้าอยู่กันหลายๆคนทำเองก็อาจจะถูกกว่าแต่ถ้าอยู่คนเดียวทำเองก็อาจจะแพงกว่าซื้อเบนโตมากินก็เป็นไปได้นะครับมีอยู่คำอีกคำหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือคำว่าวาโชคุครับคำว่าวาโชคุนั้นเนี่ยนะครับจะตรงกับคำว่าอาหารญี่ปุ่นครับเวลาเราพูดถึงวาโชคุนะครับก็จะเป็นอาหารญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับอย่างเช่นซูชิเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับหรือไม่ก็เป็นซาชิมิครับเป็นอาหารญี่ปุ่นครับคือคำว่าอาหารญี่ปุ่นนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีคำหลายคำในภาษาญี่ปุ่นที่แสดงให้ความหมายถึงอาหารญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่านิฮงเรียวริครับหรือว่าวาโชคุครับแต่ว่าเวลาถ้าเกิดใช้คำว่าวาโชคุเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นครับจะนึกถึงอาหารญี่ปุ่นที่เป็น traditional นะครับที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆดั้งเดิมครับส่วนคำว่านิฮงเรียวรินั้นเนี่ยนะครับจะแปลว่าอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นกินกันครับทั้งในอดีตและปัจจุบันครับเพราะฉะนั้นคำว่านิฮงเรียวริก็ค่อนข้างจะมีความหมายที่กว้างมากกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามักโรนีครับสปาเกตตีครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนญี่ปุ่นก็กินกันหรือปังขนมปังนะครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับแต่ปัจจุบันนี้คนญี่ปุ่นเขาก็บริโภคกันซันโดอิจิเนี่ยนะครับแซนด์วิชเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นเขาก็บริโภคกันในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็จัดเป็นนิฮงเรียวริได้เหมือนกันแต่ว่าของพวกนี้นะครับไม่จัดเป็นวาโชคุครับมักโรนีสปาเกตตี้แซนด์วิชอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
เพราะว่าวาโชคุนั้นจะหมาย

ถึงอาหารญี่ปุ่นที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมครับทีนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมารยาทอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารแล้วก็มารยาทแล้วเนี่ยนะครับอยากจะขออนุญาตกล่าวถึงเรื่องของผลพวงนะครับหรือว่าความเกี่ยวข้องนะครับระหว่างอาหารญี่ปุ่นการรับประทานอาหารญี่ปุ่นหรือว่าการรับประทานอาหารก็ตามนะครับกับมิติอื่นๆของสังคมนะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับว่าอาหารนั้นเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราคุยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนจริงๆเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเหล้ากับบุหรี่ครับถ้าเราไม่ถ้าเราดื่มเหล้าหรือเราสูบบุหรี่เนี่ยเราจะมีเพื่อนง่ายมากครับเพราะคนญี่ปุ่นเขาจะถามชวนกันไปกินเหล้าไหมไปสูบบุหรี่ไหมเนี่ยนะครับถ้าเราสูบได้เรากินเหล้าได้เนี่ยนะครับเรามีเพื่อนแน่นอนครับแต่ปัจจุบันเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ก็น้อยลงนะครับคนที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่ดื่มเหล้าเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาหารครับตัวที่จะเป็นตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของอาหารการกินการเฮฮาปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นมิติหนึ่งนะครับที่มันมาพร้อมกับเรื่องของโชคุจิอาหารนี่ก็คือเรื่องของนาคามะนาคามะนั้นแปลว่าเพื่อนนะแปลว่าพวกพ้องครับถ้าเรากินอาหารญี่ปุ่นได้เราเข้าใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเรื่องของการกินอาหารได้เป็นอย่างดีเราสามารถกินอาหารญี่ปุ่นได้กินอาหารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างมีมารยาทครับเราจะมีนักฆ่ามะครับจะมีเพื่อนมีสังคมมากยิ่งขึ้นครับโออิชิโมโนะครับเราจะรู้จักอาหารที่อร่อยมากยิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่เราคิดว่าอร่อยอยู่แล้วซึ่งเป็นอาหารไทยของเรานะครับข้าวเหนียวส้มตำผัดไทยนะครับอาหารไทยเราก็อร่อยทุกอย่างแหละนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นเรากินอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีอาหารอร่อยอยู่เพียงแค่เนี้ยที่เรารู้จักนะครับมันยังมีเยอะมากมายเลยนะครับ อาหารบางอาหารนะครับเป็นอาหารที่ครับคนญี่ปุ่นกินครับแต่ว่าไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นครับอันนี้เราต้องเข้าใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างเช่นอะไรเมื่อสักครู่นี้ก็กล่าวไปแล้วมักกะโรนีครับสปาเกตตีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือซันโดอิจิเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็นอาหารญี่ปุ่นและขอโทษเป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นกินในปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่ใช่วาโชกุนะครับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นแท้ๆเพราะฉะนั้นบางครั้งเราไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับเราก็ไปเรียนสิ่งต่างๆมากมายเลยครับพอทำงานเสร็จกลับมาประเทศไทยเรานะครับเราก็จะมาเผยแพร่ความรู้ที่เราไปเรียนมาจากประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเขาถามว่าเป็นไงบ้างไหนทำอาหารญี่ปุ่นให้กินหน่อยซินะครับเราทำแซนด์วิชให้เขากินนี่นะครับมันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับแซนด์วิชเนี่ยเป็นนิฮงเรียวริเป็นอาหารญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นเขากินกันในปัจจุบันแต่ไม่ใช่วาโชคุนะครับไม่ใช่อาหารที่เป็นอาหารแท้ดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารแล้วก็การรับประทานอาหารญี่ปุ่นนั้นยังมีเยอะแยะเลยนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยววันหลังนะครับจะเรียบเรียงเป็นบทเรียนแล้วก็นำมาเสนอให้กับนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ด้วยกันในโอกาสต่อๆไปนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับที่นำมาให้นักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับได้เรียนรู้กันในสัปดาห์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของโชคุจินะครับแล้วก็เอจิเคโตะนะครับก็คือเรื่องของมารยาทนะครับในการรับประทานอาหารนะครับรวมไปถึงอาหารญี่ปุ่นประเภทต่างๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องของอาหารนั้นเป็นเรื่องสนุกนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารอีกค่อนข้างมากนะครับในโอกาสต่อๆไปนะครับจะขออนุญาตเรียบเรียงนะครับแล้วก็เอามาสรุปครับให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่สนใจนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัตินี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมรายการการทำผิดพันทำความสะอาดร่างกายและผิดพันทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะฮะบทที่4นะเราสองคนนะผมอาจารย์ดิ้วดมนะครับ
1: ผมอาจารย์อภิชาติเจริญผลครับ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครับผม
1: เรามาตอนสุดท้ายและ
0: ตอนสุดท้ายแล้วครับก็คือการทำแชมพู
1: เราโดดมาแชมพูเลยตอนแรกเป็นผลิตภัณฑ์
0: ก็คือเป็นผิดพันธุ์ชำระล้าง
1: ใช่
0: ไหมฮะคือส่วนใหญ่ก็เราก็ทำผิดพันธุ์ชำระล้างร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนนี้ก็อันที่นี้เป็นบทที่4นะฮะเป็นเทปสุดท้าย
1: เป็นการทำแชมพู
0: สระผมนะฮะก็โดดมาเลยจากอาบน้ำจากสบู่นะมาผม
1: ใช่
0: แต่อาจารย์อภิชาติต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวแชมพูเนี่ยเรื่องผิวกับผมผิวกับผมเนี่ยมันเป็นหลักสิ่งเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าผมเนี่ยตัวหนังผิวหนังอะผิวหนังเนี่ยมันแปลงมาเป็นเส้นผมเพราะมีเคราติน
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เราทำความสะอาดร่างกายแล้วก็ต้องสระผมเพียงแต่ว่าสระผมอาจจะไม่ทุกวันแล้วแต่คนนะบางคนก็คือผมสั้นๆแหละทุกวันแบบ
1: อย่างผมเนี่ยสองวันทีมันมีแค่นี้เองมันก็เลยไม่ได้สระทุกวัน
0: ครับถามว่าก็คือพอมาเป็นเรื่องผมเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะผมกับผิวนี่มันต่างกันยังไงใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: คือองค์ตรงลงเนี่ยเราไม่สระทุกวันยิ่งคนผมยาวเนี่ยเขาก็อาจจะสระอาทิตย์ละครั้ง
1: ใช่
0: เพราะว่ามันคราวนี้ผมมันก็จริงๆหนังศีรษะในโครงสร้างของผิวกับโครงสร้างของผมเนี่ยมันก็มาจากสิ่งเดียวกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องมองว่าสั่งเราทำสบู่อาบน้ำเนี่ยเราอาบน้ำผิวมันก็จบไป
1: ครับผม
0: ก็คือพอเสร็จก็ทาครีมทาอะไร
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยต้องบอกว่าในสระผมในโครงสร้างของผมเนี่ยหรือว่าผมเราเนี่ยมันจะมีความมัน
1: ใช่ครับเกาะอยู่ตาม
0: เ
1: ส้นผม
0: คือมันจะมีต่อมไขมันเนี่ยที่ออกมาเคลือบผม
1: ครับ
0: ถ้าเป็นผมผู้ชายผมสั้นเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่
1: ใช่
0: เพราะว่าไอตัวไขมันเนี่ยมันก็มาถึงปลายผมได้
1: ใช่
0: ไหมเราสังเกตดูผู้หญิงบางคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะต้องใส่พวก

0: ครีมนวด
1: ไม่งั้นเคยนะบางคนเนี่ยผมแตกปลาย
0: ใช่ครับ
1: ตรงโคนเนี่ยอาจจะมันแต่ว่าไอความมันของผมมันมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นการบำรุงก็ต้องมากกว่าผิวถูกไหมเพราะว่าแต่เส้นผมเนี่ยมันเป็นผิวหนังที่ไม่มีชีวิตนะมันไม่มีชีวิตแต่ว่าตรงโคนมันเนี่ยที่มีร่างตรงนั้นมีชีวิตอยู
0: ่
1: ใบผมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเลือดมาหล่อเลี้ยงมันก็เกิดจากโครงสร้างของตัวเส้นผมนะฮะเพราะฉะนั้นในการทำความสะอาดผิวพื้นผิวผมเนี่ยปกติแล้วเราผมเนี่ยก็จะอยู่แบบเป็นทรงไม่ชี้ฟูใช่ไหมก็เพราะมีน้ำหนักจากตัวต่อมไขมันหรือไขมันที่มาทำดูผมคนที่มีสุขภาพดีก็จะมีความเงางามใช่ไหม
0: ตกดำ
1: ให้ตกดำเนี่ยก็ขึ้นอยู่ชนิดของนั่นอยู่แล้วแต่ว่าคนที่มีผมเนี่ยคือผมก็ต้องเงางามอ่ะถ้าสุขภาพดีอ่ะถ้าสุขภาพไม่ดีก็เป็นไงผมแตกปลายเขาแตกไปเนี่ยเพราะผมแห้งม
0: ัน
1: ก็เลยกรอบแตกปลายเคยเห็นไหม
0: โอ้ยเยอะ
1: เพราะฉะนั้นในการทำความสะอาดผมเนี่ยอยู่ๆแบบเราสระผมเนี่ยปุ๊บเราก็เป็นการเอาการสระผมคือการชำระล้างผมใช่ไหมผมตัวกระปกเนี่ยชำระล้างปุ๊บเราก็ต้องไปดึงไขมันที่ผมออกหมด
0: ครับ
1: ถ้าแชมพูเนี่ยเหมือนสบู่อ่ะอาจารย์อภิชาติเคยใช้สบู่สระผมไหม
0: โอ้โห
1: เคยไหม
0: แบบ
1: มันจะเหนียวไหม
0: ฟู
1: เพราะอะไรเพราะอยู่เนี่ย
0: มันออกมากเกินไป
1: ผมเรามีน้ำหนักจากมีออยที่เป็นธรรมชาติติดอยู่ที่ผมแล้วอาจารย์พิชาติอยู่ๆเอาสบู่ซึ่งสบู่มันชำระล้าง
0: รุนแรง
1: ชำระล้างไขมันที่หน้ามันก็หายไปไอความมันที่ศีรษะมันก็ออกไปหมด
0: ครับ
1: พอออกไปหมดเป็นไงก็แห้งก็ชี้ฟู
0: ใช
1: ่ไม่เกาะกัน
0: ใช่
1: ถ
0: ู
1: กไหม
0: ใช่
1: มันก็ไม่โอเคละเพราะฉะนั้นผิดพันเกี่ยวกับแชมพูเนี่ยมันต้องมีการทำมากกว่าสบู
0: ่ครับผม
1: คือถ้าเราไปใช้แชมพูธรรมชาติเนี่ยมันก็จะทำให้ผมชี้ฟูเราก็ต้องมาใส่แบบครีมนวดอะไรที่หลังใช่ไหมก็คือบางทีแชมพูที่มันชำระล้างดีปุ๊บก็ต้องใช้กับครีมนวดแต่ถ้าแชมพูที่ดีที่ใช้ตัวเดียวแล้วที่นี่ผมมีน้ำหนักมันก็ต้องหลังจากที่มันเอาแชมพูเนี่ยเอา
0: สิ่งสกปรกออกไป
1: พร้อมกับไขมันที่ผิวออกไปแล้วมันก็ต้องทิ้งสารที่เคลือบท
0: ิ
1: ้งขามที่มีประจุบวกเคลือบผมให้มีน้ำหนักมันจะได้ไม่ชี้ฟูแล้วก็หวีง่ายอย่างเงี้ยคือแชมพูที่ดี
0: ใช
1: ่ถ้าดีมากๆก็คือไม่ต้องใช้ครีมนวดก็ได้ก็คือดีหมดแต่มันก็ต้องขัดแย้งว่าถ้ามีตัวเคลือบมากเกินไปการสระผมก็อาจจะไม่สะอาดมากประมาณนั้นเราก็ต้องมองว่าจะบาลานซ์ตัวสารยังไงคุณอาจารย์ก็อย่างที่บอกว่าแชมพูก็เป็นหนึ่งในที่ผิดพันชำระล้างแต่ก็คือในการที่จะออกแบบสูตรเนี่ยจะยากนิดนึงต
0: ้
1: องคำนึงถึงหลายๆอย่าง
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วแต่ละคนก็พื้นผิวผมไม่เหมือนกันบางคนผมสั้นบางคนผมยาว
0: ครับ
1: อย่างพระเนี่ยผมสั้นไม่ผมเลยพระนี่ท่านอาบน้ำท่านก็เอาสบู่ก้อนเดียวล้างผมเลยนะเพราะผมท่านไม่ชี้ฟูอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้วก็ไม่มีคำว่าผมแห้งเพราะไม่มีผม
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องถวายแชมพูพระใช่ไหมเอาผมท่านสั้นมากไงบางคนก็ท่านหัวล้านอ่ะใช่ไหมก็ไม่ต้องมีแชมพูมีแต่สบู่ก้อนเดียว
0: ใช่
1: แต่อย่างเรามีผมแล้วก็ต้องเป็นแชมพูแหละใช่ไหม
0: ซึ่งเราก็ใช้สบู่สระผมไม่ได้หรอก
1: ก็ถ้าจำเป็นมันก็ใช้ได้แต่ใช้แล้วมันก็ต้องมีครีมนวด
0: ใช่ต้องไป
1: เอาเจลอะไรใส่ใช่ใช่ไหมให้มีน้ำหนักเพื่อเคลือบผมให้มีอยู่ทรงไม่ชี้ฟูไม่กระด้าง
0: ใช่
1: ถ้ากระด้างมากๆมีการเสียดสีก็แตกปลายแล้วก็ผมเสียประมาณนั้นนะขึ้นอยู่กับการดูแลคราวนี้ผิดพันแชมพูก็ถือว่าเป็นผิดพันชำระล้างอีกประเภทเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: คือใช้แล้วต้องล้างออก
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แชมพูหมักผม
1: หมักไงก็ต้องล้างออกอาจารย์
0: ไม่ใช่สีหมักผมนะแชมพูหมักผม
1: แชมพูย้อมผมเขาก็หมักกัน15นาที
0: ใช
1: ่ผมไม่มีหมักกันข้ามคืนนอนหัวเปียกงั้นไม่มีอ่ะ
0: ไม่เหมาะ
1: อาจจะผมร่วงได้เชียว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือแชมพูก็ต้อง
0: ใช้
1: แล้วล้างออกถูกไหมอย่างวันนี้เราทำแชมพูก็บอกในหลักสูตรเราบอกว่าเราทำแชมพูเฉยๆแต่จริงๆเราพิเศษ
0: ใช่มัน
1: เรามีใส่สมุนไพร
0: ใช่
1: ใช่ไหมอาจารย์
0: ก็คือทองพันช่างกับแมงละคา
1: ใช่ก็คือมีสมุนไพรสองตัวเนี่ยมันมีงานวิจัยที่อ้างถึงการกระตุ้นการงอกของเส้นผมหร
0: ือ
1: แม้กระทั่งการดูแลผมในเรื่องของผิวหนังศีรษะที่เป็นรังแคหรือมีเชื้อราช่วยเหมือนกับช่วยในเรื่องการอาจจะไม่ถึงกับรักษาถูกไหมแต่ทำให้
0: ช่วยลดแล้วกัน
1: ลดช่วยลดนะก็จะมีพิเศษก็คือเพราะฉะนั้นแต่พูดถึงว่าแชมพูมันก็ได้ระดับหนึ่งว่าเราใช้แล้วล้างออกก็คือ

0: ทำให้ผมเนี่ยมันมีสารไปตกค้างที่ดูแลเส้นผมดูแลผิวหนังหนังศีรษะลดรังแคลดอะไรลงนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือแชมพูแชมพูเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชำระล้างซึ่งสูตรวันนี้เราเป็นสูตรที่เป็นไม่ใช่ธรรมชาติจ๋าแต่เราใส่สมุนไพร
1: ใช่แล้วก็มีตัวบำรุงก็ค่อนข้างดี
0: มีตัวบำรุงซึ่งทำให้ผมไม่ชี้ฟูก็เป็นแชมพูที่ดี
1: ใช่แชมพูที่ดี
0: มากสูตรนึงนานๆเราจะเอาสูตรแชมพูดีๆมานะ
1: ใ
0: ครติดตามเราก็ต้องดูเทปนี้นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็ต้องให้รู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์แชมพูนะฮะก็เป็นเครื่องสำอางเหมือนกันอยู่ในประเภทชำระล้างเพราะฉะนั้นในการ
1: ทำ
0: ขาย
1: ใช่
0: ก็ต้องจดแจ้งออย.อย่างที่เราเคยบอกทุกครั้งนั่นแหละนะครับไปจดแจ้งให้ถูกต้องนะฮะถ้าเริ่มต้นจากเนี่ยเรียนจากเราไปเนี่ยไปทำใช้เองก่อน
1: ใช่
0: ทำแล้วชอบไหม
1: ดูเราไปแล้วก็ค่อยๆทำไปค่อยๆทำไป
0: ทำใช้เองที่บ้านใช้เริ่มต้นทำจนชำนาญนะครับแล้วก็ถ้าใครมาถ้าทำแล้วชอบอาจจะพัฒนาไปเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆภายในบ้านก
1: ็
0: ปรึกษาหน่วยงานออย.เครื่องสำอางนะฮะเพราะตอนนี้เขาก็อยากให้ผลิตภัณฑ์ของเราจะมีมาตรฐานนะถูกต้องนะครับ
1: อันนี้จะค่อนข้างซีเรียสค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับในการทำเครื่องสำอางแบบผิดกฎหมาย
0: ใช่ใช่
1: นะครับ
0: แล้วก็ในการจดแจ้งออย.เนี่ยในการใช้ฉลากอะไรเนี่ยก็ไม่ควรโฆษณาเกินจริงอย่างที่บอกว่าถึงเราใช้งานวิจัยที่บอกว่าใช้สมุนไพรที่กระตุ้นการงอกของเส้นผมได้เราจะไปบอกว่าแชมพูทำให้ผมงอกไปก็ต้องบอกว่าเป็นช่วยทำเพราะว่ามันไม่ใช่ยาคือผลิตภัณฑ์แชมพูที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ยหรือเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการรักษาโรค
1: ใช่
0: ไหมฮะเพียงแต่ว่า
1: การลดอาการ
0: เป็นการลดเป็นช่วยมีตัวช่วยเสริมคุณค่าใส่สมุนไพรที่เสริมคุณค่าในปริมาณที่ปลอดภัยต่อการใช้งานต
1: ่
0: อการนำมาใช้นะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับประมาณนั้นเนาะเราก็สามารถเอ่ยอ้างได้ตามถูกต้องไม่ควรจะไปเอ่ยอ้างสรรพคุณเกินจริง
1: ใช่ครับแชมพูผมขึ้นแชมพูทำให้ผมหงอกดำนู่นนี่นั่นมันอาจจะเกินจริง
0: ไม่ควรจะเกินจริงเอาตามความเป็นจริงอ่ะว่าแชมพูเราทำได้ในหลักๆก็คือทำให้ผมสะอาดไม่ชี้ฟูนุ่มสลวยสวยเก๋
1: ใช่ประมาณนั้นก็น่าใช้แล้วใช่ไหมครับ
0: กลิ่นหอม
1: เราจะไปบอกรักษาเชื้อรารักษานู่นนี่นั่น
0: ไม่ใช่ยาต้องบอกว่าสิ่งที่เราประสานเนี่ยไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไม่ใช่ยารักษาโรคอ
1: าจจะช่วยได้ในระดับนึง
0: ใช้สมุนไพรในเกรดที่ออย.อนุญาตและปลอดภัยมีงานวิจัยรับรองประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในฐานข้อมูลของออย.ที่กำหนดมาใช้ได้นะฮะเราก็จะแนะนำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูเราอยู่เนี่ยนะครับนำไปใช้อาจารย์เป็นงานวันนี้แชมพูอาจารย์ตื่นเต้นอะไรไหม
1: ไม่ตื่นเต้นครับง่วงนอนนิดนึงนะครับง่วงๆหน่อยนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราอาจจะ
0: ยากอาจารย์ว่าสูตรนี้ยากไหมแชมพูแตกต่างจากเพราะว่าหลักสูตรวันนี้ของเทอมนี้ของเราเนี่ยเป็นสบู่เหลวซึ่งก็ใกล้เคียงแชมพูอยู่แล้ว
1: แต่ตัวสร้างเนื้อเราอาจจะอ่อนโยน
0: อ่อนโยนหน่อยนึงแล้วก็มีสารที่เป็นตัวเคลือบผิว
1: ใช่เป็นตัวเคลือบผมแล้วก็สารสำคัญที่เกี่ยวกับผมนะครับซึ่งทำให้ลดอาการผมร่วงลดรังแคอะไรเงี้ย
0: เป็นประจุบวกจะช่วยทำให้ผมเนี่ยเงางาม
1: ใช่ครับ
0: มีน้ำหนัก
1: หว
0: ีไม่พันกัน
1: ใช่ครับผม
0: พวกใครได้สูตรนี้ไปรับรองใช้ดีแน่
1: เพราะว่าเหมาะกับท่านผู้หญิงแต่ละคนเลย
0: ใช่ใช่
1: นะครับเพราะว่า
0: ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดี
1: ใช่ครับเพราะว่าสารสำคัญที่เราใส่ไปเนี่ยก็จะเป็นสารสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องผมโดยตรงเลยนะครับอาจารย
0: ์ครับและอาจารย์อุปกรณ์ในการทำ
1: นะครับ
0: ยากไหม
1: ไม่ยากเลยครับ
0: ชาวบ้านที่เขาสมมติถ้าเขาเคยทำสบู่เราก็ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มไหม
1: นิดหน่อย
0: แทบจริงๆถ้าเคยทำอยู่แล้วนะแทบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลย
1: ใช
0: ่อุปกรณ์ที่เคยมี
1: ใช่ครับซึ่งในเทอมเนี่ยที่เราสอนไปเนี่ยที่เราให้ความรู้ไปเนี่ยแทบจะใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยนะครับในการทำครีมอาบน้ำเจลอาบน้ำ
0: แชมพ
1: ู
0: สระผม
1: ใช้อุปกรณ์เซตเดียวกันเลยโดยที่ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลย
0: แล้วสูตรนี้ก็คือเราทำโดยไม่ใช้ความร้อนด้วยก
1: ็
0: คือจะง่าย
1: ใช่
0: ครับเพียงแต่ว่าทำขั้นตอนที่เราบอกใช่ครับง่าย
1: ใช่นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามที่จะไม่ใช้ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันจะได้ลดขั้นตอนในการทำนะครับเราทำแบบไม่เกี่ยวข้องความร้อนเลยนะครับก็คืออุปกรณ์ก็คือ วยแก้ว
0: ถ้วยแก้ว
1: โหลแก้ว
0: หลักๆเลยถ้วยหรือเป็นสแตนเลสนะเราจะเน้นทุกครั้งถ้าเป็นสแตนเลสก็คือจะเป็นเกรด304ซึ่งอยู่ในเกรดอุตสาหกรรมอาหาร
1: ใช่
0: ไหมครับซึ่งทนการกัดกร่อนนะฮะหรือไม่มีสนิมนะใช้ขนาดหนาพอสมควร
1: ใช่ครับเนี่ยครับโหลแก้วนะครับช้อนสแตนเลส
0: ช้อนสแตนเลสนะฮะในการตักสาร
1: ตะกร้อสแตนเลส
0: ตะกร้อสแตนเลส
1: อ่ะเนี่ยแล้วก็ไม้พายซิลิโคน
0: ไม้พายซิลิโคนคือถ้าเป็นพายสแตนเลสเพิ่งจะหนักไป
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมมันใหญ่มันจะหนักไปนะ
1: ซึ่งพายซิลิโคนในระดับเนี่ยก็สามารถทนกดทนด่าง
0: ทนกดทนด่างทนความร้อน
1: ใช่ครับสามารถใช้ได้และ
0: ใช้ทัน
1: นะครับในการผสมแชมพูไม่เกิน1กิโลเนี่ยนะครับสามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนที่เราจะทำการผสมเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำความสะอาดอ
0: ันนี้เป็น
1: ทุกครั้ง
0: ที่เราสอนนะเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานของเราเลยว่าคือฟอร์แมตที่จะต้องถูกต้องเนี่ยอาจารย์หรือผมเนี่ยในการทำในจำหน่ายหรือทำใช้เองเนี่ยคุณจะมีถุงมือใส่แมสใส่หมวกกันผมร่วงนะฮะประมาณนั้นนะให้ถูกต้อง
1: ใช่อ
0: ันนี้ถ้ามีเสื้อผ้าก็คืออาจจะมีเสื้อคลุมนิดนึง
1: มีเสื้อคลุมมีถุงมือมีแมสแล้วก็มีตัวคลุมผมนะครับอันนี้คือมาตรฐานโรงงานทั่วไปเลย
0: ถึงทำใช้เองก็ควรจะใส่อย่างนี้นะเพราะว่าจะได้มีมาตรฐานในการทำให้คนใช้ว่าสินค้าเรา
1: เดี๋ยวเทอมหน้าเราสอนเรามาสอนอีกเราลองใส่ให้ท่านผู้ชมดูไหม
0: เราจะ
1: หายใจกันออกไหม
0: ก็เราเปิดแมสให้ก็ได้ไหม
1: นะครับ
0: คือเราเคยสอนตอนโควิดนะใส่แมสแล้วมันหายใจไม่ออกคือพูดมากไง
1: หายใจไม่ทัน
0: หายใจไม่ทัน
1: ใช่ครับ
0: สอนไปเหนื่อยไป
1: ใช่ครับมันจะมีอยู่โอ้หลายเทอมเหมือนกันนะครับอาจารย
0: ์สองเทอมมั้ง
1: ใช่หลายเทอมเหมือนกันนะที่เรามาสอนแล้วมันอยู่ในช่วงยุคโควิดเราสอนเนี่ยเรายืนกันใกล้ๆแบบนี้ยังไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: เราต้องยืน
0: ห่างๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็หายใจไม่ออกด้วย
1: ใช่ครับถึงก็เหงื่อแตก
0: หอบไปสอนไปหอบไป
1: อ่ะนะครับเราก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วเรามาเริ่มที่สูตรของเราเลย
0: อาจารย์ทำความสะอาดหรือยัง
1: เริ่มครับ
0: ใช่ไหม
1: ขอโทษครับ
0: อันนี้เป็นวัดประจำวันที่เราต้องทำก่อนนะฮะ
1: ขอโทษครับผมลืม
0: ผ้าที่เช็ดก็ต้องเป็นผ้าที่ไม่มีขุยนะครับทุกครั้งเราสอนมาแบบนี้แหละจนผู้ชมที่ดูเราเขาจำได้แล้วบางทีตรงนี้เขาอาจจะปิดไปก่อน
1: ท่านผู้ชมบอกมีผ้าเช็ดตัวอยู
0: ่ไม่ได
1: ้ผ้าเช็ดตัวอยู่ไม่ต้องซื้ออ
0: าจจะเป็นลาแล้วมั้ง
1: นะครับไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้ครับต้องสะอาด
1: ใช่ครับผมว่ากระดาษเช็ดชู่นี่แหละโอเคสุด
0: ต้องเป็นชนิดที่ไม่มีขุย
1: ใช่
0: กระดาษเช็ดชู่ก็มีหลายเกรดนะบางเกรดเนี่ยเขาไม่ใช่เอามาเช็ดหน้านะเขาเอาไว้เช็ด
1: ภาชนะ
0: ภาชนะบางทีแบบเป็นพวกเกรดรียูสนะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องระวังบางคนแบบเอาเกล็ดรียูสไปเช็ดหน้าเช็ดตาตามหมอได้นะ
1: ใช้แล้วทิ้งเลย
0: ใช่ครับ
1: ผมว่ามันสะดวกดี
0: อย่าซื้อที่มันถูกเกินไปอ่านด้วยว่ามันใช้เป็นเกรดไหน
1: ใช่
0: ใช่นะครับ
1: ถูกเกินไปก็ไม่ดี
0: ใช่ใช่
1: ขุย
0: คือบางทีเขาแบ่งเกรดไว้แล้วแต่เราไม่รู้อ่ะเขาเอาเกรดที่ใช้กับเหมือนกับใช้กับภาชนะหรือว่าเกล็ดรียูสเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เอามาขายในราคาถูกเราเอาไปเช็ดปากเช็ดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ไม่ได้มาตรฐาน
1: โอเค
0: หลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะครับก็คือเราก็จะมาเช็คดูที่ว่าสารที่เราจะใช้
1: เราก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับสารที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับซึ่งในการทำแชมพูสระผม
0: สระผม
1: เราจะมีสารทั้งหมดอยู่ทั้งหมด5ส่วน
0: ในสูตรนี้เราแบ่งเป็น5พาร์ทหรือ5ส่วนนะฮะ
1: นะครับ
0: การที่เราแบ่งเป็นพาร์ทส่วนเนี่ยเพื่อจะแยกชนิดของสารว่าแต่ละตัวทําหน้าที่อะไร
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วในการผสมเนี่ยเราควรจะทําขั้นตอนไหนอยู
1: ่
0: คือถ้าใครดูเราประจําเนี่ยจะ
1: เราจะแยกเป็นส่วนแบบนี้ตลอด
0: แล้วถ้าท่านไปทำเนี่ยก็ควรจะแยกเป็นส่วนแบบเรา
1: ใช่
0: ฮะไม่งั้นมันก็จะสเปดสปะเช่นว่าเอาอันนี้มาผสมอันนี้ก่อนซึ่งพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมันเกิดการไม่ได้เนื้ออย่างที่เราต้องการหรือบางครั้งเนี่ยไปจับกันเป็นก้อนใช้เวลาการทำนานขึ้นตกตะกอนใช่ไหมฮะไม่ได้ผลประสิทธิผลที่เร็ว
1: ในการเทสารไปแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะเทผิดหรือว่าจะทำให้สารมันละลายยากหรือเกิดการแยกชั้นอย่างนี้ได้นะครับเราก็เลยต้องเรียงสารให้เป็นสัดส่วน
0: เราจะแบ่งหน้าที่ของสารเป็นส่วนๆแบ่งชนิดน้ำมันก็ต้องอยู่กับน้ำมันละลายน้ำมันก่อนที่จะมาผสมกันตัวนี้เป็นสารที่ต้องละลายน้ำมาก่อนเพราะว่าเป็นผงมาก่อนก็ต้องทำก่อนถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่เราสอนเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผู้ชมหรือนักศึกษาที่ดูอยู่ไปทำแล้วง่ายเพราะฉะนั้น ถ้าบอกว่าเทคนิคในการดูเราเนี่ยดูขั้นตอน
1: ใช่
0: นะฮะขั้นตอนแล้วให้รู้จักว่าสารเนี่ยแต่ละพวกเนี่ยแบ่งเป็นส่วนที่1ส่วนที่1มันคือทําหน้าที่อะไรในสูตรนะฮะทําไมตัวนี้มันถึงใช้ปริมาณเท่านี้นะอะไรเงี้ยตัวนี้ถึงใช้ปริมาณเยอะนะให้สังเกตเอานะครับ
1: แล้วในรายการเนี่ยเราอาจจะเทอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราอ่ะได้ช่างสารแต่ละตัวมาแล้วนะครับในโหลเนี่ยคือทางเราเนี่ยช่างมาหมดแล้ว
0: คือถ้าเรามานั่งช่างในรายการเนี่ยมันจะไม่ทันแต่จริงๆเราเคยพยายามเคยอธิบายวิธีการช่างให้ดูแล้วถ้ากลับไปดูเทปเก่าๆก็คือต้องใช้ช่างที่เป็นดิจิตอล2ตำแหน่งขึ้นไปนะในการทำตัวผิดพันเครื่องสำอางนะฮะเพราะว่าสารแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยบางทีเราช่างมาเป็นทศนิยมซ
1: ึ่
0: งตัดออกก็ไม่ได้เพราะว่ามันทำให้เพี้ยนเลย
1: ใช่ไ
0: หมอาจจะผสมแล้วเนื้อได้ความหนืดไม่ตรง
1: แยกชั้น
0: ใช่แยกชั้น
1: แล้วเนื้อเหลว
0: เนื้อเหลว
1: นะครับในกรณีที่เราใช้ตาช่างไม่ถูกลักษณะนะครับคือเราจะต้องใช้ตาช่างดิจิตอลที่มีทศนิยม2ตำแหน่งขึ้นไปนะครับหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ขึ้นเลย
0: ทางอาจารย์อยากจะแนะนำอย่างนี้คือถ้าสมมติน้องๆหรือผู้ชมเนี่ยในการทำเนี่ยสมมติดูตามสูตรของเราแล้ว
1: ครับ
0: อย่าช่างไปทำไป
1: ใช
0: ่ช่างให้เสร็จเลย
1: ใช่ทำทีละขั้นตอน
0: สมมติถ้าเริ่มจากทำน้อยๆชำนาญก่อนช
1: ่
0: างแต่ละส่วนแต่ละส่วนเลือกแยกไว
1: ้
0: แล้วเอาที่ช่างเสร็จแล้วเนี่ยมาทำ
1: ใช่
0: บางคนบอกเอ้ยทำเริ่มทำเนี่ยช่างไอ้นี่แล้วก็ทำไอ้นี่ช่างไอ้เสร็จแล้วจำไม่ได้ว่าทำงง
1: มันจะงงนะครับคือเราต้องช่างสารทุกตัวให้เสร็จก่อน
0: ให้เสร็จก่อน
1: นะครับแล้วก็แยกกันเป็นส่วนก่อน
0: ครับ
1: แล้วเรา
0: ที่เหลือก็มีการเอามาผสมก็จะดูขั้นตอนผสมอะไรก่อนข
1: ั้
0: นตอนที่1ทำยังไงขั้นตอนที่2ทำไงข
1: ั้
0: นตอนที่3ทำไงพยายามอย่าลัดขั้นตอนทำตามที่เราทำที่เราบอกจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาสูตรหรือว่าการทำตัวผิดพันนะครับ
1: อันนี้
0: เป็นเทคนิคเนาะที่เราพยายามจะให้น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทำตามได้ถูกต้อง
1: และระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราก็จะพูดย้ำๆว่าการขอเลขจดแจ้งเนี่ยสำคัญ
0: ครับ
1: เราจะย้ำทุกเทป
0: ให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจฮะว่าผิดพันที่เราทำเนี่ยมันคืออะไรก่อนจะไปติดต่อหน่วยงานไหนเราจะผลิตไอ้นี่เราควรจะทำยังไงนะฮะเพราะถ้าวันหนึ่งเราทำตั้งแต่ต้นถูกต้องเนี่ยในการเติบโตก็จะเติบโตถูกต้อง
1: ใช่ครับเราไม่แนะนำให้ลัดขั้นตอนนะครับหรือทำในรูปแบบที่มันผิด
0: ครับผม
1: นะครับเพราะว่ามันตรวจสอบได
0: ้
1: นะครับทุกวันเนี่ยผลิตภัณฑ์เรา
0: ผู้บริโภคเขาต้องการของดี
1: ใช่
0: ไหมฮะของดีมีมาตรฐานนะเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราซื้อของเราต้องการของดีของที่ไม่มีวันที่หมดอายุยังไม่หมดอายุผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: ใช่ไ
0: หมฮะเพราะฉะนั้นถึงเราทำเล็กๆเราก็สามารถทำให้ถูกต้องสะอาดได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: โดยที
1: ่ซึ่งในการขอพื้นที่ในการผลิตเนี่ยมันไม่ยาก
0: ไม่ยาก
1: เหมือนที่เราคิด
0: ค
1: นะครับขอให้มันเป็นสัดส่วนก็พอ
0: เป็นส
1: ั
0: ดส่วนก็พอนะครับเริ่มต้นไม่ได้ยากอะไรนะครับ
1: ใช่ครับแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเราใช้เป็นอุปกรณ์ที่เราดูอยู่ในรายการนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราเก่งเราโตขึ้นเราก็แค่ไปศึกษา
0: ทำเยอะขึ้น
1: เกี่ยวกับอุปกรณ์
0: ใช่ถ้าทำเยอะจะใช้เครื่องมือเครื่องจ
1: ัก
0: รย
1: ัง
0: ไงก็พัฒนาไปในทางที่ถูกต้องนะครับ
1: แต่ทุกโรงงานทุกผลิตภัณฑ์เราจะต้องทำมาจากเล็กๆอย่างนี้อยู่แล้วครับอาจารย์เพื่อที่จะ
0: เข้าใจสูตร
1: ใช่ครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจสูตรนะครับแล้วในเมื่อเราเก่งแล้วเราไปทำในเบ้าใหญ่ๆเราก็
0: ให้เข้าใจว่าสารแต่ละสารมันคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรนะครับเอาผสมกันตัวไหนมันเป็นลักษณะเป็นผงเป็นเนื้อเป็นน้ำใช่ไหมครับ
1: นะครับแล้ววันใดวันหนึ่งเราทำเก่งแล้วเราก็แค่ไปศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจ
0: ัก
1: รแค่นั้น
0: เราจะกวนวิธีนี้ทำยังไงไม่ให้เกิดฟองนะฮะอ
1: ุ
0: ปกรณ์ต้องใช้แบบนี้ไหมครับมีความหนืดเท่านี้ใช้อะไรควรดี
1: ใช
0: ่ไหมครับ
1: นะครับแล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นน่ะก็สมควรทำให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราทำไม่ถูกต้องสิ่งที่เราทำมาคือศูนย์เลย
0: ก็จะเหนื่อยมากขึ้นต้องไปแก้ไขย้อนหลังให้นะครับ
1: ผมเรามาเริ่มที่สูตรเราเลย
0: นะส่วนที่หนึ่ง
1: ส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับก็คือ DI water
0: DI water ก็คือจริงๆในการทำสูตรตั้งต้นเนี่ยเราใช้น้ำกลั่นนะฮะเพียงแต่ว่าในการผลิตเนี่ยเราอาจใช้น้ำกรองน้ำกรองที่อยู่ในมาตรฐานน้ำดื่มคำว่าอยู่ในมาตรฐานน้ำดื่มของอย.เนี่ยก็คือสะอาดเทียบเท่ากับน้ำดื่มซึ่งตรวจสารตรวจสารเจือปนละว่าไม่มีสารตะกั่วไม่มีไอสารไอที่เป็นอันตรายสารหนูนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีเชื้อแบคทีเรียนะครับในมาตรฐานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นน้ำที่เราดื่มได้ก็เอามาใช้ได้
1: เพราะว่าน้ำเนี่ย เป็นส่วนสำคัญในการทำแชมพูพวกนี้เลยนะครับน้ำเนี่ยสำคัญมากต้องมีใบรับรองต่างๆใช่ไหมครับจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
0: มีคนถามว่าเคยมีคนถามว่าใช้น้ำประปาได้ไหม
1: น้ำก๊อก
0: คือถ้าคุณทำขายเนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานน้ำประปาบ้านเราเนี่ยมาตรฐานน้ำประปายังไม่สะอาดพอที่จะแนะนำให้ดื่มได
1: ้
0: ง่าย
1: ๆยังมีแร่ธาตุ
0: ยังไม่มีใครกล้าดื่มจากน้ำประปาถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะประมาณนั้นยิ่งต่างจังหวัดด้วยแหละ
1: แบบนานๆทีได้นะแต่ถ้าเราดื่มทุกวันเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่ายังมีแร่ธาตุที่มันอันตรายกับร่างกาย
0: คือยังไม่สะอาดพอ
1: ใช่ครับยังไม่สะอาดพอนะครับไดวอเตอร์เราใช้ที่ 47.55 กรัม
0: ครับ 47.55 กรัมนะ
1: ครับตัวต่อไปคือตัว
0: C14 ครับ C14 เนี่ยคือสารที่เป็นถ้าเราเรียกว่าคือเป็นสารสังเคราะห์ตัวนึงที่ทำให้ผมนุ่มลื่นตัวนี้เขาจะไปเกาะเส้นผมทำใหมีความเงางามแล้วก็ดูลื่นขึ้น
1: ครับมันยังแบบเราสระผมแล้วมันยังเหลือสารสำคัญอยู่ที่ผม
0: ใช่ครับ
1: นะครับส่วนที่หนึ่งเรามีแค่
0: สองตัว
1: โทษทีครับ44.5 กรัม
0: แค่จุดห้ากรัมนะฮะ
1: นะครับต่อไปส่วนที่สองนะครับคือตัวโคคามิโดโพพิวีเทนครับ
0: ครับก็คือเป็นสารชำระล้างรองนะฮะเป็นสารชำระล้างรอง
1: นะครับ
0: คำว่ารองเนี่ยคือในสูตรชมพูเนี่ยเรามีสารชำระล้างหลักกับรองหล
1: ัก
0: ก็คือจะใช้ปริมาณมากนิดนึงเป็นตัวเร่งตัวแรกรองก็คือเป็นตัวเสริมฤทธ
1: ิ์
0: เสริมฤทธิ์เสริมฟองประมาณนี้ครับ
1: โคคามิโดโพพิวบีเทนเราใช้อยู่ที่8กรัม
0: 8กรัมนะ
1: นะครับแล้วตัว N8000 ครับอาจารย์
0: N8000 ก็เป็นตัว SLES นะครับ
1: ครับ
0: เราใช้ที่ประมาณ30กรัมเนี่ยเราใช้ปริมาณมากก็คือตัวนี้เป็นตัวเนื้อและเป็นตัวสารชำระล้างหลักในสูตรนี้นะครับ
1: มันอาจจะอ่อนโยนกว่า N70
0: เป็นตัวทำความสะอาดเป็นตัวทำความสะอาดตัวเส้นผม
1: ใช่ครับถ้าอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวเราอาจจะเป็น N70
0: ใช่
1: นะครับแต่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเส้นผมเราต้องใช้
0: ต
1: ั
0: วที่อ่อนโยนลงมานิดนึง
1: ใช่ครับอาจารย์ก็คือ N8000
0: ครับ
1: นะครับต่อไปส่วนที่3
0: พาร์ทที่3ฮะจะมีเยอะนิดนึงนะครับ
1: ลูอิคอร์ดอัลต้าแคร
0: ์ลูอิคอร์ดอัลต้าแคร์เนี่ยเป็นสารให้ความนุ่มลื่นนอกจากมี C14 แล้วเนี่ยเรามีตัวลูอิคอร์ดนะให้สารให้ความนุ่มลื่นนะครับ
1: ใช่ช่วยเสริมกัน
0: ที่เราแยกสารให้ความนุ่มลื่นพาร์ทที่1ออกไปเนี่ยเพราะว่าลักษณะของตัวที่1เนี่ยมันเป็นผงเราต้องไปทำละลาย
1: การทำละลายไม่เหมือนกันแต่สรรพคุณอาจจะเหมือนกันแต่ละลายกันเราก็เลยต้องแยกส่วน
0: พาร์ทไปทำก่อนถ้าเราอยู่ๆเราเอานี้มารวมกันปุ๊บไอตัวรายการที่1มาจะละลายช้า
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เข้าใจนะควรจะทำดูตามที่เราบอก
1: ใช่นะครับลูอิคอร์ดอัลต้าแคร์เราใช้ที่5กรัม
0: ครับผม5กรัม
1: นะครับตัวต่อไป DC8500
0: DC8500 ก็เป็นซิลิโคนเนี่ย
1: นะ
0: ลดการชี้ฟูก็คือเป็นตัวประจุบวกก็คือทำให้ผมมีน้ำหนักลงมาไม่ชี้ฟูไม่เกิดการแบบเหมือนเป็นประจุแล้วก็แตก
1: ใช่นะครับก็เหมือนกับเป็นตัวซิลิโคนเคลือบสีเคลือบผมเรา
0: ให้มีน้ำหนัก
1: ใช่นะครับตัวต่อDC8500เราใช้ที่ 0.3 กร
0: ั
1: ม
0: แค่จุด3กรัมแค่นั้นนะใช่ไม่เยอะนะครับ
1: ใช่นะครับตัวต่อไปซิตติกแอซิดครับ
0: ซิตติกแอซิดเนี่ยเป็นกรดมะนาวตัวนี้เป็นคือเขามีลักษณะเป็นกรดเป็นตัวแอดจัดค่า pH จากการเป็นด่างเนี่ยคือพอเราผสมตัวพวกสารชำระล้างหลายตัวเข้าไปเนี่ยฤทธิ์เขาจะเป็นด่างเพราะฉะนั้นเอาตัวกรดเนี่ยใส่เข้าไปนิดนึงเพื่อแอดจัดค่าให้เป็นกลางมากขึ้นนะครับ
1: ให้มันเหมาะกับสภาพผม
0: ซึ่งปริมาณการใช้ตัวกรดเนี่ยไม่เยอะนะฮะเราแค่ 0.05 ใช้ไม่ถึงไม่ถึงน้อยมากนะในสูตรใช้น้อยมาก
1: ใช้น้อยมาก
0: เป็นตัวแอดจัด pH แค่นั้นเอง
1: นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะเอ้ยโทษทีครับซิตติกแอซิดใช้ 0.05 ใช่ไหมครับ
0: 0.05 ครับ
1: ตัวต่อไปวิตามิน B5 นะครับชนิดเหลว
0: ก็วิตามิน B5 ทุกคนก็รู้อยู่ว่าเป็นตัวทำให้ความชุ่มชื้นกับผิวหรือผมนะฮะในผมในผิวเราเนี่ยวิตามิน B5 เนี่ยเป็นตัวสารให้ความชุ่มชื้นเลยล่ะนะครับ
1: นะครับเราวงเล็บให้ด้วยว่าชนิดเหลวเพราะมันมีทั้งรูปแบบของเหลวและรูปแบบผงนะครับถ้าอยู่ในรูปแบบแชมพูเราใช้ในรูปแบบของเหลว
0: การละลายง่าย
1: ใช่ครับผมเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัม
0: 0.5 กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปซิลิวอเตอร์นะครับ
0: ซิลิวอเตอร์ก็เป็นสารตัวนึงที่ให้ความนุ่มลื่นเราสังเกตดูนะฮะในสูตรเนี้ยเรามีสารให้ความนุ่มลื่นค่อนข้างจะเยอะแสดงว่าก็คือเราเป็นแชมพูสูตรที่ค่อนข้างจะดูแลเส้นผมด้วยใช้แล้วผมไม่กระด้างใช้แล้วผมไม่ชี้ฟูถึงบอกว่า ในการทำเราก็ต้องเลือกถามว่าทำไมต้องใช้หลายตัวเพราะแต่ละตัวเนี่ยมันจะทำงานใน
1: หน้า
0: ที่ต่างๆกันนะครับช่วยกัน
1: ช่วยเสริมกัน
0: ใช่ใช
1: ่นะครับทำให้แชมพูเราอ่ะประสิทธิภาพค่อนข้างดี
0: ดีขึ้น
1: นะครับตัวซิลิวอเตอร์ใช้ที่0.5 กรัม
0: 0.5 กรัมนะครับ
1: นะครับตัวต่อไปคือตัวไกด์แดน
0: ซ์ไกด์แดนซ์ก็คือสารกันเสียนะฮะ
1: ซึ่งเทอมเนี่ยจะได้ยินตัวนี้ค่อนข้างบ่อยเกือบทุกเทป
0: เพราะเป็นสารกันเสียที่ใช้ในผิดพันธุ์ที่เป็นน้ำนะฮะได้คุมเชื้อได้ดีนะฮะเป็นตัวคุมเชื้อได้ค่อนข้างจะ
1: แทบจะเห็นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ในเทอมนี้นะครับตัวไกด์แดนซ์นะครับเราใช้ที่ศูนย์

0: 0.5 กรัม
1: 0.5 ครับผม
0: นะครับอ่ะตัวต่อไปสารสกัดทองพันช่าง
1: ในสูตรเนี้ยเราเขียนว่าแชมพูเฉยๆจริงๆเนี่ยจะเขียนว่าเราเป็นแชมพูสารสกัดธรรมชาติก็ได
0: ้
1: หรือแชมพูช่วยกระตุ้นการงอกเติมโคตรผลก็ได้เพราะจริงๆในสูตรเนี้ยเราแถมให้ด้วยว่าเราใส่สมุนไพรตัวสารสกัดทองพันช่าง
0: ครับ
1: นะซึ่งสารสกัดทองพันช่างเนี่ยตามงานวิจัยแล้วเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ในเรื่องของการถ้าทางยาน
0: ะกระตุ้นผมงอก
1: กระตุ้นผมงอกด้วยแล้วก็
0: ดูแลเส้นผมด้วย
1: ดูแลเส้นผมแล้วก็ลดเชื้อรา
0: ใช่ครับ
1: นะครับลดเชื้อราบนหนังศีรษะ
0: ไอ้ตัวทองพันช่างเนี่ยมันก็อยู่ในผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะนะอยู่ในสบู่ก็ได
1: ้ได้ครับเป็นสบู่ที่รักษาโรคผิวหนังก็ได้ครับแต่ตัวงานวิจัยบางส่วนในมหิดลเนี่ยเขามีบอกว่าทองพันช่างเนี่ยมีช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมได้นะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์คำว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือลดความเสื่อมอย่างในผมเราเนี่ยบางทีแบบแล้วจะเป็นตัวทำให้ผมดกดำด้วยนะลดความเสื่อมช่วยในเรื่องถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ยในลดผมดำในผิดพันธุ์ของเราเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผิดพันธุ์กับลดผมช่วยทำให้ผมงอกแล้วใส่ตัวนี
0: ้มันเป็นเหมือนอาหารเสริมเส้นผมเรานะครับพอเวลาเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรที่มันเสริ
1: ม
0: เส้นผมของเราเพราะว่าอายุเรามากแล้วบางทีสารสำคัญไปเลี้ยงเส้นผมไม่พอ
1: ตัวนี้เราก็ใส่แค่ประมาณ
0: 0.2 กรัม
1: ก็เป็นสารสกัดเป็นแอคทีฟตัวหนึ่งที่เราใส่เข้าไปนะคร
0: ับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับสารสกัดแมงลักขา
1: ตัวนี้เราก็แถมให้เป็นคือเรามีสมุนไพรถึง2ตัวเป็นสารสกัดนะทองพันช่างเนี่ยช่วยกระตุ้นผมงอกนะเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ในเส้นผมนะคราวนี้ตัวแมงลักขาเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียลดเชื้อราสมานแผลนะฮะเพราะฉะนั้นบนหนังศีรษะเราเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถเป็นตัวช่วยได้ลดรังแคได้
0: ช่วยได้ในที่นี้คือไม่ได้รักษา
1: ไม่รักษา
0: ช่วยเฉยช่วยเสริมเฉยๆนะครับ
1: ทำให้มีฤทธิ์แอคทีฟเสริมเข้าไปนะครับ
0: นะครับเราใช้เท่ากันอยู่ที่
1: 0.2 กรัม 0.2 นะครับผม
0: นะครับต่อไปส่วนที่4
1: ส่วนที่4
0: นะครับ HCO 040
1: ตัวนี้เป็นตัวทำละลายกลิ่นก็คือเป็นตัวอิมันชั่นนั่นแหละเป
0: ็
1: น
0: ตัวเชื่อม
1: ตัวเชื่อมก็คือทำให้กลิ่นที่เป็นน้ำมันละลายลงไปในน้ำได้
0: ใช่ครับผมนะครับเราใช้ที่1กรัม
1: 1กรัมนะครับ
0: นะครับตัวต่อไปก็คือกลิ่น
1: ก็คือหัวน้ำหอมซึ่งในที่นี้เราใช้ฟาแกนอย่างที่เราเคยอธิบายเนี่ยน้ำหอมมีสองชนิดฟาแกนกับเอสเซนเชียลออยล์เอสเซนเชียลออยล์เนี่ยเป็นธรรมชาติซึ่งราคาค่อนข้างจะแพงเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกใช้ตัว
0: ฟา
1: แกนนะครับซึ่งสามารถเลือกกลิ่นได้ตามที่เราชอบนะฮะปริมาณการใช้ก็ไม่ได้มากมายนะครับก็คือแล้วก็ทำงานร่วมกับตัว
0: HCO
1: 040เป็นตัวทำละลายน้ำหอมไม่กระจายตัวในน้ำ
0: ใช่เราใช้ที่ 0.5 กรัม
1: น้ำหอมใช้แค่ 0.5 กรัมนะครับ
0: นะครับส่วนที่5
1: ส่วนที่5พาร์ทสุดท้ายนะ
0: ครับเป็นตัว KD
1: ตัว KD นะฮะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นสารชำระล้าง
1: เป็นสารชำระล้างซึ่งตัว KD เนี่ยนอกจากเป็นสารชำระล้างแล้วคือในสูตรเนี่ยบางครั้ง
0: เป็นตัวปรับหนืดด้วย
1: เป็นตัวปรับหนืด
0: ใช่
1: คือทำให้ดูตอนที่เราทำเนี่ยความหนืดมันยังไม่พอมันก็จะทำตัวให้ตัว
0: ทำให้แชมพูเราหน้าใช้ขึ้น
1: หนืดขึ้น
0: นะครับ
1: คือตอนเทลงมือเนี่ยไม่ร่วงไปตามซอกนิ้วมือ
0: ใช่ครับนะครับเราใช้ที่1กรัม
1: 1กรัม
0: นะครับตัวต่อไปคือตัวโซเดียมคลอไรด
1: ์โซเดียมคลอไรด์ก็คือตัวเกลือนะฮะเกลือโซเดียมคลอไรด์ก็คือเป็นสารที่ช่วยปรับหนืดเหมือนกันทำให้หนืดเป็นสารตัวปรับหนืดหลักเลยนะฮะพอเกลือเนี่ยเขาจะดูดน้ำเขาหาตัวทำให้เกิดลดระบบน้ำในก็ทำให้สารหนืดขึ้น
0: ใช่ครับก็คือในหน้าจออาจจะขึ้นว่า NaCl นะครับแต่มันคือตัวย่อของเกลือนี่แหละ
1: โซเดียมคลอไรด
0: ์ใช่ครับมันคือเกลือ
1: แก่แต่เราใช้ในเกรดของทางเคมีเครื่องสำอางคือลักษณะของความสะอาดนะฮะมีความสะอาดมีความชื้นน้อยความชื้นต่ำเป็นผงละเอียดนะครับ
0: การทำละลายค่อนข้างด
1: ีง่ายนะครับ
0: นะครับเราใช้ที่3กรัม
1: 3กรัมนะครับ
0: นะครับ
1: ตัวสุดท้าย
0: อิมานอล
1: นะคร
0: ับ 1.2 กรัม
1: 1.2 กรัมตัวนี้ก็คือเราได้แชมพูมาแล้วเราต้องการแชมพูที่แบบเหมือนดูมี
0: มิติ
1: มีมิติ
0: คือแบบเป็นความน่าใช
1: ้เป็นแชมพูแบบเหมือน
0: หัวมุกเป็นมุกหน่อยเงามัน
1: ถ้าใสๆดูเหมือนแบบมันแค่ทำความสะอาดเฉย
0: ๆ
1: แต่นี่แบบมีคุณค่าม
0: ีคุณค่า
1: ทางสาร
0: ถ้าดูแบบเหมือนกับใสๆแล้วมันราคามันไม่ค่อยน่าใช
1: ้
0: ราคาถูกนะครับเราก็เลยต้องใส่ตัวนี้เพื่อเพิ่มมูลค่า
1: เพิ่มมูลค่า
0: ให้มันน่าใช้ขึ้น
1: เรามีสารที่ดีๆหลายๆตัวนะครับทำให้ตัวมีนอกเราไม่ใช่ทำแค่ทึบแสงเฉยๆออกเป็นเนื้อเงาๆมุกๆโดยสารไปนะ
0: ครับ

0: หรือว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเนาะหรือว่าเทอมต่อๆไปอาจจะเสริมอะไรที่เกี่ยวกับทองไปให้มันดูน่าใช
1: ้
0: นะครับให้มันผลิตภัณฑ์ดูแพงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลย
1: ผสมกันเลยนะครับ
0: นะครับซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณไม่เกิน20นาที
1: ครับ
0: นะครับอ่ะเลยครับอาจารย์เขาให้นำส่วนที่1มาละลาย
1: ส่วนที่1เนี่ยเราก็จะประกอบด้วยตัวว
0: อเตอร์ DI water กับ44
1: นะฮะ
0: เขาให้นำตัว DI water กับตัว44มาละลาย
1: เพราะตัว44เนี่ยเขาเป็นผงดูใส่เข้าไปครับ
0: เราก็ใส่นะครับ44เนี่ยเอาจริงๆเราก็ไม่สมควรเทพวดลงไปนะครับอาจารย์เรา
1: ควรจะทยอยใส่
0: ใช่เรา
1: คือเขามีน้ำหนักเบาไงสมมติเราใส่ไปทีเดียวกระจายมันก็จะอาจจะฟุ้งใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: จะละลายยาก
0: ใช่ครับเราก็
1: ค่อยๆเท
0: เนี่ยเราค่อยๆเทเราผสมไปเรื่อยๆเห็นไหมครับการกระจายตัวหรือว่าการละลายการทำละลายมันจะง่ายนะครับบางทีเราเทพวดลงไปเลยมันเกาะเป็นก้อน
1: ทำให้เราคนยาก
0: ใช่ครับ
1: ต้องไปตีให้กระจายตัวอีก
0: ใช่ครับเนี่ยครับเราค่อยๆเทนะครับเนี่ยครับการทำละลายมันก็จะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับหรือว่าถ้าในกรณีมันเป็นเม็ดใช่ไหมครับอาจารย์เราก็ใช้ช้อนบี้ก่อนให้มันก้อนเล็ก
1: ให้ก้อนเขาเล็กลงก่อน
0: ใช่
1: หรือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมากเราสามารถเอา
0: ตะแกรงร่อน
1: ก็ทำให้เราคน
0: เราสามารถเทผ่านตะแกรงร่อนได
1: ้ใช่ถ้าเราทำเยอะขึ้นนะตะแกรงร่อนก็บี้ผ่านตะแกรงเลย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับเราค่อยๆใส่ไป
1: ครับ
0: ในการผสมขั้นตอนพวกเนี้ยเราสามารถกวนแรงได้นะครับอาจารย์เพราะว่ามันยัง
1: ไม่เกิดฟอง
0: ใช่มันยังไม่เกิดฟอง
1: เรายังไม่มีสารเกี่ยวกับฟองเข้าไปนะฮะคือเพียงแต่ว่าช่วยทำละลายกันให้หมดแค่นั้นเองนะครับ
0: เนี่ยครับ

0: รวมสารกันมั่ว
1: บางคนบางคนเรียนไปก็คือได้สูตรมาก็สูตรเขาไม่ได้เรียงเป็นพาร์ทม
0: ี
1: สูตรก็เอาอะไรใส่ก่อนก็คือเอานู่นเอานี่ใส่ก่อนไม่เรียงตามก็ทำให้การ
0: ผสมมันยาก
1: ขึ้น
0: การละลายมันยากขึ้น
1: แล้วบางคนช่างไปทำไป
0: ยิ่งงงเลย
1: ใช่ครับ
0: เพอร์เพช่างซ้ำก็มีลืมว่าอันนี้ใส่ไปแล้วนะครับ
1: ต้องเนี่ยจากประสบการณ์จากคนทำจริงๆนะฮะเราก็จะเอาปัญหาที่เราเคยทำมาย
0: ังไม่ได้ใส่แต่คิดว่าใส่ไปแล้วอย่างนี้ก็มี
1: ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าช่างตัวนี้ใส่ไปหรือยังใช่แล้วก็ข้ามไป
0: ใช่ครับสารในที่เนี่ยคือแต่ละตัวเนี่ยสำคัญมาก
1: บางทีกำลังช่างอยู่กำลังช่างผสมอยู่มีคนคุยโทรศัพท์เข้ามาตัวนี้ใส่ไปหรือยังลืม
0: อันนี้แหละครับ
1: ใช
0: ่อันนี้คือ
1: ทำถึงขั้นตอนเลยหรือทำถึงขั้นตอนไหนแล้ว
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ
1: ต้องเริ่มต้นใหม่เสียสารไปอีก
0: ใช่เพราะ
1: ฉะนั้นควรจะค่อยๆทยอยช่างสารเรียงตามลำดับนะฮะ
0: นะครับเนี่ยครับส่วนที่หนึ่ง
1: ก็ละลายเรียบร้อย
0: ครับถ้าถามว่าเวลาในการละลายสารแต่ละตัวเนี่ยมันเวลาประมาณเท่าไหร่บอกได้เลยนะคะว่ามันสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลย
1: คือเราครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการกวนด้วยแล้วการทำมากทำน้อย
0: ใช่นะครับเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าสารแต่ละตัวเนี่ยละลายดีหรือยังนะครับอันเนี้ยคือละลายส่วนที่1แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วเขาบอกต่อไปว่าให้นำส่วนที่2มาละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับส่วนที่2มีอะไรบ้างนะครับมีตัว N8000
1: N8000
0: นะครับกับตัวโคคามิโดโพรพ
1: ีนผสมกันก่อน
0: นะครับ N8000 เนี่ยเขาจะค่อนข้างหนืด
1: จะหนืดนิดนึง
0: นะครับค่อนข้างหนืดเราอาจจะต้องใช้ช้อน
1: ครับ
0: ใช้ช้อนในการช่วยเขี่ย
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่า N8000 เนี่ยเป็นตัวสร้างเนื้อนะครับ
1: เนื้อเขาค่อนข้างจะหนืดมากฮะเป็นเนื้อหนืดๆใสๆนะเหมือนเป็นเจล
0: นะครับเราต้องพยายามเคลียร์ออกให้หมดไม่งั้นน่ะเนื้อแชมพูเราจะเหลว
1: จะเหลวนะก็คิดว่าไม่ได้สัดส่วนตัดที่เราต้องการอาจารย์เอาภาพนั้นเทแสบไปในนี้เลยก็ได้ครับ
0: ครับ
1: เทเข้าไปล้างในขวดก่อนก็ได้แล้วค่อยเทลง
0: นะครับหรือถ้าอีกวิธีหนึ่งก็คือช่างใส่ถุงแกงอาจารย
1: ์แล้วค่อยมาบีบใส
0: ่ใช่แล้วมาบีบใส่มันจะไม่ติดโหลแบบนี้นะครับอันนั้นก็คืออีกวิธีหนึ่งเราก็ใช้ด้วยกันได้นะครับอันนี้ผมจะพยายามเขี่ยออกมาให้มันมากที่สุดนะครับ
1: อันนี้เราก็จะ
0: แล้วก็ละลายให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: เนื้อเดียวกัน
0: นะครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นสารทำละล้าง2ตัวนะฮะละลายอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งทำผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยมันเป็นฟองอยู่แล้วมันเป็นฟองอากาศอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องซีเรียสถ้าสมมติเราตีแล้วฟองมันเยอะเราก็แค่เซฟเนื้อเขาทิ้งไว
1: ้
0: ใช่ครับ
1: คือหลักๆเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราอาจจะหลบเลี่ยงเพียงแต่ว่าทำให้เกิดมากเกิดน้อยลดลงแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับ
0: ถ้ามันมีเยอะเราก็ทิ้งไว้สัก1คืนนะครับฟองเขาก็จะกระจายตัวหายไปเองนะครับแล้วเนื้อก็จะกลับมาใส่เองนะครับนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไป
1: เอาส่วนที่2ที่เราทำเนี่ยเทลงไปในส่วนที่1เลย
0: นะครับหรือว่าเอาส่วนที่ผมว่าเอาส่วนที่1เทลงส่วนที่2
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าส่วนที่1
1: เนี่ย
0: ค่อนข้างเหลวนะครับเทลงไปนะครับเหมือนกันครับอาจารย์ไม่สมควรเทพวดลงไป
1: ค่อยๆทยอยเทลงไป
0: ใช่ครับค่อยๆทยอย
1: เทลงไปแล้วก็กวนให้เข้ากันก่อน
0: ใช่ครับ
1: พอเข้ากันก็แล้วค่อยๆเพิ่ม
0: ใช่ครับเราค่อยๆเทลงไปนะครับ

0: โอเคนะครับนะครับอันนี้คือเราเติมส่วนที่2
1: 2ลงไปในส่วนที่1แล้วนะส่วนที่2ที่เอามาผสมกันเทลงไปในส่วนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ในการละลายนะครับอาจารย์เราต้องละลายให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยัง
1: แยกตัวอยู
0: ่ใช่ครับอันนี้เราต้อง

0: สมหรือว่ากวนเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกัน
1: กวนไปเรื่อยๆจนเขาไม่สามารถแยกออกมาเป็นน้ำ
0: ใช่ครับ
1: แยกชั้นกันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือต้องเอาส่วนที่สองกระจายตัวในส่วนที่หนึ่งให้หมดก่อน
0: ใช่ครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเป็นฟองอากาศอยู่แล้วแหละใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
1: คือเขาตัวเนื้อเขามีฟองอยู
0: ่
1: นะยิ่งถ้าเขาหนืดมากฟองเขาจะขึ้นอยู่ในเนื้อมากขึ้น
0: ใช่
1: อาจจะเป็นสีขาวคุณนี่ยังไม่เป็นเพียงว่าเนื้อเขายังเหลวอยู่นะครับ
0: นะครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ มันเป็นฟองอากาศเราก็เซตไว้คืนหนึ่งนะครับเช้ามาเขาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ใสเลยนะครับผมนะครับโอเคนะครับอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะครับ
1: ยังยากอยู่นิดนึงนะ
0: ครับโอเคนะครับเมื่อเราละลาย2ส่วนนี้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูที่ส่วนที่3
1: ส่วนที่3พาร์ทเอาพาร์ทที่3เนี่ย
0: ใช่เราจะค่อยๆเท
1: ไปทีละตัว
0: สามลงไปทีละตัวเรียงตามลำดับ
1: เรียงตามลำดับนะฮะ
0: นะครับ
1: หลักๆก็คือต้องเรียงตามลำดับ
0: ใช่ครับนะครับอ่ะตัวที่1นะครับรูวิคอร์ดอัลต้าแคร์นะครับซึ่งเราเรียงไม่หมดแล้วเราสามเรายังไงเราก็หาเจอนะครับเรายังไงเราก็จับถูกนะครับถ้าสมมุติ
1: ตัวนี้จะหนืดนิดนึง
0: ถ้าสมมุติสารตัวไหนมันหนืดเนี่ยเราต้องใช้
1: ใช้ช้อนในการเขี่ยพยายาม
0: อย่าให้มันติดภาชนะมากเกินไปนะครับเดี๋ยวสูตรเราเพี้ยน
1: คือจะขาดสับตูดลงไป
0: ใช่ครับอาจารย์นะครับ
1: ตัวต่อมาฮะอาจารย
0: ์นะครับตัวต่อไป DC 8500
1: ครับ
0: นะครับ DC 8500เนี่ยใส่ค่อนข้างน้อยนะครับเราใส่ที่ 0.3 กรัม
1: น้อยมากฮะพอช่างมาแล้ว
0: ผมจะพยายามแงะออกมาให้ดูนะครับอาจารย์นะครับเนี่ยมันจะเป็น
1: เนื้อขุ่นๆนิดนึง
0: เป็นเนื้อใสๆขุ่นๆนะครับใส่ลงไปนะครับโอเคนะครับมันเป็นตัวซิลิโคนเคลือบผมนะครับทำให้ผมมีน้ำหนักนะครับแล้วตัวต่อไปตัวซิตติก
1: คือตัวกรดมะนาวเนาะ
0: ใช่คิสซิตติกแอซิด
1: ตัวนี้เป็นตัวปรับค่า pH นะฮะในสูตร
0: ใช่นะครับ
1: ลักษณะเป็นผงขาวๆ
0: ทำให้ค่า pH มันเหมาะกับเส้นผมมากที่สุดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับตัวต่อไปคือตัววิตามิน
1: B5 แบบ
0: วิตาม
1: ิน B5
0: นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแงะออกมาให้ดูนะครับถ้าสมมติกล้องอันนี้มันจะเป็นขวดใสๆเหมือนไม่มีสารอะไรนะครับมันใส่ในปริมาณน้อยสารมันก็จะเป็นของหนืด
1: ๆเป็นของหนืดๆใสๆ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนวุ้นนะฮะเหมือนวุ้น
0: ใช่เนี่ยครับมันจะเป็นหนืดๆใสๆ
1: ครับ
0: นะครับเราแงะออกมาแล้วเราก็ใส่ไปนะครับ
1: คือที่ใส่น้อยๆเนี่ยคือตัวเขามีค่ามากนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คือเป็นสารที่ค่อนข้างจะเข้มข้นใส่นิดนึงก็จะมีผลนะฮะ
0: ตัวต่อไปซิลิวอเตอร
1: ์ครับ
0: นะครับ
1: ก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะสีเป็นออกเหลืองๆหน่อย
0: เนี่ยครับจะเป็นของเหลวใสๆคล้ายๆกันนะครับ
1: คือบางคนบอกว่าเอ๊ะใส่นิดนึงเนี่ยมีผลนะครับ
0: มีผลนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีด้วยนะครับตัวต่อไปคือสารกันเสียตัวไกแดนนะครับไกแดนเนี่ยก็คือเป็นน้ำใสๆอยู่แล้ว
1: ใสๆเลย
0: นะครับไม่ต้องใช้ช้อนแงะปุ๊บก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับตัวต่อไปคือสารสกัดทองพันช่างนะครับก็เป็นของเหลวนะครับเราก็ใส่ลงไปได้เลย
1: ซึ่งเราใส่ที่ประมาณแค่0.2นะฮะ
0: นี่สารสกัดแมงละคา
1: แมงละคานะฮะก็จะเป็นน้ำมัน
0: ใส่ลงไปได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือเราเติมส่วนที่3แล้วเรียบร้อยนะครับ
1: ดูน่าจะ
0: อันนี้เห็นไหมมันจะเหลว
1: เหลวอยู
0: ่มันจะเหลวแต่เมื่อตอนที่เราใส่ตัวเคดีลงไป
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ามันหนืดขึ้นตอนนี้มันเหลวเหมือนน้ำเลยใช่ไหมครับอาจารย์มันยังดูมันไม่น่าใช้นะครับ เดี๋ยวเรานำกลิ่นส่วนที่4นะครับคือ HCO 040กับกลิ่นนะครับเรานำกลิ่นเนี่ยเทใส่ลงไปในตัว HCO เลย
1: ไปให้ HCO เป็นตัว
0: ใช่ครับ
1: เชื่อมเน
0: า
1: ะเขาจะกระจายกลิ่นเนี่ยเป็นตัวกระจายกลิ
0: ่
1: น
0: แล้วเราก็กลัวๆให้ออกมาได้มากที่สุด
1: ครับ
0: เห็นไหมครับเราก็เทลงไปได้เลย
1: เทลงไปนะครับ
0: นะครับอันนี้ก็ยังไม่หนืดนะครับอาจารย์ยังไม่หน
1: ื
0: ด
1: เพราะว่าเป็นสารที่ใส่เข้าไปเพียงเล็กน้อย
0: ใช่นะครับมันยังไม่หนืดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่จะทำให้มันหนืดก็คือตัว KD
1: ตัว KD นะฮะ
0: นะครับเดี๋ยวผมใส่ลงไปนะครับอาจารย์ลองคนดูนะครับผลิตภัณฑ์ของเราจะหนืดขึ้นแล้วก็จะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ
1: ตัว KD เนี่ยนอกจากหนืดแล้วเขาจะเป็นสารชำระล้างแล้วเพิ่มฟองด้วย

0: อาจจะหนืดขึ้นมานิดนึง
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราต้องคนให้สารมันกระจายตัวเนี่ยครับเริ่มหนืดแล้วเห็นไหมครับ
0: แต่ก็ยังถ้าถามพวกก็คือยังไม่พอ
1: นะครับ
0: เราถึงต้องมีตัวหนืดเพิ่มอีกตัวนึงคือตัวที่ทำให้
1: ตัวปรับ
0: อุ้มน้ำ
1: ตัวเกลือ
0: ตัวเกลือนะ
1: นะครับโซเดียมคลอไรด
0: ์
1: นะครับค่อยๆใส
0: ่ค่อยๆทยอยทีลงไปนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คือสูตรที่เราทำมาเนี่ยคือเป็นสูตรที่เราคำนวณมาแล้วคงตัวโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเราต้องใช้ปริมาณเท่านี้เท่านั้นนะไปใส่มากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับ
1: เหลวนะครับ
0: ไม่ใช่ว่าถ้าท่านอยากจะได้อ
1: ยากให้มัน
0: ตัวนี้แล้วท่านใส่เข้าไปเยอะๆไม่ใช่นะฮะพอมันเลยจุดอิ่มตัวของเขาแล้วเนี่ยเขาจะไม่เหลวแล้ว
1: จะครับการเริ่มหนืดขึ้น
0: เขาจะคายน้ำออกมาเลยเพราะเหมือนกับเกลือเนี่ยอมจนไม่ไหวแล้วพออมไม่ไหวคายน้ำเลยนะครับ
1: เห็นไหมครับ
0: การ
1: หนืดเห็นไหมครับหนืดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ผมว่าผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมเนี่ยผมว่าหนืดขนาดนี้แหละมันดูน่าใช้ดี
0: ใช่ครับ
1: นะครับเนี่ยครับหนืดประมาณเนี้ยก
0: ็
1: น่าใช้แล้วนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมทำเสร็จขั้นตอนเนี้ยโดยที่ไม่ใส่ผงมุกถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะเป็นแชมพูใส
0: แชมพูสูตรใสเนื้อใสเลย
1: ใช่เนื้อมันจะใสเลยสีขาว
0: ถ้าเราทิ้งไว้วันนึง
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้เช้ามาดูจะกลายเป็นเนื้อใส
1: ใช่นะครับอันเนี้ยถ้าท่านผู้ชมชอบแบบใสก็คือตัดมุกทิ้งไปได้
0: ต
1: ั
0: ดมุกทิ้งไปเลยแต่วันนี้ในสูตรเราเนี่ยเราจะใส่เนื้อมุกเพราะว
1: ่
0: าเราจะเพิ่มคุณค่าเพราะเราเป็นเหมือนกับว่าตัวแชมพูที่ค่อนข้างจะดูมีราคาดูมีราคานะเราไม่ได้ปล่อยให้เขาเป็นใสๆแต่เพราะว่าเรามีสารสำคัญหลายๆตัวอยู
1: ่ใช่แชมพูเราค่อนข้างที่จะคุณภาพดีนะครับเราก็เลยต้องทำหน้าตาของแชมพูเราให้มันมีความน่าใช้
0: คือบางคนมายังไม่ทันอ่านอะไรเขาต้องดูแลมันดูมีราคานะไม่ใช่แชมพูราคาถูก
1: เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยที่ไปซื้อแชมพูสระผมเนี่ยหนึ่งเลยต้องดูความน่าใช้
0: ดูหน้าดูเนื้อดูอะไร
1: ความน่าใช้กลิ่นแล้วก็คุณภาพ
0: คุณภาพ
1: นะครับถ้าสีมันสวยอุ้ยสีสวยดีมันน่าใช้ใช่ไหมครับเราก็ซื้อมาลองใช้ดูนะครับ
0: อันนี้เราก็ใส่ตัวทำให้เนื้อเป็นเนื้อมุกเนาะ
1: ครับ
0: ผมก็จะดูเงาๆขึ้นทึบๆแล้วก็เงา
1: ขาวๆคุณๆมุกๆวิ้งวิ้งนะครับโอเคเนี่ยคร
0: ับ
1: มันจะหนืดประมาณนี้นะครับ
0: ถ้าทางกล้องเห็นชัดๆนี่ก็คือเขาจะมีไม่ใช่เนื้อขาวทึบนะเขาจะเป็นเนื้อเงามีลายด้วยนะครับ
1: นะครับซึ่งตอนเนี้ยมันยังผสมเพิ่งเสร็จแล้วในเนื้อเนี่ย
0: ยังมีฟองอยู่
1: ใช่ครับเราก็ต้องทิ้งไว้สัก1คื
0: น
1: นะครับถ้าสมมุติท่านผู้ชมกลับไปทำอยู่ที่บ้านนะครับต้องทิ้งไว้ก่อน1คืนนะครับแล้วค่อยบรรจุ
0: ค่อยบรรจุ
1: นะครับเดี๋ยวในรายการเนี่ยเราคือ เวลาเราน
0: ้
1: อยใช่ครับเราต้องใส่ไว้เลย
0: ก็คือถือว่าเนี่ยตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการทำจริงๆเนี่ยควรจะให้เซตตัว1คืนเพื่อเนื้อจะออกมาสวยนะฮะ
1: ใช่ครับเนื้อเขาจะดูน่าใช้ขึ้นนะครับ

0: อันนี้ค่อยๆเทครับ
1: ใช่ครับต้องค่อยๆเทนะครับไม่งั้นหกแน่
0: ถ้าแม่เขาเป็นก้อนขึ้นมาจะไปกระจุกอยู่ตรงขวดปากขวดก็จะเทยากเหือนี้ก็จะมีความหนืดพอสมควรนะฮะโอเค
1: นะครับดูน่าใช้นะครับอาจารย
0: ์ครับ

0: นะครับยังมือไม่สั่นนะครับยังได้อยู่ครับยังเย็นไม่มาก
1: พอดีฮะ2ขวดพอดี
0: ใช่
1: ขวดละ200กรัมโอเค
0: ครับ
1: เราจะได้แชมพูเนื้อมุก2สูตรนะครับ
0: นะครับถ้าเวลาเราเหลือเยอะๆเนาะเราทิ้งไว้แล้วเรามาบรรจุให้ดูเนื้อมันก็จะสวย
1: จะสวยกว่านี้นะครับผม
0: นะครับก็จบแล้วสำหรับเทอมนี้
1: เทอมนี้เนาะเราก็ครบ4ตอนของเรานะฮะท่านผู้ชมได้ติดตามเราก็จะได้ผิดพันธุ์ที่ดีนะเกี่ยวกับผิดพันธุ์ชำระล้างนะร่างกายยันผิดพันธุ์วันนี้เราก็มีถึงผิดพันธุ์ที่เป็นแชมพูที่ดีสุดหนึ่ง
0: มีทั้งตัวมีทั้งผิว
1: ครับผมครับยังไงในเทอมนี้ผมกับอาจารย์พิชาตินะก็ต้องกราบขอลานะครับไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่เทอมหน้านะครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้เอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเป็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตนะคะวันนี้นะคะดิฉันวาสนาบุญสมค่ะจะได้นำเสนอนิทานที่สะท้อนชีวิตที่ทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะเริ่มจากบันทึกแด่ลูกรักความสุขลูกจงจำไว้ลูกจงเป็นมิตรกับทุกคนสร้างความสุขให้แก่ทุกคนอย่าทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์อย่าโทษเขาขอให้แก้ไขที่ตัวเราเองแล้วลูกอย่าไปทุกข์กับมันวิธีแก้ทุกข์ที่ดีที่สุดคือการให้อภัยพระโอวาทจากหลวงพ่อปัญญานันทะว่าถ้ารักลูกให้สอนลูกคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีและไปสู่สถานที่ที่ดีเท่านี้ลูกจะอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นทุกข์เมื่อลูกเกิดความเบื่อหน่ายการเรียนพึงนึกและมุ่งมั่นว่าการเรียนรู้เป็นประตูสู่ชัยชนะการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสำเร็จการเรียนรู้เป็นประตูสู่ความสุขลูกจงรักษากายของเราให้สะอาดเสมอพร้อมกับรักษาใจให้เป็นปกติความรักเป็นที่มาแห่งความสุขความเมตตาเป็นที่มาแห่งความสุขความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นที่มาแห่งความสุขความสงสารผู้อื่นเป็นที่มาแห่งการสร้างความสุขวิธีทำให้ใจให้สบายที่สุดคือการทำสมาธิเวลาลูกทุกข์ใจโกรธใครเกลียดใครกลัวใครร้อนใจทำอะไรผิดแล้วทุกข์อยากแล้วทุกข์ทำอะไรไม่ได้แล้วคิดไม่ออกสิ่งที่ดีที่สุดคือการทำสมาธิเพราะสมาธิช่วยให้ได้มิใช่ช่วยให้สำเร็จแต่สมาธิช่วยให้ใจเราปกติแล้วจะคิดพิจารณาในสิ่งนั้นๆด้วยใจปกติยึดมั่นความถูกต้องลูกจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยตัวลูกเองถ้าลูกเห็นคนอื่นเขามั่งมีร่ำรวยกว่าลูกจงอย่าคิดอิจฉาริษยาเขาคิดว่าเขาทำบุญมาดีจงมองคนที่จนกว่าเรามีอีกมากมายคิดเสียว่าเรามีแค่นี้ก็ดีแล้วลูกรักจงจำไว้ให้ขึ้นใจคนดีคือคนที่มีศีลธรรมคือจิตใจปกติไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่เอาของที่ผู้อื่นเขาไม่ให้ไม่แย่งคนรักของผู้อื่นไม่พูดจาโกหกอันจักทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดจนทำให้มึนเมาการเสพสิ่งเสพติดทำร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นข้อสำคัญทำให้พ่อแม่พี่น้องครอบครัวเสียใจถ้าเรามีมากกว่าผู้อื่นก็อย่าพูดจาทับถมเขาให้ความเมตตาเห็นใจและช่วยเหลือเขาจงใช้วิชาวาจาที่สุภาพกับทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนการเป็นผู้ดีคือคนดีมิใช่มิได้วัดกันที่ความรวยจนแต่วัดกันที่ความงามน้ำใจความดีที่ทำคนโบราณกล่าวไว้ว่าคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตเมื่อรู้ว่าทำผิดแล้วรีบแก้ไขปรับปรุงเมื่อทำถูกแล้วก็ให้พัฒนาความถูกนั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเมื่อลูกคิดอะไรคิดให้ดีๆพูดอะไรพูดให้ดีๆทำอะไรทำให้ดีๆจงจำไว้อย่าให้ใครเดือดร้อนนะคะจะเริ่มจากนิทานเรื่องน้ำใจเพื่อนในเมืองราชคฤห์แคว้นมคธมีเศรษฐีมีทรัพย์80โกฏอยู่คนหนึ่งชื่อวิริยะทั้งสองเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นสังฆเศรษฐีมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสม
รวมทั้งช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีคราวยากด้วยปิริยะเศรษฐีคาดไม่ถึงว่าตนเองจะต้องกลายมาเป็นคนยากจนเพราะทรัพย์สมบัติทั้งหมดได้สูญสิ้นไปเนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ฉลาดของตนเองเขาทุกข์ทรมานใจมากวันหนึ่งจึงนั่งปรับทุกข์อยู่กับภรรยาน้องรักบัดนี้เราได้เห็นสัจธรรมแล้วบ้านของเราเหลืออยู่เพียงเรากับคนใช้ไม่กี่คนปิริยะเศรษฐีรำพันที่เมืองพาราณสีเราพึ่งใครไม่ได้เลยแต่เพื่อนต่างเมืองจะมาช่วยเราได้บ้างไหมปิริยะเศรษฐีพูดถึงเพื่อนต่างเมืองพี่หมายถึงใครภรรยาสงสัยสังฆเศรษฐีนั่นไงล่ะปิริยะเศรษฐีพูดอย่างมีความหวังพลอยทำให้ภรรยาของเขามีความหวังขึ้นมาด้วยครั้นแล้วสองสามีภรรยาก็เดินทางจนมาถึงเรือนของสังฆเศรษฐีซึ่งตั้งสง่าอยู่ในเมืองราชคฤห์ทั้งสองรู้สึกละอายไม่กล้าขอเข้าพบสังฆเศรษฐีถ้าเขาเป็นคนดีอย่างที่พี่ว่าจริงเขาก็ต้องไม่รังเกียจเราภรรยาตัดบทปลุกความกล้าให้สามีจากนั้นสองสามีภรรยาก็ขออนุญาตเข้าพบสังฆเศรษฐีคนใช้ไม่กล้านำเข้าไปในตอนแรกก่อนที่ยังไม่ได้แจ้งให้สังฆเศรษฐีทราบแต่เมื่อแจ้งแล้วก็ต้องประหลาดใจที่สังฆเศรษฐีพูดว่ามาเลยเพื่อนเราพาเขาเข้ามาขันคนใช้พาสองสามีภรรยาเข้ามาสังฆเศรษฐีก็แสดงความดีใจกล่าวต้อนรับและเชิญชวนให้เข้าไปนั่งในห้องรับแขกที่โอทโถงเมื่อสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วสังฆเศรษฐีก็สั่งคนใช้ให้จัดที่พักให้ปิริยะเศรษฐีและภรรยาสองสามีภรรยาก็เริ่มหายเหนื่อยร่างกายสดชื่นขึ้นกว่าเก่าวันหนึ่งจึงถามถึงเหตุผลที่มาหาตนท่านมาหาข้าพเจ้าครั้งนี้มีธุระอะไรหรือสำคัญมากไหมเพื่อนสำคัญมากปิริยะเศรษฐีพูดถ้าอย่างนั้นท่านว่าไปเลยปิริยะเศรษฐีก็เล่าถึงความผันแปรกลายมาเป็นคนยากจนลงท้ายสุดปิริยะเศรษฐีได้ขอให้สังฆเศรษฐีช่วยกู้ฐานะตนด้วยอย่าเสียใจไปเลยเพื่อนข้าพเจ้ายินดีจะช่วยกู้ฐานะท่านสังฆเศรษฐีปลอบกล่าวจบสังฆเศรษฐีก็จัดการจัดสรรปันส่วนทรัพย์สมบัติของตนออกเป็นครึ่งหนึ่งแล้วมอบให้ไปพร้อมด้วยข้าทาสบริวารขอบคุณท่านมากปิริยะเศรษฐีกล่าวจากนั้นก็ได้พาข้าทาสบริวารและขนทรัพย์สมบัติ40โกฎกลับไปเมืองพาราณสีแล้วสองสามีภรรยาก็กลับกลายเป็นเศรษฐีอีกครั้งหนึ่งโดยลงทุนดำเนินกิจการอีกหลายกิจการจนกลายเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์สมบัติถึง80โกฎขณะเดียวกันสังฆเศรษฐีก็กลับตกต่ำกิจการไม่สู้ดีนักแล้วผลสุดท้ายทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็สิ้นไปเขาต้องมายากจนจึงตัดสินใจพาภรรยาไปหาปิริยะเศรษฐีที่เมืองพาราณสีทันทีน้องรักรอพี่อยู่ที่ศาลากลางเมืองนี้ก่อนก็แล้วกันสังฆเศรษฐีบอกภรรยาครั้นแล้วสังฆเศรษฐีก็เดินไปถึงบ้านปิริยะเศรษฐีก็ขออนุญาตเข้าไปพบฝ่ายปิริยะเศรษฐีพอได้ทราบจากคนใช้ว่าสังฆเศรษฐีมาหาก็พูดแต่เพียงสั้นๆว่าให้เขาเข้ามาสังฆเศรษฐีดีใจมากที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบแต่ก็ต้องแปลกใจที่ไม่เห็นเพื่อนยิ้มรับท่านมีธุระอะไรหรือปิริยะเศรษฐีถามท่านเศรษฐีข้าพเจ้ากับภรรยากำลังเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือท่านบ้างสังฆเศรษฐีละล่ำละลักชี้แจงข้าพเจ้าช่วยท่านได้ไม่มากหรอกนอกจากให้ท่านอาหารท่านไปหุงหากินเองก็แล้วกันปิริยะเศรษฐีพูดพร้อมกับมอบห่อข้าวสารให้สังฆเศรษฐีไปสี่ธนานสังฆเศรษฐียืนงงเพราะคิดไม่ตกว่าจะรับข้าวสารที่ปิริยะเศรษฐี
สินใจรับเนื่องจากคิดได้ว่าเรากับปิริยะเศรษฐีคบกันมานานเราได้ช่วยเหลือเขาก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ของมิตรที่ดีแล้วเพราะถึงอย่างไรนะคะก็มาจากน้ำใจของเขาซึ่งเป็นเพื่อนของเราสังฆเศรษฐีคันได้เข้าศาลสีธนานแล้วก็ลากลับไปหาภรรยาซึ่งรอคอยอยู่ที่ศาลาท่านได้อะไรมาภรรยาถามปิริยะเศรษฐีให้ข้าวสารเรามาสีธนานสังฆเศรษฐีบอกภรรยาพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวที่พบปิริยะเศรษฐีให้ทราบภรรยาสังฆเศรษฐีเสียใจร้องไห้เสื่ออื่นเพราะคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเช่นนั้นไปได้ท่านรับมาทำไมเราให้เขา40โกฏแต่เขาให้เราเป็นข้าวสารสีธนานมันไม่คู่ควรกันเลยภรรยาตัดพ้อช่างเถิดน้องรักสังฆเศรษฐีปลอบภรรยาอย่าคิดมากไปเลยอย่าให้เรื่องนี้มาทำลายไมตรีของเรากับเขาเลยแม้สังฆเศรษฐีจะปลอบโยนภรรยาอย่างไรนางก็ไม่หยุดร้องไห้พอดีขณะนั้นทาสเก่าของสังฆเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งถูกมอบให้มาอยู่กับปิริยะเศรษฐีเดินผ่านมาทางประตูศาลาได้ยินเสียงภรรยาของเขาร้องไห้จำได้จึงเดินเข้ามาในศาลาและทันทีที่เห็นสองสามีภรรยาก็ผวาเข้าหมอบกราบลงแทบเท้าด้วยความดีใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจจึงถามถึงเรื่องที่สองสามีภรรยามาที่เมืองพาราณสีคันได้ทราบความจริงแล้วก็ปลอบโยนสองสามีภรรยานั้นมิให้เสียใจเขาพาเจ้านายเก่าทั้งสองไปบ้านต้อนรับอย่างดีแล้วแจ้งให้ทาสคนอื่นๆที่มาพร้อมกับตนได้ทราบถึงการมาของนายเก่าเขาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงพฤติกรรมของปิริยะเศรษฐีที่มีต่อเจ้านายแล้วชวนกันไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตเพื่อร้องเรียนขอความเป็นธรรมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบข้อร้องเรียนแล้วรับสั่งให้สังฆเศรษฐีกับปิริยะเศรษฐีเข้าเฝ้าทราบมาว่าท่านแบ่งทรัพย์สมบัติให้ปิริยะเศรษฐีมา40โกฏหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามสังฆเศรษฐีใช่พระเจ้าค่ะสังฆเศรษฐีทูลรับไม่ใช่แต่ทรัพย์เท่านั้นยังมีสมบัติอื่นๆอีกทั้งคนและสิ่งของข้าพระองค์แบ่งให้ไปอย่างละครึ่งเพราะเห็นใจที่เขาบากหน้าไปขอความช่วยเหลือถึงคราวที่ท่านบากหน้ามาหาเขาเขาตอบแทนท่านดีไหมพระเจ้าพรหมทัตตัดถามว่าถึงตอนนี้สังฆเศรษฐีนั่งนิ่งทราบมาว่าปิริยะเศรษฐีให้ข้าวสารท่านมาสีธนานใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตตัดถามอีกสังฆเศรษฐียังคงนิ่งเงียบเหมือนเดิมพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบได้ทันทีว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดที่พระองค์ทักให้สังฆเศรษฐีตอบนั้นเป็นความจริงจึงรับสั่งให้ลงโทษปิริยะเศรษฐีด้วยการให้ยึดทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขามามอบให้แก่สังฆเศรษฐีแต่สังฆเศรษฐีกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเขาทั้งหมดหรอกต้องการแต่เฉพาะส่วนของข้าพระองค์ที่ให้เขามาเท่านั้นพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการคืนทรัพย์สินให้แก่สังฆเศรษฐีตามความประสงค์ของเขาฝ่ายสังฆเศรษฐีครั้นได้ทรัพย์สมบัติคืนแล้วก็พาทาสบริวารกลับไปเมืองราชคฤห์ตามเดิมเขาเริ่มกิจการใหม่ด้วยทรัพย์สมบัติที่ได้คืนมานั้นจนกลับตั้งตัวได้อีกครั้งหนึ่งนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนสังฆเศรษฐีช่วยเหลือปิริยะเศรษฐีด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วได้รับผลตอบแทนที่น่าชื่นใจจากบุคคลที่รักความยุติธรรมหลายฝ่ายหนูฆ่าแมวที่นิคมแห่งหนึ่งในแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งร่ำรวยมากฝังเงินไว้

ในดินถึง40โกฎต่อมาครอบครัวนั้นล่มจมบ้านที่เคยอยู่ไกลเป็นบ้านร้างภรรยาของเศรษฐีตายไปเกิดเป็นหนูตัวเมียเฝ้าสมบัติอยู่ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นช่างหินมีความสามารถในการนำหินมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆได้อย่างสวยงามต่อมาได้รู้จักกับนางหนูและต่างเกื้อหนุนกันวันที่ได้รู้จักกับนางหนูนั้นช่างหินได้ไปเที่ยวหาก้อนหินจากตึกเก่าๆที่ถูกทอดทิ้งในหมู่บ้านที่นางหนูอาศัยอยู่ช่างหินเดินงัดก้อนหินไปตามที่ต่างๆเมื่อเห็นหินก้อนใดยังใช้ประโยชน์ได้ก็นำมาทุบตกแต่งให้สวยงามแล้วนำไปขายต่อนางหนูวิ่งหากินอยู่ในนั้นเห็นช่างหินมาเกือบทุกวันก็เริ่มรู้สึกคุ้นเคยไม่กลัวเนื่องจากช่างหินไม่ได้แสดงอาการน่ากลัวอะไรให้เห็นตรงกันข้ามแววตาที่ช่างหินมองตนนั้นนางหนูยังสังเกตเห็นว่าอ่อนโยนคนคนนี้ท่าทางไม่ดุร้ายเขาคงเป็นคนใจดีเราคงอาศัยเขาได้นางหนูบอกกับตัวเองเรามีทรัพย์สมบัติอยู่มากถึง40โกฎแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่เราเลยแล้วไม่ช้าทรัพย์สมบัติที่ฝังดินไว้ทั้งหมดนี้ก็จะพินาศไปนางหนูคิดหาทางจะใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ครั้นแล้วก็ลงความเห็นว่าเราจะผูกสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วเอาเงินมาให้เขาเพื่อให้เขาแบ่งเอาเงินไปซื้อเนื้อมาให้เรากินเมื่อตกลงใจได้อย่างนี้นางหนูก็ไปตีสนิทฝากตัวกับช่างหินช่างหินเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเข้าใจถึงความประสงค์ของนางหนูได้ดีจึงกล่าวว่าหนูเอ้ยเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าจะทำตามที่เจ้าประสงค์ข้าขอขอบใจที่เจ้าแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ข้าด้วยคันได้รับคำยืนยันอย่างนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อช่างหินมาถึงนางก็คาบเงินหนึ่งกหาปณะไปให้อ้าวมาให้มาแล้วหรือช่างหินพูดหยอกล้อกับนางหนูข้าพเจ้าไม่ได้พูดเล่นนางหนูวางเงินแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าอย่างนั้นข้าจะไปซื้อที่ตลาดแต่ก็ไม่นานหรอกช่างหินหยิบเงินขึ้นมาดูเงินตั้งหนึ่งกหาปณะแล้วเจ้าจะให้ข้าแบ่งส่วนอย่างไรเล่าช่างหินถามซื้อเนื้อมาให้ข้าพเจ้าเพียงหนึ่งมาสกก็พอที่เหลือท่านเก็บไว้ใช้นางหนูตอบหลังจากเสร็จกิจธุระแล้วช่างหินก็เดินทางเข้าไปในเมืองหาซื้อเนื้อมาให้นางหนูตามสัญญานางหนูดีใจมากที่ได้เนื้อขอบคุณท่านมากนางหนูกล่าวพางอ้าปากคาบเอาเนื้อแล้วไปรังของตนกินเนื้ออย่างอร่อยจนอิ่มวิธีการนี้แหละจะทำให้เราได้ประโยชน์จากทรัพย์สมบัติของเรานางหนูคิดด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาคนกับสัตว์ได้อาศัยกันเป็นอยู่อย่างนี้ด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิดเหตุร้ายขึ้นขณะที่นางหนูอยู่อย่างมีความสุขนั้นได้มีแมวตัวหนึ่งมาหากินอยู่บริเวณนั้นและได้พบนางหนูพอดีแมวรีบจะคุบนางหนูพร้อมทั้งแยกเขี้ยวจะขยุ้มอย่าฆ่าเลยเพื่อนแมวนางหนูกลัวจนตัวสั่นแมวหัวเราะลั่นพร้อมทั้งขู่สำทับไม่ฆ่าได้อย่างไรในเมื่อข้าจะกินเจ้าเจ้ารู้ไหมข้าหิวมาตั้งแต่เช้าแล้วพอดีมาเจอเจ้าก็เลยเป็นลาบปากถ้าท่านกินข้าท่านก็จะได้กินเนื้อเพียงวันเดียวแต่ถ้าข้าปล่อยข้าให้เป็นอิสระข้าจะได้ท่านจะได้กินเนื้อตลอดไปอย่าเจ้าหนูเจ้าอย่ามาทำลูกไม้แมวไม่เชื่อข้าไม่ได้ทำลูกไม้กับท่านข้าพูดเรื่องจริงนางหนูยืนยันเจ้าจะทำให้ข้ามีเนื้อกินตลอดไปด้วยวิธีไหนแมวเริ่มสนใจคันแล้วนางหนูก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้แมวฟังแมวฟังอย่างตั้งใจและเชื่อว่านางหนูจะไม่โกหกตนจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นข้ายินดีปล่อยเจ้าแต่เจ้าอย่าโกหกข้านะไม่อย่างนั้นเจ้าไม่รอดมือข้าแน่จำไว้ให้ดี

นางหนูได้ปฏิบัติตามสัญญาทุกวันคั้นได้เนื้อจากช่างหินแล้วก็แบ่งออกเป็นสองส่วนตนเองกินส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งนำไปให้แมวดีมากดีมากแมวหัวเราะลั่นขณะรับเนื้อไปจากนางหนูแล้วแกล้งถามเจ้ากินแล้วหรือกินแล้วนางหนูตอบส่วนนี้เป็นของท่านข้าแบ่งให้ตามที่ตกลงกันไว้เมื่อวานเชิญท่านกินให้สบายเถิดเพื่อนแก้วเพื่อนแมวแมวนั้นหลังจากได้กินเนื้อทุกวันโดยที่ตัวเองไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เที่ยวไปคุยโอ้อวดเพื่อนแมวด้วยกันข้าสบายแล้วมีเนื้อกินทุกวันนางหนูมันหามาให้เองไปหาวิธีไหนวะเพื่อนแมวรุมถามก็มียากวันหนึ่งข้าจะจับมันกินมันกลัวร้องขอชีวิตไว้แล้วบอกว่าจะแบ่งเนื้อให้ข้าเป็นของแลกเปลี่ยนทุกวันตอนนี้มันก็ทำตามสัญญาเอาเนื้อมาส่งข้าทุกวันแมวคุยเคืองแล้วนางหนูมันไปเอาเนื้อมาจากไหนวะทุกวันแมวตัวหนึ่งสงสัยมีคนเอามาให้แมวตัวขี้คุยพูดเสียงดังจากนั้นก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดตามที่ได้ยินมาจากนางหนูให้เพื่อนแมวได้ทราบเพื่อนแมวคิดหาวิธีจะได้กินเนื้ออย่างแมวตัวแรกบ้างดังนั้นวันหนึ่งแมวตัวที่สนใจก็ไปเที่ยวย่องหากินอยู่บริเวณที่อยู่ของนางหนูนางหนูไม่รู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกจึงออกมาวิ่งเล่นอย่างไม่ระมัดระวังแมวคอยจ้องตะคุบอยู่แล้วจึงได้โอกาสนางหนูขอไถ่ชีวิตตัวเองเหมือนที่ทำแก่แมวตัวแรกคือแบ่งเนื้อให้กินแมวยอมตกลงดังนั้นวันรุ่งขึ้นเมื่อได้เนื้อมาแล้วนางหนูจึงแบ่งออกเป็น3ส่วนตัวเองกิน1ส่วนอีก2ส่วนที่เหลือได้มอบให้แก่แมวต่อมามีแมวอีก2ตัวมาจับหนูและข่มขู่จะเอาชีวิตนางหนูก็ขอไถ่ชีวิตด้วยการแบ่งเนื้อให้กินอีกเช่นเคยจึงเป็นอันว่าเนื้อชิ้นเดียวต้องแบ่งออกเป็น5ส่วนคือตัวเองกิน1ส่วนอีก4ส่วนที่เหลือต้องแบ่งให้แมวแต่นางหนูกินไม่อิ่มก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนสุดท้ายก็สู้ผอมช่างหินเห็นนางหนูสู้ผอมลงเช่นนั้นก็ถามถึงสาเหตุและเมื่อได้ทราบความจริงจึงปลอบนางหนูให้หายกลัวแล้วหาทางช่วยเหลือเขาได้เอาหินแก้วผลึกใสไปสร้างเป็นถ้ำเล็กๆให้นางหนูอยู่แล้วซื้อเนื้อมาให้กินทุกวันนางหนูเข้าไปอยู่แล้วปลอดภัยอีกทั้งได้กินเนื้อจนอิ่มเริ่มอ้วนท้วนฝ่ายพวกแมว4ตัวคั้นไม่ได้กินเนื้ออย่างเก่าก็เริ่มสงสัยมันหายไปไหนวะพวกแมวถามกันเองและเที่ยวตามหาจนกระทั่งวันหนึ่งมาพบนางหนูนอนอย่างมีความสุขอยู่ในถ้ำแก้วผลึกนั่นไงมันหลบอยู่นอนอยู่นั่นแมวตัวหนึ่งอุทานพร้อมกับยกเท้าหน้าขึ้นชี้ให้เพื่อนแมวด้วยกันดูฝ่ายนางหนูเมื่อเห็นแมวก็รู้สึกเฉยๆไม่แสดงอาการตกใจหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนมีหนำซ้ำยังนอนกระดิกหนวดอวดแมวเสียอีกแมวตัวแรกโกรธมากจึงวิ่งเข้าไปใส่ไม้จะตะคุบไม่ตายเพราะคิดว่านางหนูนอนอยู่อย่างไม่มีเครื่องคุ้มกันผลปรากฏว่าแมววิ่งเข้าไปใส่อย่างแรงหน้าอกไปกระทะปะทะหินแก้วผลึกถึงกับกระเด็นกลับและนอนขาดใจตายแมวอีก3ตัวที่เหลือก็เช่นกันคือวิ่งเข้าหานางหนูแต่แล้วตัวเองก็ต้องขาดใจตายทุกตัวพร้อยไปปะทะกับถ้ำแก้วผลึกเต็มแรงนับแต่วันนั้นมาแมวตายหมดทั้ง4ตัวหนูจึงตอบแทนพระคุณด้วยการคาบเอาเงินมาให้วันละ2หรือ3กหาปณะทุกวันจนครบ40โกฏคนกับสัตว์ต่างเกื้อหนุนกันจนตลอดชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีได้เพราะความเข้าใจกันและต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเหมือนช่างหินกับนางหนูฉะนั้นภัยของกาที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีฝูงกาอยู่จำนวนมากพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้จับฝูงกาฆ่าเอามันเหลวทำให้ฝูงกาเดือดร้อนหนักครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญากาบ
ำเพ็ญเมตตา

บารมีช่วยเหลือฝูงกาไม่ให้ถูกฆ่าส่วนพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตวันหนึ่งปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตออกมาอาบน้ำในน้ำนอกเมืองหลังจากอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวทาน้ำหอมทัดดอกไม้นุ่งผ้าใหม่แล้วเดินทางกลับเข้าไปในเมืองขณะนั้นมีกาสองตัวจับอยู่บนซุ้มประตูทางเข้าไปในเมืองกาถึงเห็นปุโรหิตกำลังเดินทางมาจะถึงซุ้มประตูนึกสนุกจึงบอกกาอีกตัวหนึ่งว่าเพื่อนเอ้ยเพื่อนคอยดูนะเดี๋ยวจะขี้รถหัวตาพรามคนนี้อย่านะเพื่อนอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดกาตัวที่สองร้องห้ามพรามคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาสามัญแต่เป็นคนมีอำนาจเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดของพระเจ้าพรหมทัตการทำให้คนมีอำนาจอย่างนี้โกรธไม่ดีเลยเพราะมีแต่จะทำให้พวกเราต้องเดือดร้อนเขาคงไม่โกรธมากหรอกเราล้อเล่นสนุกสนุกไปอย่างนั้นเองกาตัวที่หนึ่งยังดื้อรั้นถ้าอย่างนั้นเชิญเพื่อนสนุกไปคนเดียวเถอะกาตัวที่สองพูดจบก็บินเลี่ยงไปทางอื่นทันใดนั้นเองปุโรหิตก็เดินทางมาถึงที่ใต้ซุ้มประตูกาตัวที่หนึ่งก็ถ่ายอุจจาระลดศีรษะเขาอย่างตั้งใจไว้แล้วก็ส่งเสียงร้องแสดงความดีใจบินหนีปุโรหิตโกรธมากถึงขั้นผูกอาฆาตจะฆ่าพวกกาให้ได้ในวันหนึ่งครั้งนั้นที่เมืองพาราณสีนอกจากมีฝูงกามากแล้วยังมีฝูงแกะมากอีกด้วยฝูงแกะนั้นชอบเข้ามากินข้าวเปลือกที่ชาวบ้านตากไว้กลางแจ้งในหมู่บ้านคราวหนึ่งแกะตัวหนึ่งได้ไปกินข้าวเปลือกของผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่นางกำลังนอนหลับพอตื่นขึ้นมาเห็นแกะเข้าเท่านั้นนางก็รีบตวาดเสียงลั่นจนแกะหนีไปแกะตัวนี้มากินข้าวเปลือกหมดไปเกือบครึ่งแล้วเราเสียหายหนักต่อนี้ไปจะต้องหาวิธีไล่ไม่ให้มันมาดังนั้นวันรุ่งขึ้นนางจึงคอยเวลาให้แกะตัวนั้นมากินคั้นใกล้ถึงเวลาที่แกะตัวนั้นมานางจึงถือฟืนนั่งคอยทำทีเหมือนหลับครู่ต่อมาแกะก็มาเห็นนางนั่งหลับจึงเดินตรงเข้าไปกินข้าวเปลือกที่นางตากไว้นางค่อยๆหลีตาขึ้นมองขณะที่แกะกำลังกินเพลินอยู่นั้นนางก็ถือดุ้นฟืนที่กำลังติดไฟเดินไปหวดเข้าที่กลางหลังแกะแกะมีขนยาวมากไฟที่ดุ้นฟืนลุกไหม้ขนแกะอย่างรวดเร็วโอ้ยร้อนจังแกะร้องพลางวิ่งหาที่ดับไฟพลางจนกระทั่งมาถึงกระท่อมมุงด้วยหญ้าหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่ใกล้โรงช้างจึงเอาร่างกายเข้าถูทันใดนั้นเองเปลวไฟก็ลุกไหม้กระท่อมหญ้าแล้วลามไปไหม้โรงช้างเปลวไฟลุกโชติช่วงแล้วตกลงมาไหม้หลังช้างส่งผลให้ช้างหลายเชือกมีแผลพุพองไปทั่วตัวและทุกข์ทรมานมากหมอหลวงพยายามรักษาอย่างเต็มที่แต่แผลไม่หายจึงพากันไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตให้ทรงทราบพระเจ้าพรหมทัตทรงวิตกกังวลมากจึงตรัสเรียกปุโรหิตมาปรึกษาท่านอาจารย์ช้างหลวงหลายเชือกถูกไฟไหม้ตัวเป็นแผลผู้พองหมอหลวงพยายามรักษากันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถรักษาให้หายได้ท่านอาจารย์มียาดีบ้างไหมขอเดชะข้าพระองค์ไม่มียาดีหรอกแต่ว่าพอรู้จักปุโรหิตกราบทูลพันหวนคิดถึงโอกาสที่จะได้แก้แค้นพวกกาที่เคยถ่ายรถศีรษะยาอะไรหรือท่านอาจารย์พระเจ้าพรหมทัตตราดถามอย่างกระตือมันเหลวของกาพระเจ้าค่ะเมื่อทรงทราบเช่นนั้นก็รับสั่งแก่พวกอำมาตย์ทันทีนับแต่นั้นมาพวกอำมาตย์ก็สั่งคนใกล้ชิดให้ช่วยกันฆ่ากาแล้วนำมันเหลวมาถวายพระเจ้าพรหมทัตผลปรากฏว่าฝูงกาถูกฆ่าตายวันละหลายสิบตัวฝ่ายกาที่ยังไม่ถูกฆ่าก็

อกสั่นขวัญแขวนเพราะไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อไหร่ครั้งนั้นในบริเวณป่าช้าใหญ่นอกเมืองมีกาฝูงใหญ่อาศัยอยู่มีจำนวนถึง 80,000 ตัวมีพญากาเป็นหัวหน้ากาฝูงนี้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบต่อมามีกาตัวหนึ่งเห็นว่าฝูงกาในเมืองกำลังเดือดร้อนเพราะถูกพวกมนุษย์ไล่ล่าเพื่อเอามันเหลวจึงบินมาหาพญากาให้ช่วยเหลือฝ่ายพญากาหลังจากฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เกิดเมตตาจิตคิดจะช่วยเหลือเนื่องจากพิจารณาเห็นแล้วว่าพวกกาเดือดร้อนจริงๆจึงบินตรงเข้าไปในพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตประทับนั่งบนบัลลังก์ในห้องพระโรงพญากาเข้าไปในพระราชวังแล้วก็วิ่งเข้าไปจับอยู่ใต้พระแท่นที่ประทับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเตรียมจะลุกขึ้นไปลากพญากาออกมาแต่พระเจ้าพรหมทัตตัดห้ามพร้อมทั้งทรงรับสั่งว่ากามันเข้าไปหลบอาศัยอย่าจับมันพญากาพักเหนื่อยอยู่ครู่หนึ่งพลางตั้งจิตแผ่เมตตาไปยังพระเจ้าพรหมทัตจากนั้นจึงมุดออกมาจากใต้พระแท่นที่ประทับแล้วกราบทูลว่าขอเดชะขึ้นชื่อว่าพระราชาแล้วควรจะครองราชสมบัติแบบไม่มีอคติก่อนที่จะรับสั่งให้ใครทำอะไรควรที่จะทรงใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งใดทำได้สิ่งใดทำไม่ได้เพราะถ้าพระราชาทำผิดพลาดขึ้นมาคนจำนวนมากก็จะพลอยเดือดร้อนเหมือนพวกกาญาติของข้าพระองค์กำลังเดือดร้อนเจ้าหมายถึงพวกคนของข้าเที่ยวฆ่ากาอยู่เวลานี้ใช่ไหมพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามใช่แล้วพระเจ้าค่ะพญากากราบทูลข้าเองสั่งให้เขาทำเพราะต้องการได้มันเหลวของกามาทำเป็นยารักษาแผลไฟไหม้ให้พวกช้างหลวงพระเจ้าพรหมทัตทรงยอมรับพระองค์ทรงรู้จักยาขนาดนี้หรือพระเจ้าข้าไม่หรอกข้าไม่รู้จักหรอกแต่บุรุษของข้าเขารู้ข้าสั่งตามที่เขาแนะนำขอเดชะบุรุษของพระองค์อาฆาตพวกกาและคิดจะทรงแก้แค้นจึงทำให้เขาต้องกราบทูลเท็จแก่พระองค์พวกกามีมันเหลวหรอกไม่มีพระเจ้าค่ะพญากาได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าพรหมทัตทรงทราบนับตั้งแต่มีกาตัวหนึ่งถ่ายรถศีรษะซึ่งทำให้ปุโรหิตโกรธแค้นจนถึงเรื่องที่พวกกาถูกฆ่านอนตายเกลื่อนพระเจ้าพรหมทัตทรงฟังกาเล่าแล้วสะเทือนพระทัยมากจึงอุ้มกาขึ้นจับบนพระแท่นที่ประทับแล้วทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำน้ำมันมาทาปีกกาจากนั้นจึงรับสั่งให้พระราชทานอาหารชนิดเลิศให้พญากากินแล้วตัดสนทนาด้วยพระองค์ได้ตัดถามถึงเหตุผลที่ฝูงกาไม่มีมันเหลวพญากากราบทูลว่ากาทั้งหลายเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงแล้วมีใจหวาดหวั่นอยู่เป็นนิดดังนั้นจึงไม่มีมันเหลวครั้นกราบทูลถึงเหตุผลที่กาไม่มีมันเหลวแล้วพญากาก็ได้กราบทูลขอให้พระเจ้าพรหมทัตทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและรักษาศีล5พร้อมทั้งทูลขอพระราชทานอภัยให้แก่ฝูงกาและสัตว์ทุกประเภทพระเจ้าพรหมทัตทรงทำตามที่พญากาทูลขอคือทรงปกครองแว่นแคว้นโดยทศพิธราชธรรมพระราชทานอภัยแก่สัตว์ทุกประเภทและพระราชทานอาหารแก่ฝูงกาทุกวันตลอดพระชนมายุนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการล่วงเกินผู้มีอำนาจอย่างไม่เหมาะสมนั้นมักก่อให้เกิดภัยตกแก่ตัวได้เสมอเหมือนการล่วงเกินปุโรหิตแล้วทำให้ฝูงกาด้วยกันได้รับภัยฉะนั้นหงทองให้ลาภที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสี

มีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของคนวรรณพราหมณ์นับว่าโชคดีมากเพราะมีหงทองมาหาแล้วสลัดขนทองคำไว้ให้คนในครอบครัวนั้นนำไปขายเลี้ยงชีวิตครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาหงทองตัวนั้นก่อนเวลาที่ล่วงเลยมาครั้งนั้นพญาหงทองเกิดเป็นผู้นำของครอบครัว

ครอบครัวจึงเหลือเพียงสามีภรรยาไม่นานสามีล้มป่วยและตายไปเกิดเป็นพญาหงทองมีร่างกายสูงใหญ่สง่างามทั่วทั้งตัวมีขนสีทองพญาหงทองระลึกชาติได้วันหนึ่งสำรวจดูตัวเองเห็นมีลักษณะงามและมีขนทองต่างจากหงตัวอื่นจึงคิดว่าเราจุติจากโลกไหนมาจึงเกิดเป็นหงทองพญาหงใคร่ควรไปก็ทราบว่าจุติมาจากมนุษย์โลกจึงใคร่ควรต่อไปก็เห็นว่าครั้งเกิดเป็นมนุษย์นั้นเรามีครอบครัวมีภรรยาหนึ่งคนมีลูกสาวหนึ่งสามคนจึงใคร่ควรต่อไปอีกว่าขณะนี้ลูกและเมียของเราเป็นอยู่อย่างไรทำมาหากินอะไรเลี้ยงชีวิตก็ได้ทราบว่าขณะนี้ลูกและเมียลำบากมากต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีวิตคันทราบอย่างนี้แล้วพญาหงทองจึงคิดช่วยเหลือโดยคิดเห็นว่าร่างกายของตนเองมีขนเป็นทองคําซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนทองคำทั่วไปเขาคิดว่าถ้าเราจักให้ขนแก่ลูกและเมียครั้งละหนึ่งขนเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้พวกเขาเป็นอยู่ได้อย่างสบายคันคิดอย่างนี้แล้ววันหนึ่งพญาหงทองจึงบินไปจับอยู่ที่ท้ายครัวแสดงตัวให้คนได้เห็นภรรยาและลูกสาวซึ่งตอนนี้มาอยู่ด้วยกันแล้วเห็นพญาหงทองเข้าก็รู้สึกประหลาดใจที่มีนกสวยงามมาจับที่บ้านของตนเองจึงถือเป็นมงคลลูกสาวถามพญาหงว่าพ่อบินมาจากไหนบินมาจากที่ไกลไม่ไกลนี้เองพญาหงตอบนานทีปีหนบ้านนี้ไม่เคยมีนกสวยงามอย่างพ่อบินมาเกาะเลยวันนี้นับว่าโชคดีพ่อบินมาเกาะบ้านนี้ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากมาเยี่ยมพวกเธอหงตอบชัดเจนบินมาเยี่ยมลูกสาวอีกคนหนึ่งอุทานแปลกนกไปเยี่ยมคนลูกสาวคนที่สามพูดบ้างนกเอ๋ยเจ้าพูดเก่งน่ารักเหลือเกินแม่พูดพางจ้องมองที่พญาหงทองขณะเดียวกันพญาหงทองก็จ้องมองมาที่ภรรยาของตนพญาหงทองสอดสายสายตาไปรอบเขายังจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือสัตว์เลี้ยงภายในบ้านภรรยาและลูกทุกคนก็เงียบสงบและมองดูพญาหงทองอย่างพินิจพิเคราะห์นกตัวนี้น่ารักมองดูแล้วอบอุ่นใจทุกคนคิดเหมือนกันฝ่ายพญาหงทองเมื่อเห็นว่าทุกคนเงียบจึงเปิดเผยตัวเองให้ทุกคนได้รู้จักฉันคือสามีของเธอนะเขาหันมาพูดกับภรรยาจากนั้นก็หันมาพูดกับลูกสาวทั้งสามฉันคือพ่อของเธอเองทุกคนได้ยินอย่างนั้นแล้วรู้สึกตื่นเต้นและคอยตั้งใจฟังพญาหงทองพูดต่อฉันตายแล้วไปเกิดเป็นหงทองระลึกชาติได้จึงมาหาพวกเธอก็เพื่อมาเยี่ยมถามสารทุกข์สุขดิบทุกคนสบายดีหรือไม่สบายเลยตั้งแต่ท่านจากไปฉันกับลูกก็ต้องไปรับจ้างเขาทำงานเลี้ยงชีวิตพอกินกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งท่านเล่าสบายดีหรือภรรยาตอบและถามแทนลูกสาวสบายดีหงทองพยายามตอบฉันเองก็เป็นห่วงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันฉันจะมาหาบ่อยๆมาแต่ละครั้งก็จะสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนพวกเธอเอาขนฉันซึ่งเป็นทองคำไปขายเลี้ยงชีวิตก็แล้วกันนะว่าแล้วพญาหงทองก็สลัดขนให้หนึ่งขนแล้วบินจากไปภรรยากับลูกสาวนำขนทองคำไปขายเลี้ยงชีวิตหลังจากวันนั้นพญาหงทองก็มาเยี่ยมภรรยากับลูกสาวสม่ำเสมอมาแต่ละครั้งก็สลัดขนไว้ให้ภรรยากับลูกก็ได้อาศัยขนนั้นเลี้ยงชีวิตทำให้ครอบครัวมีความสุขพ้นจากความยากจนกลายมามั่งคั่งอยู่มาวันหนึ่งภรรยาไม่มั่นใจว่าพญาหงทอง

จะมาตลอดไปหรือไม่และถ้าหากไม่มาตนเองกับลูกก็จะไม่ได้ขนไว้ขายฐานะของครอบครัวที่ดีขึ้นก็จะยากจนลงดังนั้นจึงเรียกพวกลูกมาปรึกษาลูกเอ้ยพ่อเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแม่ไม่รู้ว่าจะมาหาเราได้ตลอดไปหรือไม่ถ้าต่อไปไม่มาพวกเราจะยากจนลงเพราะฉะนั้นแม่ว่าเวลาที่พ่อเจ้ามาแม่จะจับถอนขนเอาไว้ให้หมดเลยดีไหมอย่าเลยแม่อย่าลูกสาวห้ามปรามพ่อเป็นนกต้องอาศัยขนถ้าแม่จับถอนขนเสียแล้วพ่อจะบินได้อย่างไรมันทำให้พ่อลำบากภรรยาแม้พวกลูกสาวจะไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไรแต่ใจของนางคิดจะทำอย่างนั้นให้ได้ทั้งนี้เพราะกลัวว่าตัวเองจะยากจนดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพญาหงทองมาหานางจึงบอกให้เขามาใกล้ๆด้วยความรักและปรารถนาดีพญาหงทองมิทันได้คิดถึงภัยอันตรายจึงเข้ามาใกล้ภรรยาแล้วทันใดนั้นนางก็ได้รวบตัวพญาหงทองไว้แล้วจับถอนขนจนเกลี้ยงฝ่ายพญาหงทองก็ไม่ได้ขัดขืนคงสู้ข่มความเจ็บปวดนางดีใจที่ถอนขนพญาหงทองได้ไว้หมดแต่ครั้นหยิบขึ้นมาดูก็รู้สึกประหลาดใจที่ขนกลายเป็นขนธรรมดาไม่ได้เป็นทองคำอย่างแต่ก่อนทั้งนี้เพราะนางไม่ทราบความจริงว่าขนทองของพญาหงทองนั้นหากใครนำไปโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมให้จะกลายเป็นขนธรรมดาพญาหงทองเมื่อถูกถอนขนจนหมดแล้วก็ไม่สามารถกางปีกออกบินได้ภรรยาจึงจับขังไว้ในตุ่มใหญ่แล้วคอยเอาข้าวน้ำให้กินจนกระทั่งขนงอกขึ้นมาใหม่พญาหงทองคั้นปีกงอกแล้วก็บินกลับไปที่อยู่แล้วไม่ยอมกลับมาเยี่ยมภรรยาและลูกสาวอีกเลยฝ่ายภรรยากับลูกสาวทั้งสามเมื่อไม่ได้ขนทองขายก็ไม่มีรายได้ฐานะครอบครัวเริ่มยากจนลงอีกและท้ายก็กลายมาเป็นรับจ้างเขาเลี้ยงชีวิตเหมือนอย่างเคยนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอยากร่ำรวยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ความอยากร่ำรวยมากเกินไปจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถือว่าเป็นความอยากที่ผิดและมีผลทำให้ผู้อยากมากเกินไปเดือดร้อนได้ภายหลังเมื่อเหมือนภรรยาของพญาหงทองอยากรวยมากจนถึงขั้นเบียดเบียนพญาหงทองแล้วตนเองก็พบความวิบัติในที่สุดนะคะรายการนิทานธรรมในชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิบุกจักรวรรดิพื้นที่กันวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในจุดศูนย์เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล

ศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2562โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยนะมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยโดยที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของสองท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
3: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยนั้นมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไก่เกี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
3: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของหนี้กยศ.ที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศ.เราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศ.ว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศ.เพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
3: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่าย

0: คู่ครับเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
1: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
3: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
3: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
3: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
3: ฟรีตลอด
2: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ส่วนการไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
3: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี
0: ้เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ immigration.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

บรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอัตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการคิหิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในสถานการณ์ปัจจุบันนี้การทำหน้าที่เผยแผ่ของคณะสงฆ์นั้นเราจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันเกี่ยวกับทางด้านของเศรษฐกิจ

0: และการเมืองว่ามีสาเหตุสำคัญประการใดบ้างซึ่งสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ผู้คนชนทั้งหลายต่างพยายามแสวงหาความสุขเพราะความก็คือความต้องการของบุคคลผู้อยู่ครองเรือนแต่ความสุขนั้นที่ได้มาก็มีการแสวงหาที่แตกต่างกันและมีรสนิยมที่แตกต่างกันเพราะความสุขของบางคนอาจจะไม่ใช่ความสุขของใครอีกหลายคนก็ได้ดังนั้นแล้วการมีทัศนคติการมองโลกและการมีสภาพสังคมที่แตกต่างกันนั้นจะทำให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อยู่ที่เราเพียงคนเดียวเราต้องมองถึงสภาพส่วนรวมของสังคมด้วยวันนี้ได้รับโอกาสจากท่านพระมหาสมภพกันตพโวปริยนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้และสนทนากันในหัวข้อที่3คือขี้หิสุขทางพระพุทธศาสนาครับกับนมัสการครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสารวุฒิครับ
0: ครับสำหรับขี้หิสุขในทางพระพุทธศาสนาทางเขาเรียกว่าศาสนาเถรวาทของเรานะมีปรากฏมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับขี้หิสุขในพุทธศาสนาพุทธของเรานะเป็นพุทธเถรวาท
0: ครับ
1: ก็จะมีปรากฏในสิงคละกสูตรที่กล่าวไว้ว่าพุทธเจ้าเราได้ตัดไว้ว่าขี้หิสุขมันก็คือขี้หิวินัยคือเป็นวินัยของคฤหัสถ์หรือศีลสำหรับพวกชาวบ้านหรือศีลสำหรับประชาชนหลักที่ทรงสอนในสูตรนี้สรุปได้ดังนี้คือ
0: ครับ
1: แบ่งเป็นขี้หิสุข4ประการ
0: ครับ
1: หรือเรียกอย่างนึงว่ากามโภคี10ประการเป็นความสุขของผู้ที่มีการชีวิตอยู่อย่างธรรมดาทั่วไปแบบวิถีชาวบ้าน
0: ครับ
1: ความสุขของคฤหัสถ์ก็ไม่ถึงความสุขทางกายและความสุขทางใจไม่มีความวิตกเป็นทุกข์ในการดำเนินชีวิต
0: ครับ
1: ครับหลักที่สุขได้แบ่งความสุขของคฤหัสถ์หรือชาวบ้านออกเป็น4ประเภทหรือเงื่อนไขความสุข4ประการดังนี้ก่อนคือ 1. ท่านเรียกว่าอัตถิสุขอัตถิสุขนี้ก็คือสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนเองมีโภคทรัพย์ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงความขยันหมั่นเพียรของตนและได้มาโดยชอบธรรมหรือความสุขสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือการทำงานการสร้างฐานะเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติเงินทองอันจะบันดาลให้มีความสุขครับผม
0: อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัตถิสุข
1: อัตถิสุขครับ
0: สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ของตนเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ครับความสุขต่อไปครับ
1: ความสุขที่2ท่านเรียกว่าโภคสุข
0: ครับเป็นความสุขอย่างไรครับ
1: สุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนได้ใช้ทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบนั้นเลี้ยงชีพ
0: ครับ
1: เลี้ยงผู้ที่คุณเลี้ยงอย่างเช่นพ่อแม่เป็นต้นและก็มีการมาเป็นประโยชน์หรือสุขอันเกิดการใช้ทรัพย์ที่เราได้มาเป็นการบำรุงตนเองครอบครัวให้พอเหมาะพอควรไม่ตนีทีเหนียวไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่เกินตัวไปแล้วก็มีเก็บไว้ใช้เหลือไว้ใช้บ้างอย่างจำเป็นครับผมนี่เรียกว่า
0: โภคสุขคร
1: ับ
0: สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์มีความเรียกว่ามีทรัพย์แล้วนำทรัพย์ที่ได้นั้นมาใช้สอย
1: ใช่ครับ
0: ส่วนสุขต่อไปครับ
1: สุขขั้นที่อันที่3ท่านเรียกว่าอะนะนะสุข
0: ครับ
1: ก็คือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย
0: ์
1: ก็คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนเป็นไทยไม่มีหนี้สินติดค้างคือพูดง่ายๆสุขจากการไม่มีหนี
0: ้ครับ
1: ครับ
0: สุขต่อไปครับ
1: ครับสุขข้อที่4เค้าเรียกว่าอะนะวัชชสุข
0: ครับ
1: ก็คือสุขเกิดจากการมีทรัพย์ก็คือความภูมิใจความอิ่มใจว่าตนมีความประพฤติสุจริตไม่บกพร่อง
0: เ
1: สียหายใครๆก็ติเตียนไม่ได
0: ้
1: ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเป็นสุขที่เกิดจากการประกอบอาชีพสุจริตให้ได้ทรัพย์มาไม่ผิดกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติครับผม
0: ก็คือสรุปง่ายๆว่าสุขของคฤหัสถ์เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4อย่าง
1: ครับ
0: อันแรกก็คือสุขจาก

0: การที่มีทรัพย์ก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อมีทรัพย์แล้วสุขตัวที่2ก็คือได้ใช้จ่ายทรัพย์นั้น
1: ถูกต้องครับ
0: เมื่อใช้จ่ายทรัพย์นั้นแล้วสุขตัวที่3ก็คือการไม่เป็นหนี
1: ้ไม่เป็นหนี้ครับ
0: สุขตัวต่อมาตัวที่4ก็คือการใช้การประกอบการงานที่ไม่มีโทษ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ก็คือ
1: ได้ทรัพย์มาด้วยความสุจริต
0: ใช่ครับประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความสุขของคฤหัสถ์ขั้นพื้นฐาน
1: ใช่ครับ
0: ต่อมาครับชีวิตคฤหัสถ์หรือคารวะเนี่ยต้องแสวงหาความสุขทั้ง4อย่างเนี่ยครับ ก็จะมีวิธีการอย่างไรครับที่จะได้มาซึ่งสุขทั้ง4อย่างเนี่ยครับ
1: ครับคือพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ได้ทรงแบ่งวิถีคารวะออกเป็นอีก4กลุ่มใหญ
0: ่ครับ
1: ใน4กลุ่มใหญ่เนี่ยก็มีบุคคลอยู่10จําพวกแบ่งเป็น3 3 3
0: ครับ
1: แล้วก็1
0: ครับ
1: หรือที่เราเรียกกันว่ากามะโภคี10
0: ครับ
1: กลุ่มแรกกลุ่มที่1มีอยู่3จําพวก
0: ใช่ครับ
1: คือพวกที่แสวงหาทรัพย์ได้โดยไม่ชอบธรรม
0: ครับ
1: คือได้ทรัพย์มาโดยที่แบบไม่ชอบธรรมเป็นแบบเทาๆหน่อย
0: ๆครับ
1: หมายความว่า1บางพวกแสวงหาพวกทรัพย์สิ่งเสพบริโภคใช้สอยโดยไม่ชอบธรรมด้วยอะไรด้วยการทารุณกดขี่ข่มเหงให้ได้ทรัพย์มาแล้วเมื่อได้มาปุ๊บก็ไม่ใช่เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำให้เป็นสุขก็ไม่แจกจ่ายไม่แบ่งปันและไม่ใช้ทำความดีด้วย
0: ครับอันนี้เป็นพวกแรกใช่ไหมครับที่ว่าได้ทรัพย์มาโดยกดขี่ข่มเหงผู้อื่น
1: คร
0: ับพวกที่สองครับ
1: ก็คือพวกนี้ก็เช่นเดียวกันครับได้ทรัพย์โดยได้มาโดยไม่ชอบธรรมครับด้วยการกดขี่ข่มเหงคนอื่นแต่ได้มาแล้วก็เอาทรัพย์ตัวเนี้ยมาใช้เลี้ยงตนเองให้อิ่มหนำให้เป็นสุข
0: ครับ
1: แต่ไม่แจกจ่ายและไม่แบ่งปันไม่ใช่ต้องความดี
0: ครับ
1: ต่างกับพวกเมื่อกี้นี้
0: ครับ
1: เมื่อกี้ได้ทรัพย์ปุ๊บไม่ใช้อะไรเลยแต่พวกนี้ก็คือได้ทรัพย์มาปุ๊บ
0: ครับ
1: ก็
0: เลี้ยง
1: เอามาเลี้ยงตนเองแต่ไม่ใช่สร้างความดี
0: ครับ
1: ครับส่วนพวกที่3นะครับก็คือพวกที่เช่นเดียวกันครับได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบธรรม
0: ครับ
1: ได้มาโดยการกดขี่ข่มเหงได้มาแล้วก็ใช้เลี้ยงตนเองด้วยให้อิ่มหนำให้เป็นสุข
0: ครับ
1: แล้วก็ยังใช้แจกจ่ายแบ่งปันแล้วก็
0: ทำความดีครับ
1: หมายถึงว่า3พวกแรกเนี่ย คือได้ทรัพย์มาโดยที่แบบกดขี่ข่มเหงเข้ามาอาจจะใช้เลี้ยงตนเองบ้างใช้ทำความดีบ้างอะไรก็แล้วแต่ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นจำพวกแรกที่พระพุทธเจ้านั้นแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ใช่ไหม
1: คร
0: ับ กลุ่มแรกก็คือการแสวงหาที่ทรัพย์มาได้โดยไม่ชอบธรรม
1: ไม่ชอบธรรมครับ
0: แล้วก็ไม่
1: ใช้คุณตนเองไม่ใช้เลยครับ
0: ไม่เกื้อกูลใครเลยเก็บอย่างเดียว
1: เก็บอย่างเดียวครับ
0: อันที่2ก็คือแสวงมาแล้วใช้เพื่อตนเองแต่ไม่เกื้อกูลผู้อื่น
1: ไม่เกื้อกูลผู้อื่นครับ
0: พวกที่3ก็คือได้มาแล้วเพื่อตนเองด้วยช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับทีนี้มาดูกลุ่มที่2ครับแสวงหามาโดยชอบธรรมครับ แล้วก็ไม่ชอบธรรมด้วยเป็นยังไงครับ
1: ครับคือกลุ่มที่2เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3พวก
0: ครับ
1: ก็คือทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยบางทีก็ได้มาโดยชอบธรรมก็ได้มาโดยไม่ชอบธรรม
0: ปะปนกันไป
1: ปะปนกันไปครับซึ่งพวกที่1แสวงหาพวกทรัพย์สิ่งบริโภคใช้สอยโดยที่ได้มาโดยชอบธรรมไม่ชอบธรรมคือพูดง่ายๆอ่ะทารุณกดขี่ข่มเหงบ้างไม่ทารุณกดขี่ข่มเหงบ้าง
0: ครับ
1: ครับได้มาแล้วก็ไม่ใช้เลี้ยงตนให้อิ่มหนำให้เป็นสุขทำให้แจกจ่ายแบ่งปันและไม่ใช้ทำความดีครับ
0: ครับ
1: จะคล้ายๆกับพวกแรกที่เราเสนอมาเมื่อกี้นี้
0: ใช่ครับ
1: ต้องครับคือพูดง่ายๆทรัพย์เนี่ยบางทีก็ได้มาโดยชอบธรรมบางทีก็ได้มาโดยไม่ชอบธรรม
0: ครับผม
1: แล้วพวกขั้นที่2ก็คือ1ได้มาโดยที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างกดขี่ข่มเหงบ้างไม่กดขี่ข่มเหงบ้างคือได้มาแล้วปุ๊บก็เอามาเลี้ยงตัวเอง
0: ครับ
1: แต่ไม่ใช้ทรัพย์ก็ช่วยคนอื่น
0: ใช่ครับผู้อื่นครับ
1: ครับส่วนพวกที่3ก็คือเหมือนเดิมครับได้ทรัพย์มาที่โดยที่ชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างกดขี่ข่มเหงบ้างไม่กดขี่ข่มเหงบ้างเมื่อได้ทรัพย์ตรงนั้นมาแล้วปุ๊บก็เอามาเลี้ยงตัวเองเอาไปแบ่งปันช่วยคนอื่น
0: อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่2
1: กลุ่มที่2ครับ
0: คือแสวงหาทรัพย์หาทรัพย์มาได้แล้วโดยชอบทำด้วยไม่ชอบทำด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกื้อกูลตัวเองบ้างไม่เกื้อกูลบ้างนะครับเกื้อกูลแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่เกื้อกูลผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหลักที่พระพุทธเจ้านั้นแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับทีนี้เรามาดูกลุ่มสุดท้ายครับคือกลุ่มที่3คือแสวงทรัพย์มาได้โดยชอบ
1: ทำอย่างเดียวครับ
0: ครับ
1: คือจะไม่กดขี่ข่มเหงไม่อะไรครับซึ่งจะแบ่งได้เป็น3จําพวก
0: ครับ
1: พวกที่1ก็คือทรัพย์ที่ได้มาเนี่ย

0: ได้มาโดยชอบทำอย่างเดียว
1: ครับ
0: ไม่มีการทารุณคมขีคมเหงให้ได้ทรัพย์มาแต่ทรัพย์ที่ได้มาตรงเนี้ย
1: ครับ
0: ตัวเองก็ไม่ได้ใช้
1: เก็บอย่างเดียว
0: เก็บอย่างเดียวแล้วก็ไม่เกื้อกูลให้ประโยชน์อื่นด้วย
1: ใช่
0: ครับนี่คือพวกที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ส่วนพวกที่สองปุ๊บได้ทรัพย์มาชอบทำแต่นำทรัพย์เนี้ยมันเกื้อกูลแค่ตัวเองอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ไม่แบ่งปันเกื้อกูลให้คนอื่น
1: ใช่ครับ
0: ครับส่วนพวกที่สามก็คือทรัพย์ได้มาปุ๊บเอามาเกื้อกูลตัวเองด้วย
1: ครับ
0: เอามาใช้ด้วยแล้วก็แบ่งปันให้ผู้อื่นได้ใช้ด้วยคือพูดง่ายใครเดือดร้อนก็ช่วยคนอื่นร้อนแต่ทรัพย์ที่ช่วยเนี่ยคือทรัพย์ที่ได้มาโดยความชอบธรรม
1: คร
0: ับผมก็สามยมพวกครับ
1: ถ้าพูดถึงในทางของหลักศาสนาแล้วการที่จะนำทรัพย์ทั้ง3จำพวกเนี่ยมาทำบุญใช่ไหม
0: ครับ
1: แสวงบุญในพระพุทธศาสนาก็จะได้บุญต่างกันใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าทรัพย์ที่มานั้นบริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับการได้มาของทรัพย์ด้วยในการทำบุญในพระพุทธศาสนาเน้นที่เขาเรียกว่าต้องทรัพย์ที่ได้มานั้นต้องบริสุทธิ์ใช่ไหม
0: ใช่ครับเกิดจากความภูมิใจได้เลยนะตำแหน่งของเราได้มาสุจริตไม่กดขี่ข่มเหงใครครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักขี้สุขที่แบ่งเป็น3กลุ่ม3จำพวกโดย
0: แล้วก็เมื่อกี้เรา3จำพวก
1: ครับ
0: แต่จะมีพวกพิเศษอีกพวกนึง
1: ครับพวกพิเศษคืออะไรครับ
0: พวกพิเศษเนี่ยเป็นบุคคลพวกพิเศษเป็นกลุ่มที่4ครับ
1: ครับ
0: กลุ่มที่4ซึ่งจะไม่ใช่กลุ่มเดียวพระเจ้าท่านบอกว่ากลุ่มพิเศษกลุ่มที่4นี้นะครับจะแสวงทรัพย์มาโดยชอบธรรมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บริโภคใช้สอยทรัพย์อย่างนั้นอย่างรู้เท่าทันครับไม่กดขี่ข่มเหงใครตัวเองก็ได้ใช
1: ้ครับ
0: ครับคนรอบข้างก็ได้ใช้แถมทรัพย์เนี้ยก็ยังใช้ถ้าเกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆอ่ะใช้ทรัพย์โดยไม่เกิดโทษใช้ทรัพย์ด้วยปัญญาครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงทำตัวเองให้หลุดพ้น
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆเป็นนายของทรัพย์ไม่ให้ทรัพย์มันอยู่เหนือเรา
1: ครับ
0: คือผู้คนที่4ซึ่งเพศที่4เนี่ยพระเจ้าทรงสนับสนุนและยกย่องครับได้ทรัพย์มาชดทำและอุ่นทุกอย่างเลย
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็พระเจ้าจะบอกว่าทรัพย์ที่ได้ปุ๊บแบ่งไว้3อย่างซึ่ง
1: 1ครับ
0: เกื้อกูลตนเองครอบครัวสังคม
1: ครับ
0: 2เก็บไว้ใช
1: ้ครับ3
0: อยากจะเป็น3ก็เกื้อกูลสมณะชีพราม
1: ใช้
0: เกิดประโยชน
1: ์ครับผมอันนี้ก็เป็นเมื่อเป็นหลักของขี้ขี้สุขนะครับเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วจะทำการบริหารจัดการทรัพย์นั้นได้อย่างไรใช่ไหม
0: คร
1: ับทีนี้เรามาดูว่าเครื่องชี้วัดความสุขของผู้ครองเรือนครับ
0: ครับ
1: เราจะมีตัวชี้วัดแบบไหนครับว่าครอบครัวนี้มีความสุขมากครอบครัวนี้มีความสุขน้อย
0: ครับ
1: ครับ
0: ขี้ขี้สุขนี้นะเป็นเครื่องชี้วัดความสุขของผู้คุณของเรือนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าการดำเนินชีวิตใน3ข้อแรกนะเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเศรษฐกิจที ่ดีมีที่มาจากพระสูตรว่าโดยการใช้สอยพกทรัพย์คือคัมภีร์ธรรมศาสนามีบ่อเกิดของการมีทรัพย์รวมถึงสิ่งเสพบริโภคใช้สอยปรากฏชัดครั้งแรกเขาเรียกว่าอคัญญสูตรซึ่งในพระสูตรดังกล่าวแสดงให้เห็นการเกิดขึ้นของจักรวาลโลกมนุษย์และสรรพสิ่งตลอดถึงแสดงเห็นถึงวิธีการของการมีบริโภคใช้สอยอารยธรรมพัฒนาวิถีชีวิตการแบ่งชนชั้นทางสังคม
1: ครับครับ
0: การเมืองการปกครองรวมถึงวิกฤตปัญหาต่างๆทางสังคมหรือกล่าวให้สั้นก็คือวิวัฒนาการของโลกท
1: ั้
0: งทางด้านเจริญและด้านเสื่อมหรือด้านการเกิดดับสับสนวนเวียนไปตามเหตุปัจจัย
1: ครับ
0: ครับผมคือพูดง่ายๆอ่ะขึ้นอยู่กับโลกของเราอย่างเช่นโลกของเราถ้าพัฒนาทางวัตถุน้อย
1: ครับ
0: การใช้จ่ายเงินการทองก็น้อยลง
1: ทุก
0: คนก็อยู่กันสบายไม่ต้องสอยสหารมาก
1: ครับ
0: ถ้าโลกเรามีการมีความสะดวกเช่นต้องเสียค่าน้ำเสียค่าไฟเสียค่าเล่าเรียนเสียค่านู่นที่นี่ทุกคนก็แข่งขันกันเยอะท
1: ุ
0: กคนก็อยู่ด้วยกันลำบาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือสมัยก่อนเนี่ยไม่คิดว่าน้ำดื่มเนี่ยมันจะมีราคาใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
1: สมัยก่อนคิดว่าน้ำดื่มไม่สามารถที่จะขายได้
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นน้ำแร่น้ำอะไร
0: ใช่
1: ตามเป็นเงินเป็นทองไปหมด
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็การใช้ชีวิตตามบ้านนอกแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองเลยใช่ไหมครับแต่สมัยนี้ไม่ได้เลยครับต้องทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
0: ใช่คือพูดง่ายๆไอ้เครื่องชี้วัดก็คือขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเศรษฐกิจก็ของชุมชนของสังคมและประเทศนั้นประเทศก็อดอยากประเทศก็ดีที่หน่วยงานได้คอยช่วยตรงนี้อยู่
1: ครับ

0: คือความพอใจให้มันให้เกิดความสุขตรงนี้ครับครับผมคือความภูมิใจ
1: ครับใช่ครับ
0: แล้วเราก็ไม่หลงอยู่ในพวกทรัพย
1: ์
0: ที่หาได้โดยไม่ชอบทำ
2: ก็คือหาทรัพย์ใช่ไหมครับทรัพย์จะเกิดได้จะใช้จ่ายทรัพย์ได้ใช่ไหมครับก็จะต้องประกอบการงานที่ว่ามันไม่มีโทษก่อน
0: ถูกต้องครับไม่มีโทษ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเราประกอบงานไม่โทษปุ๊บทรัพย์ที่ได้มามันก็จะไม่มีหนี้สินไม่มีอะไรไม่มีคนมาตามทวงถ
1: ้
0: าเราไปกดขี่ข่มเหงหรือได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเวรกรรมมันก็ตามท
2: ันใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าเกิดการ
0: ในภายหลัง
2: จองล้างพยาบาทอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้อง
2: เมื่อว่าเราไปกดขี่ข่มเหงได้ทรัพย์นั้นมาทรัพย์นั้นเขาไม่ได้เต็มใจที่จะให้ใช่ไหมครับทีนี้เขาก็อยากจะได้คืนนะวันหนึ่งเขาก็ต้องเอาคืนนะแต่จะเอาคืนในแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับเวรกรรมของแต่ละคนนะครับบางคนก็ถึงกับชีวิตก็มีนะเป็นหนี้เป็นสินส
0: ุ
2: ดท้ายหนีไม่พ้นก็ต้องจบชีวิตด้วยเหตุอันไม่สมควรอย่างเงี้ยครับทีนี้การเขาเรียกว่าธรรมของคฤหัสถ
0: ์ครับ
2: พูดถึงคฤหัสถ์ก็คือผู้ครองเรือนเนี่ยครับ
0: ถูกต้องครับ
2: จะมีหลักธรรมอะไรบ้างครับที่ว่าเกี่ยวกับคฤหัสถ์เนี่ยครับ
0: คฤหัสถ์ธรรมประกอบด้วย2คำครับคือคำว่าคฤหัสถ์แปลว่าผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก
1: ครับ
0: หรือผู้ครองเรือน
1: ครับ
0: และอีกคำหนึ่งคำว่าธรรม
1: ครับ
0: ธรรมก็คือความถูกต้องความดีงามนิสัยที่ดีงามคุณสมบัติข้อปฏิบัติ
1: ครับ
0: เลยรวมกันว่าคฤหัสถ์ธรรมแปลว่าคุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลกครับประกอบด้วยธรรม4ประการ
1: คือ
0: 1
2: 1อะไรครับ
0: สัจจะครับ
1: ครับ
0: แปลว่าความจริง
1: ความจริง
0: ความตรงความแท้มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน
1: ครับ
0: เป็นคนจริงต่อความเป็นมนุษย์ของตน
1: ครับ
0: ครับคือสัจจะคือความจริงนะครับทําด้วยทั้งพักตําแหน่งของเราครับ
1: ตัวที่2ครับ
0: ธรรมะแปลว่าฝึกตน
1: ครับ
0: คุมจิตและรักษาใจบังคับตนเองเพื่อลดละกิเลสและรักษาสัจจะถูกไหมคร
1: ับใช่ครับ
0: คนเราถ้าเกิดมีสัจจะแต่ไม่มีความอดทนมันก็ไม่ได้คือการฝึกตน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีข้อที่3ครับตัวนี้สําคัญครับขันติ
1: ครับขันติ
0: ตัวนี้แปลว่าความอดทน
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพียงแต่ทนต่อคําพูดหรือการกระทําของผู้อื่นที่เราไม่พอใจแต่หมายถึงตัวเรานั้นต้องอดกั้นต่อกิเลสที่มากระทบสิ่งต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: บางทีเนี่ยเราเห็นเอ๊ะทํางานเหนื่อยๆทำไมคนนั้นไม่ทำอะไรเลยกับได้ดีกว่าเราเราต้องมีความอดทนด้วย
1: ใช่ครับ
0: เชื่อซะว่าเออเฮ้ยคนนั้นเขาอาจจะสร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนถูกไหมแต่เราได้สร้างมาน้อยเราต้องอดทนทำความดีให้ได้
1: ครับ
0: เรามีความจริงใจที่จะทำ
1: ใช่ครับ
0: มีการฝึกตน
1: ครับ
0: แล้วก็มีขันติความอดทนแล้วก็สุดท้ายเลยสำคัญที่สุดครับทุกคนต้องมีจาคะครับแปลว่า
1: เสียสละ
0: เสียสละครับ
1: ใช่ครับ
0: เสียสละคือการบริจาคสิ่งที่เรามี
1: ครับ
0: ให้กับบุคคลที่เขาต้องการ
1: ครับ
0: คือรู้แล้วว่าเออสิ่งนี้เราควรจะบริจาคให้สิ่งต่างๆอย่างเช่นคนที่เขาเดือดร้อนอยู
1: ่
0: เรามีพวกทรัพย์ตรงเนี้ยเฮ้ยเราเกื้อกูล
2: ผู้อื่นเราเขาเรียกว่าท่านพุทธทาสนะท่านพุทธทาสพิขุท่านบอกว่าให้เรามองแต่ส่วนดีครับ
0: ครับ
2: มองแต่ส่วนดีครับส่วนที่ชั่วเราก็อย่าไปรู้ของเขาครับถ้าเรามองแต่ดีเนี่ยมันก็จะมีแต่ได้ครับ
0: ใช่เราจะได้มีกําลังใจที่จะไปทําตรงนั้นเข้าไปช่วยเหลือเกื้อกูลครับ
2: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักคฤหัสถ์ธรรม4ประการก็คือ1สัจจะนะครับความจริง
0: ความจริง
2: เมื่อมีความจริงแล้วก็ต้องมีธรรมะก็คือการฝึกตนใช่มั้ยฮะแล้วก็ข้อ3ก็คือขันติความอดทนแล้วก็ข้อ4คือจาคะเมื่อเราได้3ข้อแรกแล้วเราก็ต้องรู้จักเสียสละรู้จักบริจาคสิ่งของของตนให้ผู้อื่นนั้นมีความสุข
0: ถูกต้องแบ่งก
2: ัน
0: ไป
2: สังเกตง่ายๆนะบางครั้งบางทีไม่ใช่ว่าเราจะมีอะไรมากมายใช่มั้ยครับแต่เราไปบริจาคแล้วเห็นคนที่ได้รับเขามีความสุขเนี่ยเรานี่มีความสุขยิ่งกว่าเขาได้รับอีกนะครับ
0: ใช่ครับเป็น2เท่าเลยครับ
2: อันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในข้อ4ครับจาคะให้เรารู้จักเสียสละ
0: ครับ
2: บางครั้งบางทีเราคิดว่าเราจะต้องได
0: ้
2: ครับเราจะต้องเป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ใช่ครับพระภิกษุนี่สําคัญครับพระภิกษุนี่ต้องเป็นผู้ให้ที่เค้าเรียกว่าผู้ให้อันดับ1ครับ
0: ครับ
2: รับเข้ามาแล้วจะต้องให้มากกว่าที่เค้าให้มารับมาใช่มั้ยครับให้อะไรครับให้ในทางของภิกษุนี้ก็คือให้ธรรมะ
0: ให้ธรรมะครับ
2: ครับคนเรา
0: เกื้อกูลทำสิทธายะสุขายะ
2: ค ญาติโยมจะรู้จักการบริจาคได้เนี่ย

0: ต้องรู้จักธรรมะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่มีธรรมะก็ไม่รู้ว่าบริจาคไปแล้วมันจะเกิดผลยังไงอย่างไรใช่ไหมครับทีนี้เขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์กันเมื่อญาติโยมทำบุญมาสิ่งที่เราจะให้ญาติโยมได้ก็คือพรนะพรของพระพุทธเจ้าก็คืออายุวันโนสุขังพลังก็คือให้อายุใช่ไหมครับ ให้อายุให้วันนะให้สุขให้กำลัง
1: ใช่ครับ
0: การให้ในทางของญาติโยมก็คือให้วัตถุสิ่งของเพื่อบำรุงค้ำชูพระพุทธศาสนาเพื่อพุทธศาสนาอยู่ยงยั่งยืนแล้วพระสงฆ์เราก็จะมีกำลังในการศึ
1: กษา
0: พระธรรมพระธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมแล้วก็นำพระธรรมหลักธรรมนั้นมาสอนญาติโยมได้อย่างถูกต้องให้ญาติโยมได้ปฏิบัติตามหลักของพระเจ้าอย่างแท้จริง
1: ค
0: ือไม่เขวเขาเรียกว่าไม่ยึดหลักที่มันที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญ
1: พูดง่ายๆครับเป็นส่วนศูนย์รวมทางด้านจิตใจครับ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของจิตวิญญาณ
0: ครับใช่ใช่นี่เมื่อรู้ในหลักของคารวะธรรมแล้ว
1: คาร
0: วะธรรมก็มีอานิสงส์ครับเมื่อรักษาหลักของหลักธรรมของคฤหัสถ์แล้วอานิสงส์มีอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในหลักคารวะธรรม
1: ครับอานิสงส์ข้อแรกนะครับถ้าบุคคลนั้นมีสัจจะก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความจริงใจตัวนี้ครับ
0: ครับ
1: สิ่งที่ได้รับก็คือจะเป็นคนหนักแน่นมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหน้าที่การงานได้รับความเคารพยกย่องเหมือนคนเป็นหัวหน้าครับถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตใครก็ยกย่องเรา
0: ใช่ครับ
1: ทำงานไม่ใช่กบกวนอย่างเดียวถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มีคนเชื่อถือคนยำเกรงครอบครัวเขามีความมั่นคงและสำคัญคือได้ลูกก็ทำแปดครับได้ลาภยศสรรเสริญสุข
0: นี่
1: คือคนที่ที่มีสัจจะความจริงใจครับ
0: ก็เป็น
1: ลูกก็ทำครับ
0: เป็นคุณธรรมหลายๆคนก็เขาเรียกว่าถือสัจจะเนี่ยเป็นสำคัญนะพ
1: ู
0: ดแล้วต้องทำ
1: ใช่ครับ
0: ครับก็คือ
1: ทำด้วยความจริงใจซื่อสัตย์สุจริตด้วยครับครับ
0: เป็นก็เรียกว่าเป็นคุณธรรมที่ว่าเมื่อเวลาเราจะทำสิ่งไรแล้วควรทำสิ่งนั้นจริง
1: ๆ
0: คร
1: ับ
0: ผลมันก็จะเกิดจริงๆกับเราได
1: ้
0: ทีนี้อานิสงส์ของการมีธรรมะครับข้อที่2ก็คือ
1: ข้อที่2ครับอานิสงส์ของการมีธรรมะธรรมะแปลว่าการฝึกตนก
0: ็
1: คือการปลูกฝังนิสัยรัก
0: ครับ
1: การฝึกฝนตนเองให้เกิดขึ้นหมายความว่าพยายามปรับปรุงตัวให้เกิดทักษะต่างๆ
0: ครับ
1: ให้ได้แคล้วคล่องอยู่กับงานอย่างเช่นพระก็ต้องฝึกกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระ
0: ใช่ไ
1: หมครับ
0: ใช่ครับ
1: นักกีฬาคุณต้องฝึกซ้อมตลอด
0: ใช่ครับ
1: นะข้าราชการคุณต้องฝึกให้มีปัญญาตลอด
0: ครับ
1: คุณต้องการฝึกฝนตลอดคือไม่หยุดนิ่ง
0: ครับ
1: ทำให้เกิดปากพูดนัง
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าความแคล้วคล่องในหน้าที่การงานของเราคือพูดง่ายๆก็คือว่าทำตนเองอ่ะให้เป็นคนที่มีความสามารถทำสิ่งยากๆให้เป็นสิ่งที่ง่ายซะ
0: ใช่ไ
1: หมครับแล้วก็ทำงานแล้วก็ไม่มีเวรมีกรรมกับใคร
0: คอ
1: ยจะช่วยเหลือคนอื่นเขาแล้วก็จับ ยั้งตัวเองไม่ให้หลงไปทางที่ผิด
0: ครับ
1: นี่คือสำคัญนะสามารถที่จะตั้งตัวเองได
0: ้
1: มีปัญญาเป็นเลิศ
0: ใช่ครับ
1: เพราะทุกอย่างอ่ะถ้าเราจะฝึกปุ๊บความลำบากมาทันทีเลย
0: เมื่อ
1: ถ้าไอ้นุ่นก็โอ้ยนี่ก็โอ้ยมันก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ครับใช่ครับ
1: ฝึกตนธรรมะครับอันนี้ส่ง
0: เมื่อฝึกแล้วก็จะเกิดความชำนาญในด้านนั้นนั้น
1: ห
0: รือว่าเป็นพระเนี่ยถ้าเราขยันสวดมนต์เนี่ยก็จะได้มนต์เยอะได้หลายบทก็จะเป็นที่พึ่งของพระภิกษุรูปอื่นได้เวลาภิกษุจะทำสังฆกรรมจะต้องสวดบทต่างๆอย่างเงี้ยครับถ้าเรามีการฝึกฝนตนสวดได้แล้วก็จะเป็นที่พึ่งของภิกษุหลายๆรูปได้
1: คณะสงฆ์ก็ยัง
0: คร
1: ับยังช่วยกันได้ช่วยกันได้
0: จะช่วยเขาเรียกว่าสืบทอดสืบสานตำรับตำราของพระพุทธเจ้านี้ไว้ได้การที่จะรักษาศาสนานี้ไว้ได้ก็อยู่ที่ปริยัติใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ปริยัตินี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรียนอย่างเดียวครับก็ยังมีปฏิบัติอีกใช่ไหมครับปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามหลักปริยัติพอปฏิบัติได้แล้วทีนี้ก็ต้องปฏิเวท
1: ค
0: ือปฏิเวทก็คือค้นหาความจริงโดยนำปัญญามาพิจารณาตามความเป็นจริงนะครับ อยู่ในเขาเรียกว่า3ขาของพระพุทธศาสนา
1: ก็เหมือนกับคารวะธรรมครับคืออย่างเช่นคนทำนาเนี่ยก็ยังดูว่าเอทำนายังไงให้พืชพันธุ์มันเจริญก้าวหน้าให้มันได้ผลดี
0: ใช่
1: คือต้องการคิดวิเคราะห์ก็ต้องฝึกทดลองทุกอย่าง
0: ใช่ครับก็ต้องฝึกฝน
1: ฝึกฝนทุกอย่างต้องคอยดูใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้คือมันที่การฝึกถ้าเราปล่อยเฉยเฉยมันก็ไม่ได้ครับ
0: ก็เหมือนกันครับถ้าเรารู้หลักวิชาการแล้วการทำนาจะได้ผลดีก็จะได้ดีเพราะว่ามีหลักมีวิชาการ

0: ไหมครับเหมือนกันครับ
1: ฉันได้ฉันนั้นเลย
0: ใช่ไหมครับศาสนาของเราคือถ้าจะอยู่รุ่งเรืองตลอดกาลได้ก็ต้องมีหลักปริยัติที่ดีคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เมื่อปริยัติดีแล้วปฏิบัติดีด้วยก็ทีนี้ก็ทำให้ศาสนาเรารุ่งเรืองด้
1: วยครับต้องฝึกครับ
0: อันนี้ก
1: ็ของพระก็ฝึกของพระ
0: ครับ
1: ขอญาติโยมเข้ามาปุ๊บก็ฝึกญาติโยม
0: ใช่
1: ไม่ใช่ฝึกอะไรฝึกให้รักษาศีล5
0: ครับ
1: ครับมันก็ลำบากกันนะแต่ถ้าฝึกประจำมันก็โอเคนะ
0: มันก็เป็นเรื่องปกติครับ
1: ใช่เป็นปกติเลยครับ
0: เป็นศีลของคนปกติ
1: ครับ
0: ถ้าคนไม่มีศีลนี่อยู่ที่ไหนก็มนหมองครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ ไปอยู่สถานที่ใดแม้กระทั่งไปอยู่ในวัดตัวเองก็ยังมนหมองครับเพราะว่าไม่มีสง่าราศี
1: ใช่
0: ศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญครับที่ว่าจะบังคับตนนั้นให้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในกรอบในธรรมได้
1: ถูกต้องเหมือนของตกอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยบางทีกิเลสจะเกิดแล้วเอ๊ะจะเอาดีไม่เอาดีใช่ไหมสำคัญสุดถ้าเรามีฝิ่นปุ๊บรู้เลยเก็บให้เจ้าของนะถูกไหมทุกอย่างคือจบไม่เจ็บไม่เดิมในช่วงสมัยนี้เงินทองก็แพง40,000กว่าแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ถามว่าคนเจอก็ถ้าไม่มีฝิ่นปุ๊บเก็บเป็นของตัวเอง
0: ใช่ครับ
1: นะแต่สมัยนี้กล้องเกิ้ลเขาก็เห็นแล้วขาดเป็นยังไงแล้วแทนที่จะได้ผลดีกลับเป็นผลร้าย
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ว่าคนเราเนี่ยครับจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีเนี่ยครับศีลก็คือระเบียบวินัยครับ
1: ถูกต้องครับ
0: จะมีความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีวินัยของชีวิตก่อนเขาเรียกว่าเป็นคติประจำใจประพฤติตามกฎระเบียบขยันใช่ไหมขยันอดทนแล้วก็ฝึกตนตามหลักของคารวะธรรมนี
1: ้มีทั้งสัจจะมีทั้งธรรมะการฝึกตนคร
0: ับ
1: ผมคุณต้องฝึกแล้วอันนี้ฝึกก็จะเกิดมาตามที่เราบอก
0: ครับทีนี้มาดูอานิสงส
1: ์
0: ของการมีจาคะครับการรู้จักบริจาคกับเสียสละจะมีอานิสงส์อย่างไรครับ
1: ครับสัจจะก็ได้กล่าวไปแล้วถูกไหมครับธรรมะการฝึกตนก็ได้กล่าวไปแล้ว
0: ครับ
1: ขันติก็คล้ายๆกับธรรมะถูกไหมคร
0: ับ
1: คนเราต้องมีความอดทนอดทนต่อกิเลสอดทนทุกอย่างแล้วมันจะได้เองคนเราต้องฝึกบ่อย
0: ๆ
1: ที่มาข้อสุดท้ายอันนี้ส่งของการมีจาคะก็คือการปลูกฝังการมีอารมณ์ผ่องใสและนิสัยเสียสละให้เกิดขึ้นในตนคือพูดง่ายๆเมื่อเราให้ของสิ่งนี้แล้วปุ๊บเราก็ไม่เสียใจถูกไหมถือว่าเราได้เอาของที่ดีที่สุดเนี่ยให้กับคนที่เขาเดือดร้อนเหมือนการให้อ่ะคนเราเขาบอกว่าเราให้ปุ๊บเราต้องเป็นนายในการให้
0: ครับ
1: สมมุติเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ถ้าบุคคลนี้ปุ๊บต้องการของนี้เราให้ของที่เราไม่ดีไปความว่าเราเป็นบ่าวของการให้
0: ใช่
1: ถูกไหมครับถ้าเราให้ของเสมอตัวเราให้กับบุคคลนี้ปุ๊บแสดงว่าเราเป็นสหายของการให้
0: ครับ
1: แต่ถ้าให้ของที่ดีกว่าถูกไหมเราอยากใช้สิ่งนี้ต้องไม่เอาคนนี้เขาเดือดร้อนกว่าให้ปุ๊บหมายความว่าเราเป็นนายในการให
0: ้
1: เนี่ยการให้ก็สำคัญที่สุดนะคือการปลูกนิสัยของเราพอเราให้เรื่อยปุ๊บเราก็จะมีความสุขแล้วของที่ให้ปุ๊บเดือนนี้ส่งก็ย้อนกลับเรามาเองถูกไหมครับเมื่อเราได้ให้ปุ๊บพระเจ้าจะบอกว่าทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้จะเป็นที่รัก
0: ใช่ครับ
1: อย่าว่าแต่มนุษย์เลยเราเทวดายังรักให้เลยถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคนที่ดีรู้จักการให
0: ้
1: น้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปไหนคุณก็ไม่เดือดร้อน
0: ใช่ครับ
1: ขอให้คุณรู้จักการให้อย่างเดียวแหละให้ในสิ่งที่ควรให
0: ้
1: กับบุคคลที่ควรให
0: ้
1: ให้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเรียกว่าจาคะคือการให้การเสียสละแบ่งปันถามว่าถ้ามีสักวันปุ๊บคุณกองไว้เต็มเอาหลักพุทธศาสนานะถ้าสมมติว่าเมื่อเราแก่ตัวถ้าเรารู้จักการผ่อนคลายการยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราตายไปสมบัติจะทับเราให้เราตกลงไปข้างล่างเหมือนจมสุนทรกถ
0: ู
1: กไหมไม่ได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเกิดรู้จักการให้อะแบ่งปันทรัพย์ที่เรามีปุ๊บแบ่งให้ลูกให้หลานให้ครอบครัวทำบุญบ้างอะไรบ้างให้ตัวพลอยเป็นสบายปุ๊บถึงเวลาปุ๊บเราก็ไม่ยึดติด
0: ไม่เป็นห่วง
1: ไม่เป็นห่วงเราก็รอขึ้นสวรรค์จนถึงคำว่ามรรคผลนิพพานเลยแล้วคนเราเนี่ยจะถึงมรรคผลนิพพานคนรู้จักการให
0: ้
1: การให้ก็เหมือนเป็นเสบียงบุญในการเดินทางถูกไหมถ้าคุณไม่เดินทางไปไม่ถึงแน่
0: ใช่ไห
1: มถ้าคุณยังสะสมอยู่ไม่รู้จักการให้โลกของเราก็มีแต่ความเดือดร้อนแย่งแย่งชิงกันอยากจะเอาสมบัติมาให
0: ้ใน
1: ครอบครัวบ้างอะไรบ้างจะเอาเยอะมันก็ไม่ไหวท้ายสุดแล้วบางคนเอามาก็ไม่ได้ใช้ถูกไหมไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ตนโดยพระเจ้าท่านบอกมานะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: อันที่สุดเลยครับ
0: เป็นอันที่สองครับอันที่สอง
1: ของการให้ครับ
0: ทีนี้มาดูโทษครับเมื่อมีอานิสงส์ก็จะมีโทษครับถ้าเราไม่สร้างคารวะธรรมให้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีโทษอย่างไรครับ
1: ครับคือง่ายๆครับก็จะตรงกันข้ามเลยครับ
0: ครับ
1: อย่างข้อแรกถ้าบุคคลนั้นนะเป็นคนที่ไม่มีสัจจะ
0: ครับ
1: หมายความว่าพูดอะไรก็รอแหละรับปากไป
0: แต่ไม่ทำ
1: ไม่ทำปุ๊บก็จะกลายเป็นคนรอแหละครับพบแต่ความตกต่ำ
0: ครับ
1: ใครก็ไม่เชื่อถือมีคนดูถูกครับ
0: ครับ
1: ไม่สามารถจะได้

0: ความเจริญต่างๆชื่อเสียงก็ดังไว
1: ้ครับ
0: คนก็ไม่เชื่อถือ
1: ครับ
0: ครับสำคัญที่สุดนี่คือโทษนะครับของการไม่มีสัจจะ
1: ใช่ครับไม่มีสัจจะคือรับคำพูดแล้วไม่ทำอย่างเงี้ยครับ สำคัญนะครับ
0: ครับ
1: การที่จะ
0: แล้วอีกอย่างนะครับคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำตามตำแหน่งหน้าที
1: ่ครับอันนี้สำคัญเลย
0: นี่สำคัญนะ
1: ครับ
0: มันจะล่มจมตลอด
1: ใช่
0: ตั้งจัดสัตสาบานอย่างดีเลย
1: ครับ
0: พอเข้าไปปุ๊บก็โอ
1: ้ไม่ทำ
0: ไม่ทำ
1: รับแต่เงิน
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็แย่นะมันจะทำให้แบบ
0: ตายไปก็เดือดร้อน
1: องค์กรก็เสียไปด้วยครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้โทษของการขาดธรรมะครับก็คือขาดการฝึกตนนะครับ
0: คือพูดง่ายๆครับ